0: Broadcasting Services of Thailand or NTT TV
1: ตอนนี้ไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีตาร์นะครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: วันนี
3: ้ข่าวกีฬาเอเชียนเกมเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยได้มา3เหรียญทอง
4: ก็ถือว่าประเดิมวันแรกของการชิงเหรียญทองนะคะก็เรามี3เหรียญตุนไว้ในตารางคะแนนนะคะตอนนี้เราอยู่อันดับท็อปๆของเอเชียเลยค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มมาที่เอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยได้มา3เหรียญทองจากเทคบอล
4: ใช่นะคะก็ส่ง3ประเภทนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้กวาดมาครบนะคะเรียกได้ว่า 100% ของการตั้งความหวังของสมาคมกีฬาเทคบอลเลยนะคะก็เทคบอลนะคะแข่งกันที่สนามนาโกย่าซิตี้ฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์ค่ะนี่เป็นรอบชิงชนะเลิศนะคะ
3: ครับเห็นว่าการแข่งขันมีคาเลสปูโย
4: ใช่
3: มาดูด้วยนะครับ
4: แล้วก็มอบรางวัลด้วยนะคะ
3: ตรงหลังทีมชาติสเปนของบาร์เซโลนานะครับนี่เป็นคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงเดชเจริญเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก2สมัยประเภทคู่ผสมนะครับเจอคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นก็ผลปรากฏว่าเซตแรกคู่ผสมของไทยเอาชนะไปก่อน12-4หลังจากนั้นเซตที่2ญี่ปุ่นมีฮึดสู้เหมือนกันแต่เรายังชนะไปอีก12-5
4: ค่ะลูกสุดท้ายนี่ช็อตสะใจมากขึ้นกระโดดฟาดเขามีกติกาใหม่ก็คือกระโดดฟาดได้แค่2ครั้งต่อ1เซตเท่านั้นนะคะ
3: 2ครั้งคือลูกกระเด้งโต๊ะแล้วเนี่ย
4: ค่ะ
3: ถ้าออกจากสนามเนี่ยได้2ครั้ง
4: นะคะก็เป็นสุภาวดีกับพักพงนะคะที่คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะคะจากประเภทคู่ผสมในกีฬาเทคบอลค่ะ
5: ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ว่าเทคบอลมาจุครั้งแรกในเอเชียนเกมส์เพราะว่าก็ตอนนี้เทคบอลก็เริ่มแพร่หลายในไม่ว่าจะเป็นยุโรปแล้วก็เอเชียตอนนี้มีการหันมาเล่นเทคบอลค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าเอเชียนเกมส์บรรจุเทคบอลครับผมก็หวังว่าครั้งหน้าก็จะเป็นอาจจะเป็นโอลิมปิกหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ครับใช่ครับน่าจะดีครับถ้าโอลิมปิกถ้าต่อไปก็น่าจะดีครับก็ดีใจมากครับที่เป็นทองเหรียญทองแรกของประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับแล้วก็ตั้งใจที่ว่าเราจะทำทองแรกให้เพราะว่าเราแข่งก่อนแล้วก็อยากได้ทองแรกมาคว้ากันครับ
6: เหรียญนี้อย่าง
4: หลังจากนั้นนะคะก็แข่งกันต่อในประเภทหญิงคู่นะคะสุภาวดีวงคำจันทร์ที่คว้าเหรียญทองจากคู่ผสมมาได้แล้วนะคะก็มาแข่งขันต่อในประเภทหญิงคู่ก็จับคู่กับจุฑาทิพย์กันทัศน์ทงนะคะคู่แชมป์โลก3สมัยติดต่อกันพบกับคู่ของเมียนมานะคะสุมนอ่องกับพยุทานนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเซตแรกหญิงคู่ไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์โลกเอาชนะไปก่อน12-6แล้วก็เซตที่2ยังคงเป็นคู่สาวไทยที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะไป12-3เอาชนะไปได้สำเร็จนะคะทั้งคู่คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์และนี่เป็นเหรียญทองที่2ของสุภาวดีวงคำจันทร์ด้วยนะคะ
3: ครับปิดท้ายที่ประเภทคู่ชายนะครับสรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงแชมป์โลกปี2024เอาชนะคู่จากเลบานอนไปได้2-0เซตนะครับ12-7แล้วก็12-4นี่เป็นเหรียญทองที่3ให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับก็ได้มา3เหรียญทอง
4: ก็ถือว่าเบิกฤกษ์ดีนะคะเพราะว่าวันที่20เมื่อวานนี้หลังจากพิธีเปิดการแข่งขันเนี่ยก็มีการชิงเหรียญทองกันเลยแล้วเราก็คว้ามาได้3เหรียญทองเลยนะคะนอกเหนือจาก3เหรียญทองจากเทคบอลนะคะเมื่อวานนี้เรายังได้มาอีก1เหรียญเงินนะคะจากคาราเต้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงโฟมมณีวันบุตรสุวรรณค่ะตัวแทนทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับซอฟย่าเบลูเซวาคู่แข่งจากคาซัคสถานนะคะปรากฏว่ามณีวันต้านความแข็งแกร่งของเบลูเซวาไม่ไหวนะคะแพ้ไป0-8ค่ะก็ได้เหรียญเงินมาครองนะคะ
3: ขณะที่การแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือว่า MMA นะครับนี่จัดเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมรุ่นโมเดิร์น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายกันจุฑาภัทรบุญซ่อนความหวังไทยดีกรีแชมป์โลกปี2025นะครับแชมป์4เกมที่ประเทศไทยและก็ล่าสุดแชมป์เอเชียปีนี้เอาชนะจีน่าอาราออสจากฟิลิปปินส์ด้วยการจับล็อกทำให้จีน่าขอยอมแพ้ซับมิชชั่นไปทำให้กันจุฑาผ่านครอบรองชนะเลิศนะครับตอนนี้ก็การันตีอย่างน้อยเหรียญทองแดงและอาจจะได้มากกว่านั้นด้วย
4: ถูกต้องนะคะแล้ว

0: ที่กามาโกริจังหวัดไอจิทาคุมิโฮโจนักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นชัยเป็นคนแรกครับเวลา52นาที56วินาที
1: ส่วนเหรียญเงินเป็นของจางจื่อรุ่ยจากจีนนะคะเข้าเส้นชัยด้วยเวลา53นาทีกับอีก5วินาทีตามมาด้วยเหรียญทองแดงนะคะเป็นนักกีฬาจากคาซัคสถานฮาลานฟานาเบค่ะเข้าเส้นชัยด้วยเวลา53นาที11วินาทีค่ะ
0: ครับตารางเหรียญรางวัลนะครับตอนนี้ที่นำอยู่นี่ก็เป็นจีนมี11เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทอง7เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงเกาหลีใต้อยู่อันดับ3นะครับมี4เหรียญทอง3เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงคาซัคสถานอยู่อันดับ4มี4เหรียญทอง2เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ไทยตอนนี้อยู่อันดับ5ได้มา3เหรียญทองกับ1เหรียญเงิน
1: ใช่นะคะส่วนวันนี้ค่ะก็มีโปรแกรมการแข่งขันที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะช่อง NBT 2 HD ของเรานะคะก็จะเริ่มถ่ายตั้งแต่ 7:30 นาทีหลังจบข่าวกีฬานี้ก็มารับชมเลยนะคะเป็นแบดมินตันทีมชายค่ะวันนี้รอบ16ทีมสุดท้ายไทยจะเจอกับมาเก๊านะคะอย่าลืมรับชมมีตะกร้อด้วยในช่วงเช้ามีหลากหลายชนิดกีฬาเลยค่ะ
0: ครับขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวันนี้ในเอเชียนเกมนะครับเดี๋ยวเจอกับจีน
1: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะในรอบ8ทีมสุดท้ายเราเจอกับอินโดนีเซียนะคะคู่แข่งร่วมอาเซียนของเรานะคะเกมนี้โค้ชออสกิตติพงษ์รัชตะเกรียงไกรก็บอกนะคะว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยพอสมควรอินโดนีเซียเล่นดีด้วยแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเราเสียระบบไปหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าในวันพิธีเปิดการแข่งขันเนี่ยทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยไปร่วมพิธีด้วยนะคะก็เจอกับอินโดนีเซียนะคะก็ปรากฏว่ามีหวัดเสียวเหมือนกันเพราะว่าในเซตที่2เนี่ยอินโดนีเซียนำของเราเยอะเลย13แต้มแต่ว่าเราพลิกกลับมาชนะได้นะคะ
0: สุดยอดนะ
1: ใช่ค่ะสุดท้ายเราเอาชนะอินโดนีเซียไปได้3-0เซตนะคะ25-10 29-27 25-16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ นะคะเดี๋ยวจะไปเจอกับคู่ชิงแชมป์เอเชียก็คือจีนนะคะวันนี้สำคัญมากๆแข่งวันนี้เลยเวลา14:00 นตามเวลาประเทศไทยค่ะ
0: ครับเป็นรอบรองชนะเลิศแล้ว
1: ค่ะ
0: ขณะที่เซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบแรกนะครับกลุ่ม A ไทยเจ้าของแชมป์7สมัยในเสื้อขาวเจอกับเกาหลีใต้ปรากฏว่าทีมไทยของเราเอาชนะไป3-0ทีมนะครับทีม A ธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอชนะเกาหลีใต้ไป2-0เซตทีม B พิเชษฐ์พันแสนสิทธิพงษ์คำจันทร์วิชาญเต็มโคตรแล้วก็เปลี่ยนตัวเสิร์ฟอย่างพุทธิพงษ์พักดีลงมาพลิกเกมเอาชนะเกาหลีใต้ไป2-1เซตแล้วก็ทีม C ครับภูตะวันโสภาพรเทพถิ่นบางบนมฤคินพันมกรเอาชนะไปได้อีก2-0เซตนะครับก็ทำให้เราชนะไป3-0ทีมนัดต่อไปวันนี้เดี๋ยวเจอกับอินโดนีเซียแข่งกันเวลา7:00 นช่วงเช้าเลย
1: ใช่นะคะก็มีทีม B ของเรานะคะมีหวาดเสียวเหมือนกันนะคะเกาหลีใต้ก็เกือบชนะไปแต่สุดท้ายเรากลับมาชนะจนได้ค่ะ
0: ครับส่วนทีมฟุตบอลชายนัดที่2เหมือนนัดแรกเลยโดนดำก่อนแต่สุดท้ายก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้นะครับเกมที่2ของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเจอกับฮ่องกงนะครับนัดแรกเราชนะคีร์กีสถานมา3-2โดนนำก่อน2-0นะชนะ 3-2
1: ใช่แล้วกลับมาชนะ
0: ใช่ส่วนฮ่องกงเนี่ยแพ้ญี่ปุ่นไป0-2ครึ่งแรกเป็นฮ่องกงนำก่อนนาที14นะครับเป็นอู๋ชุนหมิงตัดบอลนะครับแล้วก็ยิงแฉลบเข้าไปโอ้โหโดนก่อนอีกแล้วแต่ว่าโดนเร็วนาที14
1: ใช่แต่เราก็ไม่ถอดใจนะคะ
0: ดูลูกยิงตีเสมอซะก่อน
1: นี่จากนั้นนาทีที่30กับธนกิจโชติเมืองปักนะคะต้องบอกว่ายิงไกลอีก1ลูกสุดสวยของทัวร์นาเมนต์นี้เลยก็ว่าได้นะคะ
0: ยิงลูกไฟเข้าไป
1: ค่ะ
0: โอ้ยิงบอลพุ่งเป็นจรวดเลยนะครับจากนั้นไทยเดินหน้าบุกนาที39เป็นธนกฤตโชติเมืองปักยิงหลังจากยิงไกลตีเสมอนะครับแล้วก็ครึ่งหลังไทยมาแซงนํา 2-1 นะครับจากปริพันธ์วงศาย
1: ิงอีกแล้ว
0: นัดแรกก็ยิงแบบนี้แหละนะครับสไตล์เลี้ยงตัดจากด้านซ้ายเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับนํา 2-1 แล้วหลังจากนั้นนาที56ได้รับฮ่องกงทําเข้าประตูตัวเองนะครับสกอร์เป็น 3-1 นาที76เจ๊ฮานาฟีมามะทำประตูเป็นนัดที่2ติดต่อกันนะครับปิดท้ายก็นำเป็น 4-1 แล้วก็ปิดท้ายด้วยวรวุฒิน้อยศรีนะนักเตะจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดที่นัดแรกเจ้าตัวก็มีโอกาสแต่ว่ายิงไม่ได้แต่ว่านัดนี้นี่ฟอร์มดี
1: ใช่นะคะก็เป็น5ประตูเลยนะคะที่ไทยเราถล่มฮ่องกงไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นชัยชนะยอดเยี่ยมนะคะทีมชาติไทยชนะ2เกมรวดค่ะมี6คะแนนอยู่อันดับที่2นะคะก็การันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็เป็นการแย่งแชมป์กลุ่มกันนะคะในวันที่23กันยายนเวลา17:30

0: 30นาทีขณะที่ทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เอาชนะคีร์กีสถานมาได้ถึง7ประตูต่อ0เลยนะ
1: ครับตอนนี้ก็ถือว่าตามเป้านะที่โค้ชวางไว้นะครับก็คือ2นัดแรกเก็บ6คะแนนเต็มตอนนี้ทำได้แล้วนะครับขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเดี๋ยววันนี้นัดตัดสินเจอกับเวียดนามนะครับคือยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: เจอกับเวียดนามคือต้องมีผลแพ้ชนะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: เสมอโอกาสตกรอบสูง
0: เวียดนามเองก็สถานการณ์คล้ายๆกับเรานะคะก็ต้องการจบอันดับที่3ที่ดีที่สุดนะคะ2ทีมจาก3กลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ในคู่นี้แลกกันสนุกแน่นอนนะคะ
1: ก็จะเตะกัน 17:30 นาที
0: ค่ะซึ่งสาวไทยนี่ก็ฝึกซ้อมนะคะภายใต้การคุมทีมของโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินค่ะก็ทบทวนแท็กติกเกมรุกแล้วก็เกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะแล้วก็ลูกเตะมุมนะคะใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1 ชั่วโมง 30นาทีสถานการณ์ปัจจุบันอย่างที่บอกไปฟุตบอลหญิงไทยกับเวียดนามเนี่ยยังไม่มีคะแนนก็ของเราเนี่ยแพ้ญี่ปุ่นไป0-8แล้วก็เกมที่2แพ้ไต้หวันมา0-1เช่นเดียวกับเวียดนามเวียดนามก็แพ้ญี่ปุ่น0-8แล้วก็แพ้ไต้หวันมา1-2นะคะเวียดนามเนี่ยลูกได้เสียดีกว่าเรา1ลูกนะคะ
1: ครับก็คือเกมนี้เนี่ยทั้ง2ทีมถ้าจะเข้ารอบต้องมีทีมแพ้ชนะ
0: ใช่
1: แล้วก็เดี๋ยวไปวัดกับกลุ่มอื่นๆนะครับ
0: ถูกต้อง
1: แต่ก็ทีมที่ชนะเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยตรงที่ผลต่างที่เราแพ้ญี่ปุ่นไป8ลูกเนี่ยไปวัดกับกลุ่มอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะ
0: เป็นไปได้นะคะก็อย่างที่บอกสมมุติถ้าวันนี้เราชนะเวียดนามได้เรามี3คะแนนแต่ต้องชนะให้ได้มากๆด้วยนะคะแล้วก็ต้องไปวัดกับกลุ่ม G อุซเบกกับฮ่องกงแล้วก็กลุ่ม F พม่ากับบังคลาเทศค่ะ
1: ครับลุ้นกันวันนี้นะครับ 17:30 นาทีไปดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้มีเกมใหญ่เป็นดาร์บี้แมตช์เพราะว่าใช้สนามเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ทูแบงคอกเปิดบ้านเจอกับ BG ปทุมนะครับเล่นไป15นาทีเกมนี้เป็นวิรเทพป้อมพันธ์กองกลางดีกรีทีมชาติไทยยิงให้ทูแบงคอกขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะครับอันนี้เป็นเกมใหญ่ยิงกัน5ประตูเลยนะคู่นี้นำ 1-0 ครับก็ยิงประตูอย่างต่อเนื่องนะวิรเทพนาที21ทูแบงคอกนำเป็น 2-0 จากลูกบงของเอเวอร์ตันกอนคาเวสแล้วมาถึงนาที35เป็นดาเนียลซาตาน่านะครับยิงให้ BG ปทุมไล่ขึ้นมาเป็น1-2แล้วก็มาตีเสมอนาที43จากพัสคาลแฟร์คัมแต่ว่าครึ่งหลังช่วงท้ายเกม
0: ค่ะก็เป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะคะนักเตะ BG ปทุมยูไนเต็ดทำแฮนด์บอลในเขตโทษค่ะก่อนที่ทูแบงคอกจะได้จุดโทษแล้วก็เป็นวิลเลนพ็อปนะคะที่ยิงเข้าไปไม่พลาดนะคะเป็นทูแบงคอกยูไนเต็ดที่เฉือนเอาชนะในช่วงท้ายเกมช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะคะ3-2ค่ะก็เก็บชัยชนะได้สำเร็จนะคะผ่านไป3นัดนะคะตอนนี้ทูแบงคอกเนี่ยมีสถิติชนะ2แพ้1ส่วน BG ชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1อยู่ที่4มีอยู่4คะแนนอยู่อันดับที่8ของตารางค่ะ
1: ครับส่วนผลคู่อื่นๆนะครับสุโขทัยชนะนัดแรกในฤดูกาลนี้แล้วเมื่อวานนี้เอาชนะการท่าเรือไป 2-1 นะครับเมื่อวานนี้โดนก่อนแต่ว่าแซงชนะไปได้ส่วนชลบุรีก็แพ้บุรีรัมย์ไป0-1นะครับจังหวะได้ประตูของบุรีรัมย์เนี่ยจังหวะที่ศาสลักษ์ยิงไปแฉลบในช่วงนาทีที่8แล้วก็ระยองกับราชบุรีก็เสมอกันไป1-1
0: ค่ะมาดูตารางคะแนนของไทยลีกตอนนี้นะคะจ่าฝูงค่ะเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะแข่ง3นัดมี7คะแนนตามมาด้วยระยอง FC นะคะก็3นัดมี7คะแนนเท่ากันอันดับที่3อุทัยธานี FC ค่ะ3นัดมี6คะแนนอันดับที่4พีทีประจวบ FC 3นัดมี6คะแนนอันดับที่5ทรูแบงคอกยูไนเต็ดตอนนี้มี6คะแนนค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวไปติดตามแบดมินตันกันต่อเลยนะครับช่วง 7:30 มีถ่ายทอดสดให้ดูด้วยทาง NTT
0: เสียดายไม่มีผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก
1: พรุ่งนี้
0: โอเค
2: เดี๋ยวรอ
0: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้ด้วยภาพพิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพชิลีครับซึ่งมีฐานกว่า 10,000 นายเข้าร่วม
2: หมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

แต่ก่อนนะลำบากมากค่ะสัญจรไปไหนก็เราไปทางเรือมันเป็นป่าปลูที่ริมชายทะเลมันไม่มีอะไรเลยค่ะมันมีแต่ป่าไม้ตอนนั้นเหมือนกับว่าอยู่ๆเราก็เห็นน้องเวียนอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ร้อยแต่ก็มารู้อีกทีว่าอ๋อสเสด็จมาแถวเล่พื้นที่ที่ว่าขันดานก็ได้เจอตรงนี้ว่าลำบากที่สุดปี42ตันก็มาสเสด็จที่โรงเรียนครั้งหนึ่งปี43ป่าก็ได้ก้าวเฝ้าได้เจ็บตั้มกระจูดไปตอนนั้นป้าก็ลืมพัฒนากระจูดขึ้นมามั่งแล้วแต่ว่าเขายังไม่จักเจ้าเดยพอพระองค์เสด็จกาเอาข้อมาถวายช่องจีนมันเป็นปู่โตกับนกกาเอามาถวายพระองค์ก็ชมได้ว่าช่วยแต่ว่าโรคกระโรคว่ามันไม่ช่วยแต่ว่าก็ภูมิใจมากๆเลยแต่ว่าตัวเองได้ก้าวไปถวายก้องไหลกายจิตพระองค์เพราะว่าตันก็เร่งว่าถ้าป้าจะเป็นสมาชิกข้องซูนต้องมาเรียนเพิ่มเติมนะคะอีเรียนมารับเลยว่าเรียนค่ะท่านก็ให้หนังสือไว้เพราะว่านัดครูมาสอนแล้วก็มาเรียนเลย

มีแม่เป็นสมาชิกอยู่เพียนด้วยความที่อยากรู้ก็คือไปกันเพียนสมัครปักผ้าด้วยมือไปเราปักไส้กระดาษไส้กรอบรูปรายได้ประมาณเดือน 2,000 กว่าบาทแต่ตอนเนี้ยเราเปลี่ยนด้วยต่างต้นทุนที่ว่าเรามีปลารุ่นเนี่ยช่วยเรื่องกระจูดอยู่แล้วจากซ่านอยู่แล้วเรามาช่วยกันคือคิดดัดแปลงรูปแบบจากปักผ้าด้วยมือเนี่ยเราไม่ต้องช่วงว่างในไม้เรามาแปลรูปไปในเนี่ยในไม้เพื่อลดต้นทุนภาระของพระองค์การได้รายได้เพิ่มขึ้นมากว่าอยู่เลยค่ะ

0: ภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากเพราะว่าเราเป็นคนไทยอ่ะเราถือว่าว่างเราได้เข้าไปถึงพระองค์มันยากแต่ว่าจิตสํานึกของเราที่เราภูมิใจในความที่เราเป็นไทยเราก็เลยสร้างต่ออาชีพของพระองค์ได้มอบให้เราจะไม่มีวันทิ้งสู้สําหรับอาชีพแห่งนี้สร้างต่อจนไปชั่วรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะภูมิใจในความเป็นไทยมากที่สุด
1: รู้สึกว่าชีวิตมันก็ดีขึ้นมากๆเลยจากที่ว่า0จะเป็น10เป็น10เป็น100จนว่าถ้าได้นําอาหารที่พระองค์สอนน่ะไปเติบโตยอดไปช่วยพัฒนาช่วยในด้านการให้ปลานะไปช่วยสอนไปช่วยโตยอดไปกับหมู่บ้านทางๆเพื่อจะให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีงานทํากันตัวทั้งจังหวัดเลยค่ะ
2: การเสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นทุรกันดารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตถกรรมไทยให้เป็นแหล่งสร้างรายได้เปลี่ยนชีวิตชุบชีวีให้แก่ราษฎรให้ประสบกนิกรของพระองค์สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12-18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
4: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
3: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12-18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

0: ซอฟต์พาวเวอร์นราธิวาส
1: ผลิตภัณฑ์จากการย้อมครามธรรมชาติ
2: ที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าหมวกและอื่นๆอีกมากมาย
3: ตุ๊กตาก
4: ระเป๋า
2: สวยเนาะ
1: ผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าถึงได
2: ้ผลิตภัณฑ์ที่คุณจับต้องได้

ะเลไม่เพียงเป็นแหล่งอาหารและสร้างชีวิตให้กับผู้คนหากยังเป็นบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดหนึ่งในนั้นคือเต่าทะเลสัตว์ทะเลหายากที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ทัพเรือภาคที่2 สงขลาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญในการดูแลและอนุรักษ์ชีวิตเล็กๆเหล่านี้ผ่านศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือพื้นที่ทัพเรือภาคที่2ศูนย์กลางอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้วงจรชีวิตของเต่าทะเลตั้งแต่การอนุบาลลูกเต่าการดูแลสุขภาพไปจนถึงการปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลทุกหนึ่งชีวิตที่ได้รับการดูแลทุกหนึ่งตัวที่ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติคืออีกหนึ่งความหวังในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลและเหนือกว่าการอนุรักษ์คือการปลูกหัวใจของคนรุ่นใหม่ให้รู้จักรักหวงแหนและร่วมการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่งต่อทะเลที่อุดมสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปจากความมุ่งมั่นของผู้พิทักษ์ท้องทะเลสู่ภารกิจแห่งการอนุรักษ์ที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่องวันนี้ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีจะนำทุกคนไปสัมผัสเรื่องราวของผู้พิทักษ์ชีวิตน้อยๆแห่งท้องทะเลสงขลากับภารกิจอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือภาคที่2จังหวัดสงขลากันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือพื้นที่ทัพเรือภาคที่2จังหวัดสงขลาค่ะแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะเราตะลุยกันมาถึงที่นี่ค่ะวันนี้จะไปเกาะติดประเด็นสำคัญกันนะคะกับผู้พิทักษ์เต่าทะเลค่ะว่าในแต่ละวันนั้นพี่ๆผู้พิทักษ์เขาจะมีหน้าที่บทบาทและภารกิจอะไรกันบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะตามดิฉันมาเลยค่ะ

0: เดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องเต่าทะเลกันนะครับน้องๆมาจากเรียนอะไรกันครับ
1: ว
0: ัดโอเคครับครับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของเรานะครับก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับกรมก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลแล้วก็อนุบาลเต่าทะเลแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับท่านทรงอยากเพิ่มจำนวนเต่าทะเลเนี่ยให้มีมากขึ้นให้อยู่คู่กับท้องทะเลไทยของเราไปนานๆนะครับเพราะเต่าทะเลของเรานะใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับทุกวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันนะครับว่าเต่าทะเลของเราใกล้สูญพันธุ์ยังไงใช้ชีวิตอยู่ในทะเลยังไงนะครับบทบาทของกองทัพเรือนะครับที่พี่อยู่อ่ะพี่เป็นทหารเรือนะครับก็ทำงานอยู่ที่กองทัพเรือนะครับก็จะมีการเพาะฟักไก่ไข่เต่านะครับแล้วก็อนุบาลลูกเต่านะครับอย่างที่น้องเห็นที่บ่อด้านนอกนะครับจะเป็นบ่ออนุบาลลูกเต่านะครับแล้วก็พอโตเต็มวัยแล้วใช้ชีวิตเองได้ในทะเลแล้วเราก็จะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลนะครับแล้วก็รักษาเต่าป่วยแล้วก็บาดเจ็บนะครับถ้าเราเจอเต่าป่วยหรือบาดเจ็บเกยตื้นตามชายหาดครับก็นำมาส่งที่นี่ได้นะครับเราจะทำการรักษานะครับแล้วก็เมื่อเต่าแข็งแรงแล้วหายดีแล้วก็จะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลนะครับแล้วก็ปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาตินะครับก็จะเป็นลูกเต่าของเราที่เราเลี้ยงไว้ในบ่อครับเมื่อเขาโตเต็มวัยแล้วสามารถใช้ชีวิตเองได้ในทะเลแล้วเราก็จะปล่อยสู่ธรรมชาติครับแล้วก็วิจัยแล้วก็ติดตามประชากรเต่านะครับให้ความรู้แก่ประชาชนและก็เยาวชนนะครับแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐนักวิชาการและชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลครับครับเต่าทะเลคืออะไรครับเต่าทะเลคือใครเต่าทะเลเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับที่มีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์หรือยุคตอนนี้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับใช่แล้วก็เต่าทะเลของเรายังอยู่แต่ว่ากำลังลดลงเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์อย่างพวกเรา

นะครับเนี่ยเต่าทะเลอยู่มาประมาณ130ล้านปีก่อนเลยตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือกำลังหายไปเยอะเลยนะครับลักษณะการดำรงชีวิตนะครับเต่าทะเลเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในทะเลนะครับแล้วก็หายใจด้วยปอดครับเราหายใจด้วยอะไรลูกหายใจด้วยปอดเหมือนกับเราเลยครับเขาจะขึ้นมาบนผิวน้ำนะครับแล้วก็กั้นหายใจไว้แล้วก็ดำน้ำลงสู่ทะเลนะครับเขากั้นหายใจได้ประมาณกี่ชั่วโมงลูกเมื่อกี้7ชั่วโมงถ้าตัวเล็กๆครับถ้าลูกเต่าก็ประมาณ15นาทีนะครับส่วนถ้าเต่าที่โตเต็มวัยแล้วเป็นแม่เต่าแล้วเขาก็จะกั้นหายใจได้ประมาณ 5-7 ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็พอของหมดอากาศหายใจก็จะขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วก็หายใจเหมือนกับเราว่ายน้ำมาลูกดำน้ำแล้วก็ดำน้ำลงไปครับแล้วก็เต่าทะเลออกลูกเป็นไข่บนชายหาดนะครับก็จะขึ้นมาบนชายหาดแล้วก็เพื่อขุดหลุมแล้วก็ไข่นะครับเต่าทะเลใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่ในทะเลเลยลูกส่วนตัวเมียขึ้นมาบนบกเฉพาะตอนวางไข่อย่างเดียวครับส่วนตัวผู้เขาจะไม่ขึ้นบนบกเลยครับจะว่ายอยู่ในทะเลตลอดทั้งชีวิตเขาเลยนะครับครับทั่วโลกมีเต่าทะเลทั้งหมด7ชนิดนะครับแล้วก็แต่ในประเทศไทยของเราครับเจอเต่าทะเลทั้งหมด5ชนิดนะครับจะมีเต่าวัวค้อนเต่ากะเต่าตะนุเต่ามะเฟืองแล้วก็เต่าหญ้านะครับส่วนฝั่งอ่าวไทยนี่เราอยู่ฝั่งอ่าวไทยใช่ไหมลูกมีฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยของเราก็จะมีแค่เต่ากะแล้วก็เต่าตะนุนะครับส่วนฝั่งอันดามันก็จะมีทั้ง5ชนิดเลยนะครับเต่ามะเฟืองครับก็จะมีตัวใหญ่มากนะครับขนาดใหญ่ตัวเต็มวัยก็เท่ากับเตียง5ฟุตหรือว่ารถเก๋งคันเล็กๆ1คันเลยนะลูกเรื่องมหัศจรรย์ของเต่าทะเลนะครับเต่าทะเลก็จะออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมครับแล้วก็พอก็จะขึ้นมาบนชายหาดแล้วขุดหลุมแล้วก็ฟักไข่นะครับแล้วก็ถ้าอุณหภูมิล่างหลุมอ่ะเจอแสงแดดน้อยใช่ไหมลูกไข่ที่อยู่ใต้หลุมอ่ะจะเจอแสงแดดได้น้อยกว่าใช่ไหมครับเขาก็จะโดนเมื่อเจอแสงแดดน้อยกว่าก็จะมีความร้อนยังไงลูกมีความร้อนน้อยกว่าที่อยู่บนหลุมใช่ไหมนึกออกไหมครับคิดออกไหมคือจะมีหลุมใช่ไหมหลุมเต่าก็จะขุดหลุมบนชายหาดใช่ไหมลูกก็จะวางไข่ไว้แล้วก็ไข่ที่อยู่ด้านล่างหลุมจะเจอความร้อนน้อยกว่าเพราะโดนแสงแดดน้อยกว่าครับแล้วก็ไข่เต่าที่อยู่ปากหลุมจะโดนแสงแดดเยอะกว่าจะเจอความร้อนมากกว่าครับเพราะฉะนั้นเต่าที่เจอความร้อนสูงกว่าก็จะออกลูกเป็นเพศเมียครับส่วนเต่าที่โดนความร้อนน้อยกว่าจะออกลูกเป็นเพศผู้นะครับอันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ของเต่านะครับแล้วทุกวันนี้โลกของเราร้อนใช่ไหมครับโลกของเราร้อนขึ้นเต่าก็มีเพศเมียเยอะขึ้นแล้วก็เพศผู้ลดลงนะครับทำให้เต่าสูญพันธุ์ได้นะครับเพราะว่าไม่มีเพศผู้มาผสมพันธุ์นะครับเต่าใน 1,000 ตัวนะครับมีโอกาสรอดแค่1ตัวนะครับถ้าปล่อยไว้ตามธรรมชาติเราเลยเอาเต่ามาเลี้ยงไว้ครับเหมือนที่น้องเห็นที่บอกว่าทำไมเราถึงเอาเต่ามาอนุบาลมาเลี้ยงไว้ในบ่อเพราะว่าถ้าเขาเกิดแล้วก็ไข่เองอยู่ใช้ชีวิตเองอยู่ในทะเลครับเขาอาจจะเสียชีวิตได้นะครับถ้าเราเอามาเลี้ยงไว้เขามีโอกาสที่จะรอดชีวิตเยอะกว่าครับเต่ามะเฟืองครับเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้มีขนาดเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเต่าเป็นสัตว์โบราณมีมาแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะครับแล้วก็เต่าตะหนุนะครับเป็นมังสวิรัติเขากินเฉพาะพืชผักนะครับไม่กินสัตว์ทะเลนะครับเพราะว่าถ้าเขาตอนเขาเล็กๆเขาจะกินกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กๆพอเขาโตขึ้นเขาจะไม่กินเลยนะครับกินเฉพาะหญ้าทะเลแล้วก็สาหร่ายอย่างเดียวนะครับเต่าทะเลมีระบบ GPS นะครับสามารถเขาเกิดมาใช่ไหมครับเต่าทะเลจะเกิดมาบนชายหาดใช่ไหมครับแล้วก็จะกลับมาวางไข่ที่เดิมได้เพราะว่าเขาจะเดินเขาสามารถจดจำหาดทรายความละเอียดของเม็ดทรายความเค็มของน้ำทะเลนะครับแล้วก็กลับมายังที่เดิมได้เข้าใจไหมลูกเข้าใจไหม โอเคครับครับลูกเต่าเมื่อออกจากไข่นะครับก็จะคลานลงสู่ทะเลเขาจะรู้ทางลงสู่ทะเลได้ไงใช่ไหมลูกเวลาออกจากไข่แล้วเขาจะฟังเสียงคลื่นแล้วก็มองดูแสงจากขอบฟ้าแสงจากทะเลนะครับก็จะทุกวันนี้เต่าเดินผิดทางเพราะว่ามีโรงแรมอะไรขึ้นเยอะตามชายหาดใช่ไหมลูกก็มีแสงไฟแล้วก็มีเสียงดังอาจให้เต่าเดินขึ้นถนนได้แทนที่จะเดินลงสู่ทะเลครับ
อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เต่าสูญพันธุ์เหมือนกันครับใช่ครับระหว่างเขาลงทะเลอาจจะมีนกจับกินได้การเจริญเติบโตของเต่านะครับเต่าใช้เวลานานถึง20-30 ปีเลยนะครับกว่าเขาจะกลับมาวางอายุประมาณ 20-30 ปีเขาถึงสามารถกลับมาวางไข่ได้นะครับเนี่ยการเดินทางไกลนะครับเต่าสามารถเดินทางไกลผ่านสนามแม่เหล็กโลกเป็นตัวนำทางนะครับกล่องรับสัญญาณสนามแม่เหล็กโลกของเต่าก็อยู่ที่ส่วนหัวครับเหมือนพวกนกทะเลทั่วไปเลยนะครับพวกเหยี่ยวพวกนกอินทรีแบบนี้ครับรู้จักไหมพวกนกเหยี่ยวนกอินทรีที่บินอยู่ใช่ครับก็จะเหมือนเต่าเลยเขาก็เดินกลางไกลรอบโลกได้แล้วก็กลับมายังบ้านของเขาได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ของเต่าเหมือนกันครับ

ครับหลักๆแล้วก็จะเป็นการอนุบาลลูกเต่านะครับที่เรารับมาจากเกาะกะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะทำมาอนุบาลตั้งแต่อายุตั้งแต่1เดือนเลยครับก็จะดูแลคุณภาพน้ำวัดค่าของน้ำแล้วก็ความสะอาดของบ่อนะครับเพราะว่าความสะอาดของบ่อก็ต้องสะอาดอยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็เรื่องการให้อาหารเต่านะครับก็จะให้อาหารตามปริมาณแล้วก็ขนาดของตัวของเต่านะครับเพาะฟักไม่มีครับเรารับเฉพาะเต่าที่เป็นตัวมาแล้วครับถ้าเพาะฟักก็จะมีอยู่ที่จะมีส่วนของกองทัพเรืออยู่ที่เกาะกะที่นครศรีธรรมราชครับเราก็จะมีการปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติครับแล้วแต่ตามที่หน่วยงานต่างๆขอเข้ามาครับก็จะมีก็เราก็จะดูว่ามีเต่าที่พร้อมปล่อยแล้วหรือยังนะครับถ้ามีเต่าที่พร้อมแล้วจำนวนกี่ตัวครับให้กับสนับสนุนหน่วยงานต่างๆที่ขอเข้ามาครับแล้วก็ตามวันสำคัญต่างๆเช่นวันเต่าทะเลโลกวันกองทัพเรือวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติแบบนี้ครับก็จะมีการปล่อยเต่าคืนสู่ทะเลครับครับผมคิดว่ามีแนวโน้มที่แบบไปในทิศทางที่ดีมากครับเพราะว่าปล่อยเต่าไปจำนวนมากเหมือนกันครับตั้งแต่เปิดศูนย์มาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เราสังเกตได้ว่าผมเห็นตามสื่อโซเชียลหรือว่า TikTok นะครับมีแบบนักท่องเที่ยวเจอเต่าทะเลว่ายอยู่บริเวณนางเงือกบริเวณหาดสมิลาครับก็จะเจอเต่าทะเลจากเมื่อก่อนครับไม่เคยเจอเต่าทะเลบริเวณนั้นเลยครับครับตามพระปณิธานของสมเด็จพระบันปีหลวงครับก็เลี้ยงเต่าให้เต่าเพิ่มจำนวนเต่าให้มากขึ้นแล้วก็มีเต่าว่ายอยู่ในท้องทะเลไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็แบบตรงเนี้ยมาให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กๆแล้วก็เยาวชนครับเพราะว่าเมื่อเด็กๆเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเลมากขึ้นเต่าทะเลก็จะอยู่คู่ท้องทะเลไทยแล้วก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นได้ครับเช่นการทิ้งขยะลงทะเลแล้วก็อธิบายให้เด็กๆก็เยาวชนเข้าใจหรือการทำประมงแบบเครื่องมือประมงแบบผิดกฎหมายแบบนี้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบการให้ความรู้เกี่ยวกับว่าเมื่อเจอเต่าทะเลที่บาดเจ็บหรือเกยตื้นแล้วควรทำอย่างไรนะครับจากที่เมื่อก่อนประชาชนแล้วก็เยาวชนไม่มีความรู้ด้านนี้เลยก็แบบอาจจะปล่อยเต่าลงสู่ทะเลทั้งที่ยังบาดเจ็บก็อาจจะเป็นทำให้เต่านะเสียชีวิตได้เมื่อมีประชาชนแล้วก็นักเรียนมีความรู้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะช่วยชีวิตแล้วก็ทำให้เต่ามีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นครับครับเราเริ่มจากเรื่องเล็กๆใกล้ตัวได้เลยนะครับเช่นเรื่องขยะแยกขยะแล้วก็ทิ้งขยะครับแบบเรื่องนี้แบบสามารถช่วยทะเลได้เยอะเลยครับเริ่มจากจุดเล็กๆใกล้ตัวเลยครับแบบเราเป็นจิตอาสาแบบไม่ต้องแบบทำสิ่งใหญ่โตหรือว่าเกินกำลังของเราแบบเช่นเวลาว่างหรือทำกิจกรรมแบบพาลูกๆเก็บขยะริมทะเลครับก็เป็นกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เล็กๆเริ่มจากตัวเราได้ครับแล้วก็

ครับศูนย์ของเรานะครับเป็นศูนย์ที่3นะครับศูนย์ของกองทัพเรือนะครับมีด้วยกัน3ที่นะครับก็คือนะครับที่ที่1ครับที่จังหวัดชลบุรีครับศูนย์ที่1นะครับศูนย์ที่2ก็คือจังหวัดพังงานครับส่วนศูนย์ของเราศูนย์ที่3นะครับเป็นศูนย์น้องใหม่ครับเพิ่งเปิดเมื่อปี63ครับส่วนในการดูแลเต่านะครับของเราก็ตามพระราชบัญญัตินิทานเลยนะครับก็นะครับของเราก็อนุบาลเต่านะครับลูกเต่านะครับเพื่อนำไปปล่อยนะครับขยายพันธุ์เต่าให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อปล่อยเต่าลงทะเลครับตอนนี้นะครับที่ศูนย์เรามีทั้งหมด13บ่อนะครับเป็นบ่ออนุบาลเต่าเล็กนะครับเต่าตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็เต่า7เดือนนะครับประมาณน้ำหนัก1กิโลนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเต่าประมาณปี4เดือนกับเต่า5ปีครับเต่าใหญ่จะอยู่ฝั่งนี้ครับตามเกณฑ์ที่ปล่อยนะครับก็ประมาณเต่าประมาณ1ปีขึ้นไปครับแล้วก็น้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ1กิโลก็สามารถจะปล่อยได้เลยครับถ้าเต่าเราไม่สบายนะครับเราก็นะครับจะมีน้องสัตวบาลดูแลอยู่นะครับ1คนนะครับเป็นหมอประจำที่ศูนย์นำรักพันธุ์เต่าทะเลนะครับก็จะมีนะครับเราจะประสานกับกรมทรัพยากรชายฝั่งนะครับของทช.นะครับที่สงขลานะครับเราจะประสานของเขานะครับเพื่อจะเอาเต่าไปดูแลเอ็กซเรย์รักษาครับศูนย์ของเรานะครับศูนย์ที่3ของเรานะครับที่จังหวัดสงขลานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับเป็นการวอล์กอินเดินมาชมเต่าได้เลยนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะครับจนถึง4โมงเย็นนะครับมีประชาชนสนใจก็เดินมาเยี่ยมชมได้เลยครับถ้าจะมานะครับจะมาช่วงเช้าประมาณ9โมงจะมีการให้อาหารเต่านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็ทีก็15นาฬิกานะครับถ้าจะมาแบบกลุ่มคณะนักเรียนนะครับเราจะมีวิทยากรบรรยายนะครับแล้วก็ให้สัมผัสน้องเต่านะครับที่ผ่านมานะครับเราจะมีเยาวชนถ้าเป็นส่วนมากครับน้องๆชอบมากันเยอะครับมาช่วยกันพัฒนาจิตอาสานะครับมาช่วยกันขัดบ่อนะครับแล้วก็นะครับมาดูเต่ามาชมเต่าต่างๆนะครับในทางอนุรักษ์นะครับของพระพันปีหลวงนะครับวัตถุประสงค์ก็มีอยู่แล้วนะครับก็อนุบาลเต่านะครับเพิ่มประชากรเต่าไว้เยอะขึ้นนะครับเพื่อทะเลได้สมบูรณ์นะครับส่วนในการอนุรักษ์นะครับน้องๆนะครับก็นะครับเราจะปลูกจิตสำนึกสร้างจิตสำนึกให้น้องๆนะครับประชาชนนะครับให้ในการรักทะเลนะครับก็เพื่อไม่ให้ทิ้งขยะลงทะเลนะครับช่วยกันดูแลทะเลนะครับช่วยดูแลสัตว์น้องเต่านะครับเต่าทะเลต่างๆนะครับเต่าทะเลเป็นสัตว์สงวนนะครับตอนนี้เป็นสัตว์สงวนนะครับการครอบครองมีไว้จำหน่ายยังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์สงวนนะครับนะครับก็ถ้าเจอเต่าบาดเจ็บนะครับหรือว่าเจอซากเต่านะครับสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเพราะว่ากฎหมายก็มีแล้วครับเต่าทะเลเก็บซากก็ไม่ได้นะครับต้องบอกแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเจอเต่าป่วยนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาหรือถ้าเจ้าหน้าที่ไปไม่ทันก็นะครับเราเอาเต่ามาไว้ที่ร่มนะครับแล้วก็เอาน้ำประคบกระดองเขาหน่อยนะครับอย่าให้กระดองเขาแห้งนะครับนี่คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของเต่าทะเลครับเต่าทะเลนะครับมีระบบมีความสัมพันธ์ต่อระบบนิเวศทางทะเลนะครับก็นะครับดูแลหญ้าทะเลเรานะครับสาหร่ายทะเลนะครับแล้วก็ควบคุมประชากรแมงกะพรุนนะครับถ้านะครับมีเต่าทะเลเยอะนะครับก็สามารถทำให้ทะเลที่นั่นนะครับอุดมสมบูรณ์ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นครับขอให้น้องๆนะครับช่วยกันดูแลความสะอาดในทะเลนะครับเรื่องขยะเอ่ยนะครับที่สำคัญเลยนะขยะนะครับก็ขอให้ทิ้งที่บนฝั่งดีกว่าอย่าทิ้งลงในทะเลนะครับเพราะขยะหลายชิ้นในทะเลนะครับการย่อยสลายเขาใช้เวลานานครับเต่าก็กินเข้าไปก็ติดท้องสามารถทำให้น้องก็เสียชีวิตได้ครับของฐานเรือของเรานะครับก็จะปล่อยนะครับในช่วงวันกองทัพเรือนะครับวันสถาปนาต่างๆนะครับก็จะปล่อยเต่าลงคืนสู่ธรรมชาตินะครับแล้วแต่ปริมาณจำนวนครับครับผม

จากพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเต่าทะเลสัตว์ทะเลที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่ควรได้รับการดูแลรักษาวันนี้พระราชปณิธานได้ถูกสานต่อผ่านการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมทัพเรือภาคที่2มุ่งมั่นทำหน้าที่ดูแลอนุบาลและฟื้นฟูเต่าทะเลตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและเยาวชนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์เพื่อให้ลูกเต่าที่ได้รับการดูแลอย่างแข็งแรงได้กลับคืนสู่ท้องทะเลและเติบโตต่อไปในธรรมชาติศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ดูแลลูกเต่าเท่านั้นหากแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการส่งต่อความรักและความห่วงใยต่อท้องทะเลจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเพราะการอนุรักษ์ไม่ใช่เพียงการรักษาชีวิตของเต่าทะเลหนึ่งตัวแต่คือการรักษาความสมดุลของท้องทะเลรักษาระบบนิเวศและรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานได้เห็นและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทุกก้าวที่ลูกเต่าคลานกลับคืนสู่ผืนทะเลจึงเปรียบเสมือนความหวังของการสืบสานพระราชปณิธานให้ยังคงงอกงามอยู่คู่ผืนแผ่นดินและท้องทะเลไทยตราบนานเท่านานและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งการทำความดีเพื่อแผ่นดินภายใต้ร่มพระบารมีที่หล่อเลี้ยงหัวใจคนไทยให้ร่วมกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบไป

0: การกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เมื่อทุกท่านเดินเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยเมื่อเข้าไปถึงอย่างห้องพระที่นั่งในระหว่างนั้นให้ตั้งใจฟังข้อความกล่าวแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมวังให้นั่งรอในท่าสุภาพนั่งพับเพียบหันปลายเท้าไปด้านขวาของตัวเองและเก็บปลายเท้ามือประสานไว้บนตักหลังตรงอย่างสงบนิ่งจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมวังกล่าวให้ทุกคนก้มกราบพร้อมกันจึงพนมมือขึ้นเพื่อเตรียมก้มกราบแล้วกราบหนึ่งครั้งไม่แบมือโดยให้ข้อศอกทั้งสองข้างคล่อมหัวเข่าข้างใดข้างหนึ่งและไม่กระดกนิ้วขึ้นมาเมื่อกราบลงแล้วยกตัวขึ้นทันที
0: สำหรับประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจะได้รับพระราชทานภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะ

พระองค์ทรงทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจในการออกแบบในทุกๆวันหรืออย่างน้อยๆเป็นผู้ตามเพื่อให้งานหัตถกรรมนี้งานอัตลักษณ์นี้อยู่คู่กับคนไทยนานเท่านานค่ะการออกแบบของเรามาเรื่อยๆเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะให้พระองค์ท่านได้ชื่นชมเนาะแล้วก็ได้สวมใส่ในแบรนด์เราด้วยพระองค์ท่านทรงเป็นอาจารย์ที่ดีที่ออกแบบทีไรพระองค์ก็วินิจฉัยแล้วก็ชี้แนะให้เราพัฒนาขึ้นเพื่อให้สู่ตลาดสากลสู่ตลาดแฟชั่นได้อย่างง่ายไม่ว่าจะเป็นโทนสีเพราะว่าแนวปาเต้ของซาโลมาปาเต้ต้นกำเนิดมาจากผ้าปาเต้ดังนั้นสีทุกอย่างมันจะออกแนวคล้ำแนวมืดๆนะคะแนวที่มันสุดแต่พระองค์ก็ทรงอยากให้เราพัฒนาสินค้าเพื่อให้เราได้บุกตลาดที่เป็นแฟชั่นมากขึ้นค่ะ

0: หนะชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
1: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
2: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
0: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
1: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดนิดมันหน่อยหน่อยได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะกะที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกลมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยนิ้วหนึ่งใบ
0: อุ้ยแต่ละอย่าง
3: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
4: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักเอาไปรักเมืองไทย
1: น่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยคร
0: ับออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: น่ารักอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: ตัวเองกินข้าวยังครับ
3: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
2: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
3: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
2: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
3: ฮะ
2: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
3: อย่ากินเกินขาบนะครับ
4: เทรนใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
5: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
2: โอเค
4: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
6: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
7: จิ้มซะขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
8: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับต้อนรับชมเวลารายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับจากMDTภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่อง11ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกทางด้วยค่ะวันนี้มาแลกข้าวบ้านเรากันแล้วค่ะอยู่กับพี่บอกเกลียงและก็น้องยิ่งออมค่ะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569ค่ะเรื่องราวเอามาฝากกันนะติดตามแลกกันได้หลายๆช่องทางค่ะและทางทีวีก็ได้ทีวีดิจิตอลก็ไม่เล็ก11และก็เพจที่เราไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็คือ NBT ภาคใต้รวมไปถึงทุกๆช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ก็ไปแลกข้าวซ่าของ NBT ภาคใต้กันได้ค่ะเอาเช้านี้เดี๋ยวทักทายน้องต้นนามปรมินทร์นิรโสนี่เข้ามาทักทายกันแล้วในเพจนะ
0: นะครับทักทายทุกคนทุกท่านด้วยนะครับน่าช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์เล่นข่าวเช้าได้ชาวใต้ก็รอกันด้วยนะครับเอาละครับกลับมาเช้าวันนี้วันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายนแล้วนับถอยหลังอีก9วันนะครับสําหรับรายๆทันดีจะเกษียณอายุราชการนะครับณเวลา9วันสุดท้ายในการใช้ชีวิตราชการนะครับน้องยิ่งออมเดือนกันยายนนะครับแต่ว่าเดือนกันยายนนี้นะครับพอสิ้นเดือนกันยายน1ตุลาคมนะพี่น้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งนึงนะครับก็รอรับกันนะรอใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้ส่วนลดทั้งในส่วนของเรื่องของค่าไฟและเรื่องของแก๊สอุ่นต้มนะครับแก๊สอุ่นต้มราคาโดยสารด้วยก็จะนำมาเสนออีกครั้งนึงน
1: ะ
0: แล้วก็เรื่องของข้าวช่วงของวันยุติพันธ์มานะครับเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่บ้านเราไล่เหตุการณ์โดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำป่าไล่ลากในพื้นที่อำเภอพนมไล่มาจนถึงตอนใต้นะครับสถานการณ์วันนี้เนี่ยคลี่คลายแล้วแต่เราจะมีข่าวมาเล่าให้ฟังกันด้วยช่วยจับกระแสใต้วันนี้เราขึ้นต้นด้วยสัปดาห์แรกวันแรกวันนี้เราขึ้นต้นด้วยกีฬาเลยนะเราไปวิ่งประพรมน้ำมนต์ในชมเรือพระนะครับในงานประเพณีจากพระทอดพระป้าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะแนววิ่งประพรมน้ำมนต์กันเป็นพันพื้นนะกิจกรรมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในช่วงจับกระแสใต้ครับ
1: ค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปแลข้าวกันก่อนในช่วงข้องถันข้าวเช้านี้ค่ะ

ันข้าวเช้านี้พาย้อนไปเล่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากฝนตกหนักเมื่อคืนวันศุกร์ที่18นะครับวันเสาร์ที่19เนี่ยก็เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของตำบลคลองซอกอำเภอพนมนะครับแล้วก็สถานคลี่คลายรับน้ำลดลงลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อไรแต่ว่าครับโดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่19นะครับนี่เป็นภาพเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะครับย้ำกันอีกทีนึงหมู่ซ่องถนนทางหลวงหมายเลข401ตำบลคลองซอกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดเหตุคนตกนักจริงๆแต่วันที่17 18นะครับนะแล้วก็มีปริ

0: หมานฝนตกสะส้มทรงพ่นในกระทบเป็นวงกว้างครบกลุ่มพื้นที่หมู่3หมู่ที่8และกระทรงพ่นในรับน้ำเนี่ยที่เคยพุ่งสูงขึ้นระดับ150ซมนะครับโดยปภ.สุราษฎร์ธานีรวมกับมูลนิธิกู้ภัยต่างๆเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้รถยกเคลื่อนย้ายนะครับผู้ประสบภัยจากบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกและพื้นที่ใกล้เคียงและการนำนักท่องเที่ยวประชาชนออกจากพื้นที่มากกว่า10ไร่ยังคงทยอยเคลื่อนย้ายต่อเนื้อนะครับและหากได้รับการแจ้งอพยพผันพฤกตามมันนะครับนะจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าระดับน้ำเนี่ยได้ลดลงประมาณ50เซนก็ทำให้ปัจจุบันเลือดน้ำเรา100เซนติเมตรนะครับก็ลดหมดแล้วตอนนี้นะครับลงสู้ทะเลลงสู้คลองผมด้วงผลกระทบครั้งนี้ประมาณ140ครัวเรือนครับด้านหัวหน้ากู้ภัยนะครับแกกล้องมูลที่กุศลสถานสุราษฎร์ธานีแกบอกว่านะครับสาเหตุของถนนบางจุดไม่สามารถสัญจรได้เพราะน้ำท่วมนะรถยนต์เนี่ยก็ไม่สามารถผ่านพ้นไปได้นะครับโดยเฉพาะช่วงกมที่85ถึง88ก็ต้องใช้เรือลำเลียงนะครับตลอดจนการท่วงอ่านน้ำดื่มก็ค่อยๆทำเหมือนในช่วงนั้นนะครับช่วงนี้คลี่คลายเลยครับ
1: ค่ะในขณะเดียวกันนายจุมพรวรรณชศิริค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ไปรับฟังปัญหาของประชาชนและการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพร้อมให้สัมผัสผู้ซื้อข้าวกันค่ะพูดถึงแนวโน้มสภาพอากาศนะคาดว่าอาจจะมีฝนตกฉุกเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่อาจจะไม่รุนแรงทางวันที่17ที่มันตกหนักเติมก็สถานการณ์ในตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันค่ะ
2: แล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยรถที่เราอพยพคนมานะครับก็มาจากทางปภ3คันแล้วก็ทางทหารด้วยด่วนมูลนิธิของน้องๆมาช่วยอีกหลายเลยนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ถ้าฝนไม่ตกหรือจะตกน้อยลงเนี่ยคาดว่าอีกประมาณไม่เกิน2วันทุกอย่างน่าจะจบสิ้นไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่เรื่องของอาหารการกินเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะทางพื้นที่เนี่ยคนไหนไม่อพยพเราก็เอาของเอาอาหารไปให้แต่จริงเราอยากให้ทุกคนออกมาก่อนดีกว่าเพราะถ้าออกมาในการจัดการมันยังง่ายแต่ถ้าอยู่ข้างในเนี่ยเราจะต้องเอาไปให้ทุกซอยบางครั้งทีอาจจะหลุดไปบ้างนะครับก็ต้องว่ากันทีว่าตรงไหนต้องการร้องขอก็บอกมาได้เลยเดี๋ยวทางพื้นที่จะเข้าไปส่งให้ตอนนี้ท่านนายกได้เลยครับมีเบอร์ทุกคนมีเบอร์นายกอยู่แล้วนายกเป็นมา10กว่าปีแล้วตอนนี้ทุกคนรู้จักหมดนะครับรวมถึงทางปภ1784เนี่ยบอกมาได้เลยทางเบอร์กลางนะครับแล้วตรงนี้ท่านปภ .0 ทางท่านปภจังหวัดและทางท่านอำเภอเนี่ยเรามีศูนย์สแตนบายอยู่ในจุดนี้แล้วจุดที่อำเภออยู่แล้วประกาศภัยไปแล้วด้วยงั้นไม่ต้องกังวลนะ
0: นะครับและเจ้าอิทธิการนี้ต่อเนื่องนะครับน้องยอมเมื่อวันที่ยี่สิบคือได้แต่ว่าเนี่ยนะครับนะเขาบอกว่าได้รับแจ้งคนสู้หน้าพร้อมในรถยนต์ในที่สุดก็ไปเจอในพื้นที่คลองสะพานคลองสะพานเต้านะครับหมู่ที่7ตำบลคลองซ้องอำเภอพนมนะครับรถเนี่ยไปจมอยู่ในน้ำแล้วก็คนที่สู้หน้าเนี่ยแกก็ติดอยู่ในรถนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยครับก็คาดว่าถ่วงน้ำมาเนี่ยแกน่าจะขับรถผ่านทางน้ำมันนะครับ
1: ค่ะแล้วก็จากเหตุการณ์นี้นะคะรักตะวันนี่ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเวลา 9:30 นค่ะทีมข่าวของ NBT สุราษฎร์ธานีก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แม่น้ำนะคะที่แม่น้ำพุ่มด้วงเนี่ยไปแลซ่องจุดด้วยกันค่ะนี่แหละค่ะจุดแรกที่ไปก็คือบริเวณลานกิจกรรมเทศบาลตำบลบ้านตาคุ้นริมน้ำพุ่มด้วงลั่งวัดตาคุ้นและก็บริเวณเคลื่อนหินพุทธรัตนภิบาลวัดบางเศร้าที่อำเภอบ้านตาคุ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะการพบว่าจุดแรกที่เป็นบริเวณลานกิจกรรมค่ะการเมื่อที่เราเห็นนะมีน้ำหล่นลิ่งเข้าไปท่วมพื้นถนนค่ะความสูงของน้ำที่ท่วมเนี่ยประมาณ10เซนนะแต่ว่าถนนเส้นนี้ก็อยู่ต่ำว่าพื้นที่ชุมชนประมาณ10เมตรในขณะที่น้ำในแม่น้ำก็ยังคงไล่เฉียวค่ะ
0: ครับส่วนที่วัดบางเศร้านะครับพอประรับน้ำในแม่น้ำเนี่ยล้นนะครับนะก็ท่วมพืชส่วนนะครับนะคลองชาวบ้านริมแม่น้ำริมคลองนะครับโดยขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแม้ว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในพื้นที่แต่รับน้ำในแม่น้ำในคลองผุมด้วงนะครับยังคงสูงกว่าปกติสำหรับคลองผุมด้วงนะครับยังคงไล่ผ่านอำเภอบ้านตาคุ้นนะครับแล้วก็จะไล่ผ่านอำเภอเขียนนิคมอำเภอพุนพินไล่ไปรวมกันที่แม่น้ำตาปี้ต่อไปนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะน้ำยัง
0: เ
1: ยอะอยู่นะ
0: นะไม่ใช่แม่น้ำผุมด้วง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันต่อนะครับครบ7วันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบซาบัดป่าตองเข้มสินค้าสลากนะครับและก็การนำข้าวยำทุกอย่างตรงได้มาตรฐานของไทยนะครับเรื่องนี้จะจำกันได้นะครับนายยอมดีกับการโรงเรียนเรื่องของกลุ่มซาบัตนี่แหละครับโดยนายชนอดินเกิดส้มผัวกับจังหวัดภูเก็ตก็ลงพื้นที่อีกครั้งนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนกาก้อนตำรวจและหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะการตรวจนับสินค้าเอกสารที่เกี่ยวกับการนำข้าวมาจำหน่ายในท่าทีดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับ

0: นำมาขายในประเทศเนี่ยต้องมีมัดท่านนะเป็นไปตามกฎหมายไทยโดยเฉพาะเรื่องของประเทศในก็มาไม่เกี่ยวนี่นะต้องเกี่ยวของเรานะส่วนการนำเข้าสินค้าต้องตรวจสอบได้ว่าเป็นการนำเข้าถูกต้องหรือไม่ด้วยโดยเจ้าหน้าที่นะครับพนักงานตามกฎหมายแต่ละหน่วยงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากพบนะครับในการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานก็จะเข้าสู่กระบวนการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งแต่ละขั้นตอนนะครับมีกรอบระยะเวลาที่กำหนดอยู่แล้วครับ
1: สำหรับฝ่ายปกครองค่ะก็มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในขณะที่ตำรวจก็เข้ามารวมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความปลอดภัยและก็การบังคับใช้กฎหมายโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตส่งเจ้าหน้าที่เข้ามารวมกับฝ่ายปกครองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแต่ว่าพันธุ์พืชก็ตามนะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและก็อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างรอบด้านก่อนจะรวบรวมพ่นและการตรวจสอบนี่แหละค่ะแจ้งข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบกันต่อไปค่ะฟังเสียงผู้ว่ากันเลยค่ะ
2: เบื้องต้นเนี่ยด้วยการแสดงสลากเนี่ยก็ไม่แสดงสลากเป็นภาษาไทยอันที่สองก็คือว่าในเรื่องของมาตรฐานด้านสาธารณสุขและอย.เนี่ยอันนี้ตรวจสอบอยู่ในเมื่อก็ปรากฏว่ามีบางส่วนขณะที่กำลังแยกส่วนการนำเข้าเนี่ยศุลกากรเขาจะให้ส่งเอกสารอันนี้ก็ต้องให้ศุลกากรซึ่งเป็นเจ้างานเนี่ยปฏิบัติตามนั้นนะฮะก็มี3หน่วยส่วนฝ่ายปกครองเนี่ยเรามีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยสิ่งใดที่เราคิดว่ามันจะเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนหรือกระทบสิทธิประชาชนเพื่อความสงบเนี่ยเราก็ต้องมาดูก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดก็ส่งเจ้าหน้าที่มาดูก็ร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย
1: มาแลกันต่อค่ะไปติดตามทีปรึกษารองนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเมาลิดเทศบาลเมืองทาซาลาค่ะเป็นการรวมพลังชุมชนมุสลิมซืบสร้างศรัทธาสร้างความสามัคคีค่ะอันนี้เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่มัสยิดทีอารุดดีนบ้านหัวบัวมู่ที่5ตำบลทาซาลาในไกรซ่อนวิสิตวงที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะการได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีเมาลิดเทศบาลเมืองทาซาลาประจำปีงบประมาณ2569ในการนี้ค่ะนายธีรพงษ์ชวยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายประสงค์จันยู่ในอำเภอทาซาลานางอวยพรซี่ชวลิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอภินันท์ชวลิตนายกเทศมนตรีเมืองทาซาลาและก็นายภูมิผัดเมื่อนจันผู้เชี่ยวชาญระดับสูงประจำสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงมีหัวหน้าส่วนราชการค่ะคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคณะกรรมการมัสยิดทีอารุดดีนบ้านหัวบัวมุสลิมะและก็ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็รวมให้การต้อนรับและก็รวมกิจกรรมกันแน่เลยค่ะ
0: ครับก็ตามที่เทศบาลเมืองทาซาลานะครับรวมกับมัสยิดซีอารุดดีนบารัวบัวนะครับเล็งเห็นความต้องการของงานเมาลิดกับซึ่งเป็นงานฉลองการเกิดของซัดซาดามูฮัมหมัดนะครับในกลางวันที่12ของเดือนรอบดุลอาวันนะครับและกับปฏิทินอิสลามซึ่งนับตามจันทรคติและงานเมาลิดเนี่ยเป็นงานที่มีการกล่าวสรุดีถึงซัดซาดามูฮัมหมัดนะครับที่ชาวมุสลิมเรียกกันว่าบันซันยีซึ่งเป็นบทกลอนอาหรับนะครับที่มีความไพเราะแล้วก็มีการข้อพรให้กับศาสดามูฮัมหมัดหรือว่าชาวมุสลิมเรียกว่าซอลาวานนะครับแล้วก็มีการอ่านพระมาคัมภีร์อันกุรอานโดยชาวไทยและชาวต่างชาติแล้วก็เผยแผ่จริยวัตรอันงดงามนะครับเรียบง่ายของศาสดามูฮัมหมัดนอกจากนี้นะครับยังมีการระลึกถึงคุณูปการของท่านที่มีต่อศาสนาอิสลามแล้วยังเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีความเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ในหมู่คณะรวมทั้งนะครับสามารถนำแบบอย่างที่ดีของศาสดาไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยโดยโครงการนะครับหน้าตรงเติมน้ำรุ่นประเพณีเมาลิดเทศบาลเมืองทาซาลาประจำปีงบประมาณ2569จัดขึ้น2วันนะครับ19ยี่สิบที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะ
0: มาเลยกิจกรรมของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กันบ้างนะครับนะรวมพลังจังหวัดผาใต้ตอนบนจัดกิจกรรมศีลอาปลูกป่าชายเลนสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับโดยที่โรงเรียนคลองเคียนรัฐรัฐรังชั้นอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ระดมพลังบุคลากรจังหวัดในสังกัดนะครับ7จังหวัดผาใต้ตอนบนรวมทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีนายพรพิทักษ์แมนซิริ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายโสพลเขียมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: นายอุทิตมัชชาวิทย์นายกองค์การบริหารส่วนคลองเคียนและก็คณะผู้บริหารนะครับบุคลากรจากสำนักงานประชาพันธ์ที่5รวมไปถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนทั้งข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวศูนย์อารักษ์สรรพากรป่าชายเลนที่14นะครับตลอดจนคณะครูนักเรียนโรงเรียนคลองเคียนรัฐหลังท่านเนี่ย120คนนะรวมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนพร้อมทั้งเก็บขยะมูลฝอยบริเวณชายหาดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณโรงอาหารแล้วก็พื้นที่ป่าชายเลนครับเพื่อรวมกันทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีความสามัคคีในองค์กรครับ
1: ทางด้านของนายโซพลเข็มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะท่านบอกว่ากิจกรรม CSR เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความผูกพันข้องบุคลากรในหน่วยงานการมุ่งจะส่งเสริมการทำงานเป็นทีมการซื่อสัตย์และก็ความร่วมมือระหว่างบุคลากรตลอดจนสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรพร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รวมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการลงมือปฏิบัติจริงค่ะสำหรับการรวมกันปลูกป่าชายเลนและก็เก็บขยะในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะมาช่วยฟื้นฟูและก็ดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่แล้วก็ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรและก็เยาวชนสะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและก็ชุมชนในการรวมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและก็สร้างสังคมที่น่าอยู่ไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะในกิจกรรมเพื่อสังคมก็สนุกสนานในคราวเดียวกันนะอาทีนี้มาแลในเรื่องของยาเสพติดกันมั่งค่ะโดยต่อชด417และกาปปสภาค8ค่ะได้รวบชาย2คนนะก็คือรับยาไอซ์ค่ะส่งทางพัสดุมาจากกาญจนบุรีโดก็คือเป็นเครือข่ายเปี้ยวในประเทศพม่าค่ะนี่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาค่ะพันตำรวจโทเฉลิมชัยซี่ทองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนซี่17นายภูมิพัฒน์เมสุวรรณเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานปปส.ภาค8พร้อมด้วยชุดจับกุมค่ะได้จับกุมนายสิวะพงษ์หรือว่าแจ็คชัยวงศ์นะคะอายุ28ปีเป็นชาวตะกุกใต้อำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็นายฉัตรพิสิทธิ์หรือว่าบัตรชาตระกูลนะคะอายุ49ปีเป็นชาวอำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็คือมียาไอซ์ 920.4 กรัมนะคะจับพร้อมกับรถยนต์ค่ะยี่ห้อมิตซูบิชิไททันป้ายทะเบียนสุราษฎร์ธานี1คันกล้าไปจับกุมได้ค่ะที่บริเวณหน้าคลังรับส่งพัสดุแห่งหนึ่งที่ท่าช้างนี่แหละค่ะที่สุราษฎร์ธานี
0: ทางนี้จากการสอบสวนนะครับของเจ้าหน้าที่ต่อชด.ได้รับแจ้งจะสายลับนะครับว่ามีการส่งพัสดุเป็นยาเสพติดจากกาญจนบุรีมายังสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีบุคคลดังกล่าวเนี่ยขับรถนะครับพร้อมด้วยของกลางรับพัสดุจากคลังส่งสินค้าที่เกิดเหตุในวันที่19ที่ผ่านมาจุดจับกุมก็ได้มีการวางแผนวางกำลังนะครับตั้งแต่หัวชาวก่อนจะเห็นรถยนต์เป้าหมายมายังสถานที่เกิดเหตุก็นายสิวะเนี่ยครับลงมาจะฟังคนขับนะไปรับพัสดุแล้วก็นายฉัตรพิสิทธิ์นะครับลงจากฝั่งคนหนังกลางเดินเข้าไปนะครับก่อนเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะแสดงตนและควบคุมตัวได้พร้อมของกลางครอบครัวนายที่ว่าให้การรับสารภาพนะครับได้รับการชวนเจ้านายพิสิทธิ์นี่แหละมารับพัสดุดังกล่าวได้รับขาจ้างนะครับเป็นยาบ้านี่แหละครับยาเอ้ยยาเอ้ยนะครับจำนวนหนึ่งเป็นขาตอบแทนตัวนั้นเคยรับพัสดุมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้นายชัยพิสิทธิ์นะครับรับสารภาพว่าไอ้ที่ถูกจับได้เนี่ยตนติดต่อนายเปียวนะนายเปียวนี่ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงนะครับอยู่กันพม่าโดเป็นคนไทยนี่แหละครับรับส่งทางพัสดุนะครับติดต่อทางไลน์รับพัสดุมาแล้ว3ครั้งนะครับครั้งละ 1,000 กรัมตนกระดับหาจ้างเป็นยาเสพติดเหมือนกันนะครับก็ถูกจับกุมในสุดเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหารวมกันจำหน่ายยาเสพติดไอ้สูตรประเภทหนึ่งนะครับนะยาไอแล้วมีไว้ในเพื่อครอบครองเพื่อจำหน่ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเรื่องของยาเสพติดนะเอามาแลกกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับรองเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมมาแถลงข่าวการจัดงานประเพณีชักพระทอดประป้าและแข่งเรือยาวชิงทั่วประชาธานประจำปี2569ครับโดยเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะครับวันทุกนะครับที่ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีสะพานอาริตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชัดศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเป็นประธานในการแถลงข่าวประเพณีชักพระทอดประป้าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ครับภายใต้แนวคิดปีนี้เนี่ยงามล้ำศิลป์งามล้ำศิลป์ถิ่นศรัทธาพนมพระสิบชาตินะครับ
1: สืบชาตินะ
0: สืบชาตินะไม่ใช่สิบชาตินะโดยมีพระครูปริยัติคุณาวุฒิรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าวัดวัดกลางไม้นะครับนายกอบจนายกเทศมนตรีนครวัฒนธรรมจังหวัดพ.อ.ท.ท.สำนักงานสุราษฎร์รวมกันแถลงข่าวนะครับมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ข้าวรวมกันจำนวนมากครับ
1: ค่ะโดยการจัดงานในปีนี้ค่ะการมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่มีกำหนดจัดย่างหญิงย่ายตลอด8วัน8คืนค่ะก็คือตั้งแต่วันที่ 23 จนถึง 31 ตุลาคมนี้บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีและกาสะพานนฤทธิ์ที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะเขามีกิจกรรมลากหลายค่ะเช่นว่ามีนิทรรศการประเพณีชักพระการประกวดเรือพนมพระการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพิธีส้มโพธิ์เรือพนมพระขบวนแห่เรือพนมพระทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำและก็ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมแซงซี่เซียงรวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายค่ะแต่ว่าไฮไลท์สำคัญก็จะอยู่ในวันที่27ตุลาคมนี่แหละค่ะก็คือจะมีพิธีฉักผมพาป้านะนาวานประชาชนค่ะและก็มีขบวนแห่เรือพนมพระจากสาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ลากมาจนถึงสะพานนฤทธิ์นะรวมไปถึงขบวนแห่เรือพนมพระทางน้ำค่ะการเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงความศรัทธาและก็วิถีวัฒนธรรมของชาวสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: เอาละครับเชิญชวนนะครับนะ23ถึง28ตุลาคมนี้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับรายละเอียดทางเว็บไซต์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับนะ Facebook ไลน์เลยนะครับไลฟ์สดกันด้วยไปแลกันต่ออีกข้าวกับน้องงอม
1: ได้ค่ะไปแลสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้รวมกับบ้านผักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการจัดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ค่ะภายใต้แนวคิด41ปีวันเยาวชนแห่งชาติเดือนแห่งพลังของเยาวชน Youth Power Month ค่ะนี่บรรยากาศแรกวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่อาคารถงทนสิทธิคุณโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนายกลางณรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กและเยาวชนเมืองคนดีเทิดไทยองค์ราชันเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีและก็ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับและก็กล่าวรายงานตามลำดับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการนักเรียนและก็มีภาคีเครือข่ายประชาชนว่า 1,800 คนเข้าร่วมค่ะ
0: นะครับภายในพิธีเปิดนะครับประธานได้มีพิธีมอบโล่เกียรติบัตรได้แก่รางวัลเยาวชนคนดีที่ตาปีประจำปี2519รางวัลบุคคลที่สนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนการมอบป้ายโรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กภายใต้หลักการนะครับที่บุคคลโมเดลพลัดครับและการหมอบุญส่งเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจำนวนตั้งเม็ดเนี่ย164รางวัลจากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการนะครับพร้อมด้วยรวมกันใต้ผ้าเป็นที่ระลึกกับแขกผู้มีเกียรติและก็รวมเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในงานครับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้รวมกันส่งเสริมและกระตือร้นนะครับพัฒนาตนเองกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องมีความคิดทางสั้นในกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์เป็นแนวทางกระตุ้นทุกภาคส่วนสังคมนะครับได้กระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้นพร้อมแต่มุ่งเน้นในเด็กและเยาวชนนะครับได้กระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่จะเป็นพลังนะครับสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะตอนนี้ได้พาคุณผู้ชมไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันค่ะ

0: เอาละครับจากราคาสินค้านะครับมาเลยลักษณะการการบ้านนะครับเราเจอน้ำท่วมมาสองสามวันเลยนะไปเลยพับไทยดาวเทียมเช้าวันนี้นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับประกอบกับลมมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างนะครับภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับข้อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงและฝนตกหนักและก็ปริมาณฝนนะครับเพื่อจะทำให้พื้นที่เสี่ยงภัยเกิดน้ำท่วมจะพรันนาป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลัดจึงเข้าพื้นที่ลุ่มส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
1: มาแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันมั่งค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาเลยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปเลยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้35องศาเซลเซียสและก็ต่ำสุด22องศาเซลเซียสค่ะ
0: ครับไปในเลขไว้ตกกันบ้างนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลในจังหวัดพังงาขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในจังหวัดภูเก็ตลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดนะครับ33องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้ครับ
1: ค่ะและการในช่วงหน้าจับกระแสตายเมื่อที่บอค่ะงานชักพระที่จะมาถึงนี้เขามีกิจกรรมกันเยอะแล้วนะแต่ว่ามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้ค่ะก็คือวิ่งพรมน้ำมนต์ชมเรือพระปีนี้เขาจะมีอะไรน่าสนใจกันมั่งนะคะรูปแบบการจัดงานผันพรือเดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่

0: ครับสุรินทร์ข่าวชาวใต้ชงกับเกษตรใต้นะครับวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องของวิ่งพรมน้ำมนต์ชมเรือพระไอไล่มหามงคลงานจักรพระประเพณี2569ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับกิจกรรมปีนี้เป็นผ่านพื้นกันบ้างได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากสองฐานครับท่านเล็กนางสาวสุพรนินทรัตน์ครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาให้อุรุพงษ์เกษสุวรรณครับผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการวิ่งพรมน้ำมนต์นั้นนะครับในครั้งนี้ครับสวัสดีสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับชาวใต้นะครับขออนุญาตเรียกพี่สู้พี่อูเลยกันนะครับนะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ต้องให้พี่สู้เล่ากันก็เลยภาพรวมของกิจกรรมในครั้งนี้ครับที่ไปที่มาวัตถุประสงค์ของกิจกรรมผันพื้นบ้าง
4: ก็คือสำหรับการกิจกรรมครั้งนี้นะคะวิ่งพรมน้ำมนต์ชมเหลือพระสุราษฎร์ธานีปีนี้นะคะก็คือเป็นวิ่งกลางคืนค่ะแล้วก็จัดมาด้วยมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็ควบคู่ไปกับงานประเพณีฉักพระทอดพระป่าแล้วก็แข่งเรือยาวแล้วก็เป็นงานประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: ค
4: ่ะแล้วก็มีผู้เข้าสนใจเยอะทางในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองแล้วก็ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็เส้นทางการวิ่งเนี่ยเรามีเอกลักษณ์ก็คือวิ่งผ่านเรือพนมพาจำนวนลอยลำค่ะแล้วก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กิจกรรมวิ่งเป็นซื่อในการเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนแล้วก็เยาวชนทุกช่วงวัยนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็เป็นการกระตุ้นและก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในการเดินทางของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเช่นที่พักร้านอาหารแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะ
1: ก็คือมาจากทั่วประเทศเลยไม่ใช่แต่ชาวสุราษฎร์นั่นเองนะคะอาบิสุบอกแล้วภาพรวมของปีนี้มีผันพลื้มั้งแต่ว่าความพิเศษของปีนี้ค่ะเรามีไฮไลท์หรือว่าเราจัดขึ้นภายใต้แนวคิดผันพลื้มั้งคะ
3: ครับความพิเศษของงานวิ่งปีนี้นะครับและทุกๆปีนะครับคือเราจะเป็นงานวิ่งหนึ่งเดียวของโลกครับที่สามารถวิ่งในคืนเดียวทำบุญได้100วัตต์ครับผมครับ
0: นี่คือพิเศษของเรานะ
3: ครับความพิเศษของเราครับแล้วก็นักวิ่งสามารถนำถุงเลี้ยนไปยอดในตู้เรือผาในบาร์เรือผาอะไรทุกอย่าง

0: เรานะชื่อทุ่งเรียนเหมือนกัน
1: ไปทำบุญไป
2: ไปทำบุญไปครับผม
1: อันนี้จัดมาทุกปีพี่กูนะ
2: จัดมาทุกปีครับผม
1: แล้ววางเป้าไว้กี่ปี
2: เป้าเริ่มเราตั้งไว้ที่ 2,000 คนเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลนักวิ่งนะครับแต่พอหลังจากปิดรับสมัคร 2,000 คนแล้วมีนักวิ่งทำ5กันเข้ามาเยอะมากเลยครับมีความประสงค์ที่จะสมัครเพิ่มเข้ามาเราเลยเปิดรับอีก500ซึ่งก็เต็มภายในวันเดียวครับ
1: เต็มแล้วนี
2: ่แต่ก็ยังมีนักวิ่งเด็กรองเข้ามาอีกครับแล้วก็เปิดรับอีก500ตอนนี้ก็จะเต็ม 3,000 คนแล้วครับ
1: 3,000
0: แล้วแสดงว่าตอนนี้เราลิมิตมาที่ 3,000 คนถึงกับใครเต็มแล้ว
2: กันครับผมคาดว่าจะเต็มภายในวันนี้ครับเลยปิดรับสมัครภายในวันนี้ครับผม
0: พอดีคุณผู้ชมแหละยุอาจจะไปสมัครกันทันใครที่บ่นว่า 2,000 แรกไม่ทันก็มาสมัครกันได้นะคะทีนี้แล้วแต่เดียวพี่สู้ได้เล่าให้ฟังน้อยๆแล้วแหละว่าเสน่ห์ของการวิ่งเนี่ยก็คือเราจะมีการได้ชมเรือพระอะไรกันนะคะแต่ว่าให้พี่อู๋เสริมสักนิดนึงค่ะว่าเมื่อที่บอกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวของโลกเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะเสน่ห์ของเราแล้วก็ความแตกต่างจากงานวิ่งอื่นๆนะเป็นผลพื้นมา
2: ครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าเราจะเป็นงานวิ่งหนึ่งเดียวที่ตักบาตรที่สามารถทำบุญ1วัดได้100วัดครับแล้วคือถึงแม้ว่านักวิ่งจะไม่ได้เตรียมเลี่ยนไปยอดบาตรในเรือพระนะครับหลังจากจบการแข่งขันแล้วจบกิจกรรมแล้วทางผู้จัดคณะผู้จัดก็จะนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วไปทำบุญให้กับเรือพนมพระทุกลำครับผม
0: ก็ถือว่าได้รวมบุญทุกคน
3: ครับคือเราจะทาง
2: ผู้จัดได้ทำสิ่งนี้มาตลอดทุกปีครับผมอัน
1: นี้อิ่มบุญกันด้วย
2: อิ่มบุญกันด้วย
0: ไม่ต้องกลัวรอนะพระท่านพรมน้ำมนต์ลาดต่างนะว่าต้องยืนนะ
3: ค่ะ
1: ไปกันที่ทางด้านของกำหนดการที่เราวางกันไว้คร
3: ับ ก็กำหนดการเนี่ยก็คือวิ่งพรมน้ำมนต์ชมเรือผ่าสุราษฎร์ธานี2569เนี่ยนะคะก็วิ่งในวันออกพรรษาก็คือคืนวันจันทร์ที่26ตุลาคมเวลา 21:30 นาทีนะคะ
1: 3
3: ทุ่มค่ะแล้วก็จุดสตาร์ทอยู่ที่หน้าห้องนาฬิกาสะพานนฤทธิ์อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: ค่ะ
1: เราไปเจาะลึกเส้นทางกับพี่อู๋เลย
3: คุ
1: ณวางเส้นทางนั้นเริ่มสามทุ่มนะพี่นะ
2: เริ่มสามทุ่มครับ
1: แต่ว่ารถเรือพระนี่มันมาเจาะแต่วันยิ่งเลยแหละ
2: ครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ยิ่งของวันที่ยี่ที่พวกนี่มากันแล้ว
2: ครับคือเส้นทางปีนี้ครับเราจะมีการปรับเปลี่ยนจากปีที่แล้วเล็กน้อยครับปีที่แล้วเมื่อว่าเราวิ่งผ่านโรงแรมสี่แยกนำซีบีดีเราจะเลี้ยวขวาแต่ปีนี้เราออกจากฮอลลีกาเมื่อสตาร์ทแล้วปุ๊บเราจะวิ่งตรงไปผ่านสี่แยกซีบีดีครับผ่านสี่แยกวัดธรรมบูชาวิ่งตรงไปตามถนนจงกระเซมไปจนถึงสี่แยกแสงเพชร
1: โอ้วิ่งขึ้นมาปีนี
2: ้วิ่งขึ้นมาปี
0: น
2: ี
0: ้คือ
2: สลับกันทางกัน
0: น
2: ะ
0: ขึ้น
2: เ
0: ล
2: ยค่ะเมื่อมาถึงสี่แยกแสงเพชรนะครับเราเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนดอนนกผ่านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงจุดนี้จะเป็นจุดไฮไลท์ครับหน้าศูนย์ราชการเราจะมีเวทีประรำพิธีของฉลองถ้วยพระราชทานครับผมหลังจากนั้นครับจะมีเรือพนมพระจอดยาวไปเลยจากหน้าศูนย์ราชการยาวไปจนถึงสามแยกผมสิ้นครับจุดนี้นักวิ่งจะรับการประพรมน้ำมนต์จากพระภิกษุสงฆ์ที่ประจำอยู่ที่รถที่เรือพนมพระครับผม
1: ปีนี้อัตเลขประธานบ้านเราคือข้าวถังอ้วปกติเราจะมาถังอ้างใช่ไหมคร
2: ับ ใช่
1: ใช่
2: ใช
1: ่ขึ้นขึ้นมาเรือที่นี่ดอกข้าวถังอ้วจะสวยว่าเนาะ
2: ครับผมเมื่อวิ่งผ่านขบวน
3: เรือ
2: พนมพระผ่านไปแล้วถึงสี่แยกสารลักเมืองแล้วก็เลี้ยวขวาไปถนนถนนตลาดไม
1: ้
2: ตลาดไม้เหลียวขวาเหลียวขวาเหลียวขวาและเหลียวซ้ายผ่านนาสันลักเมือง
1: ผ่านสันอยู่ชนหนึ่งนั้น
2: ใช่ครับแล้วก็เหลียวขวาเข้าสู่ถนนนาเมืองครับผ่านนาดับเพลิงจากนั้นวิ่งตรงไปอีกสักนิดหนึ่งถึงสี่แยกตลาดไม้ถนนสี่แยกตลาดไม
1: ้
2: เหลียวซ้ายลงสู่ถนนบันดอนครับผมตรงนั้นจะผ่านจุดหนึ่งสิงคนจะไม่ค่อยรู้เท่าไรว่าจะมีประติมากรรมรูปปั้นชาวประมงครับอยู่สายมือครับจากนั้นเราก็วิ่งตรงยาวไปเลยผ่านท่าเรือนอนข้าวเส้นชัยถีสารักถีคนนาฬิกาคร
1: ับ ผม5กิโล
2: ครับเรากำหนดระยะ
3: 5กิโล
2: เรากำหนดระยะเวลาไว้ที่1ชั่วโมงครับถ้าเลย1ชั่วโมงไปแล้วทันทีวิ่งมาไม่ถึงก็ต้องออกจากการกิจกรรมในครั้งนี้ครับเพราะว่าเราจะเปิดเส้นทางจะเปิดถนนให้รถได้สัญจรต่อครับ
1: อ๋อก็คือต้องเคลียร์นักวิ่งแล้วละ
2: ภายใน1ชั่วโมงครับผม
0: แต่ว่ามันซี่ประมาณ4โลครึ่ง1ชั่วโมงน่าจะพอคิดว่า
2: ครับพอครับ
1: 4กิโลนะวิ่งรอบ
3: 4.5 กิโล
0: 4.5 กิโล
1: วิ่งถ้านักวิ่งเดิมเคยวิ่งเนี่ยเราจะวิ่งวนไปพันนี้เราไม่จะวิ่งวนกลับ
0: ย้อนซ่อนไปย้อนซ่อนไป
1: มานะ
0: ค่ะแล้วก็เมื่อที่บอกอะค่ะเราวิ่งบนเนี่ยบนถนนนี่ใช่ไหมคะต้องท่านผีสู้แล้วค่ะว่าในเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยหรือของการจราจรเนี่ยเราจัดการโดยพันพื้นมั่ง
3: ค่ะก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิ่งพรมน้ำมนต์ชมเรือพระสุราษฎร์ธานี25

0: 69นะคะแล้วก็ได้ประชุมไปเมื่อวันที่16กันยาที่ผ่านมาค่ะก็เผื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ทางผู้บริหารของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เน้นย้ำเรื่องการจราจรแล้วก็ความปลอดภัยของนักวิ่งค่ะแล้วก็ได้ประสานกับทางสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
1: ค่ะใ
0: ช่ค่ะก็เน้นอย่างเคร่งครัดเลยในการสัญจรของคนในจังหวัดสุราษฎร์เองแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะคะแล้วก็เราจะมีทีมแพทย์พยาบาลคอยดูแลติดตามตลอดเส้นทางการวิ่งด้วยค่ะ
1: คือนั่นคนสุราษฎร์ไม่นอนกันอยู่แล้วเพราะมีการจับผมหน้าบ้านกันด้วยในการที่ยี่สิบหกใช่ไหมครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อะไรเรือพลากระลืมข้าวมาจอดตั้งแต่นู้นเองกันตรงนั้นนะครับคือกักทั้งคืนนะ
2: ครับในช่วงระยะเวลาช่วงสามถุงถึงสี่ถุงนะครับก็ข้อจะข้อความกรุณานะครับจากผู้สัญจรที่จะผ่านเส้นทางนี้นะครับข้อให้หลีกเลี่ยงเส้นทางครับหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราจะมีการเปิดเส้นทางให้ทันเป็นบางช่วงจังหวะครับเมื่อกว่าช่วงนักวิ่งกลุ่มแรกมาแล้วเริ่มเป็นช่วงเราก็จะเปิดให้รถวิ่งให้รถวิ่งสัญจรผ่านได้ครับเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้เส้นทาง
1: ครับแต่เรามีระยะเดียวถูกไหมครับ
2: ระยะเดียวครับ
1: ร้อยทีเดียวเลย
2: ร้อยทีเดียวเลยครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
1: คงจะเร็วนะครับนะ
0: คงจะเยอะมากปีนี้ค่ะ
3: นั่นแหละค่ะทีนี้แหละค่ะมาในเรื่องห้องเลี้ยงดังวันมาในเรื่องห้องเสื้อค่ะปีนี้เรามีการวางตีมเหมือนพันพื้นเสื้อจะไม่เหมือนกันในแต่ละปีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับครับ
3: อย่างที่ผมเคยเนี่ยคืออันนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ครับในปีนี้นะครับเราจะอินเทรนด์ที่หนึ่งเราจะใช้โปรแกรม AI ในการออกแบบครับออกแบบรูปแบบเสื้ออะไรรูปแบบของเลี้ยนนะครับความพิเศษคือในโลโก้ของงานวิ่งของเราจะมีรูปพระพุทธเจ้า
3: โลโก้
2: ปาง
3: ตุ
1: ้
3: มบา
1: ทเริ่มจากโลโก้ก่อนเลยนะนี่อยู่หน้าจอตอนนี้ในเสื้อเนี่ยเมื่อกับมดนะ
2: ครับ
1: คร
2: ับ โลโก้จะเป็นพระพุทธเจ้าปางอุ้มบาทหลังจากฐานเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับหลังจากปวดพระมารดาเป็นเวลา3เดือนครับกลับลงมาสู่ลงมนุษย์ครับผมแล้วก็ซี่ของตัวเสื้อนะครับเป็นซี่หมวงพัดเทลครับซึ่งเป็นซี่ประจำกิจกรรมประเพณีชักพระและทอดพระป่า
0: แข่
2: งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับซึ่งทางจังหวัดเป็นผู้กำหนดซี
1: ่สีม่วง
2: ครับผมหมวงพัดเทลครับ
1: จริงทั่วประชาทานนะครับจะเป็นนี่คือเสื้อนะโลโก้นะโลโก้จะมีทางหน้าทางล่างนะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อมาทีวีอูใช่นี่ก็คือนี่
0: เสื้อตัวอย่างค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเพิ่มธงชาติอีกที่แขน
3: อ๋อแสดงว่าคนที่เข้ารวมจะได้เป็นเสื้อที่มีธงชาติที่แขน
2: ใช่ค่ะนี่เป็นเสื้อตัวอย่าง
0: อันนี้เสื้อตัวอย่
3: างมาโชว์ช่วยก่อน
1: ด้านล่างก็จะเป็นรูปจะตัวด้านหน้านะ
3: อันนี้โลโก้สวยนะอันนี้คือในเสื้อห้องเสื้อก็สวยทั้งซี่แล้วก็มีแนวคิดในการออกแบบค่ะเรียนรางวัลนะคะพี่อู
2: ครับเรียนรางวัลก็จะเป็นรูปของพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนบุตรสบกครับซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงครับ
1: ก็คือจะเป็นอันนี้เหมือนกันฉายเป็นเลี่ยนเลยเหมือนกัน
2: ครับเป็นเลี่ยนเหมือนกัน
1: ฉายแบบของโลโก้เสื้อ
2: ใช่ครับ
1: ทำเลี่ยนนะมีไม่มี
2: ด้านล่างจะเป็นหอนาฬิกา
1: อ๋อนี่มาเลยมาเลย
3: อ๋อก็เป็นซี่หมวงเหมือนกันสายคล้องคอก็ซี่หมวงนะคะ
1: โอ้ตัวเปลี่ยนสวยมาเลย
0: เรียนสวยทุกปี
3: อันนี้ไม่ว่าจะเข้าเส้นชัยอันดับผีเท่าไรก็คือได้ใช่ไหมคะผีดูผีสู
0: ้ใช่ค่ะ
2: ครับใช่ครับ
1: ทุกท่าน
0: ทุกท่านได้ค่ะ
3: แต่
2: ข้อให้กลับคำอะไรในเส้นชัยครับ
3: แต่ถ้าว่าข้าวลั่งซี่ถุ่มได้ไห
2: ม
3: เรากำลังบอกถึงซี่ถุ่มใช่ไหม
2: ก็ยากจะขอให้ผู้ขนมจีกันทุกท่านครับอย่าตักบาดเพลิน
3: อย่าเพลิน
2: อย่าย่อ
3: น
2: เลยผ่าเพลิน
3: มีไงเซ็ตบอลขันล็อกไปทำไหมนะคะก็พยายามเข้าเส้นชัยกันแต่คิดว่าซี่โหลว่าน่าจะไม่ถึง1ชั่วโมงถ้าไม่เพลินจนเกินไปก็เข้าในเวลาที่กำหนดจะได้รับเรียนรางวัล
0: สี่สิบห้านาที
3: เรียนสวยมากนี่บางคนเขามาทุกปีนะพี่อูปิสู้นะ
0: คะ
3: มา
0: ทุกปี
3: แก้ปีทีละลึก
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่เขาบอกว่ามีกับทันทีกันเพราะกิจกรรมเนี่ยนอกจากล่างจากข้าวเส้นชัยแล้วมีกิจกรรมอื่นๆด้วยพักบันเทิงด้วยนะ
3: มีความบันเทิงรออยู่กลาง
2: เราจะมีคอนเสิร์ตดีเจนะครับเริ่มสตาร์ทความบันเทิงตั้งแต่ช่วงเวลา1ทุ่มเป็นต้นไป
1: อ๋อคือก่อนจะวิ่งนี
2: ่เต้นก่อนเลยจะบิวอัพตั้งแต่ก่อนวิ่งครับผมหลังจากนั้นพอ3ทุ่มเราจะมีพิธีเปิด
1: ปล่อยตัว
2: ครับพิธีปล่อยตัวแล้วก็จะมีการนำ
0: เต้น
2: นำโดยการเต้นแอโรบิก
0: วอร์มอัพ
2: ร่างกายครับเมื่อนักวิ่งปล่อยตัวไปแล้วคอนเสิร์ตก็ยังเล่นต่อเนื่องไปหลังจากนักวิ่งเข้าเส้นชัยมาก็จะมารวมสนุกกันต่อครับจนถึง5ทุ่มครับจนถึง5ทุ่มคราวนี้ในช่วงหลังจากที่นักวิ่งเข้าทยอยเข้าเส้นชัยแล้วนั้นเราจะมีการจับฉลากผู้โชคดีครับมีรางวัลใหญ่ครับแต่เรายังอุบไว้ยังไม่บอกว่าเป็นอะไร
1: มีจับฉลาก
2: ไม่ใช่
1: นักวิ่งอย่าเพิ่งกลับนะ
2: อย่าเพิ่งแคปครับรวมกิจกรรมกันต่ออ
1: ันนี้รอได้ไหมจับ

0: บิเล็กบิ๊บใช่ไหมคะ
1: เล็กบิ๊บตีนาโอครับจากไมล์เล็กบิ๊บตีนาโอครับ
2: อันนี้จะทำมาต่อปีทุกปีเหมือนกัน
0: ตัวพีเซตปี
1: นี้ให้นี่ปี
2: นี้ให้คนได้รีบกลับมานะอย่าไปยอดเหลือพระจนไม่กลับมาม
0: ีกี่รางวัลนะคะของพีเซต
1: ขาดหวานนะ20ครับ20รางวัลครับ
2: ย้อนกลับไปที่กับบิวกับของปีที่แล้วบรรยากาศเป็นรือบ้าง
1: ปีแล้วก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานครับแต่ว่าปีที่แล้วจะมีปัญหานิดเดียวตรงที่ว่าตรงหน้าสลากกลางเส้นทางจะแคบนิดนึงแต่ปีนี้ทางอบจเป็นผู้จัดดำเนินการให้ถนนมีความกว้างขึ้นครับให้เรือจอดชิดสองข้างทาง
2: ก็คือชวนที่วิ่งจากแยกแสงเพชรเนี่ยจะผ่านหน้าสลากกลางไปจนถึงแยกอนามัย
1: ใช่ครับ
2: เราจะเปิดช่องให้หนักวิ่งได
1: ้ใช่ครับและสร้างรถพยาบาลสามารถวิ่งผ่านได้ด้วยถ้าเกิดเหตุครับผม
0: นี่เราเห็นภาพปีที่แล้วนี่มีนักวิ่งที่แบบว่าแต่งกายแฟนซีนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ปีนี้มีไหมคะเนี่ย
1: ปีนี้มีครับ
0: ก็มีแต่ต้องมารอแรกแล้วว่าเขาจะมาใน
3: ปีที่แล้ว
0: นี่เป็นอะไรนะไกรทอง
1: ไกรทอง
2: นี่คุณหม้อเลย
0: คุณหม้อนี่แกมาทุกปีใช่ไหมคะ
1: ทุกปีครับ
0: หน้าว่าปีนี้ก็มาแล้วนะ
3: มา
0: ซึ่งก็ต้องลุ้นแล้วว่าแกอีแต่งตัวเป็นอะไร
3: ค่ะใช่
2: ค่ะแต่ละปีก็เปลี่ยนสีเสื้อไปนะ
3: ใช่ค่ะ
2: นี่ปีแล้วสีส้มนะ
1: สีส้มครับปีนี้เป็นสีม่วงพาสเทล
2: สีม่วงพาสเทลนะครับ
0: วันนี้บรรยากาศก็
2: ร้อนกันมาเลยครับ
1: ปีที่แล้วผู้เข้าร่วมประมาณ 2,500 คนครับ
0: ปี 2,500 ปีนี้
3: 3,000 ค่ะ
0: ปีหน้านี่เราเพิ่มได้เลยไหมอะคะนี่เราว่าอยู่แม่หลวงมันได้เถียมนี
1: ่ยู่ที่ความประสงค์ของผู้ขับรถเจกามครับถ้ามีผู้เรียนรองข้ามมาเยอะแล้วก็ขยายเพิ่มครับผม
2: บรรยากาศที่มันคือคักคือหน้าสารกลางกับเราอำนวยความสะดวกฝันพื้นบ้าบอเสียเลยก็มันขุ่นหมาครับ
0: ทั้งเรือทั้งคน
2: ทั้งเรือเรือจะข้าวคนกับเจ้าวิ้ง
1: ครับจุดนั้นนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับรถเจกามครับคือจะมีช่วงที่นักวิ่งเลี้ยวเข้ามาจากถนนชนกาแฟเข้ามาถนนดอนนกตรงนั้นจะระปิดการจราจรนะครับช่วงที่นักวิ่งผ่านเข้ามาแล้วก็ตลอดสองเส้นทางนั้นเราจะมีจุดให้น้ำตรงเลยหน้าสุรจักรมานิดหนึ่งตรงแถวนางเรือสุราครับครับ
0: น้ำพร้อมอาหารพร้อมกัน
1: ใช่
0: ไหม
1: ครับหลังจากเข้าเส้นชัย
2: ครับหลังจากเส้นชัยมีอะไรอีก
1: ครับมีอ
2: ะไ
1: ร
2: บ
1: ้
2: างมีอะไรด้วย
1: ครับ
0: หูได้สุขภาพความสนุกสนานยิ้มครบทุกรอด
3: เลยเสื้อได้เ
1: ห
3: รีย
1: ญทันสามารถทานได้ตั้งแต่ข้าวโรงงานเลยครับ
2: อ๋อมีเกี่ยววิ่ง
1: ได้เกี่ยวเซตครับเผื่อหิ้วมาก้อนมากินได
2: ้นะครับเอาเลยครับแต่ว่าตอนนี้ยังรับเพิ่มมา500
0: แต่ว่าไม่รู้อีกเต็มป่ะ
1: นะคิดว่าจะเต็มภายในวันนี
2: ้ช่องทางการสมัครกับทางการ
0: เพื่อที่ไปแน่ว่ายังเต็มอย
1: ู่สามารถเข้าไปได้ที่เพจรันสุราษฎร์ครับผมเพจรันสุราษฎร์เป็นเพจงานวิ่งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
2: เพจรันสุราษฎร์ครับ
0: ก็เข้าไปแล้วว่าตอนนี้เต็มแล้วไหม
1: ครับก็จะประกาศในเพจตลอดครับผม
2: สมัครในนี้เลย
1: ครับสมัครทักแชทเข้าไปได้เลยแล้วก็ในเพจรันสุราจะมีลิงก์ให้เรากดสมัครเข้าไปได้ครับผม
0: ค่ะอ่ะในช่วงท้ายนี้นอกจากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมสมัครกันแล้วอาจจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อาจจะอยากไปร่วมกิจกรรมนะคะร่วมกิจกรรมวิ่งพรมน้ำมนต์ในปีนี้รวมไปถึงฝากให้ชาวสุราษฎร์ธานีช่วยเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อที่มีนักวิ่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาเชิญเลยค่ะ
3: ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะมารวมกิจกรรมวิ่งพรมน้ำมนต์ชมเรือพระสุราษฎร์ธานี2569นะคะควบคู่ไปกับงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวนะคะจะมาเดี่ยวหรือว่ามาเป็นครอบครัวก็ได้เพื่อเป็นสิริมงคลในวันออกพรรษานะคะในวันจันทร์ในคืนวันจันทร์ที่26ตุลาคมเวลา 21:30 นนะคะแล้วก็จุดสตาร์ทอยู่ที่สะพานนฤทธิ์หน้าหอนาฬิกาค่ะแล้วก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะ
2: อยู่ตรงนี้กับเชิญครับ
1: ครับผมอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ให้มารวมกิจกรรมในครั้งนี้กันเยอะๆนะครับ
2: ผมวันนี้แล้วก็จะตายขอบคุณนะครับคุณสุพรนินทรัตน์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณอุรุพงษ์เกษวรครับผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับขอบคุณทั้งสอง
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแล้วก็วันนี้เวลาห้องรายการแล่นข่าวชาวใต้แม็ดลงแล้วค่ะเราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พี่รับขับเข้านะคะวันนี้พบกับน้องเศร้าหนุ่ยปิยดาชยันในค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ริบบิ้นขวัญชนกแก้วแซงค่ะ
1: รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านช่องทางกล้องที่ท่านก็ไม่หลีก11 MBT ภาคใต้ค่ะ
0: มั่นแล้วเนาะจะเลยผ่านทางช่อง11นะยังมีหลากหลายช่องทางให้ได้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ค่ะเข้าไปแลกกันได้ที่ NBT ส่งคล้าหรือว่า TV ส่งคล้าค่ะทาง YouTube นะคะย้อนล่างได้ที่ News NBT ส่งคล้า TV NBT ส่งคล้า TikTok ค่ะ News NBT ส่งคล้าทีวีทรงคล้า XNBT ทรงคล้าและการช่องทางน้องไม้ของเรานะคะ NBT พลัดก็ไม่ไม่แล้วแหละใช้มาสักพักนึงแล้วแต่ว่าใครที่ว่ามีมือถือก็สามารถที่จะเข้าไปเล่ที่แอปพลิเคชันนี้กันได้เลยค่ะ
1: ถูกต้องค่ะก่อนหน้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะเวทักทันธรรมดาในแฟนเพจ Facebook NBT ทรงคล้าค่ะนี่ตอนนี้เวทักทันแฟนของเราน้องตั้นนามคนดีคนเดิมมาแล้วนะคะก็ส่งสติกเกอร์มาเหมือนกันสวัสดีวันจันทร์สัปดาห์ไหมครับ
0: วันจันทร์สัปดาห์ไหมหยุดไว้ที่วันศุกร์ได้ไหม
1: ไม่ได้เท่าไรนะพอเวลามันต้องเดินไปนาน
0: นี่ต้องบอกว่าสุดสัปดาห์แค่อีสิ้นเดือนแล้วๆนะนี่นะ
1: แป๊บๆตอนเวลาเดินเวลาเดินมันเร็วซะเหลือเกินเนี่ยครูเจี๊ยบมาแล้วเหมือนกันสวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: หลักยาวมาเลยนะครูใบไม้ก็สวัสดีเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วก็สวัสดีเหมือนกันค่ะอย่าลืมทักทายเข้ามาได้พื้นเทไหนตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศเป็นแบบบอกกล่าวกันได้
0: ใช่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝนตกกันอยู่ในช่วงของหน้าฝนละไม้นี่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางกรมอุตุนิยมเขาก็ออกมาประกาศเดี๋ยวเราก็มา
1: ไว้ยาวๆมาจนถึงวันที่20คือเหลือประมาณแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องโรเล่ว่าจะตกไม้เมื่อไหร่ก็ว่าเวชาเนี่ยตกทั้งวันเลยเออพอมาวันนี้เนี่ยเวชาแล้วซัดไซมันซัดไซซะเหลือเกินก็เลยทำให้เรื่องข้อสุขภาพเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ต้องมีการดูแลด้วยเหมือนกันนะกลัวอาการมันจะแปรปรวนด้วยบางคนไข้มั่งเออดีมั่งอะไรแบบเนี้ย
0: โดยเฉพาะเรื่องของฝุ่นกันที่ว่าหลายคนก็ยังกังวลนะว่าเออฝุ่นนี้มันจางลงแล้วไหมรวมกับถึงฝุ่นตอกเดียวเรื่องนี้เราก็มีข่าวมาฝากกันค่ะ
1: ถูกต้องค่ะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะจะพาไปตามในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนค่ะซึ่งคณะส่วนนาส่วนหลวงนาค่ะได้ลงสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะพลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พร้อมคณะจากกองพระราชภารกิจในพระองค์กาวซุนเซค่ะได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อตรวจสถานที่และก็ประชุมเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันที่10ตุลาคม2569โดยมีนางพัติมอสดิยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพลโทนรทิพย์พวยนอกแม่ทัพภาคที่เซหัวหน้าส่วนราชการและการหน่วยงานเด็กเกี่ยวคงรวมให้การต้อนรับแล้วก็ประชุม5รือค่ะในการนี้คณะส่วนหลวงนาก็ได้ลงสำรวจพื้นที่จำนวนเซจุดนะคะโดยเริ่มจากสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีโดยคณะค่ะก็ได้ตรวจสอบความพร้อมแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดสถานที่ห้องรับรองรอดไปจนการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าเฝ้าเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็เหมาะสมค่ะ
0: ค่ะจากนั้นค่ะได้มีการประชุมเตรียมการรับเสด็จที่ห้องประชุมที่ห้องประชุมพญาตานีชั้นซี่ศาลากลางจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อที่จะซักซ้อมรายละเอียดขั้นตอนและก็แนวทางการปฏิบัติในส่วนต่างๆไปตลอดจนการติดตามความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและก็เกิดความปลอดภัยสูงสุดค่ะทางนี้จังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การรัก

0: ร้างความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกการจัดจราจรการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการดูแลประชาชนค่ะเพื่อให้การเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและการสมพระเกียรตินั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะในการไปตรวจและสถานที่ในการเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนคนไหนอยากจะไปเข้าเฝ้ารับเสด็จเนี่ยเขาก็มีพื้นที่ในการจัดนะพี่บิ๊บิน
0: ถูกต้องก็จะมีเต้นให้แล้วก็เนี่ยก็จะมีได้ใกล้ชิดพระองค์ด้วยนะ
1: ถูกต้องวันที่10 ตุลาคม
0: ค่ะก็เดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์ออกมาเรื่อยๆค่ะ
1: ถูกต้องค่ะไปแล้วจากนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปแลกการแข่งขันเรือพระราชทานประจำปี2569กันบ้างที่จังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งทางองคมนตรีค่ะได้เป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองแล้วก็เรือคอชชีค่ะชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิซาเป็นผู้แทนพระองค์ในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองแล้วก็เรือคอชชีค่ะชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569เทบริเวณพระผ้าเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50 ปีริมเขื่อนท่าพระยาซ้ายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนาราจังหวัดนาราค่ะซึ่งก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนาราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยห้อมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนารารองผู้ว่าราชการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ลอดไปจนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการให้การต้อนรับค่ะ
0: ค่ะก่อนการแข่งขันค่ะก็มีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติค่ะขบวนแห่ทางน้ำข้องหน่วยงานต่างๆรวมทั้งหมด9 ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยในแนวแน่ในการส่งงานส่งสืบสานรักษาและก็ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรค่ะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต่อเนื่องซึ่งในปีนี้ค่ะมีทีมเข้าร่วมกันแข่งขันสร้างประเภทด้วยกันค่ะจำนวน60 ทีมก็แบ่งเป็นเรือกอและ15 ทีมค่ะเรือกอย่อง22 ทีมและก็เรือคอชชาซี่13 ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียมาเข้าร่วมกันนะซึ่งการจัดการแข่งขันเนี่ยก็เกิดขึ้นระหว่างวันที่17 ถึง 20 กันยายน 2569ค่ะ
1: สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศค่ะได้แก่ฮังตัวนะคะส่วนประเภทเรือยอกองค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่เทศบาลเมืองตากใบแล้วก็ประเภทเรือคอชซีค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่ไส้หนามตุยงบีนั่นเองนะคะ
0: ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกันแล้วก็ทีมอื่นๆด้วยนะที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความสามัคคีในทีมกัน
1: ใช่แล้วก็เป็นการสืบสานนะต้องบอกว่าเรือต่างๆเนี่ยค่ะก็คือก็มีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางนราธิวาสเนี่ยเขาได้จัดกันขึ้นมาเพื่อจะได้สืบสานให้ยศต่อถึงลูกหลานนั่นเองค
0: ่ะทีนี้พามาเลยอีกหนึ่งกิจกรรมที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันมั่งเป็นการแข่งขันกอล์ฟการกุศลนั่นแหละค่ะเพื่อที่จะสร้างสัมพันธ์สร้างเครือข่ายเพื่อสังคมค่ะโดยชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองทัพภาคที่4ค่ะจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่13มุ่งสร้างสัมพันธ์แล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะพร้อมกับนำรายได้ทั้งหมดเนี่ยมาสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็ผู้ประสบภัยพิบัติค่ะในวันที่19 กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่สนามกอล์ฟขายไซนานรงค์นะคะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทนรทิพย์นอกค่ะแม่ทัพภาคที่4ค่ะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ก็ได้เป็นประธานในพื้นในพิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองทัพภาคที่4ครั้งที่13โดยมีผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนคณะกรรมการชมรมแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะเข้าร่วมกิจกรรมการกระลุยนะส่วนการจัดการแข่งขันในวันนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์แล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนรวมถึงภาคีเครือข่ายกันผ่านกิจกรรมกีฬาตลอดจนการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์และก็การช่วยเหลือสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกิจกรรมนี้ค่ะนอกจากจะเป็นเวทีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายแล้วก็ยังเป็นการระดมทรัพยากรเพื่อนำไปส่งต่อความช่วยเหลือให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่และก็ผู้ที่ได้รับ ประสบภัยพิบัติโดยบรรเทาความช่วยเหลือความเดือดร้อนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมไปถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนค่ะได้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: พลโทนรทิพย์ผู้น้อก็ได้บอกว่าการจัดกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนจะได้รวมกันออกกำลังกายเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างทหารภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะคะโดยมีเป้าไม้แห่งการหายค่ะเป็นส่วนสำคัญของการจัดงานรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขันก็จะนำไปสนับสนุนภารกิจสาธารณประโยชน์การช่วยเหลือสังคมและก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสำหรับชมรมพัฒนาสัมพันธ์รับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองทัพภาคที่4ก็ถือเป็นเครือข่ายที่มีส่วนสำคัญในการประสานและก็ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาควบคู่กับงานด้านความมั่นคงด้วยโดยการรวมมือรวมใจการจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะก็สะท้อนถึงความรวมมือของทุกภาคส่วนในการนำศักยภาพและก็ทรัพยากรมาสนับสนุนการช่วยเหลือสังคมและก็ประชาชนในพื้นที่นะคะทั้งนี้ค่ะรายได้จากการแข่งขันลังหักค่าใช้จ่ายก็จะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์รวมถึงช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและก็อาสาสมัครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะลอดไปจนผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อรวมบรรเทาความเดือดร้อนและก็เป็นการส่งต่อความช่วยเหลือไปอย่างผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
0: ค่ะนี่แหละต้องบอกว่าไม่ใช่แค่การแข่งขันอย่างเดียวแต่ว่าเงินที่ได้มานี่ก็เอาไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะ
1: ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าย่องนี้เนี่ยกะกอบการกุศลเนี่ยก็ถือว่ามีเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าอีตามันหรือมันเป็นเวทีสำคัญในการสร้างสัมพันธ์เครือข่ายนอกเนื้อจากนี้แล้วสิ่งใดๆคือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนั่นเอง
0: ค่ะ
1: ส่วนจากนี้มาแลในเรื่องของโคกฎหมายกันบ้างต้องบอกว่าใครที่ชอบเล่นเช่
0: เล่นไม
1: ้ฟังให้ดีนะว่างนี้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายก็คือตัวเป็นการโอมแต่ว่าต้องมีการโอมแบบถูกวิธีไม่ผิดกฎหมายด้วยเหมือนกันจะพาไปเล่นเลยนะเล่นแช่แบบไม่ผิดกฎหมายทำได้บรรลุติดตามได้ในช่วงของ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องเล่นแชร์ยังไงไม่เสี่ยงคุกในสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในปัจจุบันการชักหน้าไม่ถึงหลังการหมุนเงินไม่ทันเป็นเรื่องที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวันบางคนโชคดีหน่อยก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแต่บางคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ก็ต้องอาศัยการกู้เงินจากนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและผิดกฎหมายแต่มีวิธีหนึ่งครับซึ่งผมมั่นใจว่าพี่น้องทุกคนคุ้นเคยไปอย่างดีนั่นคือการเล่นแชร์แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการเล่นแชร์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและโทษปรับนั่นก็คือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พ.ศ. 2534ซึ่งตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้นิยามของการเล่นแชร์ไว้ว่าการเล่นแชร์คือการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปตกลงที่จะเป็นสมาชิกวงแชร์โดยสมาชิกแต่ละคนนั้นจะมีภาระในการส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดรวมเป็นทุนกองกลางเป็นงวดๆเพื่อให้สมาชิกวงแชร์แต่ละคนนั้นหมุนเวียนสับเปลี่ยนรับทุนกองกลางในแต่ละงวดไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีการอื่นใดนอกจากนี้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังระบุห้ามมิให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์นั่นหมายความว่ากฎหมายอนุญาตเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่จะเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ได้แต่อย่างไรก็ตามการเล่นแชร์นั้นกฎหมายก็ได้ระบุลักษณะต้องห้ามมิให้วงแชร์แต่ละวงนั้นมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ซึ่งมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวระบุสิ่งต้องห้ามของวงแชร์แต่ละวงดังนี้คือ1ห้ามไม่ให้นายวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า3วง2ห้ามมิให้มีสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า30คนและ3ห้ามมิให้มีทุนกองกลางในแต่ละงวดรวมกันทุกวงมากกว่า 300,000 บาทและ4ห้ามมิให้นายวงแชร์หรือผู้จัดการในแชร์นั้นได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากทุนกองกลางในการร่วมเล่นแชร์ไปโดยไม่เสียดอกเบี้ยและสุดท้ายครับตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นห้ามมิให้นายวงแชร์หรือผู้ที่จัดให้มีการเล่นแชร์ชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมเล่นแชร์ได้ซึ่งการฝ่าฝืนถึงระเบียบหลักเกณฑ์ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั้นมีโทษทางอาญาครับไม่ว่าเป็นจำคุกหรือปรับนอกจากนี้นั้นและสุดท้ายเมื่อการเล่นแชร์ได้ดำเนินไปแล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากตัวผู้นายวงแชร์หรือเท้าแชร์หรือเกิดจากสมาชิกวงแชร์กฎหมายเองก็ให้ความคุ้มครองผู้ที่รับความเสียหายครับเช่นถ้าหากนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์บริหารงานผิดพลาดทำให้สมาชิกแต่ละคนนั้นไม่รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงไว้สมาชิกวงแชร์ที่รับความเสียหายนั้นสามารถยื่นฟ้องนายวงแชร์เป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายได้หรือถ้าหากนายวงแชร์นั้นตั้งใจที่จะโกงมาตั้งแต่แรกแน่นอนครับว่ามันเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341แน่นอนสมาชิกที่เขาเสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีนายวงแชร์ในฐานฉ้อโกงได้และสุดท้ายครับลูกแชร์เองก็มีความรับผิดชอบนะครับถ้าท่านเป็นลูกแชร์แล้วนี่ท่านตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี่ท่านเองก็จะถูกฟ้องในคดีแพ่งหรือถ้าเกิดลูกแชร์ตั้งใจจะเชิดเงินไปตั้งแต่แรกอาจจะเป็นความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ได้และสุดท้ายนะครับในกรณีที่ลูกแชร์ผู้ใดผู้หนึ่งนี่ไม่ส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตกลงไว้เท้าแชร์เองหรือนายวงแชร์นั้นมีหน้าที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาไล่เบี้ยเอากับลูกแชร์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในภายหลัง

0: นี่
1: อื
0: นะ
1: ม
0: บอกแล้วนะหัว
1: ค
0: ก
1: ่
0: า
1: ะ
0: รเล่นเช่เมื่อเราเองเราก็ยังไม่รู้นะ
1: อ
0: ว่
1: ื
0: ามัน
1: ม
0: มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวโครงเด้
1: มัน
0: อ
1: ปกติเคยเห็นน่ะนะ
0: เออเคยเห็นมีเคยเล่นนะเล่นได้แต่เล่นแบบถูกกฎหม
1: โจ
0: ายไงอย่างที่บอกเลยเกี่ยวเท้าเช่คนนึงต้องมีไม่เกินสาม
1: สา
0: ว
1: ม
0: ง
1: ว
0: น
1: ง
0: ะเกินเนี่ยมีความผิดทาง
1: ออ
0: า
1: ื
0: ญ
1: ม
0: าความผิดทางพรบการเล่นเช่กั
1: อ
0: น
1: ื
0: ล
1: ม
0: าวแล้วก็ถ้าหากว่าในวงนึงต้องไม่เกิน30คน
1: มัน
0: แล้วก็สําคัญเลยก็คือห้ามโพสต์โฆษณาเชิญชวนผ่านเฟซบุ๊กอันนี้มีความผิดในการโฆษณา
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ไหมนะกฎ
0: ใ
1: ห
0: ช
1: มายข
0: ่
1: ้อนี้นะอื
0: ออ จำเป็นอภิวิน
1: ใครเล่นก็จำไว้นะ
0: เพื่อแบบแอบไปเป็นเท้าเจมันได้วันนึง
1: ค่ะ
0: ผิดขึ้นมาเนี่ยได้รู้ไป
1: มันก็ต้องอยู่ในกฎหมายนะคะ
0: ใช่เดี๋ยวว่าก็จะไปข้าวข้อไหวทักทายแฟนข้าวคนนึงสัก
1: ได
0: คนได
1: ้
0: ไหม
1: ได้
0: ท่าน
1: เล
0: มาเลย
1: ย
0: รู้สึกว่าโอ๊ยรู้สึกพิเศษเลือเกินนี่น้องอาร์ตอมนเทพแผงสภาบอกว่าสวัสดีชาวเลิศขนิดนะครับบอหลอยังไม่ให้งอนบีเศร้าหนุ่ยนะนี่ยังไม่โดนเรื่องเลยดอกงอนเรื่องไรนะ
1: น่าน
0: ี่ไม่ได้ถักพอ
1: ไ
0: ด
1: ม
0: ้ว
1: ่
0: ่า
1: ได
0: ส
1: ้
0: าย
1: ถ
0: ต
1: ั
0: าก ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
1: มันนี่ถักแล้วนะจึงก็บอกว่าไม่ได้ถักผิดบินนานมากนี่ก็ค
0: เอ
1: ่ะ
0: าเงินลบเงินลบ
1: เงินลบ
0: นี่ก็ทักทายน้องอาร์มด้วยเหมือนกันนะคะสบายดีนะ
1: ค่ะ
0: แวะมาทักทายกันได้นะพอคิดถึงสะเลือกเกินค่ะ
1: แอบเห็นในเพจกันอินบ็อกเข้าไปทางเพจนะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสตอบที่เพราะว่ายุ่งๆกันทีนี้ก็เนี่ยก็ทักทายแล้วก็อย่าลืมมาติดตามพวกเราได้ตลอดเลยนะ
0: อย่าเพิ่งหน่อยใจไปนะยังรักเหมือนเดิ
1: ม
0: พี่รับกับข้าวไม่ให้ไปไหนน้องอาร์มก็ยังให้เหมือนกัน
1: ทีนี้เดี๋ยวเรามาแลข้าวกันต่อค่ะแต่ว่าทีนี้เป็นข้าวเหตุการณ์ในพื้นที่ยะลานะคะที่ว่าเกิดเหตุรถไฟเนี่ยชนชาย72ปีนะคะดับสล็อตนะคะค่ะสะพานดำค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะสถานีตำรวจภูธรตาแซะค่ะจังหวัดยะลาก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุรถไฟชนคนเดินเท้าเสียชีวิตค่ะที่บริเวณสะพานรถไฟสะพานดำขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตค่ะไม่ติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตซึ่งเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตาแซะจังหวัดยะลาพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนแล้วก็ฝ่ายเกี่ยวข้องค่ะได้รุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุหลังได้รับการแจ้งเกิดรถไฟชนคนเดินเท้าเสียชีวิตนะคะที่บริเวณสะพานรถไฟหรือว่าสะพานดำค่ะเส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านบาโดแล้วก็บ้านถุงเรียงหมู่ที่3ตำบลอยู่โปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาจากการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็ตรวจสอบประวัติทางญาตินะคะก็ทราบมาว่าผู้เสียชีวิตค่ะเป็นผู้พิการทางสมองตั้งแต่กำเนิดอาศัยอยู่กับครอบครัวค่ะโดยมีน้องชายนี่แหละมาเป็นผู้ดูแลสำหรับเหตุการณ์ในวันนี้ค่ะก็คาดว่าผู้เสียชีวิตกำลังเดินทางไปร่วมงานแต่งที่ว่าที่บ้านถุงเรียงแต่ว่าได้เดินขึ้นไปบนสะพานรถไฟแทนการใช้เส้นทางถนนตามปกติซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันนะคะกับที่ขบวนรถไฟคนส่ง

0: ินค้าขบวนที่985กรุงเทพสุงไหงโกลกค่ะวิ่งผ่านมาพอดีทำให้ไม่สามารถที่จะลบลีกได้ทันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุสลดดังกล่าวค่ะ
1: พลตำรวจโทณัฐเขตชนะพลสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรตาเซได้เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบขวาเบื้องต้นในทางญาติไม่ได้ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะเนื่องจากเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุสุดวิสัยขณะที่ขบวนรถไฟเที่ยวตะวันดังกล่าวเนี่ยค่ะก็ได้รับความล่าช้าจากเหตุการณ์นี้ประมาณ40นาทีทางนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดรวมถึงเตรียมสอบปากคำพนักงานขับรถไฟและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนกฎหมายอย่างละเอียดต่อไปนะคะพร้อมกันนี้ค่ะทางสพ.ตาเซ่เนี่ยก็ได้ประสานความร่วมมือไปยังผู้นำชุมชนและก็ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อเร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุคคลในครอบครัวอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยทางจิตผู้พิการหรือว่าเด็กเล็กนะคะเพื่อจะเป็นการป้องกันไม่ให้เข้ามาเคหรือว่าทำกิจกรรมบนรางรถไฟซึ่งก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียซ้ำรอยกันอีกค
0: ่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวที่ผู้เสียชีวิตกันค่ะ
1: ถูกต้องค่ะก็เน้นย้ำนะถึงลูกหลานค่ะถ้าว่าใครเนี่ยมีคนเก๋อยู่ในบ้านหรือว่าเล็กๆเนี่ยนะให้เล่อย่าได้ปล่อยปละละเลยถ้าว่ายิงโยเคกับทางรางรถไฟแล้วก็ต้องเล
0: ่เป็นพิเศษ
1: นะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนช่วงนี้มาติดตามในเรื่องข้องน้ำกันบ้างค่ะเคแล้วนะสิ้นปี
0: มัน
1: ห
0: ม
1: ดลดมาแล้วลาวว่าจะเป็นแบบปือตอนนี้ค่ะทางหน่วยงานไล่สวนในเขาก็มีการเตรียมความพร้อมเพื่อจะได้เป็นการรับมือนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางคุณวรสิทธิ์อย่างประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะลงพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเน้นย้ำหน่วยงานเกี่ยวข้องนะคะจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมด้วยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำที่ฝ่ายดูซนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อจะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดลั่งเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมแผนรับมือหลวงนาซ่องสามวันแล้วนะคะพร้อมกันนี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กำชับให้ฝ่ายปกครองป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชลประทานและการถูกหน่วยงานเด็กเกี่ยวคงจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนรอดยิบเซชั่วโมงแล้วก็เน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อจะเตรียมความพร้อมรับมือและก็ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ค่ะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเองก็ได้ลงพื้นที่เมืองสตูลและก็อำเภอควนโดนค่ะเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ลั่งมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันโดยสั่งการให้เร่งกำจัดขยะมูลฝอยและก็สิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อที่จะระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดทางนี้ค่ะก็ได้ประสานอบต.ชะลุงค่ะนำเครื่องจักรเข้าตัดเคลียร์ต้นจามจุรีนะที่ว่าลมทับคว้างน้นอยู่ระหว่างหมู่3และก็หมู่4ของตำบลชะลุงเพื่อให้เปิดการจราจรให้ประชาชนรวมถึงการสั่งการให้โครงการชลประทานสตูลค่ะรวมกับอบต.ควนโพนะคะในการเร่งขุดขยายท่อระบายน้ำบริเวณหมู่4บ้านเกาะเนียงตำบลควนโพเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมข้างนะคะรอการระบายให้ไล่ลงสู่คลองชลประทานได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ
1: นี่น้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดสตูลปีเทแล้วเนี่ยก็ถือว่าท่วมหนักมากเหมือนกันนะว่างอีพานมาได้ก็เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นรอบเทแล้วเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนแล้วมารอบนี้ก็ต้องมีการแก้ไขให้พร้อมดับให้พร้อมต้องทำมันรื้อถ้าว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานี่ก็จะเห็นว่าหลายหน่วยงานเขามีการพนวกกำลังกันแล้วปปก็ต้องมีการขุดโลกคู่ขยายคลองนะแล้วก็ในส่วนต่างๆทางเทศบาล
0: ทีเอง
1: ใช่ก็อาจจะต้องมีการขุดโลกสิ่งกีดขวางทางน้ำนั่นเอง
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะจากจังหวัดสตูลค่ะเรามาแลเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศกันบ้างแล้วก็เรื่องของฝุ่น PM ที่ว่ากำลังมีอยู่ในช่วงนี้น
1: ะ
0: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองค่ะก็เตือนภาคใต้ฝั่งตอนล่างค่ะฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักบางแห้งค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาค่ะพบกลุ่มฝนนะคะเคลื่อนตัวปกคลุมหลายอำเภอขอให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะเสี่ยงระวังฝนตกหนักสะสมชาวเรือค่ะควรเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฝากขนองค่ะการขาดไม้ลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะยังคงมีฝนหรือว่าฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ตลอดช่วงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งค่ะจากสภาพอากาศดังกล่าวนี้นะคะก็ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดสงขลามีฝนตกเล็กน้อย

0: สภาพอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ2เม็ดค่ะ
1: ทางนี้ค่ะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักหรือว่าฝนตกต่อเนื่องค่ะรวมทั้งปริมาณฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ชาวเรือเนี่ยก็ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือลอดช่วงค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเพื่อความปลอดภัยก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็ทาง Facebook NVT สงขลาค่ะที่จะอัปเดตข่าวสารฝนฟ้าอากาศแบบโหลด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นสภาพฝนฟ้าอากาศของช่วงนี้นะไปจนถึงวันที่26นี้เลยก็ระมัดระวังแล้วก็เฝ้าระวังกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะส่วนช่วงนี้มาแลในเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5 กันบ้างนะคะพออากาศฝนตกประมาณนี้พี่ริบบิ้นก็เลยทำให้ค่าฝุ่นเนี่ยมันดีขึ้นสักนิดนึงแต่ว่าก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ค่ะเผยสถานการณ์ PM 2.5 ภาคใต้ตอนล่างลดลงจนอยู่ในระดับเกณฑ์ดีมากนะคะหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ค่ะพร้อมกับต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ได้เผยถึงสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะโดยรวมเนี่ยอยู่ในระดับดีมาประชาชนเนี่ยสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติโดยผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กรั่ว PM 2.5 เนี่ยเฉลี่ยเยสเวชโมงค่ะมีค่าโยเทระว่าง 6.8 ถึง 8.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสำหรับปัจจัยเทส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ลดลงในภาวะจุดความร้อนรั่วฮอตสปอตในบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับการประเมินด้วยแบบจำลองในภาวะแนวลมเทพัดเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยมาจากทางทิศตะวันตกแล้วก็มวลอากาศที่เคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ไม่ได้มาจากบริเวณตอนใต้ของเกาะสุมาตราค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้ที่ผ่านมาค่ะมีฝนตกสะสมในหลายพื้นที่ของภาคใต้ค่ะก็คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่23กันยายนนี้ก็ส่งผลให้ความชื้นสัมผัสในอากาศค่ะสูงว่าราว 10% ก็อาจทำให้บางช่วงเวลาก็ยังคงเห็นว่าท้องฟ้าเนี่ยมีขมุกขมัวนะถึงแม้ว่าค่าฝุ่น PM 2.5 ก็ยังโดยรวมแล้วเนี่ยจะอยู่ในระดับดีมากก็ตามทั้งนี้ค่ะสำนักงานสิ่งแวดล้อมแล้วก็ควบคุมมลพิษที่16ยังคงติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศและก็ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมข้อให้ประชาชนค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องโดยสามารถที่จะตรวจสอบค่าฝุ่นนะ PM 2.5 แบบรายชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน Airflow ไทยเพื่อที่จะวางแผนการทำกิจกรรมแล้วก็ดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: นี่นะคะก็ยังไม่ไว้วางใจเท่าไรนะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะฝุ่นเนี่ยมันจะลดลงอยู่ในเกณฑ์ระดับที่ดีมาแต่ว่าถ้าหากว่าหลังจากนี้คือฝุ่นไม่มีขึ้นมาล่ะค่ะฝุ่นที่ว่าจากมาเลจากประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมันอาจจะมากมาลาวก็ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องติดตามยังไกลชิด
0: หรือว่าโหลดแอปพลิเคชัน Airflow ไทยมาไว้ในมือถือได้เลยเข้าไปกดแลได้ทุกวันกันค่ะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ทีนี้นะคะช่วงนี้อย่างบอกว่าอยู่ในช่วงของไทยช่วยไทยกันแล้วแค่สิ้นเดือนพันนี้แล้วหลายคนอาจจะใช้หมดแล้วเนาะสมมุติยัง
1: ไม่หมดตี
0: เหมือนกันเลยยังเรื่องไม่มากเลยแต่ว่าทีนี้นะคะไปแลกกันทียาล่าต่อเดียวนะเราจะยังคงมาฟ้ากันเหมือนเดิมว่าบรรยากาศเป็นเหมือนพื้นค่ะติดตามได้ในช่วยไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะ

ไทยช่วยไทยสิ้นเดือนนี้ต้องบอกว่ายังคงคึกคักนะและโดยเฉพาะที่จังหวัดยะลาค่ะก็เขามีการดันร้านนุ่มจีนชาอวดแต่ว่าร้านชาอวดนี่อยู่คนนะแต่ไปเปิดที่ยะลาเขาบอกว่ายอดขายพุ่งกันเลยทีเดียวค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลาดค่ะนุ่นร้านขนมจีนชาอวดยอดขายพุ่งค่ะคณะทีด้านประชาชนปลื้มรัฐนะคะเตรียมขยายเวลาช่วยลดค่าครองชีพค่ะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สร้อยในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะเป็นไปอย่างคึกคักผ่านการใช้สิทธิ์ผ่านโครงการใช้ไทยช่วยไทยพลัดค่ะที่ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องส่งผลดีต่อเศรษฐกิจท่านรากและก็ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ค่ะอย่างเช่นที่ร้านขนมจีนชะอวดนะคะซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งลูกค้าค่าประจำและก็ลูกค้าหน้าใหม่โดยนายเจษดาพิมพ์ประดิษฐ์ค่ะเจ้าของร้านก็บอกเลยนะว่าตัวเองเนี่ยย้ายจากกรุงเทพมาเปิดร้านที่ยะลาได้2 ปีแล้วและก็ได้รวม

0: การของรัฐมาตั้งแต่เฟสแรกแล้วก็หุ้นนี้ค่ะก็เข้าระบบโครงการไทยช่วยไทยพลัดพบว่ายอดค่ายนี้และก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดีว่าช่วงปกติมากโดยเฉลี่ยค่ะมีลูกค้าเนี่ยมาสแกนจ่ายผ่านโครงการถึงวันละประมาณ300รายการเลยสำหรับข่าวที่ว่ารัฐบาลจะมีการเตรียมขยายเวลาโครงการออกไปในมุมมองของตนเองก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าจะช่วยเพิ่มยอดค่ายและก็พยุงเศรษฐกิจได้ต่อไปค่ะ
1: โดยร้านนมจีนชาอวดค่ะตั้งอยู่ในฝั่งไฮดีเลยไงตั้งอยู่บริเวณลังกองรอยเมืองยะลาค่ะมีจุดเด่นที่ดึงดูดสายตาก็คือหม้อแกงโบราณสีน้ำเงินนั่นแหละที่เห็นอยู่นั้นนะเรียงรายกันเลยทีเดียวทางร้านเขามีน้ำยานุ่มจีนรสเด็ดให้เลือกหลากหลายถึง7อย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาหวานน้ำยาเพชรน้ำยากะทิแกงไตปลาแกงเคี่ยวหวานน้ำยาปลาแล้วก็แกงน้ำเงี้ยวก็มีเหมือนกันชาวเนื้อก็ชอบแล้วบัดนี้นะยิ่งได้หากว่าท่านโคกับไก่ทอดค่ะนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีที่เด็ดก็คืออะไรรู้ไห
0: ม
1: บุฟเฟ่ผักใครได้ชอบเนี่ยพลาดไม่ได้เพราะว่าที่นี้ค่ะเขามีผักสดให้เลือกว่า30ชนิดเลยนะซึ่งทางร้านเนี่ยก็รับซื้อโดยตรงจากชาวบ้านในพื้นเทโดยไม่ผ่านคนกลางค่ะเพื่อจะเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนปิดท้ายด้วยเมนูของว่างประจำร้านไม่ว่าจะเป็นบวชฟักทองหลอดช่องวุ่นดำแล้วก็นุ่มหวานตามฤดูกาลคือน้ำลายสักแป๊บนึงก่อน
0: คือจริง
1: คือจริงบอกว่าบอกเลยยากหิวเลยผู้ชาวบันนีได้กินนุ่มจีนมันร้อยอ่ะเห็นพักนั่นเห็นแล้วไหมเยอะแยะมากมายเรื่องนี้ค่ะนายเฉลิมวุฒิสี่แก้วนึงในประชาชนผู้ชายซิดเนี่ยก็เผยค่ะว่าส่วนใหญ่เนี่ยชายไปกับการสื่อกับข่าวข่าวบานซึ่งก็ช่วยลดรายจ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างมากพอทราบข่าวว่าทางรัฐบาลเนี่ยเตรียมจะผิดหน้าย้ายเวลาโครงการนี้ออกไปก็รู้สึกยินดีในฐานะประชาชนทั่วไปก็ขอขอบคุณคนที่ให้ความสำคัญและก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะสำหรับผู้ใดสนใจลิ้มลองความร้อยค่ะร้านนุ่มจีนชะอวดแต่ว่าตั้งอยู่ที่ยะลานะก็เปิดให้บริการทุกวันค่ะหยุดทุกวันฮัดนะตั้งแต่เวลาตีเก้าถึงตีห้าวันเย็นค่ะหรือว่าคล้ายไปจนกว่าจะมดนั่นแหละส่วนไก่ทอดค่ะไม่ต้องแคปไปไวนะต้องแคปไปไวต้องบอกว่าเขาคล้ายในเวลาตีเก้าครึ่งตีเก้าเนี่ยยังไม่คล้ายนะคล้ายตีเก้าครึ่งเพราะว่ามันยังทอดไม่ทุกตีไงเพราะฉะนั้นนะคะว่าใครสนใจก็ไปอุดหนุนกันได้ไปลิ้มลองกันได้นะคะกับร้านนุ่มจีนชะอวดเทยะลาลังกงรอยเมืองยะลานั่นเองค่ะไทยช่วยไทยดีจริงยังอยู่ในเรื่องข้องกินที่ซะฟิลิปปินส
0: ์เศร้าหน่อย
1: อีเดียตัวเองแล้ว ไม่ได้แล้วนะ นี่ต้องบอกว่างานซาดเดือน10ก็โอเคอีทึงมาแล้วในช่วงสิ้นปีกับตอนเดือนตุลาใช่มั้ยหลายพื้นที่ก็เริ่มจะมีการจัดงานแล้วเหมือนที่คมคหงก็เหมือนกันเขามีการจัดมหกรรมอาหารชูวิถีสุขภาพรับเทศกาลซาดเดือน10นะคะซึ่งชวนประชาชนไปเรียนรู้กินร้อยอย่างสมดุลค่ะผ่านอาหารพื้นถิ่นแล้วก็กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพหวังจะต่อยอดวิธีการกินที่ลดหวานมันเค็มสู่สุขภาวะเทดีของคนในชุมชนค่ะเทลาไส้ตรอเทศบาลเมืองโคหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะอย่างได้เห็นเลย มีนักท่องเที่ยวประชาชนทั้งสายกินแล้วก็สายสุขภาพเข้าร่วมงานต่างแต่งกายใส่ชุดไทยและก็ชุดไทยพื้นถิ่นค่ะในงานมหกรรมอาหารรสชาติแห่งศรัทธามนต์เสน่ห์อาหารตายวิถีสุขภาพเทศกาลซาดเดือน10ค่ะซึ่งเขาจัดโดยสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมกับเทศบาลเมืองคอหงนะคะแล้วก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสค่ะพิธีเปิดงานเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากนายทวีศักดิ์ทวีรัตน์ค่ะนายกเทศมนตรีเมืองคอหงพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์เทพสุธีรวุฒิรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็อาจารย์ประภาสีบุญวิเศษประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่5สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสรวมถึงประชาชนและก็ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะนายกเทศมนตรีเมืองคอหงทันก็บอกว่าเดือนกันยายนค่ะเป็นช่วงเทศกาลซาดเดือน10ก็เป็นประเพณีสำคัญของภาคใต้ค่ะโดยประชาชนก็จะมีการจัดเตรียมอาหารเพื่อที่จะทำบุญไปวัดและก็รับประทานรวมกันภายในครอบครัวค่ะก็เป็นโอกาส สำคัญนะคะในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องของการบริโภคอาหารให้สอดคล้องกับการมีสุขภาพที่ดีโดยการจัดงานวันนี้ค่ะมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนค่ะเห็นความสำคัญของการกินอาหารอย่างสมดุลโดยเฉพาะการลดหวานมันและก็เค็มนี่แหละรวมถึงการรับประทานอาหารในปริมาณที่ว่าเหมาะสมในแต่ละมือพร้อมกับนำแนวคิดด้านสุขภาพมาผสมผสานกับอาหารและก็วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อที่จะให้ประชาชนค่ะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ส่วนกิจกรรมภายในงานก็มีหลากหลายรูปแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นบูธสาธิตหรือว่าชิมขนมซาดเดือน10 อย่างเช่นนมเจาะอู้นี่แหละ
1: อยากกิน
0: มีคนชอบมากเลยในห้องเรานะนมเทียนและการนมขมสามเหลี่ยมค่ะการสาธิตศิลปะการแห่งตอมสามเหลี่ยม
1: ร
0: วมถ
1: ึ
0: งแล้วก็รวมถึงการสาธิตตำรับแกงคั่วตำรับแกงคั่วตำรับแกงคั่วส้มร่มซาดเดือน10ค่ะทุกเลวนะซึ่งว่าเป็นสูตรสุขภาพโดยสุดยอดแม่ครัวจากพวกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองขอฮกนั่นเอง
1: นั่นลองเลยผ่าบรรยากาศว่าคึกคักเลยทีเดียวเนี่ยอันนี้ทำนมเจาะหูนะแล้วก็ต้องกินแบบร้อนๆมันร้อยซะเลือกเกินนะคะ
0: ตอกๆกัน
1: ใช่แล้วนอกจากนี้ค่ะเขายังมีกิจกรรมให้ความรู้ในประเด็นการบริหารการความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะการนำเสนอเมนูสุขภาพที่เน้นการลดหวานมันเค็มลอดไปจนการแนะนำซอลเมเตอร์นะคะเครื่องมือสำหรับช่วยประเมินปริมาณเกลือแล้วก็ความเค็มในอาหารเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการบริโภคโซเดียมแล้วก็สามารถเลือกอาหารได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะกิจกรรมพ้นนี้ค่ะไม่ใช่แค่เพียงพื้นที่ส่งต่อความร้อยแล้วก็อัตลักษณ์ของอาหารตายในช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน10นะแต่ว่ายังเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้ด้านสุขภาพผ่านอาหารแค่ตัวช่วยให้ประชาชนได้เห็นแนวทางการปรับพฤติกรรมการกินโดยเฉพาะการลดหวานมันเค็มนะคะแล้วก็เลือกกินอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักและก็แรงจูงใจให้ประชาชนเนี่ยหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพยิ่งขึ้นพร้อมกับต่อยอดไปสู่การมีวิถีชีวิตที่สมดุลและก็สุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่องในชุมชนค่ะ
0: นี่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นการตระหนักถึงการกินนะลดหวานมันเค็มนี่สำคัญเลย
1: ใช่แล้วยิงโซเดียมเนี่ยไม่ได้มากๆ เลยนะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปเองคนนี้เนี่ยชอบกินมากๆเลยเรื่องของหวานมันเค็มไม่รู้ว่าพอไปแล้วก็จะได้เห็นว่าอะไรที่มันน่ากลัวเพราะมันพอกินเข้าไปแล้วมันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพร่างกายเท่าไร
0: ถ้าว่ากินได้ไม่กินได้แต่มันควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันจะมีเครื่องมือได้นะเซลเมเตอร์
1: ใช่มีเครื่องมือในการตรวจวัด
0: โซเดียม
1: แต่เราตรวจวัดต้องใช้เครื่องมือนั้นเลยใช้มือของเราในการจังเอาเองว่าจะใช้ประมาณไหนกินเดี๋ยวพอมอกินแล้วรู้สึกว่าอู้ร้อย
0: ร้อยแล้วก็อิ่มกันนะจะได้ไม่คาดซ่านอาหารกันค่ะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ทีนี้จากของกินทีลาดไส้เราะแล้วเราพาไปเล่ที่ปัตตานีกันมั่งนี่เคยเห็นไหมมึกหยับทรายคาวเนี้ยวปลาหลังเคี้ยวเอามาทำไอติม
1: ฮะไม่เคยเห็น
0: อ่ะนี่แหละค่ะต้องบอกว่ารสชาติแห่งชายแดนตายกันเลยนะที่ร้านเดินดินคาเฟ่ค่ะเสิร์ฟไอศกรีมฟิวชั่นรสชาติสุดแปลกค่ะมึกหยัดทรายคาวเนียวแล้วก็ปลาหลังเคี้ยวผสานไอศกรีมค่ะกับอาหารท้องถิ่นชูซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารชายแดนใต้ค่ะที่ร้านเดินดินคาเฟ่ค่ะติดถนนผิดๆใจกลางเมืองปัตตานีค่ะคาเฟ่ไอศกรีมโฮมเมดเล็กๆนะคะที่ว่ามีลักษณะไม่เหมือนใครยิบนำรสชาติของอาหารนมท้องถิ่นชายแดนใต้ที่ว่าปัจจุบันน้องบอกว่ากินห้ากินได้ยากมากมาดัดแปลงเป็นรสชาติไอติมนี่แหละหรือว่าไอศกรีมนะก็เกิดเป็นไอติมฟิวชั่นที่ว่าไม่ได้มีเพียงแค่ความหวานหอมสดชื่นแต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวและก็มนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมด้านอาหารชายแดนใต้กันค่ะส่วนรสชาติของไอติมนี่ก็ไม่เหมือนใครค่ะ อย่างเช่นไอศกรีมปูตูปะตูซงนะคะหรือว่าไอศกรีมรสมึกหยัดทรายคาวเนียวซึ่งเป็นอาหารว่างของคนในพื้นที่ค่ะได้มีการให้รสชาติกลมกลมเปลกไหมรสชาติมะม่วงน้ำปลาว่านก็มีนะ อันนี้จะออกว่านเค็มเปรี้ยวลงตัวแล้วก็ลอปะติแกเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยได้ยิน
0: ก็เป็นไอศกรีมกระโดดแท่งค่ะที่มีความไม้มีอาหารจากเป็นตีความจากอาหารพื้นเมืองปัตตานีจะมีรสชาติหวานมันแล้วก็อีกเมนูก็คืออีแกตาแม่ไอศกรีมรสปลาเค็มลั่งเคี้ยวนี่ อันนี้ชื่อก็แปลกๆนะ แต่หวานร้อยเขาบอกว่าแล้วกันยังไม่พอนะมีไอศกรีมแตงโมปลาเค็มกันแล้วก็มีไอศกรีมรสชาติอื่นๆอีกกว่า30รสชาติค่ะรวมไปถึงราคาเครื่องดื่มเนี่ยก็ย่อมเยาสบาย กระเป๋ากัน
1: โอ้โหซึ่งบรรยากาศภายในร้านค่ะเขาถูกออกแบบให้เป็นเหมือนอาร์ตแกลเลอรี่นะคะดื่มเครื่องดื่มเย็นๆนุ่มหวานแล้วก็ไอศกรีมรสชาติต่างๆพร้อมกับชมงานศิลป์ที่จะแสดงภายในร้านค่ะก็เลยทำให้มันมีความพล่นคลายทกใจวัยรุ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวที่อยากจะแวะเข้าไปพักผ่อนเป็นอย่างมากนะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะก็ต้องเชิญชวนเลยนะคะไปลองชิมกันได้ไอศกรีมรสชาติต่างๆได้ที่บ้านเดินดินริมถนนพิพิธค่ะเคกับธนาคารไทยพาณิชย์ใจกลางเมืองปัตตานีนะคะเวลาเปิดเนี่ยเปิดตั้งแต่เวลา 10:00 น.ค่ะยาวๆจนถึง 8:00 น.กลางคืนนะปิดทุกวันอังคารนะคะถ้าว่าใครไปโทรล่วงหน้าได้ก่อนเลยเปิดไม่นะโทรไปเลยค่ะ0924659304นะคะ0924659304ค่ะตรงท่าผีริบบิ้นว่ะร้อยไหมไปเองแล้ว
0: ไปเองเลยว่าต้องบอกว่าร้อยถูกรถเลยนะซึ่งไอ้รถปลาหลังเคี้ยวที่บอกว่ามันฟังแล้วมันเป็นปลามันจะเข้ามากนะแล้วพอกินกับไอติมแล้วมันจะรสชาตินัวๆเป็นวานิลากะทินิดๆ อร่อยมากค่ะแล้วก็ไม่มีความคาวเลยแล้วกันโดยเฉพาะมะม่วงน้ำปลาว่านหลุกยี่เนี่ยอื้อหือ
1: ร้อยเลย
0: เปรี้ยวปากแล้วค่ะ
1: สดชื่นเดียว
0: สดชื่นมากนะคะใครมีโอกาสไปปัตตานีก็อย่าลืมแวะไปกินได้เพราะว่าเขามีการนำเนี่ยของพื้นที่ในพื้นจังหวัดปัตตานีนี่แหละเอามาทำเป็นไอศกรีมเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็วัยรุ่นเท่านั้นกัน
1: นี่น้องเศร้าหน่อยต้องไปให้ได้เลยนะคะเพราะว่าอยากลองชิมเคยเห็นแล้วแต่ว่ายังไม่ห้านไปลองเพราะว่าลังยังชังใจคิดว่าอาหารข้าวมันเอามาทำเป็นนุ่มหวานได้บันหรือ
0: นี่การันตีเลยนะไม่ข้าวค่ะ
1: ต้องไปนะคะ
0: ใช่เลย
1: ถูกต้องส่วนช่วงนี้ค่ะกัจยามิระจะพาไปแลกการแข่งขันวิ่งกระสอบแบบใด
0: แบบใด
1: แบบใดด้วยไม่รู้มันกำลังเป็นแบบใดไปติดตามกันได้ในช่วงของว้าวสาระตันค่ะ
2: ว้าวสลาตันมากิดาเด็กกับนนท์ว้าวสลาตันมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว้าวสลาตันอัดกับประเดี๋ยววันนี้ว้าวสลาตันมีอะไรมานำเสนอแน่นอนว่าคุณผู้ชมก็จะต้องไปติดตามรับชมเพราะว่าเป็นเรื่องราวดีๆอยู่แล้วค่ะเรื่องราวดีๆที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้อัดกับประเดี๋ยวมีอะไรกีสลาลูกแม่จิงริมก็นะแข่งกับว้าวสลาตันไปค่ะคุณผู้ชมค่ะไปสนใจหรือจิงรุงจิงรีดเนี่ยไปWow, wow, selatan pada hari ini ada akak penonton nak buat dekat akak pergi tengok kepada satu kegiatan bertewah Hunga Guni yang mana orang dalam padai pun buat katanya ada juga ke Hunga Peseng ni. Suasana di padai depan pejabat kerja daerah Tung Yang dan wilayah petani setelah mana tutup dah acara perlawanan soke menjalin perhubungan bahagia kerajaan badai pemerintah bahagia tempat teh kemene dan nebe hak daerah Tung Yang dan kali kelima di bawah pemikirannya pelaksanaan tugas untuk pulih kepada kesusahan berikan kebahagiaan kepada kakak rakyat melalui kegiatan yang ada banyak lah menamakan warna-warni sebanyak kegiatan dan kegiatan yang jadi highlight dapat panggilkan suara gelak ketawa dan senyum daripada adik kakak di tepi padai adik kakak iaitu bertewah Hunga Guni ataupun lagi Guni yang akan adanya wokey sama ada lelaki dan perempuan daripada berbagai pelaksan ekijo bersama dalam kegiatan pada kali ini seperti mana sedadu ataupun boleh aseka pihak pemerintah kaki tangan bahagia kedoktor dan guru setelah mana iaitu pipik isyarat telah lepas maka peserta masing-masing pakai hunga telocak adik kakak di tengah-tengah suara cheer yang mana begitu hebat sekali dan juga di masa membuatkan kegiatan ataupun tengah duduk berlomba bertewah itu adik kakak tempat yang pit yang timbunya apabila guni hak peserta bertewah setengah pada setengah saat ini putuh ataupun ditemu di tengah jalan oleh kerana sepi widera dan juga bersungguh tetapi oleh kerana spirit sebagai ahli soke orang masuk bertewas saat ini pun tak jong kalau membuatkan keputusan dengan bawa ke guni hok putuh saat ini adik kakak hunga terus sehingga sampai kepada garis penamat dapat panggilan suara tepuk tangan dan senyumlah daripada para penyokong yang ada di tepi padai sebagai tutupkan tirai pesta soke kebahagiaan dan perpaduan yang sangat memikatkan hati sekali adik kakak. Wow, wow selatan. มาถึงช่วงคำคมคำคิดดีๆกับว้าวสลาตันคุณผู้ชมเห็นปากกาไหมคะมันมีหมึกไหมแน่นอนว่ามันมีหมึกปากกาเนี่ยมันมีวันหมดหมึกแต่จำไว้ว่าคำพูดของคนเราเนี่ยมันจะไม่มีวันหมดไม่ว่าคุณจะโพสต์ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคำพูดซึ่งเป็นปากต่อปากไปปากต่อปากเนี่ยมันอันตรายยิ่งกว่าอะไรถ้าเป็นคำพูดที่ดีก็ดีไป
3: เพราะฉะนั้นแล้วจงระมัดระวังกับคำพูดที่เราใช้ในแต่ละวันดีดูลูว้าวว้าวสลาตัน
1: นี่นะคะคำคมคำคิดดีๆกับกะยามิละนะต้องบอกแล้วว่าคำพูดของคุณเนี่ยจะไม่มีวันมดแต่ว่าเสียดายซะเหลือเกินเวลาของเราเนี่ยแมทเสียแล้วนะคะน้องเศร้าหนุ่ยน้องพีบินแล้วก็พร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รื่อยๆนะครับจากสีเขียวโตขึ้นนะครับเริ่มมาออกเหลืองเหลืองขึ้นมาเป็นชมพูชมพูขึ้นมาแดงนะครับระยะเวลาจากตรงโน้นมาจนถึงตรงนี้ใช้เวลา9เดือนนะครับได้แล้วนี่คือเมล็ดเชอร์รี่สุก 100% ที่ทางกลุ่มรับซื้อจากเกษตรกรอยู่กิโลละ40บาทเงินสด
1: โอ้โห แต่เข้าห้องมาต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากนะกลิ่นหอมไม่ได้ออกกาแฟจัดไม่ได้ออกกาแฟชัดขนาดนั้น
0: ตอนนี้มันยังไม่ออกจนกว่าจะคั่ว
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะวันนี้ค่ะรายการของเราพาคุณผู้ชมมาติดตามในเรื่องของกาแฟกันนะคะต้องบอกว่าหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาและรู้จักกาแฟดีในฐานะที่เขาเป็นเครื่องดื่มชูกำลังในทุกๆเช้าค่ะแต่ต้องบอกว่าที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานั้นกาแฟมีคุณค่ามากกว่านั้นค่ะและที่สำคัญเขาเติบโตไปพร้อมกับธรรมชาตินะคะกาแฟหนึ่งต้นค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่เมล็ดนะคะใบดอกเกสรนะคะทุกอย่างคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันสามารถแปลงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนที่นี่เขาใช้ประโยชน์ทั้งต้นเลยนะคะไม่ได้ปล่อยให้เป็นของเสียหรือว่าถูกการเผาให้มันเกิดมลพิษทางอากาศด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะว่าต้นกาแฟหนึ่งต้นนั้นจะมีคุณค่ามากแค่ไหนติดตามได้ในรายการค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนกาแฟค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าเอ๊ะโรบัสต้ามันมายังไงเรามาเริ่มต้นกันที่จุดนี้เลยนะคะโดยวันนี้ค่ะผู้ที่จะพาเราทัวร์สวนนี้นั่นก็คือคุณวุฒิค่ะเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: นี่คุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
2: ใช่ครับ
1: ของกลุ่มนี้เลยนะคะเดี๋ยวเท้าความก่อนที่จะเริ่มในสวนนี้อยากรู้ถึงจุดเริ่มต้นของคุณวุฒิชั้นนี้ต้องถามว่าเอ๊ะเป็นมายังไงเราถึงมาอยู่ในกลุ่มนี้ได้คะ
2: ยาวมากนะครับเล่าเป็นว่าตั้งแต่ตอนที่10ปีที่แล้วพี่เปิดร้านกาแฟก่อนแล้วกันนะครับพี่เปิดร้านกาแฟเล็กๆอยู่ในเมืองสงขลาชื่อว่าเล่ากาแฟครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยเราต้องการสร้างร้านกาแฟที่แตกต่างจากร้านกาแฟทั่วไปก็คือเรามุ่งเน้นที่จะเอากาแฟที่มีคุณภาพกาแฟที่มีคุณค่ามาให้กับลูกค้าที่ดื่มกาแฟนะครับแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยกาแฟดีๆในมือเราเนี่ยกาแฟดีๆในแก้วของลูกค้าเนี่ยมันควรจะมาจากไหนเราอาจจะรู้ว่าเฮ้ยมันมาจากโรงคั่วดีมาที่ไปก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่พี่เริ่มตามหากาแฟในท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเรารู้ว่ากาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยเนี่ยปลูกกันมา100กว่าปีแล้ว120สะบ้าย้อยเป็นแหล่งปลูกโรบัสต้าที่แรกของประเทศไทยครับแล้วก็เมื่อ2447ประมาณ122ปีเราก็เข้ามาในพื้นที่สะบ้าย้อยครับแล้วเราก็มาเจอต้นกาแฟสะบ้าย้อยณวันนั้นเนี่ยเพิ่งเริ่มปลูกกันเล็กๆน้อยๆเพราะว่ากาแฟมันหายไปช่วงหนึ่งครับแล้วก็เราคิดว่าวันนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมาทำอะไรกับกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยครับ
1: นี่นะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือกาแฟโรบัสต้าเนี่ยมันเริ่มจุดแรกที่แรกของประเทศไทยก็คือที่นี
2: ่ใช่ครับหมู่บ้านนี้เลยครับ
1: นี่เรามาถึงที่แล้วนะคะจุดกำเนิดของกาแฟโรบัสต้าทีนี้มาดูในส่วนของต้นกาแฟก่อนปกติเราจะคุ้นตาว่าเอ๊ะเม็ดกาแฟมันต้องเป็นสีน้ำตาลแต่อยากมาดูต้นแนะนำสักนิดนึงค่ะ
2: คือต้นกาแฟโรบัสต้าเนี่ยครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับใบหนามีรอยหยักที่ชัดนะครับแล้วก็โรบัสต้าเนี่ยมันผสมข้ามต้นนะครับนั่นหมายความว่าเขาจะต้องออกดอกก่อนนะครับแล้วก็ใช้ลมในการผสมพันธุ์ข้ามต้นใช้ผึ้งใช้แมลงนะครับพอผสมพันธุ์ก็จะติดลูกนะครับติดลูกโดยเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นลูกเล็กๆนะครับนี่ครับจะเห็นนะครับเนี่ย

0: ไล่ออกมาเนี่ยนี่คือเริ่มติดลูกเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากสีเขียวโตขึ้นนะครับเริ่มมาออกเหลืองขึ้นมาเป็นชมพูขึ้นมาแดงนะครับระยะเวลาจากตรงโน้นมาจนถึงตรงนี้ใช้เวลา9เดือน
1: ถ้าดูง่ายเหมือนกิ่งนี้ไหมคะเริ่มต้นจากเม็ดเล็กๆอย่
0: าง
1: น
0: ี้ไล่มาเรื่อยๆคร
1: ับ แล้วก็เริ่มโตมาเป็นออกเหลืองๆประมาณนี
0: ้ครับ
1: ชมพูแล้วก็ไปแดง
0: ครับ
1: อันนี้ให้เราดูวิธีการก้านนี้นี่ครบเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: นี่จะเป็นเม็ดอย่างนี้ก่อน
0: 9เดือนครับใช้เวลาจึงจะมาจากนี้จากดอกขึ้นมาถึงนี้ใช้เวลา9เดือน
1: 9เดือนเลยครับ
0: คราวนี้สิ่งที่เกษตรกรจะเก็บก็จะเก็บเฉพาะลูกสีแดงแบบนี
1: ้
0: นะครับเราเรียกว่ากาแฟเชอรี
1: ่
0: กาแฟเชอรี่
1: ครับทีนี้ในส่วนของการดูแลแต่ละต้นนะคะปุ๋ยส่วนใหญ่แล้วอินทรีย์หรือสารเคมีผสมหรือเป็นยังไงบ้างคะ
0: คือโดยปกติของสะบ้าย้อยเนี่ยเรามีความโชคดีตรงที่ว่าพื้นดินของสะบ้าย้อยนี่อยู่ในหุบเขาสันกาลาคีรีพออยู่ในสันกาลาคีรีเนี่ยใต้ดินของเขามีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะครับ มีฮิวมัสฮิวมิกแอซิดค่อนข้างจะเยอะทำให้กาแฟสะบ้าย้อยเนี่ยแทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยก็ไปกันได้แล้วนะครับแต่บางครั้งบางพื้นที่อาจจะมีความต่ำด้อยของธาตุอาหารก็จะมีเติมบ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วที่นี่ก็จะเลี้ยงแบบอินทรีย์ปลูกปล่อยเอาไปไม่ใส่เคมีจะใส่ขี้ไก่ขี้วัวอะไรนะครับถ้าแปลงไหนที่ผลผลิตน้อยหน่อยก็จะใช้เคมีแต่ใช้น้อยมากแต่เป็นเคมีที่เราเรียกว่าเคมีปลอดภัย
1: แสดงว่ายังคงความเป็นผืนดินคุณภาพอยู่
0: ใช้
1: ความเป็นปุ๋ยอินทรีย์อยู
0: ่ใช่ครับ
1: ทราบมาคือกาแฟเมล็ดกาแฟต่างๆเราสามารถแปลมาเป็นปุ๋ยได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับโดยตัวที่เรามาทำได้ก็คือตัวเปลือกกาแฟด้านนอกนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เอาไปแปรรูปเป็นชาหรือไม่เอาไปแปรรูปเป็นตัวเครื่องสำอางเนี่ยเปลือกพวกนี้เวลาเหลือทิ้งเราก็มาทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็ใส่เข้าต้นกาแฟกับช่วยฆ่าเชื้อราแล้วก็ให้ธาตุอาหารที่ดีกับต้นกาแฟได้คร
1: ับ แสดงว่าเมล็ดของมันมีคุณสมบัติในเรื่องของการฆ่าเชื้อราด้วย
0: เปลือกตัวเปลือกมันหมักเป็นปุ๋ยแล้วใช้ได้ครับ
1: แสดงว่ามันครบอยู่ในต้นเดียวมันสามารถเป็นปุ๋ยมาบำรุงตัวเองเช่นเดิมกับเข้าสู่มาผลิตเป็นเมล็ดเป็นผลอย่างนี้เหมือนเดิม
0: ใช่ครับนี่ใบอะไรใช้ได้หมดเลย
1: ใบก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะทีนี้ถ้าจากสังเกตนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละต้นมันจะมีกิ่งก้านแยกมาไม่4ก็5
0: ครับ
1: ทำไมถึงเป็นเช่นนี้คะ
0: คือลักษณะของการดูแลโรบัสต้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยแขนงของมันหรือว่าลำต้นเนี่ยเยอะผลผลิตมันก็จะออกน้อยตามหลักวิชาการเนี่ยแนะนำให้เราใช้ไว้ประมาณ5กิ่งไม่เกินนะครับก็คือนับลำต้นแล้วให้ได้5ลำต้นพอที่เหลือตัดออกนะครับถ้าเรานับตรงนี้ต้นนี้ก็จะมีอยู่4 1 2 3 4นะครับแล้วก็แขนงอื่นๆก็ตัดออกนะครับพวกแขนงพวกนี้เวลาตกแต่งกิ่งเขาก็ตัดออกเพราะว่าถ้ามันมีเยอะผลมันก็จะเล็กหรือติดดอกติดผลน้อยนะครับครับเขาก็จะดูแลแค่นี้แล้วก็แต่ละรอบปีก็จะหมุนเวียนกันตัดกิ่งคือโรบัสต้าในกิ่งไหนที่มันออกดอกไปแล้วออกลูกไปแล้วเนี่ยมันไม่ออกซ้ำ
1: ก็จะตัดกิ่งก็คือออกแค่รอบเดียว
0: ใช่แล้วก็ตัดแต่งไปเลยครับครับผม
1: อันนี้เป็นความรู้ใหม่นะตอนแรกเดิมเนี่ยเข้าใจว่ายิ่งเรามีก้านเยอะมันจะยิ่งมีผลเยอะอันนี้ไม่ใช่
0: ไม่ดีครับไม่ดี
1: ก้านน้อยจะออกผลเยอะกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเดินกันไปเรื่อยๆนะคะนี่ต้องบอกว่า1ต้นใช้งานได้คุ้มจริงๆเลย
0: ใช่ครับ
1: นะคะโอ
0: ้ส่วนนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก10ปีแล้วครับ
1: ค่ะ
0: 10 ปี
1: นะคะอันนี้ก็ถือยังต้นเล็กแต่ว่าม
0: ีมีผลผลิตครับเพราะว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่เราเคยตัดหมดเขาเรียกว่าการทำสาวครับมันก็แตกขึ้นมาใหม่แล้วก็ที่สำคัญก็คือสะบ้าย้อยเนี่ยเราไม่ได้ปลูกเป็นกาแฟเชิงเดียวมันมีผสมพวกต้นลองกองมังคุดตุเรียนนะครับซึ่งทำให้เป็นลักษณะเด่นของกาแฟที่นี่ครับของกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยมันจะสุกช้านะครับแล้วก็ปลูกผสมผสานจะมีรายได้ในช่วงปีเนี่ยหลายอย่างหลายช่องทางครับผม
1: นะคะเดี๋ยวเดินตรงกันไปเรื่อยๆเราจะสังเกตว่าแต่ละต้นออกเยอะนะคะนี่ดูต้นนี
0: ้ใช่ครับพอเดือนพฤศจิกาก็เริ่มมีเยอะครับตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูการเก็บเกลียวหรือกาแฟสุกที่ดีครับว่าพฤศจิกาจนถึงกุมภาเนี่ยเราจะเก็บผลผลิตได้ค่อนข้างจะเป็นกอบเป็นกำก็คือถ้าเดินมาก็จะเห็นแดงทั้งต้นเลยครับแดงทั้งต้นเลยชาวบ้านที่นี่ก็จะใช้วิธีเก็บแบบแฮนด์พิกกิ้งบิดเฉพาะลูกสุกสีแดงจับนะครับแบบเนี้ยถ้าเราไปดูต้นนู้นนะฮะเราจะเห็น
1: เ
0: ราจะเห็น
1: เดินต่อกันไปนะคะอ๋อเก็บทีละเม็ดเลยไม่ได้แบบดึงแล้วก็รวมมาทีเดียวใหม
0: ่ในหนึ่งช่อมันมีหลายสีเขาจะเลือกเก็บเฉพาะเม็ดเนี้ยใช้มือบิดนิดเดียวเห็นไหมครับได้แล้วนี่คือเมล็ดเชอรี่สุก 100% ที่ทางกลุ่มรับซื้อจากเกษตรกรอยู่กิโลละ40บาทเงินสด
1: โอ้โหรับซื้อด้วย
0: ใช่คร
1: ับไม่ใช่แค่ปลูกเองแต่ว่ารับผลผลิตจาก
0: เกษตรกร
1: ชาวบ้านในพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: เป็นการสร้างรายได้เงินหมุนเวียนในชุมชนด้วย
0: ใช่ครับผมแล้วก็ เราก็มาแปรรูปเป็นกาแฟโรบัสต้าสบ้าย้อยคุณภาพสูงเพราะว่ากระบวนการผลิตของกลุ่มเนี่ยได้อย.มีโรงงานมาตรฐานครับผม

0: ปีก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เกษตรกรพอเก็บผลผลิตกาแฟสุกแล้วนะครับก็จะมายังจุดรับซื้อของเราซึ่งการรับซื้อของเราเนี่ยจะรับซื้ออยู่ทุกวันเสาร์กับวันจันทร์นะครับบ่าย2ถึง5โมงเย็น
1: แสดงว่าชาวบ้านเป็นอันรู้กันว่า
0: ถูกต้องครับ
1: บ่าย2
0: มาขาย
1: มาขายได้เลย
0: มีคนรับซื้อครับเนี่ยครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับซื้ออยู่ตรงนี้เกษตรกรมาปั๊บทุกคนจะต้องช่วยกันเพราะว่าเราไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เยอะเกษตรกรก็เปิดเครื่องก็ช่างก็จะมีคนรับซื้อก็นั่งจดน้ำหนักเท่าไรก่อนแช่น้ำพอแช่น้ำตัดลูกลอยออกเขาจะเอาถังถังสีฟ้าเนี่ยครับมาใส่ลงไปแล้วใส่น้ำให้เต็มมันเล็ดไหนที่ลอยเขาก็กวาดออกแล้วก็ช่างเฉพาะส่วนที่จมหักน้ำหนักแล้วเหลือกี่บาทเหลือกิโลแล้วก็จ่ายเลยกิโลละ40บาทจ่ายตรงนี้เลย
1: นี่นะคะแต่ก็ถือว่าขั้นตอนการคัดพวกเมล็ดมันเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเน
0: า
1: ะ
0: ง่าย
1: แล้วก็อันไหนลอยก็คือใช้ไม่ได้
0: เอาออกเลยใช่เพราะว่าเกษตรกรที่นี่เหมือนที่พี่บอกว่าแม้ว่าเขาเลือกมาแดง 100% ตามที่เราสอนแล้วเนี่ยบางครีมันอาจจะมีเม็ดบางเม็ดที่แดงแต่ข้างในกลวงก็มีอยู่เพราะว่าบางครั้งมันต้นไม่สมบูรณ์บ้างกิ่งไม่สมบูรณ์บ้างก็จะมีโอกาสเจอพวกนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรเองก็จะช่วยกลุ่มไม่ต้องมาเป็นภาระออกกลายเป็นกาแฟไม่มีคุณภาพเราตั้งใจจะทำทุกขั้นตอนให้มันง่ายเพื่อจะได้ไม่ต้องยุ่งยากตอนปลายครับพอเราคัดออกปั๊บเราก็มั่นใจแล้วว่ากาแฟของเราตรงนี้เป็นกาแฟคุณภาพหลังจากนั้นก็จะถูกพามายังเครื่องสีเปลือกนะครับกับเครื่องสีเปลือกตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องสีเปลือกนะครับนี่เป็นตั้งแต่แรกๆที่เราทำกลุ่มเลยครับนี่ได้งบประมาณจังหวัดมาครับก็เครื่องตัวนี้ก็ทำหน้าที่ในการเอาเปลือกสีแดงออกที่เราเจอเมื่อกี้เอาเปลือกส
1: ีแ
0: ดง
1: เลาะไปเรื่อยๆ
0: ถูกต้องครับมันก็จะหมุนก็ขัดเอาเปลือกออกนะครับเมล็ดก็แยกมาทางหนึ่งเปลือกก็แยกไปอีกทางหนึ่งเปลือกเราก็ไปอบทำเป็นชาเปลือกกาแฟนะครับ
1: ส่วนเมล็ดผลิตภัณฑ์
0: เราก็จะเอามาหมักตามสูตรของเรานะครับใส่ในถังหมักอันนั้นนะครับใบนั้นนะครับแต่ตอนนี้เราเปิดไม่ได้เพราะเรากำลังหมักอยู
1: ่
0: นะครับเราก็จะใช้จุลินทรีย์ในพื้นที่ซึ่งเราคัดเลือกได้ด้วยตัวของกลุ่มเราเองก็คือเราเอาเมล็ดกาแฟมาแล้วก็มาเพาะเชื้อแล้วเราพบว่ามันเป็นเชื้อยีสต์แล้วก็เชื้อพิเชียเนี่ยที่ทำให้กาแฟมันมีกลิ่นเฉพาะเราก็หมักอยู่ประมาณ3วันครับควบคุม pH ทุกขั้นตอนเราจะมีหลักการทำงานหมดว่าเราควบคุม pH ไม่ได้ต่ำกว่า 3.5 นะครับพอได้ที่เสร็จปั๊บสักประมาณ4นะครับสตาฟก็จะมาเอาเมล็ดกาแฟที่หมักไว้ในนั้นนะครับไปตากเดี๋ยวเราไปดูโรงตากกันร้อนนิดนึงนะครับ
1: ร้อนนิดนึงแต่ว่าอยากเห็นแล้ว
0: อยากได้เห็นอยากได้เห็นสภาพอยากได้เห็นสภาพ
1: หารับซื้อเม็ดมันเสร็จแล้ว
0: สีเปลือกแล้วก็หมักพอหมักได้ที่ครับครบ3วันเราก็มาตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ของเราตรงนี้
1: เรียกว่าโรงตาก
0: ครับพลังงานแสงอาทิตย์ครับ
1: โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดู
0: ร้อนนิดนึงฮะร้อนนิดนึง
1: ไม่เป็นไรค่ะเราร้อนตั้งแต่ใน
0: ตัวนะนี่ครับกาแฟที่เราทำนะช่วงนี้เป็นฤดูที่ยังมีกาแฟไม่เยอะครับมีอยู่แค่นี้ครับ
1: แต่เข้ามาก็รับรู้ถึง
0: ใ
1: ช่ร้อนที่มันอบอยู่นะฮะ
0: พอเราหมักเสร็จแล้วใช่ไหมครับตอนเช้ามาเนี่ยพี่น้องของเราก็จะเอามาตากเกลียนะครับตอนแรกมันจะเปียกก่อนถูกไหมครับมันจะเปียกก่อนแล้วก็เกลียเนี้ยก็ตากไว้ประมาณสักอาทิตย์นึงแต่ละวันเขาต้องมากลับ
1: พอ
0: ใช้มือกลับทุกวัน
1: อย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช้มือกลับแบบนี้
1: ไม่ใช่แบบจะต้อง
0: ไม่ครับก็แค่เกลียไปเกลียมาครับแล้วก็จะต้องมีคนคอยเช็คอยู่ตลอดเป็นยังไงบ้างกลิ่นอะไรเป็นยังไงแบบนี้นะครับนี่คอยเช็คนะครับ
1: กลิ่นมันต้องประมาณไหนคะ
0: กลิ่น
1: มันได้แล้ว
0: เขาแห้งเนี่ยเราเขย่าจับมือเขย่าเนี่ยแบบนี้ใกล้ได้แล้วเป็นเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเห็นไหมครับพอก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแบบนี้เราจะต้องผ่านเครื่องมือวัดความชื้นถ้าความชื้นไม่เกิน12เราเก็บเลย
1: แล้วเมล็ดที่มันเปลือกหลุดแล้วเป็นอย่าง
0: น
1: ี้แล้ว
0: ไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนี้เราสามารถกระเทาะเปลือกต่อได
1: ้
0: กระเทาะปั๊บเราก็จะเจอเมล็ดกาแฟอยู่ข้างในเอาสมมุติขออนุญาตกระเทาะให้นะครับนี่ครับตัวนี้เราต้องไปสีเรียกการสี
1: มันจะมีด้านในอีกท
0: ีนึงเจอเมล็ดกาแฟที่เมล็ดกาแฟอยู่ในครับแกได
1: ้อ๋อแต่กระเทาะมันก็เหลือเม็ดนิดเดียว
0: ถูกต้องครับเล็กนิดเดียวครับจากผลหนึ่งผลนะจะกลายเป็นแค่นี้ครับเราเรียกกรีนบีน
1: โอ้นี่ค่ะนี่คืออันนี้คือต้องตากไปผ่านกระบวนการก็คือเหลือแค่

0: เมล็ดแค่นี้
1: ใช่ใช่ครับ
0: นิดเดียว
1: ครับเนี่ยกลิ่นหอมมากเพราะว่ามันเกิดจากการหมักของยีสต์ครับหอมหวานคล้ายๆกับผลไม้แห้ง
0: ใช่ใช่
1: ประมาณนั้นครับครับผมเราก็ตากแบบนี้ครับแล้วก็การควบคุมอุณหภูมิในโรงตากเนี่ยเราไม่ให้เกิน42
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีเครื่องควบคุมอัตโนมัติอยู่ด้านหลังนะครับเมื่อก่อนเราใช้ไฟฟ้าวันนี้เราก็ใช้เป็นโซล่าเซลล์แล้วครับเราต้องการกาแฟที่มีคุณภาพสูงเพราะว่าถ้าเราสามารถตากแห้งไวแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปเนี่ยกาแฟของเราจะไม่มีเชื้อราเลยนะครับก็ทำแบบนี้
0: เหมือนเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัว
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วพอเราเก็บวิธีเก็บเขาก็แค่รวบรวมแบบนี้ครับแล้วก็เก็บใส่ถุงนะครับแล้วก็ไปบ่มนะครับหลังจากนี้เราก็ไปดูห้องบ่มได้เลยคร
0: ับ โอเคค่ะนี่นะ
1: แบบนี้ครับเวลาผมชอบเวลาจับผ้าแบบนี้เราจะเห็น
0: สวยมาก
1: ใช่ครับมันจะเห็นภาพอยู่ครับ
0: แล้วเสียงมันเน
1: า
0: ะ
1: เสียงมันน่ารักครับ
0: เสียงมัน
1: บอกให้เราใกล้ได้เงินแล้วใกล้ได้เงินแล้ว
0: นี่
1: นะครับ
0: ตัวเงินมันอยู่ในนี้แล้วค่ะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูโรงบ่มกันครับ
0: ค่ะโอเค

0: เมื่อกี้เราตากเสร็จแล้ว
1: ครับ
0: เมล็ดโอเคแล้วทีนี้มันจะไปขั้นตอนไหน
1: ครับก็มายังห้องบ่มกาแฟกะลานะครับซึ่งห้องนี้เราได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากศูนย์การเรียนรู้กาแฟโรบัสต้าภาคใต้นะครับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็หน่วยงานบพท.นะครับเราก็จะเก็บใส่ถุงเป็นแบบนี้ครับถุงนึงประมาณ
0: ที่ตักเมื่อกี้เรารวบรวมใส่ในถุงอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เก็บใส่ถุงแบบนี้น้ำหนัก12 กิโลนะครับถุงละ12 กิโลนะครับเพื่อที่จะบ่มเอาไว้เป็นเวลา6 เดือน
0: ตั้งไว้อย่างนี้6 เดือนไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรก็คือ
1: ไม่มีครับบ่มเพื่อให้กลิ่นให้คุณภาพให้เมล็ดมีความแข็งที่เสถียรนะครับแต่ห้องนี้เราควบคุมโดยการใช้เครื่องเล็กๆในการดูดความชื้นในอากาศออกเขาเรียกว่าการควบคุมความชื้นในอากาศ
0: เรียกว่าง่ายๆก็คือเครื่องดูดอากาศ
1: ถูกต้องครับทำให้กาแฟมันอยู่ในอุณหภูมิที่สม่ำเสมอไม่วิ่งไปวิ่งมาแล้วมันเลยทำให้กาแฟของที่นี่คุณภาพค่อนข้างจะสูงมากนะครับซึ่งพอครบ6 เดือนที่นี่ผมโชคดีเหมือนที่ผมเคยเล่าน้องว่าถ้าผมบอกที่นี่ว่าเฮ้ยเก็บ6 เดือนเขาจะก็ไม่เคยต่ำกว่า6 เดือนนะครับเพราะทุกคนจะเชื่อนะว่าการให้ความสำคัญต่อคุณภาพมันมีผลต่อรายได้ที่เราจะได้มาในอนาคตนะครับ
0: แต่เข้าห้องมาต้องบอกว่ากลิ่นหอมมาก
1: หอมครับกลิ่นคล้ายๆผลไม้แห้ง
0: ไม่ได้ออกกาแฟจัดไม่ได้ออกกาแฟชัดขนาดนั้น
1: ครับตอนนี้มันยังไม่ออกจนกว่าจะคั่วจนกว่าจะคั่ว
0: โอเคเสร็จแล้วเราบ่มไว้แล้ว6 เดือน
1: บ่มไว้6 เดือนครับเราจะไปสู่ขั้นตอนสีสิ่งที่ไม่ต้องการออกจะเหลือแค่เมล็ดกาแฟข้างใน
0: ได้ค่ะนี่ก็จะมีการเขียนวันที่ไว้เนาะว่าต
1: ั้
0: งแต่เมื่อไรอะไรเงี้ยจะได้กล่าว
1: เรามีการบันทึกทุกอย่างหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวันที่ใครเป็นคนตากใครเป็นคนวัดความชื้นกาแฟชุดนี้มาจากตำบลไหนของอำเภอสะบ้าย้อย
0: อ๋อแสดงว่าห้องนี้นี่รวมกันใน
1: รวมทุกอย่างครับต่อไปเนี่ยข้างซองกาแฟของเราเนี่ยลูกค้าแค่สแกน QR code จะรู้ว่ากาแฟนี่มาจากสวนไหน
0: ดี
1: นะครับ
0: ใช้เทคโนโลยีมาร่วมในสิ่งนี้ด้วย
1: ครับเนี่ยภาพรวมของเราเนี่ยที่เราทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยครับมันก็จะมาเข้ามาหมดทุกอย่างเลยครับมีองค์ความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นในส่วนของการกำจัดแมลงฆ่ามอดเนี่ยเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราใช้วิธีกับดักนะครับทำให้กาแฟเราปลอดสารเคมีครับก่อนจะปลูกเราตรวจดินนะครับปลูกไปแล้วเราตัดแต่งกิ่งนะครับเมล็ดเชอร์รี่เก็บได้ตอนไหนเรามีมาตรฐานให้เขาดูว่าแดงอะแดงแบบไหนแดงของผมกับแดงของชาวบ้านเป็นยังไง
0: อาจจะไม่เหมือนกัน
1: เอามือทาเล็บเลยครับเอาทาเล็บแล้วก็เทียบกันเลยเนี่ยครับก็เนี่ยมาวัดกันเห็นไหมครับพอเสร็จแปรรูปก็เดี๋ยวเราจะไปเจอการคัดกาแฟเราไปดูห้องคัดกาแฟ
0: ไปกันค่ะ
1: กาแฟที่นี่คัดด้วยมือและสายตาทุกเม็ด
0: ไม่ได้ใช้เครื่อง
1: ไม่มีเครื่องครับเพราะว่าตอนนี้งบประมาณยังไม่มีงบประมาณยังไม
0: ่ใช้แรงคนในการ
1: ใช้แรงงานครับเพราะว่าเราอยากส่งเสริมให้คนที่มาคัดกาแฟเรานอกเหนือจากเป็นสมาชิกในกลุ่มแล้วเนี่ยกลุ่มเปราะบางผู้สูงวัยนะครับแล้วเยาวชนที่มีต้องการทำงานช่วงภาคฤดูร้อนอะไรเนี่ยเราก็พยายามจะช่วยกันนะครับแล้วก็เราให้องค์ความรู้เขาก่อนที่เขาจะเริ่มทำนะครับเรามาดูกันครับกาแฟพอบ่มครบ6เดือนแล้วเนี่ยก่อนจะมาถึงตรงเนี้ยเราจะพาไปตรงโน้นก่อนตรงนี้ก่อน
0: เป็นอีกหนึ่งเครื่องที
1: ่
0: จะต้องรู้จักกันอันนี้คือเครื่องอะไรคะ
1: เครื่องสีหรือกระเทาะเปลือกครับ
0: อ๋อเปลือกที่เราตากที่มัน
1: ถูกต้องครับ
0: เปลือกนอกสี
1: กระเทาะออกมาแล้วก็จะกลายเป็นเปลือกพวกนี้ครับเอาออกนะครับเปลือกพวกนี้เราพาไปทำปุ๋ยส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปทำเป็นไบโอชาไบโอชาเนี่ยเป็นฐานที่ถูกเผาอย่างสมบูรณ์แล้วก็เอากลับไปใส่ในดินให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของเราเพื่อฆ่าเชื้อในดินทำให้ดินมันร่วนซุยแล้วก็สร้างสารเคมีต่างๆในดินที่มีคุณประโยชน์ต่อต้นกาแฟครับพอเราสีเสร็จมันก็ถูกแยกออกมาเป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับทั้งหมดก็จะถูกส่งมาตรงนี้ครับนี่ครับนี่คือพี่ๆที่กำลังนี่เป็นหัวหน้าทีมนะครับในการคัดกาแฟสวัสดีครับพี่อ๋อย
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่อ๋อยก็ทำการคัดครับน้องเขาจะคัดสิ่งที่ไม่มีคุณภาพหรือเราเรียกว่าดีเฟกต์ออกเห็นไหมครับมันเล็ดพวกนี้เราไม่ใส่เข้าไปเพราะว่าถ้าเราใส่ไปเวลาเราไปคั่วกาแฟมันเสียรสชาติ
0: แสดงว่าเม็ดที่ได้คุณภาพจะต้องเป็นสีที่มันโอเค
1: ถูกต้องครับเขาจะมีเม็ดมาตรฐานของเขาเลยนะครับ
0: อ๋ออย่างนี้คือผ่านถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าอย่างนี้คือผ่านไหมคะอันนี้คือไม่ผ่านใช่ไหมอัน
2: น
0: ี
2: ้แค่ออกค่ะ
1: ครับ
0: นี่แสดงว่าได้แล้วตามีแววแล้วหนูอ่ะ
1: มันมีผลกับรสชาติครับมันมีผลกับรสชาติมากแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราเห็นแบบนี้เราอาจจะเฮ้ยโอเคแต่ถ้าเราไม่พลิกครับอ้าวเพราะฉะนั้นพี่เขาพลิกซ้ายขวาเลยนะครับบนล่างพลิกหมดเลย
0: แสดงว่าเห็นสีขาวๆอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าจะ
1: ได้ไม่ได้แปลว่าดีครับต้องพลิกมีมอดเจาะเราก็ไม่เอาเป็นเชื้อราหรือเมล็ดแตกหักจากการกระบวนการสีกาแฟเนี่ย ต้องคัดออกหมดครับ
0: ต้องเป็นเม็ดที่สมบูรณ์
1: ใช่ครับเพราะพวกนี้เวลาเราไปคั่วครับถ้าเกิดเม็ดแตกเม็ดอะไรมันจะสุกก่อนพอกว่าเม็ดอื่นจะสุกไอ้นี่ไหม้ละครับเพราะว่าจะคัดนะครับ
0: หนึ่งถาดอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่มันถึงจะโอเคเสร็จเรียบร้อยละถาดเนี้ย
2: ถาดเนี้ย
0: ค่ะ
2: ประมาณ20นาทีค่ะ
0: นี่โอ้โห20นาที
1: ต้องประสบการณ
0: ์อืม
1: แต่เขาเทแล้วก็ไม่ได้เยอะนะครับหนึ่งไอ้นี่ไม่ถึงกิโลนะครับ
2: ไม่ถ
1: ึ
2: งกิโลค
1: ่
2: ะ
1: ครับ
2: ไม่ได้แล้วค่ะ
1: ครับเอาออกแล้ว
0: ต้องใช้ความชำนาญแล้วก
1: ็ใช่ครับ
0: ใจต้องรักส่วนหนึ่งด้วย
1: ถูกต้องครับแล้วก็
0: ใจต้องรักส่วนหนึ่งด้วย
1: ก่อนที่จะมาคัดแบบนี้เราก็จะให้ความรู้เขาก่อนว่าเม็ดแบบนี้ใช้ได้เม็ดแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับรวมถึงน้องๆฝึกงาน2คนที่มาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรัตภูมินะครับน้องชิกับน้องเชอรี่เนี่ยก็น้องๆมาอยู่กับเราตั้งแต่เดือนพฤษภาหรือเมษาลูก
2: พฤษภ
1: านะครับตอนนี้เริ่มคัดเป็นแล้วพอเราสอนเขาเริ่มคัดเป็นแล้วครับ
0: คนไหนน้องเชอรี่คะอ๋อไหนนึกว่าคนนู้นไม่ใช่เนาะ
1: ครับเนี่ยก็ทุกคนก็คัดนะครับคัดเสร็จก็จะต้องส่งตัวเลขว่า1กิโลที่เอามาเนี่ยหลังจากคัดแล้วเนี่ยเสียเท่าไหร่ดีเท่าไหร่เราต้องการจดบันทึกหมดเพราะว่าเราต้องการรู้ต้นทุนที่แท้จริงนะครับ
0: พอคัดตรงนี้เสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จได้เมล็ดพันธุ์แล้ว
1: ถูกต้องแล้วก็จะเตรียมไปคั่วแล้วเราไปดูแล้วครับพวกนี้จะผ่านการบ่มมาก่อน6เดือนแล้วก็สีเสร็จก็จะมาเป็นตัวนี้คัดเรียบร้อยก็เอาไปคั่วเดี๋ยวเราไปดูห้องคั่วกัน
0: ไปค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการคั่วแต่ว่าเราก็ต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
1: ใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่กำลังจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จแล
0: ้
1: วเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดแล้วก็การปนเปื้อนครับ
0: ทีนี้ขั้นตอนการคั่วคะเป็นยังไง
1: ครับจากสารดิบที่เราเจอที่พี่อ๋อยคัดเมื่อกี้นะครับเราก็เริ่มต้นเนี่ยเราต้องมาทดลองกับเครื่องเล็กนี้ก่อนเครื่องนี้เราจะทดลองครั้งนึงประมาณ1กิโลนะครับพอเรารู้ว่าคั่วแบบไหนอร่อยที่สุดนะครับเราก็จะมูฟไปเป็นเครื่องใหญ
0: ่เครื่องใหญ่ขึ้น
1: เครื่องใหญ่12กิโลนะครับเราก็จะมีสารกาแฟเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับ
0: ได้ค่ะการคั่วแต่ละครั้งอะค่ะระยะเวลาของการคั่วอย่างเงี้ยเราใช้เครื่องต่อเครื่องเนี้ยค่ะประมาณเท่าไหร่คะ
1: มันจะขึ้นอยู่กับระดับการคั่วครับคั่วอ่อนก็ใช้เวลาประมาณสัก9นาทีคั่วเข้มไอ้คั่วกลางก็อยู่ประมาณสัก11นาทีคั่วเข้มก็อยู่ประมาณ12นาทีประมาณนั้นครับแต่อุณหภูมิเนี่ยตั้งต้นเนี่ยเราจะต้องวอร์มให้เครื่องมันร้อน185องศาเซลเซียสนะครับแล้วเราก็สารกาแฟที่เราคัดเสร็จแล้วนะครับใส่ไปทางฮอปเปอร์ด้านบนนะครับเครื่องเขาก็จะคั่วหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยเราก็จะควบคุมอุณหภูมิอะไรได้จากมือถือนะครับที่นี่นะครับแล้วเราก็จะมีโรสเตอร์ก็คือคนคั่วกาแฟคอยชุบจิ้มลงมาแล้วก็ดู
0: ได้หรือยัง
1: ถ้าไม่ได้ก็ใส่ตักแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนึงเพราะระยะเวลามันสั้นครับก็นั่งดูโอเคสมมุติได้แล้วปั้งเขาก็เปิดปรืดเลยครับมันก็จะไหลออกมานี่นะครับพอไหลมาปั๊บเนี่ยด้วยความที่เมล็ดกาแฟมันร้อนมันจะมีควันเยอะตัวนี้ก็จะหมุนเพื่อไล่ความร้อนออกก็จะมีตัวดูดความร้อนไปทิ้งออกไปข้างนอกนะครับตั้งไว้จนเมล็ดกาแฟเย็นแล้วก็ชาร์จออกมาเป็นเมล็ดกาแฟคั่วครับจากเมล็ดกาแฟที่เราเห็นเม็ดดิบจะกลายเป็นเม็ดคั่วแบบนี้ละนะครับอันนี้เหลือเศษ

0: อยู่หน่อยนึงนะครับก็เป็นพวกมันนี่เป็นคั่วเข้มนะครับคั่วเข้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโน้นกันนะครับหลังจากที่เราคั่วเสร็จแล้วนะครับ
1: ถ้าเป็นสมัยก่อนจุดเริ่มต้นอาจจะเป็นการคั่วมือ
0: ด้วยกระทะ
1: ด้วยกระทะถ้าคนแบบดั้งเดิมจริงๆอาจจะเป็นการก่อทาน
0: ใช่แล้วก็ของอะไรก็ได้หมด
1: ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ
0: แต่ว่าแบบนั้นเราก็จะกินกาแฟที่วันนี้อร่อยพรุ่งนี้อาจจะไม่อร่อยเพราะว่ามันควบคุมอะไรไม่ได้เลยใช้ฟิลลิ่งเหมือน
1: ความร้อนอะไรอย่างเงี้ยใช
0: ่ใช่ครับ
1: อันนี้คืออ
0: ันนี้คือกาแฟคั่วเข้มครับสังเกตดูสีจะเข้มนะครับคั่วเสร็จปั๊บเนี่ยเรายังไม่สามารถบรรจุได้เพราะมันมีแก๊สอยู่เราก็วางให้ขายแก๊สนะครับแล้วเราจึงจะบรรจุนะครับน
1: ี่
0: ค
1: ือประมาณกี่เดือนคะ
0: ไม่ครับเราจะบ่มไว้อีกประมาณสักอาทิตย์นึง3วันแล้วแต่การคั่วนะครับแล้วแต่ชนิดของกาแฟนะครับเอาไว้ในถุงแบบนี้แล้วเราค่อยมาแพ็คเป็นซองๆไปนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามันได้ที่แล้วเนี่ยแล้วลูกค้าอยากได้กาแฟแบบคั่วบดก็จะผ่านเครื่องบดตัวนั้นนะครับก็จะมีเครื่องบดก็มีเจ้าหน้าที่คอยมาทำของเราตรงนี้นะครับก็จะแบ่ง
1: เครื่องบดนี้ก็จะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้าง
0: ใช่ครับก็จะคุ้นๆตามร้านกาแฟ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะที่นี่ของเรายังเป็นผลิตยังไม่เยอะแต่ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเป็น100ตันเนี่ยเราก็จะต้องมีเครื่องที่ใหญ่ขึ้นนะครับวันนี้ช่วงนี้เรามีอยู่ปีประมาณ3ตันน
1: ะครับก็เยอะอยู่นะคะ3ต
0: ันไม่พอขายเพราะว่าระบายย้อยออเดอร์เข้ามาปีประมาณ40ตันแต่ว่าเรามีให้แค่3ตัน
1: ทีนี้ถ้าพูดในส่วนของเกษตรกรหรือว่าประชาชนในพื้นที่อ่ะค่ะหลังจากที่เราเริ่มทำมาอย่างพี่วุฒิอยู่มาเป็น10ปีแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นเกษตรกรณตอนนี้เรามีการขยายมีผลิตภัณฑ์อะไรเพิ่มเติมมาต่างๆเป็นยังไงบ้าง
0: โอ้เยอะมากนะครับก็คือจากเดิมที่เรามีแค่กาแฟคั่วเข้มแบบนี้อย
1: ่
0: างเดียวเลยแล้วขายได้กิโลประมาณ100กว่าบาทพอเราปรับมาเป็นคั่วกลางแล้วก็คั่วอ่อนเนี่ยหลังจากที่เราปรับประมาณสักปีนึงเนี่ยเราก็เริ่มขายได้กิโลละ600กว่าบาทแล้วพอยิ่งคุณภาพของเราดีขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นกาแฟที่เราเรียกว่าไฟโรบัสต้าหรือกาแฟที่มีการชิมประเมินเกิน80เนี่ยราคาเรากระโดดมาเป็น 1,500จาก10ปีที่แล้วอยู่160วันนี้อยู่ที่กิโลละ 1,500 บาทผมว่าระยะทางของการเดินทางตลอดเวลา10ปีเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านมีเม็ดเงินเข้าสู่ชุมชนมีเม็ดเงินเข้าสู่ครัวเรือนได้เยอะขึ้นซึ่งตรงนี้มันเกิดจากนโยบายในการทำของกลุ่มเราก็คือว่าเราต้องการให้วิสาหกิจของเราเนี่ยทำธุรกิจชุมชนโดยการเอาหลักธุรกิจมาบริหารจัดการสินค้าของชุมชนแล้วก็เอาเม็ดเงินจากนอกชุมชนเข้ามาเพื่อผลักดันและก็ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนมัน3คำมันเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนธุรกิจชุมชนเศรษฐกิจชุมชนนะครับเพราะเรามั่นใจว่าแม้ว่ากลุ่มเล็กๆของเราเนี่ยครับเราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยนะครับแต่เราก็จะมีความแข็งแรงมีความมุ่งมั่นเราอาจจะไม่มั่งคั่งแต่เราก็จะมีความยั่งยืนในชุมชนของเราเพราะว่าเป้าหมายในอนาคตเนี่ยเรายังต้องการให้คนสะบ้าย้อยเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษในเรื่องของความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ของสะบ้าย้อยมันก็จะมีความยากกว่าที่อื่นนะครับแต่พวกเราก็ฝ่าฟันมาได้แล้วเราก็มุ่งมั่นทำกันมาเนี่ยมันเลยทำให้พวกเราเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจว่าวันนี้ชุมชนของเราเดินมาถูกทางแล้วเรากาแฟมรดกทางรสชาติที่เรามีมาร้อยกว่าปีเนี่ยสามารถที่ยกระดับชีวิตของพี่น้องในชุมชนของเราได้นะครับผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากกาแฟแล้วเนี่ยเรายังมีผ้ามัดย้
1: อม
0: จากใบกาแฟเรายังมีชาดอกกาแฟเรายังมีเครื่องสำอางจากเปลือกกาแฟจากดอกกาแฟซึ่งเรามั่นใจว่ามันสามารถที่จะสร้างเมล็ดเงินให้กับคนในชุมชนลูกหลานของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเจนไหนก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนของเขาเนี่ยไปขายต่อโดยทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนี่ยเรามั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการผลักดันโดยการใช้กาแฟโรบัสต้าเป็นตัวนำครับ

คุณรู้ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตเราจากความตายได้มากที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่กันตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือเกราะป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหัดมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับ

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมืองไทยดีดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับชมเรื่องราวอะไรนั้นติดตามได้จากรายการวันนี้ครับเสียงคลื่นซัดสาดกระทบหาดทรายขาวที่ทอดตัวยาวเคียงคู่ผืนน้ำสีครามของหาดวาสุกรีดินแดนที่ธรรมชาติโอบกอดไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งความงดงามของชายหาดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและวิถีชีวิตอันเรียบง่ายแต่อบอุ่นของพี่น้องชาวเลแต่สิ่งที่ล้ำค่าที่ซ่อนอยู่และเป็นหัวใจสำคัญของที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่มนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลเพียงเท่านั้นแต่มันคือภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั่นก็คือเรื่องราวของช่างวาดลายเรือกอและผู้ใช้ปลายผู้กันและสีสันแต่งแต้มเรือประมงพื้นบ้านให้กลายเป็นงานศิลปะที่คู่กับท้องทะเลไทยที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณศรัทธาและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเอาละครับเราไปสัมผัสเรื่องราวสีสันของพวกเขากันเลยดีกว่า

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาพูดคุยกับหนึ่งในสมาชิกนะครับที่รับโปรเจกต์ชิ้นใหญ่ชิ้นนี้นะครับซึ่งเป็นการวาดลายเรือกอและบนเรียกว่าบนพื้นผิวซีเมนต์นะครับซึ่งแตกต่างจากการวาดบนพื้นไม้นะครับที่เป็นเรือจริงนะครับอันนี้เป็นเรือจำลองที่ทางเทศบาลตำบลตาลุบันนะครับเขาขอสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นการแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับที่คู่กับหาดวาสุกดีแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นเรือกอและขนาดใหญ่จำลองนะครับมีไว้ให้ผู้คนที่มาเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหาดวาสุกดีนะครับได้ชมได้ถ่ายรูปนะครับได้บันทึกเรื่องราวแล้วก็ได้มาเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนได้เป็นอย่างดีครับตอนนี้ผมอยู่กับแบดุลนะครับหนึ่งในสมาชิกที่รับโปรเจกต์ชิ้นนี้มาครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับแบดุลครับอั
1: สสลามครับ
0: ผมโปรเจกต์ชิ้นนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงครับแบดุลครับ
1: ครับโปรเจกต์นี้ก็เริ่มมาจากเทศบาลเมืองตาลุบัน
0: ครับ
1: อยากให้ศิลปินนักเขียนลายเรือก็แล้วช่วยมาเพ้นลายเรือบนสถาปัตยกรรมประติมากรร
0: ม
1: ของเรือก็แล้วให้เกิดความสวยงามตรงนี้ก็เลยติดต่อหาช่างแต่ละช่างมาโดยติดต่อช่างนักเขียนภาพวาดทีนี้นักเขียนภาพวาดเขียนไม่เป็นเขาก็เลยประสานมาทางเวดุนฟอตอนีอาร์ตช็อปแล้วก็ประสานไปที่ชมรมลายเรือกอและปัตตานีก็จะมีเบดุนก็คนหนึ่งแล้วก็แบมันปนาริคนที่อยู่ในชมรมลายเรือกอและปัตตานี
0: ครับผมแล้วก็ลวดลายที่เรานำมาบรรจงใส่ในผลงานชิ้นนี้นี่มีลวดลายอะไรบ้างครับแม
1: ่ลวดลาย
0: หลักๆเลยเนี่ย
1: หลักๆเนี่ยเป็นลวดลายเรือกอและมลายูโบราณที่เริ่มตั้งแต่สมัยรุ่นปุยตายาที่เคยเผยแพร่มาเราเอาลายพวกนี้ลายมาอยู่เนี่ยอนุรักษ์ไว
0: ้
1: ให้อยู่บนเรือก้อนและของปัจจุบันนี
0: ้
1: ให้คนทั่วไปและก็เยาวชนทั่วไปได้เห็นว่านี่คือลวดลายของปัตตานีของโดยตรง
0: เท่าที่ผมได้เดินสำรวจนะครับก็จะเห็นเป็นส่วนบนเนี่ยก็จะเป็นลายดอกไม้นะครับลายกันนงกันหนกที่เป็นอ่อนช้อยมากส่วนข้างล่างก็จะดุดันนิดนึงก็จะเป็นพวกพญานกพวกมังกรพวก
1: อินซี
0: อะไรประมาณนี้นะครับทำไมพวกลวดลายพวกสัตว์ในตำนานต้องอยู่ข้างล่างแบบมันเป็นเอกลักษณ์ยังไงทำไมไม่อยู่ข้างบนผมเห็นทุกลำจะต้องอยู่ข้างล่างตลอดเลย
1: คือความเชื่อแต่ก่อนฮะเขาก็ทำพวกมังกรพวกนกเนี่ยก็เหมือนว่าไปออกทะเลเนี่ยมันจะไปเจอพูดผีอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในทะเลพวกเนี้ยมันก็จะเป็นไอตัวที่คอยขู่ไอพวกที่อยู่ในทะเลพวกเนี้ยห้ามมายุ่งเขาก็จะไอ้นั้น
0: เป็นความเชื่อ
1: เป็นความเชื่อของเขาอะ
0: สมัยก่อนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าเรือกอและแต่ละลำที่ผมไปเห็นมาเนี่ยก็ส่วนมากแล้วเนี่ยแถบบนก็จะเป็นลวดลายดอกไม้สวยงามอ่อนช้อนนุ่มนวลแต่ส่วนครึ่งล่างของเรือที่อยู่สัมผัสกับขอบน้ำเนี่ยผิวน้ำเนี่ยจะดุดันมากจะเป็นพวกสัตว์ในตำนานก็ดีเป็นพญานกมีทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่าง
0: เพ
1: ื่อให
0: ้ก็เป็นความเชื่อ
1: เป็นเวลาออกทะเลเนี่ยไอ้พวกพูดผีปีศาจอะไรของไม่ดีเนี่ยมันก
0: ็กลัวพวกนี้
1: แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นงานศิลปะ
0: ศิลปะไปแล้วนะครับ
1: ตรงนั้น
0: ก็เดี๋ยวจะให้ไปรับชมนะครับการวาดลายนะครับโดยแบมังช่างผู้มีประสบการณ์กว่า30ปีนะครับซึ่งตอนนี้ก็แบมังเองก็อายุ60กว่าปีแล้วก็ยังยึดอาชีพการวาดลายเรือกอและเป็นอาชีพหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของแบดุลนะครับก็อย่างที่บอกก็เป็นกำลังเสริมนะครับเมื่อรูปแบบถูกร่างเป็นเส้นแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าที่ลงสีสร้างความสะดุดตาสีสันหลากหลายเนี่ยก็จะเป็นเบดุลตามหลังอีกทีนึงนี่เป็นการทำงานร่วมกันที่เป็นการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแล้วก็ทำงานกันอย่างมีความสุขท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุมากเพราะอยู่ริมชายหาดข้างหน้าก็เป็นหาดนะครับฝั่งซ้ายมือก็เป็นปากบางซึ่งงานชิ้นนี้เนี่ยต้องถือว่าทรหดมากนะครับเพราะว่ามันจะต้องทำกลางแดดนะครับและใช้เวลา4เดือนดังนั้นแล้วศิลปินจะต้องมีความอดทนขนาดไหน วันนี้จะไปดีครับช่างว่าลายเรือกอและเปรียบเสมือนผู้รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าลวดลายอันวิจิตรที่บรรจงลงบนตัวเรือนะครับคือการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างศิลปะไทยลายมลายูสะท้อนเอกลักษณ์พหุวัฒนธรรมอันงดงามของชายแดนใต้ทำให้พวกเขากลายเป็นหอศิลป์มีชีวิตที่บันทึกประวัติศาสตร์และความผูกพันของผู้คนกับสายน้ำทุกเส้นสายที่ตะวัดลงไปแฝงไว้ด้วยศรัทธาความเชื่อเรื่องโชคลาภและการคุ้มครองยามที่ชาวเรือต้องออกไปเผชิญคลื่นลมกลางทะเลลวดลายที่เด่นชัดและสุดฉาดจึงทำหน้าที่เป็นเหมือนขวัญกำลังใจที่สำคัญยิ่ง
2: เอาละครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่กับเรียกได้ว่าเป็น

0: แรกเอาเริ่มแรกก่อนเลยเป็นมั้งตั้งแต
1: ่เริ่มแรก
0: ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นเนี่ย
1: ปานาเรสมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นหาดทรายล้วนๆเลยมันไม่มีป่าอ่าวสมัยก่อน
0: ครับ
1: ตอนที่สมัยเรียนก็ชอบศิลปะอยู่แล้วพอจบป.6ปุ๊บตอนนั้นใบเกรดก็จะเป็นใบสุทธิต
0: ครับ
1: แล้วข้างล่างสุดมันจะมีความชำนาญพิเศษแบบมังได้ศิลปะตรงนั้นพอจบป.6ปุ๊บก็อยากเรียนต่อแหละครูสองคนมาที่บ้านให้มาคุยกับหมอว่าให้ไปมาเรียนต่อเพราะว่าไปมันได้ศิลปะไงหมอว่าหมอไม่มีตังค์ไปมาว่าไม่เป็นไรไม่มันไม่เรียนก็ได้ไหมมันจะเรียนด้วยตัวเองจบบอกก็ตอนนั้นก็ฝึกมาเรื่อยๆแหละเพราะว่าไม่ใช่ฝึกที่บ้านไปฝึกที่ถ้าตอนที่อยู่ในโรงเรียนนั้นตอนที่เรียนอยู่ได้ข่าวว่ามีชาวบ้านซื้อเรือมาจากสายบุรีมากับบ้านแล้วก็เรือทุกลำก็ต้องลากขึ้นบนชายฝั่งและหาดสายมันจะสวยไงผมก็กลับบ้านพอได้ยินข่าวว่ามีเรือใหม่บางทีก็ไม่ถึงบ้านไปถึงที่เรือก่อนก็วางกระเป๋าแล้วถอดเสื้อผ้าไอ้ถอดกางเกงสมัยนั้นมันไม่มีอะไรเด็กๆเนาะมันไม่เหมือนสมัยนี
0: ้
1: ก็หากิ่งไม้อะไรสักอย่างแหละเน
0: า
1: ะแล้วไปนั่งแล้วก็วาดบุกสายแหละจนกว่าเบื่อก็กลับบ้านก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละทุกวันบางทีเรามาดูตอนกลางวันวันกลางคืนเรานอนไม่หลับเราก็เอาดินสอแล้วก็สมุดมาวาดไปก็นึกถึงอีกลายหนึ่งเราจำไม่ได้ไงมันอยู่ไม่ได้เราต้องไปลงที่เรือแหละถึงแม้จะเป็นตีหนึ่งตีสองกลางคืนก็สามเราก็ปลุกเพื่อนปาตาสาไปประชาเลยไปทำไมเดี๋ยวมึงรู้เองแหละแล้วถ้าเราบอกมันไม่ไปไงก็ไปแล้วสมัยนั้นมันไม่มีไฟแช็กมันจะมีไม้ขีดมากกว่า
0: ไม้ขีดไฟ
1: ไปถึงที่เรือปุ๊บเราก็จุดโอเคนี่เองไอ้ที่เงือกแตกอะไรก็หายไป
0: เป็นภาพจากอดีตเนี่ยพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยลวดลายที่เราวาดนี่มันมีความแตกต่างจากอดีตไหม
1: ต่างมากครับตอนแรกๆมันจะเป็นมาฝึกก็จะเป็นลายไทยมากกว่าแต่ตอนนั้นก็มังกรยังไม่มาม ันจะมีแต่พญานาคหงส์แล้วก็นกนี่แหละ อยู่ไปแล้วมันก็ตอนได้250แล้วมังพาสั่งไปให้หมอว่ามึงไปขโมยตังค์ที่ไหนอ่ะ เพราะว่าตอนนั้นผมจำได้ว่าเด็กจะจับ
0: แบงค์ร้อยมันยากมาก
1: มันยากใช่เพราะว่าแบงค์มาว่าแบงค์มังไปเข็นเรือมาเขาก็ยอมรับจนวันนั้นถึงวันนี้แหละได้ทำมาเรื่อยๆ
0: ได้ทำมาเรื่อยๆทุกครั้งที่ทำก็ถึงแม้จะต้องยืนตากแดดตากฝนยังไงก็ยังยืนหยัดที่จะทำอยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: จน
1: กว่าที่จะทำไม่ได้
0: กว่าจะทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักนะรักมาแต่สมัยเด็กแล้วแต่กว่าที่เราจะค้นเจอความสามารถของเรานี่ก็ใช้เวลามาพอสมควรลองผิดลองถูกมาเยอะไปมั้งนะ
1: บางคิดในใจนะการฝึกก็ไม่มั่งเท่าเราไม่ช่วยมัน
0: ไม่สำเร็จ
1: ไม่ใช่ลายนั้นปัตตานีกับนราธิวาส มันจะต่างกันแล้วก็ของปัตตานีเองแต่ละช่างก็จะต่างกันเหมือนกันถ้าเราสังเกตเราจะรู้ว่าเออนี่คนนี้เขียนนี่คนมันจะไม่เหมือนอย่างเช่นหัวมังกรหัวนกลายอะไรมันจะต่างกันถ้าเราดูเผินๆมันจะเหมือนนั่นแหละถ้าเราสังเกตมันไม่ใช่

เมื่อการเวลาหมุนเปลี่ยนภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่บนลำเรืออีกต่อไปครับแต่เรื่องราวของช่างวาดลายเรือกอและกำลังข้ามไปสู่การสรรสร้างที่ร่วมสมัยและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากลวดลายอันวิจิตรการตาของเรือกอและบัดนี้ได้รับการต่อยอดลงบนผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบไปจนถึงของที่ระลึกดีไซน์เก๋ไก๋การนำอัตลักษณ์อันโดดเด่นนี้มาผสมผสานกับวิถีชีวิตยุคใหม่ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้คนรุ่นใหม่นะครับและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสได้เข้าถึงและได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะท้องถิ่นได้ง่ายยิ่งขึ้น

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับเบนยุนเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะพาทุกท่านนี่เนี่ยมาดูการทำผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์ชิ้นงานนะครับที่มีการต่อยอดจากเขาเรียกว่าอาชีพประจำซึ่งเป็นช่างฝีมือวาดลายเรือกอและนะครับซึ่งก็เป็นเบนยุนของเรานั่นเองนะครับจากชิ้นงานโตๆชิ้นงานใหญ่ที่เป็นเรือกอและลำใหญ่ๆนะครับมันสามารถที่จะมานำมาต่อยอดได้เป็นชิ้นงานเล็กๆที่ทำเป็นสินค้าเป็นของที่ระลึกก็ดีเป็นของซื้อฝากเป็นของตกแต่งบ้านซึ่งก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เบนยุนของเราได้สร้างสรรค์มันขึ้นมานะครับซึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละอย่างนะครับก็มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ใช้สอยใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงทำให้การต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์ครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเบนยุนเองด้วยแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเบนยุนเองด้วยนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการต่อยอดจากงานของเรานะครับให้มันพัฒนาขึ้นไปแล้วก็ให้มันเกิดความหลากหลายเป็นที่ต้องการของตลาดและวันนี้นะครับเบนยุนก็พร้อมที่จะสาธิตการวาดลายบนเขาเรียกว่า อุปกรณ์วางโทรศัพท์
1: วางโทรศัพท
0: ์ที่จำลองมาจากหัวเรือกอและ
1: ใช
0: ่วันก่อนเราไปดูชิ้นใหญ่มาแล้วอลังการร้านแปะอย่างสูงเลยนะครับ อยู่ที่หาดวาสุกีนะครับอันนี้เรามาดูผลงานชิ้นเล็กของเบนยุนบ้างครับว่าจะมีหน้าตาลวดลายที่มันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับแต่ความอลังการน่าจะสู้ชิ้นงานใหญ่ไม่ได้
1: ใช
0: ่แต่ความละเอียดตัวนี้อาจจะต้องใช้ความละเอียดใช้ความประณีตมากกว่าเพราะมันเล็กกว่า
1: ความละเอียดคล้ายกัน
0: คล้ายกันนะครับ
1: คล้ายกัน
0: อ๋อแล้วก็ลวดลายที่เราใช้นี่คือเราถอดแบบมาจากลวดลายเรือกอและใหญ่เลยเหรอ
1: ใช่ใช่
0: คร
1: ับอ๋อเราก็เอาลายของเรือกอและนี่มาใส่ของเรือกอและจำลองเป็นเฉพาะหัวเรือ
0: เฉพาะหัวเรือ
1: เฉพาะหัวเรืออ
0: ันนี้เป็นโทนสีฟ้านะไปดูนะ
1: อันนี้เป็นโทนสีฟ้าที่มีขอบเป็นสีฟ้า
0: อ๋อนี่ลวดลายผมคิดว่าเสร็จแล้วนะยังไม่เสร็จหรอไปด
1: ูยังไม่เสร็จครับก็จะมีขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงเส้นสี
0: อ๋อลงเส้นสีเพื่ออะไรไปดู
1: เพื่อให้เกิดมิติ
0: อ๋อ
1: ทำให้ลวดลายนี่เกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมาทำให้ดูแล้วสวยงามเป็นสีสัน
0: ครับครับอันนี้ก็เรากำลังจะลงสีแดงนะไปดูนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวไปดูบรรเลงไปเลยนะครับแล้วก็ระหว่างบรรเลงผมก็จะคุยกับไปดูไปเรื่อยๆนะครับนอกจากชิ้นงานชิ้นนี้แล้วที่เป็นที่วางโทรศัพท์แล้วมันมีชิ้นงานไหนอีกบ้างครับไปดูที่ร้านเนี่ย
1: ที่วางโทรศัพท์นี่ก็จะมีอยู่3รูปแบบก็จะมีหัวเรือกอและแล้วก็จะเป็นว่าววงเดือน
0: ว่าววงเดือน
1: แล้วก็จะเป็นหัวกริด
0: ห
1: ั
0: วกริ
1: ดมี3รูปแบบ
0: ที่ร้าน
1: ที่เป็นที่วางโทรศัพท์
0: แต่เมื่อกี้ผมเห็นแว๊บๆนะมีกระต่ายขูดมะพร้าวนั่นไปดูนะ
1: ใช่ครับกระต่ายขูดมะพร้าว
0: น่ารักมากเลย
1: จำลองคือยอดส่วนลงมาใส่ในตู้กระจก
0: เอาไว้โชว
1: ์
0: เอาไว้ซื้อฝากนะ
1: ฝากคนที
0: ่ชอบเคารพนะ
1: ชอบในกระต่ายขูดมะพร้าว
0: ครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานชิ้นเล็กๆนะครับที่ทำแบบจำนวนหลายๆชิ้นบางทีก็ทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาไปด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าให้เปรียบเทียบแล้วการวาดลวดลายบนชิ้นงานใหญ่อย่างเรือกอและจำลองใหญ่ๆเนี่ยกับชิ้นงานเล็กๆที่ไปดูกำลังทำอยู่เนี่ยความยากง่ายมันแตกต่างยังไงครับไปดู
1: ความยากง่ายอยู่ที่ว่าลวดลายที่ย่อส่วนลงมาเนี่ยขนาดเล็กเนี่ยจะยากจะยากขึ้นกว่าเรือลำใหญ่ๆ
0: ใหญ่ใช่ไหม
1: เพราะว่าด้วยต้องย่อส่วนแล้วใช้ปุกกันเล็กเนี่ยก็คือต้องมีความชำนาญมือนี่จะต้องนิ่ง
0: ต้องนิ่ง
1: นิ่งมากเมื่อนิ่งแล้วเขียนมาแล้วความสวยงามก็อยู่ที่เส้นทีเนี้ยถ้ามือนิ่งเส้นก็จะสวยออกมาขนาดเล็กนี่ก็จะยากขึ้นมา
0: ครับผมอย่างวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่เป็นร้านนะครับแล้วก็เป็นแกลเลอรี่ของส่วนตัวของเบนยุนนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในเขตเมืองปัตตานีซึ่งมีชื่อร้านว่าปัตตานีอาร์ตช็อปร้านนี้ก็เปิดมา20ปีได้นะมั้งไปดู
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: เป็นแหล่งผลิตชิ้นงานไม่รู้กี่พันกี่หมื่นชิ้นแล้วนะไปดูนะตลอด20ปีที่ผ่านมานะ
1: ใช่ครับแล้วผลิตเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับของฝากปัตตานี
0: ของฝากปัตตานีนะ
1: ใช่ครับเราพยายามคิดไอเดียแล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาเพื่อ

0: ให้กับคนปัตตานีได้เห็นว่าปัตตานีมีของดีมีของฝากที่จะมอบให้กับคนที่มาจากจังต่างจังหวัดได้รับของสิ่งดีๆจากเมืองปัตตานี
1: ครับครับ

0: การนำเอกลักษณ์ลวดลายและสีสันของเรือกอและซึ่งเป็นเรือประมงพื้นบ้านชายแดนใต้ที่ผสมผสานศิลปะไทยมลายูและชวาไว้ด้วยกันมาสร้างสรรค์ลงบนของที่ระลึกชิ้นเล็กถือเป็นงานฝีมือที่ทรงคุณค่าและช่วยสืบสานภูมิปัญญาได้อย่างงดงามหัวใจสำคัญของการรังสรรค์ศิลปะชิ้นจิ๋วนี้นะครับอยู่ที่การเลือกใช้องค์ประกอบและโทนสีฉูดฉาดที่ทับซ้อนและตัดกันเป็นมิติสะท้อนความมีชีวิตชีวาของท้องทะเลโดยการนำมาปรับย่อส่วนลงบนชิ้นงานนั่นเองครับ
1: เอาละครับมาดูชิ้นงานกันบ้างนะครับนี่เป็นชิ้นงานที่สำเร็จแล้วนะครับพร้อมวางจำหน่ายแล้วก็พร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้าได้นำไปใช้ตามใจปรารถนานะครับไปดูนะมีอะไรบ้างไปดูที่เห็นอยู่นี้ไปดู
2: ก็จะมีเรือจำลองนะ
1: นี่ครับใส่กระจกเรียบร้อยนะครับนี่เป็นเรือกอและนะ
2: แล้วก็จะมีกระต่ายขูดมะพร้าว
1: กระต่ายขูดมะพร้าวโอ้นี่สวยมากเลย
3: เอาเรือละ
1: สมัยนี้ยังมีบ้านเรือนไหนเขาใช้กระต่ายขูดมะพร้าวบ้างครับทุกคนตอนนี้ใช้เครื่องหมดแล้วนะไปดูนะ
2: ใช้เครื่องหมดแล้วแต่ก็ยังมีคนใช้อยู
1: ่มีคนใช้อยู่นะ
2: อันนี้ก็ย่อส่วนลงมาเพื่อให้เป็นของฝาก
1: เป็นของฝากนะ
2: ใช่
1: ถ้าจะทำเป็นของที่ใช้จริงได้แล้วเพ้นท์ลายมันก็ทำได้ใช่ไหม
2: ทำได้ครับก็ทำอยู่
1: ทำอยู่นะมีลูกค้าสั่งเหมือนกันเหรอ
2: ลูกค้าสั่งเหมือนกัน
1: โอ้โหคลาสสิกมากลูกค้าเจ้านั้น
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็
1: น่ารักครับน่ารัก
2: ส่วนไว้เวลาเดินทางเอากลับไป
1: ใช่ก็ที่ถ้าเกิดเราส่งลูกค้าเราก็จะใส่เป็นครอบกระจกแบบนี้ใช่ไหม
2: ใช่
1: ปุ๊บก็จะสวยงาม
2: ครอบกระจกตู้แล้วก็จะเป็นว่าวว
1: าววงเดือน
2: ว่าววงเดือนก็เป็นว่าวคนนิยมในปัตตานีชอบเล่นกันว่าววงเดือน
1: เป็นแต่ว่าเป็นว่าวเอกลักษณ์ของคนสัญจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะว่าววงเดือนนะ
2: ครับแล้วก็ใส่ตู้กระจกเป็น
1: เพิ่มมูลค่าแล้วก็ทำให้มันดูสวยงามมากขึ้นส่วนมากพวกชิ้นงานแบบนี้เนี่ยเขาจะซื้อไปตกแต่งบ้านไหมไปดูหรือว่าซื้อไปเป็นของฝาก
2: เป็นของฝากไว้ตกแต่งบ้านแล้วก็เอาไว้เป็นแบบว่าเป็นสื่อแทนใจที่ระลึกอะไรพวกนี้ไว้โชว์ในตู้ของในบ้านสไตล์แบบนี
1: ้ครับผมโหส
2: ว
1: ยงาม มาก
2: นี่ก็จะเป็นเรือกอและท้ายตัดเรือกอและท้ายตัดจำลอง
1: ท้ายตัดเรือกอและท้ายตัดนี่คือก็พัฒนามาจากเรือกอและ
2: เรือกอและ
1: แบบนี้ดั้งเดิมแล้วก็พอหลังๆมาเขาก็จะใช้เป็นท้ายตัด
2: ท้ายตัดก็คือเอาหัวออกอัน
1: เอาหัวออกอันนึง
2: แต่เรือหัว
1: แต่รูปทรงแล้วก็ลวดลายก็ยังเอกลักษณ์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่
2: ใช่เป็นเหมือนเดิม
1: ซึ่งลวดลายของปัตตานีกับของนราธิวาสนี่คือมีความแตกต่างใช่ไหมไปดูนะ
2: ก็คือมีความแตกต่างของนราธิวาสจะเป็นลายกระหนก
1: ครับ
2: ส่วนของลายของปัตตานีก็จะเป็นลายชวาพื้นบ้าน
1: ลายชวาพื้นบ้านนะครับพอสังเกตข้างล่างก็จะเป็นเรือกอและมีกระต่ายขูดมะพร้าวสวยนะครับทุกคนสีสันเขาแบบจัดจ้านมากนะครับนี่คือเอกลักษณ์เลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นเรือกอและนะในพื้นที่ของปัตตานีกับนราธิวาสนะมันจะเด็ดตามากเลยเมื่อเขาแล่นเข้าฝั่งมาเนี่ยมันจะมีสีสันลวดลายที่แบบโอ้โหแบบเด่นชัดมากแล้วก็พอเรามันทำเป็นต่อยอดเป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กอย่างนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยความสวยงามของลวดลายก็ยังคงอยู่ไม่ได้แตกต่างจากเรือที่ใช้งานจริงเลยนี่คือเขาเรียกว่าคุณค่าของลวดลายที่ผมคิดว่าทุกวันนี้ก็จะมีผู้สืบทอดแต่ละรุ่นไปใช่ไหมไปดูนะน่าจะไม่สืบหายนะ
2: ไม่สืบหายครับก็มีการสืบทอดส่งรุ่นต่อรุ่นให้รักษาไว้ลวดลายของเรือ
1: ส่วนข้างล่างก็จะเป็นพวกงานเซรามิกนะงานดินเผาเพ้นท์ลาย
2: เบอร์เจกกัน
1: อ๋อโอเคอ่ะมีอีกจะไปดูกันต่อครับ
0: คุณผู้ชมครับสำหรับผู้ที่สนใจงานศิลปะและผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานีปัตตานีอาร์ตช็อปปัตตานีถือเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับและเลือกชมสินค้าที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนร้านแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนรามโกมุตในอำเภอเมืองปัตตานีเป็นพื้นที่ที่รวบรวมงานฝีมือที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะพื้นบ้านโดยเฉพาะการประยุกต์การใช้ลวดลายเรือกอและงานศิลปะที่สืบทอดกันมาให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกหรืองานศิลปะตกแต่งซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับช่างฝีมือและเป็นการสืบสานองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่โดยแท้จริงเอ เอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการเมืองไทยดีๆกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมไปทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

คุณรู้ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตเราจากความตายได้มากที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่กันตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือเกราะป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหากมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ัสดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่คีรีวงค่ะคุณผู้ชมขาจะบอกว่าคีรีวงนะคะนอกจากจะเป็นสถานที่ที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะยังมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อเยอะแยะมากมายเลยค่ะและวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามนะคะที่เพชรคีรีโฮมสเตย์ค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะและใครที่มาเที่ยวคีรีวงแล้วไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนชิ้นนี้กลับไปจะบอกว่ามาไม่ถึงคีรีวงอย่างแน่นอนนั่นก็คือผ้ามัดย้อมคีรีวงนั่นเองค่ะจะบอกว่าสวยงามแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำเองกับมือจนได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับที่นิยมเยอะแยะมากมายในตอนนี้เลยนะคะมาแล้วต้องห้ามพลาดนะคะกับผ้ามัดย้อมคีรีวงที่เพชรคีรีโฮมสเตย์จะน่าสนใจและจะน่าติดตามแค่ไหนติดตามพร้อมกันได้ในรายการชุมชนเล่าเรื่องวันนี้ค่ะ

0: จริงๆพี่แหนมอะค่ะอยู่คีรีวงศ์ก็จริงแต่ไปอยู่กรุงเทพมา36ปีแล้วก็จุดเริ่มต้นที่ได้ทำโฮมสเตย์เนื่องจากว่าได้ทำกระป๋องอากาศให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหมู่บ้านคีรีวงศ์ถ้าทุกท่านเคยดูและจำได้ว่าดึงกระป๋องแล้วอากาศดีที่สุดในประเทศไทยนั่นแหละค่ะพี่แหนมเป็นคนทำหลังจากนั้นก็เลยมารวมตัวกับกลุ่มสมาชิกทำโฮมสเตย์นะคะพอทีนี้เรามองว่าโฮมสเตย์ในหมู่บ้านคีรีวงศ์ยังไม่มีใครเอาไปคัดสรรมาตรฐานทำให้พี่แหนมก็เอาโฮมสเตย์ไปคัดสรรมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยแล้วก็มีเครือข่ายก็ในหมู่บ้านคีรีวงศ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวงศ์หรือว่ากลุ่มสมุนไพรบ้านคีรีวงศ์ก็มีกลุ่มลูกไม้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่เราลิงก์เป็นเครือข่ายในชุมชนเลยอะค่ะทีนี้พี่แหนมมองว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ในด้านผลิตภัณฑ์ของพี่แหนมเนี่ยก็อยากโม้นิดนึงค่ะว่าเราได้รางวัล The Best of the Best ของ Soft Power ของรัฐบาลนะคะนักท่องเที่ยวถ้ามาพักที่โฮมสเตย์ของกลุ่มเพชรคีรีนะคะก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟรีเลยค่ะแล้วเราก็จะมีอบสมุนไพรขัดผิวนวดหน้าให้นะคะสอนให้ทำสครับขัดผิวที่เป็นภูมิปัญญาแต่เราเอานวัตกรรมมาใส่ซึ่งเราก็จะมีเวิร์กช็อปให้เขาได้ทำกันพี่แหนมว่าเขามีความสุขในการได้ทำนะเพราะว่าอย่างการทำผ้ามัดย้อมหรือการทำสครับเขาลงมือทำเองพอได้ชิ้นงานของตัวเองมันจะเกิดความภูมิใจว่าสวยไม่สวยไม่รู้ว่าแต่ฉันทำได้อ่ะมันเกิดความภูมิใจแล้วก็เกิดสิ่งหนึ่งมาไม่ว่ากลุ่มเพื่อนหรือว่าครอบครัวเกิดความรักความสามัคคีในกลุ่มเพราะทำยังไงก็ได้ให้ชิ้นงานออกมาดีมันก็ต้องปรึกษาหารือกันมันจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ
1: อย่างที่พี่แหนมบอกเลยค่ะคุณผู้ชมการมาพักที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสบายใจของผู้มาเยือนแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของภูมิปัญญาที่ถูกถักทอขึ้นในชุมชนหนึ่งในนั้นก็คือผ้ามัดย้อมคีรีวงศ์นั่นเองค่ะงานหัตถกรรมที่เกิดจากสีสันของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเปลือกไม้ใบไม้หรือผลไม้ในท้องถิ่นที่ชาวบ้านนำมาสร้างสรรค์เป็นลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์สะท้อนตัวตนและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างงดงามคือแหล่งเรียนรู้ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของคีรีวงศ์และของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ครับกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวงศ์ของเราครับก่อตั้งมาเมื่อปี2539ครับโดยที่เป็นกลุ่มอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านในชุมชนครับที่เว้นว่างจากการทำสวนครับก็เลยเลือกที่จะเอาภูมิปัญญาการย้อมผ้าใช้สีธรรมชาตินะครับมาเป็นอาชีพให้กับชาวบ้านและก็คนในชุมชนครับโดยที่เราตอนแรกเราก่อตั้งมามีสมาชิกประมาณ7คนครับแล้วก็ขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับผมจนตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณอยู่20คนแต่ว่าเคยมีพีคสูงสุดก็คือประมาณตอนรุ่นคุณแม่อยู่ที่ประมาณ100คนเลยทีเดียวใช่ครับก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเลือกที่จะทำเป็นอาชีพเสริมเนาะอย่างที่บอกครับเพราะว่าอาชีพหลักของเขาคือการทำสวนสมรมการทำสวนเกษตรอย่างเงี้ยครับในช่วงที่เขาว่างเขาถึงจะมาทำสมาชิกของเราก็จะแบ่งเป็นสมาชิกย้อมสมาชิกเย็บสมาชิกการทำผ้าบาติกอย่างเงี้ยครับโดยที่ทุกคนเนี่ยมารับงานที่กลุ่มแล้วก็เอางานกลับไปทำที่บ้านทำเสร็จก็กลับมาย้อมกลับมาส่งที่นี่ครับผมผ้ามัดย้อมของคีรีวงศ์เนี่ยครับผมถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆในประเทศไทยเลยที่เราใช้สีธรรมชาตินะครับในการทำผ้านะครับแล้วก็เป็นผ้าบาติกเจ้าแรกๆในประเทศไทยหรือว่าในภาคใต้เหมือนกันที่เลือกที่จะทำเป็นบาติกเขียนเทียนแล้วก็ใช้สีธรรมชาติครับทำให้ของผ้าของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นที่จดจำของคนมาอย่างช้านานครับต้องย้อนกลับไป4 generation เลยครับผมเพราะว่าเมื่อก่อน generation แรกๆของเราเนี่ยก็คือช่างทอผ้าประจำหมู่บ้านช่างทอผ้าของอาจจะมีความรู้ความสามารถในการทอผ้าของเมืองนครมาก่อนครับการทอผ้าของชาวบ้านเมื่อก่อนเนี่ยครับหรือว่าบรรพบุรุษของเราเมื่อก่อนเนี่ยเราจะทอผ้าสำหรับใช้เองแล้วก็ทอสำหรับจีวรพระย้อมผ้าถวายพระอย่างเงี้ยครับสีและลายเนี่ยก็จะไม่มีเมื่อก่อนจะเป็นสีเรียบๆใช่ไหมฮะใช้เองแล้วก็จีวรพระอย่างเงี้ยครับผมต่อมาเนี่ยเมื่อเราเอาความรู้หรือว่าภูมิปัญญาเนี่ยมาทำเป็นอาชีพมันก็ต้องมีลวดลายที่โดดเด่นและมีสีที่สวยงามนะครับเอกลักษณ์ของผ้ามัดย้อมของเราก็คือการทำผ้าที่เป็นลายที่เป็นเหลี่ยมหรือว่าโมโนแกรมนะครับโดยการใช้การพับผ้า หนีบด้วยไม้ไผ่แล้วก็มัดด้วยหนังยางนะครับแล้วก็นำไปย้อมจากสีธรรมชาติของเรานะครับแล้วก็มาแกะลายแล้วก็เกิดเป็นลายที่สวยงามแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นเพราะที่อื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่เชือกฟางหรือว่าหนังยางแค่นั้นครับก็อย่างที่บอกครับว่าสีของกลุ่มของเราเนี่ยมันเป็นสีธรรมชาติที่อยู่ในรอบตัวของเราใช่ไหมครับสีเนี่ยมันมาจากกิจวัตรประจำวันมาจากวิถีชีวิตเลยก็คือการทำสวนสมรมนะครับการทำสวนเกษตรสีส้มจากใบมังคุดสีเหลืองจากแก่นขนุนสีเทาจากสตอและเปลือกเงาะสีเขียวจากหูกวางและเพกาอย่างเงี้ยครับผมทำให้มันเกิดเป็นเอกลักษณ์ของสีนะครับแล้วก็สีเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่กับงานกับชิ้นงานแล้วก็เข้าไปอยู่กับวิถีชีวิตของคนในชุมชนครับเรื่องของแฟชั่นใช่ไหมครับผมเราพยายามที่จะทำให้มันเป็นแฟชั่นที่เป็นแฟชั่นที่ยั่งยืนดีกว่านะครับโดยที่เราเนี่ยจะปรับเปลี่ยนนะครับให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งรูปแบบของสินค้ารูปแบบของลายนะครับหรือแม้กระทั่งแมทเทียลหรือว่าเส้นใยต่างๆเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเมื่อก่อนเนี่ยครับคนชอบผ้าเนื้อหนาแล้วก็ทำผ้าเนื้อหนาเป็นฝ้ายเนื้อหนาเลยแต่ตอนนี้ครับอากาศมันร้อนใช่ไหมครับผมเราก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นผ้าฝ้ายเนื้อบางแทนนะครับบางเบาใส่สบายไม่ร้อนนะครับให้เหมาะกับสภาพอากาศแล้วก็ความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็มองในหลายๆเจเนอเรชันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่หรือว่าป้าๆเนี่ยเขาจะขายแค่เจนแค่เฉพาะผู้ใหญ่ขึ้นนะฮะ40 50ขึ้นนะครับจนถึงวัยเกษียณต่างๆนะครับแต่ว่าเรามองถึงความต้องการของกลุ่มวัยรุ่นที่เขาอยากใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีธรรมชาตินะครับแต่ว่าถ้าแบบมันแก่เขาก็ไม่กล้าใส่ใช่ไหมลายมันแก่เขาก็ไม่กล้าใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของลายปรับเปลี่ยนรูปแบบของสีเพื่อที่จะขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นครับแน่นอนครับเทรนก็คือ1เป็นเทรนของสีนะครับที่เราจะใช้เราก็จะดูเทรนโลกดูเทรนสีเทรนบุ๊กต่างๆครับว่าตอนนี้โลกไปถึงไหนแล้วคนก็ต้องการแบบไหนนะครับชอบแบบไหนแล้วก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าเอาสีตามเทรนต่างๆเนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็ลายก็เหมือนกันนะครับลายในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมาไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยแล้วก็ให้เข้ากับภูมิปัญญาของเราด้วยครับตอนนี้กระแสนิยมก็คือกระแสนิยมการซื้อผ้าและการใช้ผ้าที่เป็นสีธรรมชาตินะครับแล้วยิ่งเราเป็นออริจินอลนะครับของการทำผ้าสีธรรมชาติอย่างเงี้ยครับผมทำให้คนเนี่ยจับตามองแล้วก็สนใจในชิ้นงานของเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงครับการใช้สีธรรมชาติอย่างเงี้ยครับผมมันส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อมส่งผลดีกับคนที่ใส่ด้วยครับผมทำให้ผ้าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความยั่งยืนครับคนที่ชอบผ้าสีธรรมชาติแล้วก็งานของเรานะครับ1ต้องเป็นคนที่ชอบสีธรรมชาติอยู่แล้ว 100% ชอบงานศิลปะนะครับเพราะว่างานของเราเนี่ย1ชิ้น1ลาย1ผืน1ไซส์งานไม่ซ้ำกันนะครับเป็นคนที่มีความยูนิคนะครับแล้วก็ชอบบางคนอาจจะชอบไม่รีดผ้านะฮะเพราะว่าผ้าของเราเนี่ยมันบางเบาใส่สบายนะครับซักแล้วก็ตากได้เลยถ้าไม่ชอบรีดผ้าเนี่ยตอบโจทย์มากซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับลูกค้าเนี่ยจากการขายของนะครับแล้วก็นับแท่มสถิติเอาเองนะฮะลูกค้าบอกว่าต้องรีดไหมอย่างเงี้ยครับผมก็จะบอกว่าไม่ต้องรีดครับเพราะว่าเนี่ยที่มาขายก็คือมาขายแบบยับๆเลยให้ลูกค้าเห็นว่าอ่ะของเรามันจะยับประมาณนี้นะถ้าลูกค้าสนใจลูกค้าชอบคุณจะสามารถที่จะโดนเราตกทันทีได้เลยการต่อยอดทางธุรกิจของเรานะครับเราก็ต้องเอานวัตกรรมเข้ามาเมิร์จนะครับเอานวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับชิ้นงานของเรานะครับทำให้งานของเราเนี่ยมันสามารถไปต่อได้เรื่อยๆนะครับโดยที่ยังคงรักษารากของภูมิปัญญานี้ไว้ครับผมเราปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าทุกๆซีซั่นอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อของเราได้ทั้งปีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็จะปรับเปลี่ยนตามสีนะครับอย่างที่บอกว่าเราดูเทรนด์โลกนะครับว่าสีตอนนี้สีไหนมาลายไหนมาเราก็จะปรับเปลี่ยนตามนั้นเพื่อที่จะให้เข้ากับแฟชั่นนะครับแล้วก็สีที่ควรจะใช้เนี่ยก็คือตอนนี้มันเป็นสีเนื่องจากสีธรรมชาติของเราเนี่ยมันเป็นสีเทรนด์บุ๊กหรือว่าสีที่มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนจับคู่สีกับสีนู้นสีนี้สีนั้นได้อย่างเงี้ยครับทำให้สีของเราเนี่ยมันยังไม่ตายแล้วก็ยังสามารถไปต่อได้เรื่อยๆครับ
3: พี่รู้สึกยังไงบ้างคะกับคำที่เขาพูดกันว่าถ้ามาถึงคีรีวงศ์แล้วไม่ได้ซื้อผ้ามัดย้อมเท่ากับยังมาไม่ถึงคี
2: ก็เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องนะครับว่า มันควรจะมานะครับมาดูก่อนมาสัมผัสก่อนมาลองเวิร์กช็อปกับเราดูนะครับเราเปิดเวิร์กช็อปทุกวันนะครับสามารถที่จะมาทำลองทำเวิร์กช็อปผ้าเช็ดหน้าได้นะครับถ้าลูกค้าสนใจจริงๆนะเอาเสื้อมาย้อมได้หรือว่าเราขายชุดเวิร์กช็อปนะครับตอนนี้เราก็พยายามขายแมทเทียลให้กับคนอื่นๆหรือว่าคนที่สนใจนะครับเราพยายามที่จะแบ่งปันภูมิปัญญาเนี้ยแพร่กระจายออกไปเราจะไม่ขายแค่เสื้อผ้าตัดสำเร็จรูปแล้วเราจะขายน้ำสีเราจะขายแมทเทียลเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะนำกลับไปทำได้นะครับแล้วก็การขายของเราเนี่ยมันก็จะส่งผลกลับมาให้ชาวบ้านหลายๆคนเนี่ยมีรายได้มากยิ่งขึ้นครับครับผมช่องทางการติดต่อของเรานะครับมีทั้ง TikTok นะครับผมคิรี KIREE ครับเพจ Facebook ก็ KIREE ครับผมก็สามารถที่จะติดตามเราได้นะครับหรือ IG ครับคิรีคราฟครับ KIREECARFT ครับ

0: เนี่ยมองว่าสะท้อนตรงที่อย่างผลิตภัณฑ์ที่เราใช้มังคุดนะคะเราใช้มังคุดภูเขาซึ่งเป็นมังคุด GI ของหมู่บ้านคีรุงสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนออกมาชัดเจนเลยว่าฉันใช้มังคุดของหมู่บ้านนะคะที่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่300เมตรขึ้นไปผ่านงานวิจัยอันนี้ค่ะมันสะท้อนในความเป็นว่าคีรีวงปลูกมังคุดจริงจังปลูกมังคุดเพื่อการดำรงชีพการขายการส่งออกแล้วก็การนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตอนนี้ก็คิดนะคะว่าโดยการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้มันเร็วขึ้นสินค้าเราก็ต้องตอบโจทย์ในให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้อย่างพี่แหนมอ่ะเสื้อผ้าอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ว่ามองว่าเขาก็ทางกลุ่มก็พร้อมจะพัฒนาอย่างตัวถ้าผลิตภัณฑ์หรือโฮมสเตย์เราก็เน้นความสะดวกสบายให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นแต่ไม่ลืมกลิ่นอายของว่าเฮ้ยมาในคีรีวงนะกลิ่นอายของชุมชนเป็นยังไงเรายืนยันและยืนหยัดว่าเราจะยังคงรักษาตรงนี้ไว้ส่วนด้านผลิตภัณฑ์เราก็จะเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาควบคู่ในการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่แหนมจะแบ่งถ้าเป็นโฮมสเตย์ก็ให้เรามีหน้าที่รับแล้วก็ส่งให้กับสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเรามีบ้านป้าเป็นเดี๋ยวนี้โฮมสเตย์จริงๆมีน้อยมากแล้วนะคะส่วนมากจะเป็นในแนวเชิงรีสอร์ทซะมากกว่าแต่โฮมสเตย์ที่มีเจ้าของบ้านอยู่ด้วยแล้วเป็นโฮมสเตย์ที่ไม่เกิน4ห้องอ่ะแทบจะไม่ค่อยลงเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเราก็ชัดเจนคือรับมาแล้วส่งต่อโดยไม่หักเปอร์เซ็นต์คนที่ทำที่พักได้ที่พักแล้วพี่แหนมจะไม่ให้ทำอาหารเนื่องจากว่าคนที่ทำอาหารอยู่อ่ะเขาไม่มีที่พักงั้นเราก็กระจายโดยที่ไม่ต้องบอกว่าฉันกระจายรายได้สู่ชุมชนนะแต่ว่าใช้วิธีการทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำอ่ะค่ะพี่แหนมมองนะคะว่าการที่เราเกื้อหนุนกันน่ะเราไม่ต้องบอกว่าฉันช่วยชุมชนนะแต่ว่าเรากระทำให้เห็นดีกว่าถ้าพี่แหนมรับงาน1ชิ้นคนที่ทำอาหารก็จะได้ไปละคนทำเบรดก็จะได้คนทำขนมจีนก็ได้คนทำข้าวยำก็ได้แต่เราไม่ต้องบอกว่าเราทำเพื่อชุมชนแต่เราใช้วิธีการกระจายให้เขาเห็นว่าถ้าเรามีงานชิ้นหนึ่งในชุมชนได้ประโยชน์อะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่สร้างความยั่งยืนสำหรับในตัวพี่แหนมเองนะคิดแบบถ้าพัฒนาโฮมสเตย์เหรอก็มองว่าเพิ่มแค่เพิ่มความสะดวกสบายเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าด้านผลิตภัณฑ์จะต้องเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นการทำสารสกัดหรือว่าการอินแคปยังไงให้เป็นนาโนที่โมเลกุลเล็กจิ๋วที่สุดอันนั้นนะคะเราอยู่ในแผนพัฒนาว่าเราต้องทำควบคู่กับการทำตลาดด้วยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ในโลกออนไลน์มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเพราะงั้นเราต้องมีความรู้ในการออกทำตลาดได้มากยิ่งขึ้นและสิ่งที่หวังไว้ว่าถ้าเป็นไปได้นะคะอยากใช้โรงงานที่เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางของพี่แหนมาเป็นฮับในการให้คนมาเรียนรู้เรื่องการทำสมุนไพรการทำเครื่องสำอางโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราอยากแบ่งปันความรู้ตรงนี้ที่เราสะสมมาประสบการณ์มาเป็น10ปีค่ะให้กับคนรุ่น
1: ยังกลับไม่ได้เลยคุณผู้ชมขาพี่แหนมบอกว่าถ้ามาถึงคิริวงมาถึงเพชรคิริโฮมสเตย์แล้วก็ไปซื้อผ้ามัดย้อมมาแล้วต้องกลับมากินข้าวด้วยค่ะวันนี้พี่แหนมเข้าครัวทำอาหารให้พวกเราได้ทานกันเยอะแยะแบบจุกๆเลยค่ะและยังบอกอีกด้วยนะคะว่าอาหารที่ทำมาที่เสิร์ฟมาพอบอกว่าวันนี้น้องๆมาถ่ายทำรายการชาวบ้านก็ยินดีค่ะที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องราวของอาหารการกินนะคะให้พวกเราได้อิ่มท้องก่อนเดินทางกลับกันจะบอกว่าอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากๆหลากหลายอย่างที่เกิดขึ้นในคีรีวงศ์อำเภอลันสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ผู้คนที่นี่อยู่กันแบบเป็นมิตรมีน้ำใจช่วยเหลือกันจะบอกว่าถ้ามีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอยากให้มาคีรีวงศ์นะคะอยากให้มาเพชรคีรีโฮมสเตย์อยากให้มาซื้อผ้ามัดย้อมที่กลุ่มผ้ามัดย้อมคีรีวงศ์และอยากให้มาชิมฝีมืออาหารของชาวบ้านในหมู่บ้านคีรีวงศ์ด้วยค่ะแต่ตอนนี้เจ้าและทีมงานต้องขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะเพราะว่ามันอดใจไม่ไหวจริงๆค่ะ

ก็ฝากติดตามนะคะในเพจคีรีวงเว้นวรรคเพชรคีรีโฮมสเตย์หรือถ้าอยากติดต่อพี่แหนมนะคะยายแหนมคนนี้นะคะติดต่อง่ายมากพิมพ์คำว่าเพชรคีรีจะเจอเราไม่ว่าจะเป็นใน TikTok ใน Facebook ใน LINE ใน IG เจอหมดเลยพิมพ์แค่คำเดียวค่ะสามารถติดตามเราได้นะคะฝากเบอร์โทรด้วยนะคะ0644264614

และนี่นะคะคือทั้งหมดทั้งมวลของบ้านคีรีวงศ์อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้จะบอกว่าเต็มอิ่มเลยคุณผู้ชมค่ะทั้งเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นะคะและเมื่อสักครู่เรื่องราวของผ้ามัดย้อมนะคะใครที่มาคีรีวงศ์แล้วไม่ได้ซื้อผ้ามัดย้อมจะบอกว่ามาไม่ถึงคีรีวงศ์อย่างแน่นอนเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นนะคะอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทุกคนต้องมีค่ะตอนหน้ารายการชุมชนเล่าเรื่องจะพาคุณผู้ชมไปติดตามของดีของเด็ดในชุมชนที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้เจอและทีมงาน NBT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับ

0: เพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
1: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เมื่อเรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับนึงค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นค่ะวันนี้อยู่กับน้องการปิยณีพินสุวรรณค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะคะผ่านทางโทรทัศน์ดิจิทัลกดหมายเลข18ค่ะรวมไปถึง Facebook Fanpage NBT สงขลานั่นเองนะคะพบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆ 18:00 นถึง 18:30 นโดยประมาณค่ะวันนี้ก็ยังคงมีประเด็นมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมเช่นเคยค่ะวันนี้เราอีมาแล้งกันในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมมั่งนะคะในส่วนของศาลอุทธรณ์ภาค9ค่ะกับความสำเร็จด้านการไกล่เกลี่ยค่ะสู้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะคะซึ่งจากกระบวนการยุติธรรมค่ะที่เข้ามุ่ง5คำตัดสินนะคะสู้การสร้างทางออกนะคะที่คู่กรณีเนี่ยยอมรับร่วมกันได้อะไรค่ะคือว่าใจสำคัญนะคะที่ทำให้ศาลอุทธรณ์ภาคเก้าประสบความสำเร็จในด้านการไกล่เกลี่ยหุ้นนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงที่สองเราจะมาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้มาแล่ในเรื่องของประเด็น IOC 20กระทรวงของรัฐบาลกันก่อนค่ะประเด็นแรกวันนี้ค่ะไทยนะคะก็ได้เป็นเจ้าภาพการประชุม IMFWorld Bank ค่ะ2026ระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569นี้ค่ะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมค่ะคุณผู้ชมในปี2569นี้ค่ะถือเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกค่ะเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังกว่าได้นะคะที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกจับจ้องมายังประเทศไทยค่ะโดยเป็นการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักคิดและก็นักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงินจากทั่วทุกมุมโลกนะคะมารวม5รื้อประเด็นสำคัญกันค่ะไม่ว่าอีเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินหรือว่าการลดความยากจนความเลื่อมล้ำนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพผู้มีอากาศนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินและการสิ้นสับดิจิทัลค่ะรวมถึงการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศให้เกิดเสถียรภาพและการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมว่าเมื่อน 5,000 คนจาก191ประเทศนะคะซึ่งจะเป็นผู้นำระดับสูงทั้งนั้นเลยนะคะในงานนี้ค่ะติดตามกันนะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะในส่วนของกระทรวงแรงงานกันมั่งนะคะทางด้านนายจุลพันธ์ค่ะก็ได้มีการประชุมค่ะกับรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8นะคะรวมมือกับออสเตรเลียจีนค่ะเพื่อขยายโอกาสแรงงานนะคะให้แรงงานไทยค่ะมีการพัฒนาทักษะและก็คุ้มครองสิทธิแรงงานกันค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้5รือทวิภาคีนะคะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมเครือข่ายออสเตรเลียค่ะในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8นะคะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะได้5รือกัน3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือการเคลื่อนย้ายแรงงานและก็โอกาสการจ้างงานเป็นการติดตามผลการ5รือรวมกันแหลกเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับการขยายโอกาสการจ้างงานให้กับแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมตามฤดูกาลนะคะการก่อสร้างแรงงานฝีมือและการแรงงานทักษะสูงค่ะ2ค่ะการพัฒนาทักษะแรงงานและก็อนาคตแห่งการทำงานซึ่งไทยนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับและก็เพิ่มพูนทักษะแรงงานค่ะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและก็การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะคะพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและก็การฝึกอบรมวิชาชีพกันรวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันฝึกอบรมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง2ประเทศค่ะ3นะคะในช่วงที่ไทยทำหน้าที่เป็นประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในระหว่างปี2569ถึง2571กับข้อความร่วมมือจากเครือรัฐออสเตรเลียค่ะสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนนะคะเรื่องอาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชันและก็ AI Governance นะคะรวมกับสมาชิกอาเซียนค่ะเพื่อประโยชน์ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศนั่นเองค่ะช่วงนี้เราพักกันสักเดียวใจค่ะเดี๋ยวช่วงที่2มาคุยกันค่ะ

เสียงทิ้นร้องแง่งเดิมสู้บทเพลงไม้โดยการประสานดนตรีสากลปรับตามยุคข่าวถึงคนรุ่นใหม่เพื่อการสืบสานอย่างยั่งยืนร้องแง่งพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: รับมาในช่วงที่สองของรายการค่ะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกลางนะคะตอนนี้ค่ะดิฉันได้รับเกียรตินะคะจากท่านณัฐปกรณ์พิชยปัญญาธรรมค่ะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยศาลอุทธรณ์ภาค9ค่ะอยู่กับดิฉันค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะดร.สิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภาค่ะผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ภาค9ค่ะ
2: ดีครับ
0: ค่ะขออนุญาตสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะค่ะพบกันอีกครั้งนึงมาครั้งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะที่มาที่ไปของรางวัลนี้อยากให้พูดถึงรางวัลก่อนเลยดีใจแทนค่ะท่านค่ะ
1: ครับก็ก่อนอื่นศาลอุทธรณ์ภาค9สวัสดีท่านประธานท่านจุฑามาสวงศิววิลาสนะครับประธานศาลอุทธรณ์ท่านปัจจุบันท่านมอบหมายให้ผมกับท่านดร.อ๋องนะผมเรียกดร.อ๋องท่านเป็นผู้ประสานงานผู้ประนีประนอมของศาลอุทธรณ์ภาค9ให้มาประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องจากที่เราเคยออกรายการเมื่อตอนนั้นน้องการก็เป็นคนสัมภาษณ์เราตอนที่เรารณรงค์ว่าในโครงการร่วมใจไก่เกี่ยของสำนักงานศาลแล้วเราก็ได้มีโอกาสใช้เวทีนี้มาประชาสัมพันธ์แล้วครั้งนี้เราอยากเอาสิ่งที่เราทำหลังจากดำเนินการไปมาบอกกับพี่น้องประชาชนว่าศาลอุทธรณ์ภาค9เราได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในระดับศาลสูงทั่วประเทศในครั้งนี้ก็เลยอยากจะบอกกับทุกท่านว่าการไก่เกี่ยชั้นทอนเรื่องต่อไปนี้จะไม่ใช่เป็นเรื่องที่นอกเหนือการไม่รู้ของประชาชนแล้วต้องเป็นที่
0: ประชาชนต้องรู้เพิ่มมากขึ้นแล้ว
1: ต้องรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วครับ
0: ค่ะเอาละค่ะในส่วนของศาลอุทธรณ์ภาค9เนี่ยเราให้ความสำคัญยังไงกับเรื่องของการไก่เกี่ยข้อพิพาทคะแล้วก็อะไรคือจุดเริ่มต้นของการทำกรณีนี
1: ้ครับจริงๆแล้วสำนักงานศาลต้องบอกว่าท่านประธานศาลฎีกาทุกท่านแม้แต่ท่านปัจจุบันท่านอาจารย์อดิศักดิ์ตันติวงศ์ท่านก็ให้ความสำคัญเพราะว่าคือการไก่เกี่ยมันเป็นการสร้างศรัทธาให้กับประชาชนเพราะประชาชนสามารถเข้าถึงคือโดยปกติเป็นอย่างนี้ครับน้องการก็คือว่าในศาลชั้นอุทธรณ์เนี่ยมันมีแต่สำนวนความขึ้นมามันจะไม่มีประชาชนมาที่ศาลเลยนะครับโดยระบบของมันสำนวนเพราะว่าประชาชนอยู่นาราอยู่ยะลาอยู่สตูลเขาจะส่งเอกสารผ่านศาลชั้นต้นขึ้นมายังศาลอุทธรณ์แต่เรามองว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันมีเทคโนโลยีคู่ความสามารถมาศาลโดยที่ตัวอยู่ที่จังหวัดนั้นแล้วก็สามารถเข้าถึงเราได้เนี่ยก็คือว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้คู่ความสามารถเข้าถึงศาลอุทธรณ์ได้ง่ายขึ้นนะครับจึงเป็นที่มาจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี2567ท่านยกท่านอาจารย์อรุณเรืองเพชรท่านเป็นประธานปัจจุบันท่านเป็นผู้สาวุโสท่านก็ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ยุคต่อมาท่านนพเรศพันนราท่านมารับช่วงต่อท่านก็สานต่อมาถึงยุคท่านจุฑามาสท่านก็สานต
0: ่
1: อเนี่ยมันทำให้ศาลอุทธรณ์เราได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบถือว่าเป็นศาลที่มีระบบและก็ผู้ประนีประนอมพร้อมใจกันถ้าเราดูในรูปเราจะเห็นว่าผู้ประนีประนอมของเราพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนครับนะครับ
0: คราวนี้มาทางด้านผู้ประนีประนอมบ้างดร.อ๋องค่ะผู้ประนีประนอมศาลอุทธรณ์ภาค9มีบทบาทมีหน้าที่ยังไงกับการไกล่เกลี่ยหรือว่าประนีประนอมบ้างคะ
3: คือที่ศาลอุทธรณ์ภาค9เนี่ยงานไกล่เกลี่ยงานประนีประนอมเนี่ยเราทำงานในลักษณะเชิงรุกนะครับอย่างที่ท่านณัฐปกรณ์บอกเนี่ยว่าต่อไปนี้เรื่องในเรื่องของงานไกล่เกลี่ยศาลอุทธรณ์เนี่ยประชาชนจะต้องเป็นที่รับรู
0: ้
3: นะครับเมื่อประชาชนรับรู้เนี่ยก็ต้องบอกว่าประชาชนก็มีทางเลือกในกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้มันก็เป็นประโยชน์กับประชาชนนะในการที่จะเลือกสู่เส้นทางกระบวนการตรงนี้นะครับแต่ในส่วนของงานไก่เกี่ยงานประนีประนอมเองเนี่ยทางศาลอุทธรณ์ภาค9เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราทำงานเชิงรุกก็คือเราจะมีการเริ่มตั้งแต่ดูเรื่องราวลักษณะของสำนวนคดีความว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มีการไปติดต่อนะครับในการที่จะเชิญชวนคู่ความทั้งสองฝั่งเนี่ยเข้าร่วมกระบวนการไก่เกี่ยนะครับซึ่งสิ่งที่เราเจอเนี่ยก็มีทั้งที่บางฝ่ายอาจจะยังไม่ทราบว่ามีกระบวนการไก่เกี่ยตรงนี้ด้วย
0: ค่ะนะครับในชั้นศาล
3: ในชั้นศาลอุทธรณ์
0: ใช่ไหมคะ
3: คือส่วนใหญ่จะคิดว่าไม่มีแล้ว
0: แค่ศาลชั้นต้นอย่างเดียว
3: เคยคุยกันศาลชั้นต้นตัดสินแล้วนี
0: ่
3: น
0: ่
3: าจะจบแล้วนี่ไม่มีแล้วนี่นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีกระบวนการตรงนี้พอเราไปทำงานเชิงรุกในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นการสร้างการรับรู้นะครับจากเดิมคนที่คิดว่าไม่มีช่องทางนี้แล้วก็สามารถเข้าสู
0: ่
3: ช่องทางนี้ได้อีกนะครับซึ่งหลายๆเคสที่เข้าสู่กระบวนการช่องทางนี้เนี่ยต้องบอกว่า

0: ค้นคว้าคือเนี่ยมากกว่าสิ่งที่อยู่บนสำนวน
1: ก็คือต้องไปหา
0: ครับแต่ว่าลึกๆเนี่ยเขาอาจจะมีประเด็นที่ขัดแย้งกันทางด้านจิตใจหรืออะไรกันในลักษณะบางทีอาจจะไม่ได้คุยต่อหน้า
1: เหมือน
0: สองฝ
1: ่
0: ายก
1: ัน
0: ได
1: ้
0: ผมอาจจะทางเราอาจจะคุยกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มานัดหารือกันสองฝั่งเพื่อบางครั้งเนี่ยการที่เขาคุยกับเราตัวต่อตัวเนี่ยอาจจะเปิดใจได้มากกว่า
1: ที่จะมาคุยกัน3คนต่อหน้า
0: ที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ค
1: ู่
0: กรณ
1: ี
0: อย
1: ู
0: ่มันก็ทำให้เราเนี่ยค้นพบโจทย์ยิ่งขึ้นว่าไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยเราจะตียังไงให้โจทย์แตกแล้วก็จบด้วยความแฮปปี้ทั้งสองฝ่าย
1: ถ้าถามว่าจุดเด่นอะจุดเด่นของการไกล่เกลี่ยที่ทำให้เราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศตรงนี้เนี่ยจุดเด่นของเราคืออะไรคะ
2: จุดเด่นของเราก็คือว่างานที่เราทำเนี่ยมันหนึ่งความสำเร็จวัดจากทั้งปริมาณและคุณภาพที่เราทำแต่ที่จุดเด่นของศาลธรพระเก้าก็คือว่าเป็นผมเข้าใจว่าเป็นศาลหนึ่งที่มีระบบการไกล่เกลี่ยชั้นอุทธรณ์อย่างชัดเจนอย่างชัดเจนก็คือว่าในการไกล่เกลี่ยเรามีผู้ประนีประนอมเรามีผู้พิพากษาที่ร่วมคือสร้างความมั่นใจให้กับคู่ความว่าการไกล่เกลี่ยของคุณเนี่ยไม่ได้มีแต่ผู้ประนีประนอมเพราะผู้ประนีประนอมเขาบางท่านอาจจะไม่จบกฎหมายแต่ท่านมีจิตวิทยามีความเป็นกลางที่จะสามารถคุยแต่ว่าในแง่ของกฎหมายในแง่ชั้นอุทธรณ์เนี่ยเนื่องจากว่ามันผ่านการตัดสินมาแล้วน้องการมันเห็นภาพหมดแล้ว
1: หมายถึงว่ารู้แล้ว1 2 3 4
2: รู้แล้วผลออกมาแล้ว อันนี้ต่างจากศาลเนี่ยต้นผลมันออกมาแล้วงั้นส่วนหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าที่คนที่ชนะเขาไม่อยากคุยเพราะว่าเขาชนะเหมือนเขาได้เปรียบ
1: แล้ว
2: รู้มาแล้วแล้วเขาได้เปรียบ
1: แ
2: ล้วมันต่างจากศาลต้นยังไม่รู้ว่าไปซ้ายหรือไปขวาใครจะแพ้ใครชนะแต่ชั้นอุทธรณ์มันรู้แล้วแต่ว่าเรามาคุยในข้อที่เขารู้แล้วเนี่ยว่าเราหาทางออกกันใหม่ไหมว่าวิธียุติมันมีหลายวิธีนะในคดีเนี่ยคือถ้าเราสู้กันไปเนี่ยมันนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วเนี่ยมันยังทำให้เขาเนี่ยเสียสุขภาพอย่างมากในการตัดสินแล้วก็ศาลตัดสินปุ๊บก็ยังแพ้ชนะกันเหมือนเดิ
1: ม
2: ไม่มีทางที่จะชนะทั้งคู
1: ่
2: แต่การไกล่เกลี่ยมันทำให้เราวินทั้งคู
1: ่
2: อาจจะได้ไม่เต็มที่แต่ว่ามันได้ความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายแล้วศาลก็ต้องตัดสินตามที่เขากำหนดทั้งสองฝ่ายนะศาลเนี่ยเวลาเราตัดสินเราชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานแต่เวลาเขาตกลงกันเนี่ยเราตัดสินตามที่คนทั้งสองฝ่ายตกลงกันเราจะไม่ตัดสินตามที่เขาตกลงไม่ได้ถ้ามันไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายถ้ามันชอบด้วยกฎหมายเราต้องเอายอมตามที่เขาต้องการประมาณนี้แล้วก็
1: ถึงแม้กระทั่งว่าสมมุติว่าจริงๆแล้วฝั่งเนี้ยผิดและอีกฝั่งนึงถูกสมมุตินะคะแต่เขาตกลงกันได้ก็คือก็โอเค
2: ครับ
1: อย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ก็มันมาถึงที่ประเภทคดียกตัวอย่างเช่นคดีที่ยอมความได้เมื่ออย่างหมิ่นประมาทเหมือนที่ดร.อ๋องยกตัวอย่างมันเป็นคดีที่ยอมความได้แล้วในศาลชั้นต้นตอนนั้นมันศักดิ์ศรีมันยังมีกันอยู
1: ่
2: ศาลชั้นต้นตัดสินตูมลงมาจำคุกพอจำคุกคราวนี้ชีวิตเริ่มเจอปัญหาแล้วใช่ไหมครับเริ่มเจอปัญหาแล้วคราวนี้ก็ต้องหาทางออก
1: มาคุยกันหน่อยไหม
2: อย่างคดีหนึ่งเนี่ยผู้เสียหายต้องการแค่คำขอโทษ
1: แค่นั้นเอง
2: แค่นั้นเองแล้วก็เยียวยาเล็กน้อยแต่พอในชั้นอุทธรณ์พอเรามีประตูช่องทางนี้ขึ้นมามันเหมือนเขาได้ปรับความเข้าใจได้จูนกันว่าที่ผ่านมาเขาขอโทษนะเยียวยากันแล้วก็ถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องกันไปมันก็จบกันไปไม่มีปัญหามันลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจำได้ด้วยแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นผมอยากจะบอกว่าในการไกล่เกลี่ยชั้นอุทธรณ์ผมได้เป็นคนทำวิจัยผ่านเรียบร้อยแล้วจากสำนักงานศาลเนา
1: ะ
2: ก็คือผมทำวิจัยเล่มนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยเล่มนี้ขึ้นมา
1: เกี่ยวกับเรื่องของการ
2: เรื่องการไกล่เกลี่ยชั้นอุทธรณ์การพัฒนาโมเดลการไกล่เกลี่ยความสำเร็จในศาลของภา
1: ค
2: 9ก็คือว่าผมอยากหาคำตอบว่าทำไมในชั้นอุทธรณ์จึงไม่มีเมื่อกี้ที่เราบอกว่าถ้าศาลชั้นต้นตัดสินแล้วเนี่ยมันไม่มีทางคุยกันแล้วก็พบในงานวิจัยเราอย่างชัดเจนว่าชาวบ้านไม่รู
1: ้ใ
2: น83รายประชากรที่ผมทำวิจัยเนี่ย74ราย
1: บ
2: อกว่าไม่รู้เลยไม่รู้เลยทุกคนไม่ท้านายก็ไม่รู้แม้แต่ผู้สาสารเดี๋ยวต้นบางคนก็ยังไม่รู้เลยชั้นอุทธรณ์มีไก่เกียร์เนี่ยมันจึงเป็นที่มา
1: เขาเริ่มมาตั้งแต่ปีไหนคะท่านการไก่เกียร์ในชั้นศาลอุทธรณ
2: ์จริงๆมันถ้าเอาแบบชัดเจนเลยนะข้อกำหนดประธานศาลฎีกาออกมาปี54 2554 15ปีมาแล้วแต่ว่าคู่ความก็ยังไม่รู้นะซึ่งก่อนหน้านั้นมันก็มีกฎหมายรองรับชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าเริ่มจริงจังให้มีชั้นอุทธรณ์ใ

0: ไก่เกี่ยได้ปี2554
1: ก็หลายปีมาแล้วเหมือน
0: กันก็หลายปีมาแล้วก็หลายปีมาแล้วแต่คู่ความก็ยังไม่รู้มันเหมือนรับรู้กันอยู่ภายในอ่ะตอนนี้เราอยากเปิดประตูมากขึ้นเราอยากเปิดประตูมากขึ้นแล้วพอผมย้ายมาที่ศาลอุทธรณ์ภาค9ผมก็คุยกับท่านประธานท่านเห็นชอบท่านก็เลยให้เราผลักดันเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จึงกลายเป็นงานวิจัยของผ
1: ม
0: ที่ศึกษามาเจอปัญหาหลายอย่างคือผมศึกษาในโมเดล 4P problem คือปัญหาคืออะไร people คือคนมีใครบ้างที่เกี่ยวข้อง3 process ก็คือกระบวนการ4 policy ก็คือนโยบายเลือกกฎหมายนะครับนั่นแหละ
1: เดี๋ยวหนูขออนุญาตให้พี่น้องประชาชนได้ดูผลงานวิจัยของท่านนะคะที่ท่านทำวิจัยมาในเรื่องของการไกล่เกลี่ยนะคะซึ่งก็อยากจะสะท้อนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้รับทราบด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชั้นไกล่เกลี่ยมีในชั้นศาลอุทธรณ์ด้วยนะคะ
0: ชั้นฎีกาด้วยนะเขียนไว้ใน
1: ศาลฎีกาก็มีด้วยเหรอคะ
0: มีด้วย
1: โอ้ไกล่เกลี่ยได้ทุกชั้นศาลเลย
0: ท
1: ุ
0: กชั้นศาลเลย
1: เพราะว่าปกติเนี่ยเราจะทราบกันแค่ศาลชั้นต้นจริงๆค่ะท่านก็คือแค่ชั้นต้นอย่างเดียวเท่านั้นที่สามารถไกล่เกลี่ยได้แต่ตอนนี้จริงๆแล้วคือมีทั้งชั้
2: นต้น
1: อุทธรณ์แล้วก็ฎีกาทั้ง3ศาลเลย
0: ทั้ง3ศาลเลยครับทั้ง3ศาลเลย
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ด้วยของพิธีกรแล้วก็อยากจะสื่อไปยังพี่น้องประชาชนด้วยนะคะที่ติดตามชมรายการของเราอยู่นะคะทราบดังนี้แล้วก็สามารถที่จะปรึกษาได้นะคะถ้าเกิดสมมติ
0: โทรศัพท์ไปได้เลย
1: หรือไม่
0: เข้าไปในเว็บไซต์
1: มาหาผู้ไกล่เกลี่ยอย่างเช่นดร. อ๋องได้เลยนะคะในส่วนของการไกล่เกลี่ยตรงนี้นี่เราต้องมีความรู้ความสามารถยังไงในเรื่องของการไกล่เกลี่ยที่สามารถที่จะทำให้เขายอมความกันได้มีแบบอะไรที่เราคิดว่าเป็นจุดเด่นของผู้ประนีประนอมของแต่ละคนไหมคะ
0: ดร. อ๋องน่าจะมีประสบการณ์หลายปีแล้วเนาะตั้งศาลอ
2: ย
0: ู่
2: ตั้งแต่ศาลอุทธรณ์
0: ตั้งแต่เริ่มย้ายมาอยู่ที่
2: ย้ายมาที่นี่นะครับก็ต้องบอกงี้ผมว่าแต่ละเคสเนี่ยมันไม่ตายตัวในการที่จะบอกสูตรสำเร็จเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ละเคสมันก็มีความซับซ้อนยากง่ายที่แตกต่างกันแต่ว่าโดยในผู้ประนอมของเราเนี่ยจะมีการแชร์กันนะครับมีการแชร์เรื่องราวประสบการณ์
0: ประสบการณ
1: ์ไม่ถึงในผู้ประนีประนอมด้วยกันเอง
2: ด้วยกันเองเนี่ยเรามีอยู่ประมาณเกือบ20ท่านนะครับก็จะแชร์ประสบการณ์ด้วยกันว่าเคสนี้มันมีลักษณะอย่างไรแต่ว่าถึงแม้จะเป็นอย่างนี้แล้วพอมาเจอเคสในลักษณะเดียวกันก็อาจจะตกลงจบหรือไม่เหมือนกันก็ได
1: ้
2: นะครับสิ่งสำคัญก็คือผู้ประนอมเนี่ยจะต้องตีโจทย์ให้แตกอย่างที่ผมบอกในประเด็นข้อพิพาทนั้นๆนะครับเรื่องบางเรื่องอยู่บนสำนวนแต่ปัญหาจริงๆมันอยู่ในใจเราก็ต้องไปคลายปมตรงนี้ออกมาให้ได้
0: ลูกการมันเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่ท่านกำลังพูดแต่ว่าอยากสื่อให้เห็นภาพว่าที่เป็นสำนวนขึ้นมาศาลมันเหมือนยอดภูเขานิดเดียวแต่อยู่ข้างใต้เนี่ยเป็นหน้าที่ผู้ประนีประนอมต
1: ้
0: องค้นหาให้เจอจริงๆไอ้สิ่งที่มันโผล่นี่มันไม่ใช่ความต้องการเขานะแต่ที่อยู่ข้างล่างนี่แหละที่ดร.
1: แต่กว่าจะขึ้นไปถึงข้างบนใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วในส่วนของการไกล่เกลี่ยเนี่ยทางศาลเราได้มีการนำกระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรมาใช้ในการไกล่เกลี่ยร่วมด้วยไหมคะกับยุคสมัยใหม
0: ่คือต้องบอกอย่างนี้นะว่าจากงานวิจัยผมก็ศึกษาไว้อย่างชัดเจนว่าระบบไกล่เกลี่ยของเรามี4ระบบระบบแรกคือออนไซต์อย่างคนในสงขลาอยู่ในพื้นที่ก็ไปที่ศาลได้เลยจะมีผู้มีนิพนธ์หมุนเวียนปรับเปลี่ยนกันตามซึ่งเราก็ให้ดูตามความสามารถของประเภทคดีและผู้มีนิพนธ์ที่มีความสามารถแต่ละประเภทคดีก็ไปที่ศาลทั้งคู่ทั้ง2ฝ่ายประเภทที่2คือออนไลน์ 100% เลยหมายถึงว่าทุกคนอยู่ที่ตั้งอาจจะอยู่ที่สำนักงานทนายความหรืออยู่ที่บ้านของตัวเองเราใช้ระบบ Google Meet
1: คร
0: ับ Google Meet เข้ามาในระบบของเราเรียกว่าออนไลน์ 100% ระบบที่3เราเรียกว่าระบบไฮบริดก็คือว่าคนหนึ่งฝ่ายหนึ่งมาที่ศาล
1: อ
0: ีกฝ่ายหนึ่งอยู่ที่ตั้งของตัวเองก็คือทั้งออนไลน์และออนไซต
1: ์
0: ระบบสุดท้ายก็คือระบบคอนเฟอเรนซ์ระหว่างศาลก็เรียกข้ามศาลไปที่ศาลชั้นต้นแล้วก็เราก็อยู่ที่ศาลอุทธรณ์แล้วคอนเฟอเรนซ์กันเนี่ยที่เราทำอยู่ทุกวันนี้
1: ก็คือ4ระบบ
0: คือเราต้องการให้สะดวกที่สุดในสำหรับประชาชนไม่ให้มีค่าใช้จ่าย
2: มีให้ทุกทางแล้วเนี่ย
1: มีรูปแบบหรือว่ากรณีแบบการไกล่เกลี่ยที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์มีที่ให้เห็นเป็นรูปธรรมยกตัวอย่างให้เห็นสัก
0: มีเยอะมากนะ
2: มีมีเยอะมากมีเยอะมากผมคิดว่ามันได้ประโยชน์เนี่ยบางทีมันแต่ละเคสไม่เหมือนกันนะครับการที่สามารถ จบข้อพิพาทได้เร็วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วประหยัดทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเรารู้สึกว่า มีความภาคภูมิใจนะก็คือเราเห็นคู่กรณีเนี่ยสามารถกลับมาจับมือกันได้อีกครั้งหนึ่งผ่านกระบวนการประนีประนอมถ้าเราบอกดูจากสำนวนดูอะไรไม่น่าจบกันได้แล้วเคสนี้เหมือนกับถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือไม่น่าเผาผีแล้วทะเลาะกันแต่สุดท้ายสามารถมาจับมือกันได้ปรับความเข้าใจกันได้ผ่านกระบวนการตรงนี้เนี่ยไก่เกี่ยข้อพิพาทในศาลอุทธรณ์ภาค9เนี่ยนะครับผมเนี่ยเคสแบบนี้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจกับการที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกลับมาหารือพูดคุยกันได้อีกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างในกระบวนการไก่เกี่ยเนี่ยมันเกิดประโยชน์ทั้งหมดอยู่ที่ประชาชน อย่างที่ท่านนภกรบอกกระบวนการดูสิครับคุณไม่ต้องมาศาลคุณยังเข้ากระบวนการประชาชนก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมเคยคดีหนึ่งนะครับผู้ที่เข้าร่วมกระบวนการไก่เกี่ยเนี่ยอยู่ระหว่างเดินทางบนรถเลยโอ้โหพี่จะชิวอะไรแบบนี้เลยนะครับก็มันทำให้รู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันสามารถเข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นกระบวนการทางเลือกที่เราอยากจะช่วยประชาชนเนี่ยให้หาทางออกในข้อพิพาทได้แบบแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายจริง
1: ๆและคราวนี้เราได้รับรางวัลมาแล้วเป็นแชมป์แล้วการรักษาแชมป์หรือว่าการที่จะต่อยอดในการพัฒนางานด้านการไกล่เกลี่ยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้เราจะแนวทางในการทำยังไงแบบไหนต่อไปคะท่าน
0: ก็ผมก็เข้าใจว่าบุคลากรของเราในศาลอุทธรณ์ภาค9มีความพร้อมแล้วท่านประธานทุกท่านนะที่ตั้งแต่เราเริ่มโครงการมาอย่างเต็มที่เนี่ยท่านประธานแต่ละท่านแล้วก็ได้ข่าวว่าท่านว่าที่ประธานคนใหม่ท่านก็ให้ความสำคัญนะท่านก็บอกมาแล้วว่าเราจะเสียแชมป์ไม่ได้นะครับก็ผมว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีให้กับบุคลากรของเราเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าในศาลอุทธรณ์ภาค9เราทำมา3ปีที่แบบเป็นระบบมันงั้นโอกาสที่เราไปต่อได้ไม่ยากเลยนะครับซึ่งผมก็ยังอยู่ศาลอุทธรณ์ภาค9แล้วผมก็เชื่อว่าระดับประธานศาลอุทธรณ์ไม่ใช่ระดับประธานศาลฎีกาท่านต่อไปท่านน่าจะสนองนโยบายนี้กับเราเพราะว่าประชาชนได้ประโยชน์เต็มๆเลยได้ประโยชน์เต็มๆเลยซึ่งไม่ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายอะไรให้กับประชาชนซึ่งผมก็เชื่อว่าการรักษาแชมป์ไม่ยากแล้วเราก็มีผู้ประนีประนอมที่มีศักยภาพในสงขลา
1: ค่ะตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณเกือบ
2: ประมาณ19ท่าน
1: 19ท่านนะคะตรงนี้นี่
2: ก็จะมีความเชี่ยวชาญ
0: แต่ละด้าน ว่าเราสนใจ
1: จะรับสมัครใช่ไหมคะแล้วคนที่จะมาสมัครเนี่ยต้องมีวุฒิภาวะยังไงแบบไหนบ้าง
2: คือเราพยายามสรรหาที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
0: หลากหลาย
2: อยากให้มีความหลากหลายด้านการเงินด้านอสังหาด้านหนี้สินนะครับด้านธุรกิจต่างๆอัน
1: นี้คือกำลังรับสมัครอยู่ใช่ไหมคะกำลังรับสมัครอยู่ไหมคะ
0: จริงๆถ้าคนสมัครเราจะรับประมาณสิ้นปีนี
1: ้ค่ะ
0: รับสมัคร
1: ค่ะรับสมัครผู้ประนีประนอมของศาลอุทธรณ์ภาค9
0: ใช่
1: ไหมคะต้องมีคุณสมบัติเหมือนที่ดร.อ๋องบอกไปเมื่อสักครู่
2: คุณคือมันจะมีคุณสมบัติพื้นฐานก่อน1 2 3 4สัญชาติไทยไม่ม
0: ีระเบียบเก่าเขียนไว้
2: ระเบียบเขียนไว้นะครับส่วนคุณสมบัติอื่นๆก็คงจะดูเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับความตั้งใจในการที่จะเข้ามาอยู่ในจุดนี้เนี่ย
0: เป็นการทำงานฟรีนะฮะ
1: ก็คือ
0: เสียสละจิตอาสาม
1: ีจิตอาสาว่างั้นนะคะค่ะสั้นๆอยากให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนเลยค่ะในพื้นที่ทั้ง7จังหวัดภาคใต้หรือว่า14จังหวัดภาคใต้ที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้ในเรื่องของการไกล่เกลี่ยในชั้นศาลอุทธรณ์แล้วก็จะมีไปต่อถึงศาลฎีกาเลยค่ะสั้นๆค่ะ
0: เอาให้ดร.อ๋องก่อนเนาะในฐานะผู้ประนีประนอม
2: ครับจริงๆแล้ว
0: พูดกับประชาชน
2: ผมคิดว่าทางศาลอุทธรณ์ภาค9เนี่ยเราค่อนข้างที่จะมองเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับเรามองว่าเรื่องของกระบวนการต่างๆความยุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันสามารถจบกันได้ในกระบวนการชั้นไก่เกี่ยเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีต่อทุกฝ่ายนะครับประหยัดทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ดีๆที่กลับกันมานะครับซึ่งก็อยากจะฝากนะครับว่าฝากถือว่าฝากประชาสัมพันธ์ดีกว่านะครับว่าศาลอุทธรณ์ภาค9เนี่ยเราก็ยังเปิดโอกาสนะครับที่จะให้คู่กรณีเนี่ย สามารถเข้ามาไกล่เกลี่ยประนีประนอมได้กรณีที่เคสมันมาถึงศาลอุทธรณ์ภาค9แล้วนะครับเพราะงั้นถ้ามันเกิดเหตุศาลชั้นต้นแล้วของท่านมาถึงศาลอุทธรณ์เนี่ยอยากให้ท่านคิดถึงว่ามันยังมีช่องทางนี้อยู่อีกนะที่เป็นตัวเลือกสำหรับท่านซึ่งเราเองก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านตั้งแต่การติดต่อประสานงานต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันอำนวยความสะดวกบางทีเรื่องมันจบโดยที่เรายังไม่เจอหน้ากันนะสามารถติดต่อผ่าน LINE แอปพลิเคชัน LINE ก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ต่างๆวันนี้
1: ขอถามแทนคู่กรณีนิดนึงว่าสมมติเขามีค่าใช้จ่ายไหมคะในเรื่องของการไกล่เกลี่ย
0: ไม่มี
2: ครับไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือฟรีหมดนะครับถ้ายิ่งคุณไม่เดินทางมาศาลนี่ยิ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเราก็มองเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมถึงการหาทางออกข้อพิพาทให้เกิดความแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายมากที่สุดนะครับถ้ายังไงถ้ามันมีเคสขึ้นมาก็อยากให้นึก
1: อย่าลืมนึก
2: เปิดโอกาสให้ท่านอยู่นะครับแล้วเราพร้อมอำนวยความสะดวก
1: ค่ะเชิญท่านค่ะ
0: ครับก็อยากบอกพี่น้องประชาชนในโดยเฉพาะศาลอุทธรณ์ภาค9รับผิดชอบใน7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะครับก็คือเราในฐานะที่เป็นศาลระดับชั้นอุทธรณ์เราไม่ได้ทำเป็นโครงการเราทำอย่างจริงจังต่อเนื่องตั้งตลอดปีงบประมาณนะครับซึ่ง อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าปัญหาของท่านถ้าในชั้นอุทธรณ์อย่าพึ่งหมดกำลังใจอยากให้รับรู้ว่าศาลอุทธรณ์ก็ยังสามารถช่วยท่านได้โดยด้วยระบบไกล่เกลี่ยถ้าท่านอยากให้ศาลตัดสินเราก็ตัดสินคือพูดง่ายเรามีประตูที่ชัดเจนคือช่องทางหนึ่งท่านประธานทุกท่านให้ระบบไกล่เกลี่ยเป็นทางเลือกที่ควบคู่กับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลซึ่งเราพร้อมรับใช้และพร้อมบริการพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นคำเน้นย้ำนะคะทั้งผู้ประนีประนอมแล้วก็ทั้งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านณัฐประกรณ์พิชยปัญญาธรรมนะคะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยศาลอุทธรณ์ภาค9นะคะแล้วก็ดร.สิทธิพงษ์สิทธิพัทรประภาค่ะผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ภาค9วันนี้ที่มาให้ข้อมูลสำหรับในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในวันนี้นะคะเหมือนที่แจ้งไปค่ะในส่วนของความสำเร็จนะคะด้านการไกล่เกลี่ยของศาลอุทธรณ์ภาค9ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะคะในการมุ่งมั่นในการอำนวยความยุติธรรมที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนค่ะลดความขัดแย้งลดระยะเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยเหมือนที่ท่านบอกไปเมื่อกี้มี4ช่องทางนะคะออนไซต์ออนไลน์ไฮบริดแล้วก็คอนเฟอเรนซ์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็นิดนึงถ้าใครอยากจะสมัครผู้ประนีประนอมก็คือไปได้เหมือนที่ท่านดร.อ๋องบอกเลยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการล้องใต้วันนี้ค่ะรายการที่เอาข้อมูลแล้วก็เรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำเหมือนเดิมเลยติดตามแลกกันได้ค่ะใครที่เป็นทีมหน้าจอเฝ้ากันแล้วและทีวีดิจิตอลก็ไม่เล็ก10แอดรวมไปถึงใครที่ว่าแลทางเพจนะคะแลทางไลฟ์ของเราก็ได้เหมือนกัน NBT ภาคใต้ค่ะกดไลค์เพจให้สัก1ทีก่อนแล้วก็ช่วยมากดไลค์กดแชร์รายการของเรากันนะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราจะมาพูดกันถึงประเพณีอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรานี่ท่านนับนะเลื่อนเวลาอีกไม่กี่วันแล้วค่ะจะถึงงานที่ชาวสุราษฎร์แล้วก็ชาวใต้ไล่คนรอคอยคุณผู้ชมนั่น

0: ก็คือการจัดงานชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569งานนี้เราจัดย่อยกันทุกปีและแต่ว่าในปีนี้ค่ะจะมีกิจกรรมพิเศษอะไรกันบ้างรวมไปถึงความคืบหน้าการเตรียมงานตอนนี้พันพรือกันแล้วนะทางรายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากท่านประเสริฐบุญประสอบค่ะนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายก
1: ครับสวัสดีครับพี่กอมและท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะตอนรับเข้าสู่รายการหลองใต้วันนี้ค่ะแป๊บๆนี่เรามาถึงแล้วแล้ว
1: ชักพระ
0: ชักพระบ้านเราค่ะเมื่อที่บอกว่าเราจัดใจทุกปีแล้วนักท่องเที่ยวประทับใจกันทุกปีเลยค่ะแต่ว่าก่อนจะไปแล่งว่าปีนี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะให้ท่านนายกได้เล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าความสำคัญและกับเป้าหมายของการจัดงานชักพระของเราในแต่ละปีนี่คืออะไรคะ
1: ครับงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวของเรานะครับเป็นมรดกที่ตกทอดกันมากว่าร้อยปีเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าเป็นประเพณีที่สำคัญสะท้อนให้เห็นถึงศรัทธาวิถีชีวิตและก็อัตลักษณ์ของชาวสุราษฎร์ธานีที่สืบต่อกันมาย่างยาวนานและก็เราต้องการวันนี้ต้องการยกระดับนะครับงานชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวให้เป็นเทศกาลที่สำคัญระดับประเทศเพื่อต้องการเอาทุนทางวัฒนธรรมของเราเสริมสร้างให้เป็นหมุนค้าทางเศรษฐกิจให้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชนผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที
0: ่
1: ตลอดจนควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานประเพณีของท้องถิ่นนะครับ
0: ค่ะนี่แหละชักพระถ้าจะหญิงใหญ่ก็ต้องสุราษฎร์ธานีบ้านเราแล้วค่ะท่านนายกนะคะสำหรับเนี่ยแหละค่ะพี่น้องหลายคนรอคอยอยู่ปีนี้ถ้าพูดถึงงานชักพระเราจัดถึงวันที่เท่าไรนะคะหรือวันที่เท่าไร
1: จะวันที่23ถึงวันที่31ตุลาคม2569 9วัน9คืน
0: 9วันนะ9คืนนะคะอ่ะในส่วนของการจัดงานมหรสพค่ายข้องอะไรตรงนั้นก็คือจัดยาวกันไป9วัน9คืนนะคะแต่ว่าที่เราจะลายกันไปทีละวันเลยค่ะท่านนายกเริ่มจากเรามีงานแถลงข่าวกันก่อน
1: ครับมีงานแถลงข่าวแล้วก็งานแถลงข่าวนะครับ
0: ค่ะ
1: เรามีบูธนะครับเป็นบูธนิทรรศการเพื่อที่จะให้เห็นภาพของงานจักพระนะครับมีภาพท่ายทางวัฒนธรรมมีที่มาที่ไปของงานจักพระนะครับมีการแสดงดนตรีนะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้เข้าใจเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาของเรานะครับมีการท่าทิศการทำขนมตอม
0: น
1: ะครับเขาเรียกแทงนุ่ม
0: แทงตอมนะฮะ
1: แทงตอมค่ะนะครับแล้วก็ให้ลงทำกันเลยได้นะครับแล้วก็เป็นบูธเรือพนมพระจำลองนะครับซึ่งเราได้ประกวดไปแล้วปีนี้22ลำเราก็ได้ที่หนึ่งหลายลำเหมือนกัน
0: ในแต่ละประเภทกันไป
1: ใช่ครับก็ถือว่าก็เป็นการส่งเสริมประเพณีนะครับแล้วก็ได้ลักข้องเรือพนมพระว่ามีได้บ้างนะครับส่วนต่อมาก็คือมีการประกวดภาพท้ายนะครับแล้วก็มีการเลาะมีการแสดงการชะลุลายข้องเรือพนมพระนะครับคือการทำเรือพนมพระมันมีขั้นตอนที่สำคัญก็คือการชะลุลายนะครับเราก็ได้ไปดูว่าเขาทำกันอย่างไร
0: เขาทำกันพันพรือนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเรือพนมพระจำลองเมื่อที่ท่านนายกบอกว่าประกวดเสร็จไปแล้วก็โชว์
1: ใช่ครับ
0: ในวันนั้น
1: ช่วยครับช่วย
0: ช่วยถูกลำนะ
1: ผมเองกันไม่นึกว่าไอเรือพนมพระจำลองมันจะทำได้พันพรือเพราะว่าข้อจำกัดมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับต้องมีพญานาคหันหัวไปทางไหนต้องมีบุญดบต้องมีธงมีชัดมีอะไรตามที่เขาแต่พอเวลาทำเข้ามาจริงๆแล้วเขาก็สามารถจะทำวิริศสมาล่าป
0: ิ
1: ดสดานสวยงามละเอียดเรียบร้อยคือปีนี้ที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยคือเขาแกะสลักมดถูกชิ้นก็เลยได้ที่หนึ่งคือผมไม่นึกว่ามันจะพลิกแพลงได้มาใหม
0: ่ทั้งที่กฎกติกาก็เหมือนเดิม
1: ใช่ไอเราเนี่ยเรียนชั้นก็เลยนึกไม่ออก
0: แต
1: ่พอมาเจอพวกเรียนสิ้นนะพวกอิมเมจินเก่ง
0: ๆนะ
1: สวยครับสวยถูกลำเลยที่มา
0: ทำยากันนั่นมันเป็นแบบจำลองขนาดเหล็กอะค่ะก็ต้องละเอียดว่าเดิมคุณผู้ชมนี่ก็ยังนี่เรานอกจากที่วันแถลงข่าวเรายังเอาไปโชว์ใครได้ไหมคะ
1: ก็ไปโชว์ที่นิทรรศการวันแถลงข่าวก็มีแนวโน้มว่าจะไปโชว์ที่กรุงเทพของสัตมหาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยซึ่งเป็นที่รวมของ พระจะต่างประเทศจะไหนที่เข้ามางานมาอะไรอันนี้จะเอาไปอนุญาตให้ไปชายแสดง
0: เอาไปโชว์นะครับนะ
1: ครับในวันแถลงข่าวก็มีพระครูปริยัติคุณวุฒินะครับมหาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดวันที่แล้วก็ไปถึงสี่แยะโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาสี่แยะสิบีดีไม่ถึง
0: ค่ะไม่ถึงเพราะว่าแกโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
1: พอเริ่มพูดแล้วเขาก็บ่นเหมือนเดินไกลก็เลยเอาสุราษฎร์พิทยาพอ
0: ย้อนฮิตหนึ่ง
1: ย้อนฮิตหนึ่งแล้วก็เดินตรงไปจนถึงสารลักเมืองเลี้ยวซ้ายไปตามถนนดอนนอกแล้วก็ผ่านสี่แยะนาใหม่ไปถึงสารกลางแล้วก็เอาไปปฏิสถานอัญเชิญไปปฏิสถานไว้ที่ห้องของสมเด็จพระเทพก็มีห้องสำหรับปฏิสถานโดยเฉพาะของฐานคุยกับผู้ว่าแล้วผู้ว่าอนุญาตแล้ว
0: ก็คือปฏิสถานอยู่แค่นั้นนี่คือกิจกรรมในวันที่25ค
1: ่
0: ะแล้วก็พอหลังจากนั้นนี่แหละค่ะไล่คนก็รออยู่เหมือนกันค่ะก็คือในเรื่องการแข่งเรือยาวค่ะท่านนายก
1: เมื่อเช้าวันที่29โมงพิธีเปิดการแข่งเรือยาวเมื่อปีแล้วก็เชิญท่านเกรียงไกรศรีรักมาเปิดให้ปีนี้เชิญแล้วไม่รู้ท่านมาไหม
0: มีผู้หลักผู้ใหญ่มาแน่นอน
1: ครับท่านมาเปิดให้ในวันที่26ส่วนวันที่26พอเราไปดูเรือยาวกันเนื่อยแล้ววันเย็นก็มาวิ่ง
0: มาวิ่ง
1: วันเย็นวิ่งพรมน้ำมนต
0: ์ค่ะ
1: ครับก็จะท่อนาฬิกาวิ่งมารับน้ำมนต์เสร็จแล้วก็วิ่งกลับท่อนาฬิกาปีนี้รับสมัครไปแล้ว 2,000 นะครับ
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ครับพบงานวิ่งเนี่ยแปล
0: ค่ะ
1: พอเปิดปั๊บ 3-4 ชั่วโมงก็เต็ม
0: เต็มแล้ว
1: ครับเต็มคือคล้ายๆกับคนวิ่งเขารออยู
0: ่
1: ถึงถ้าเราไม่รอก็จบ
0: นี่แหละคือคนที่เขาตั้งใจนี่เป็นซีซั่นของปีที่แล้วน
1: ะใช่ไหมครับปีที่แล้ว
0: นี่มีคนแต่งตัวแฟนซีมากันนะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: หมอกฤษดาเดรียห้าหมอกฤษดาน
0: ี่ทันจะเป็นซีซั่นของงาน
1: ทุกงานครับ
0: ที่มาไม่รู้นะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเรียกมาแล้ว
0: เรียกแล้วรอแน่ในปีนี้ว่ามอมาละไม้นะคะแต่ว่าไอ้แข่งเรือยาวนี่เราแข่งกันสองวันใช่ไหมคะ26-27
1: ครับแล้วก็ไปรับถ้วยเข้าใจว่าวันที
0: ่ค่ะก็ยังมีถ้วยรางว
1: ัลพระราชทานนะครับวันที่29เราไปรับถ้วย
0: ค่ะแต่แข่ง26-27นะ
1: แข่ง26-27แล้วก็วันที่29ไปรับถ้วยพร้อมกันหมดทั้งเรือพนมพระทั้งแข่งเรือยาวเข้าใจว่าท่านปิพัฒน์จองคิวนี
0: ่
1: ท่านปิพัฒน์ราชกิจประการปีแล้วท่านก็มาให้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ท่านอุตส่าห์แต่งชุดเข้าเปิดงานให้ท่องเที่ยวกีฬาด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: อันนี้ในส่วนของการแข่งขันเรือนี่มีกี่ประเภทมีเหมือนเดิมไหมคะท่านนายก
1: ครับเหมือนเดิมครับ
0: ค่ะ
1: 4ประเภทประเภทที่1ก็คือ30ถึง32พีพาย
0: ค่ะ
1: ประเภทที่2ก็คือ20ถึง22พีพายประเภทที่3ก็คือเรือ5ชุมชน5พีพายประเภทที่4เรือชุมชน
0: แยกชายยิ่งกันนะ
1: ยิ่ง5พีพายเหมือนกันแล้วก็รางวัลนะครับเรือ30ถึง32พีพายมีถ้วยพระราชทานแล้วก็เงินรางวัล 70,000นะครับก็ได้รางวัลที่1 50,000 รางวัลที่2 40,000
0: ค่ะ
1: รวมแล้ว 90,000 ไม่ใช่ 70,000
0: โอ้ 90,000 แล้วนะคะ
1: ครับ
0: อ๋อนี่ก็ต้องพายกันสุดแรงแล้วนะ
1: ส่วน20ถึง22ฟรีพาย
0: ค่ะ
1: เงินรางวัล 55,000
0: ค่ะ
1: 55,000 รางวัลที่1ก็ 35,000 พร้อมถ้วยรางวัล
0: ค่ะ
1: รางวัลที่2 25,000 ก็พร้อมถ้วยรางวัลนะครับเพราะฉะนั้นเฉพาะ30ถึง32ฟรีพายนี่มีถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพนะครับและการเรือ5ฟรีพายของชุมชนก็มีเงินรางวัล 18,000
0: อ๋อไม่น้อยนะคะเนี่ย
1: ครับ
0: มีถ้วยมั้ยคะ
1: มีถ้วยด้วยถ้วยและเงินรางวัล
0: ค่ะ
1: รางวัลที่1 10,000 รางวัลที่2 8,000
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: นี่เราก็ไปเที่ยวกันนะคะได้แล่นี่ได้แรงออกหน้านายกเวลาเขาพักนึกเดี๋ยวก็ได้นั่งเล่ไปกัน
1: จริงๆแล้วไอ้คนที่ร้อยว่าคือคุณพาย
0: คุณพายโอ้คุณพายใช่ไหมเขาพึ่งเพิ่มมานะคะ
1: ใช่ไม่ครับ
0: คุณพึ่งค่ะ
1: เวลาลงในเรือแล้วเวลาเขาพายแล้วเขาโย
0: กค่ะ
1: โยกถึงเรานั่งเฉยๆไม่ได้ถ้าเราอยู่ในเรือ เราก็ต้องโยกกัน
0: ต้องโยกกัน
1: ถึงโยกเฉยๆทำไมก็พาย
0: ค่ะ
1: ทีนี้ไม่ได้ยุด
0: ไม่ได้ยุด
1: ไอ้ตอนที่จำพึ่งจำพึ่งมัน
0: ค่ะ
1: มันจำกันรถ
0: ค่ะ
1: น่าจะประมาณเกือบนาทีอ่ะ
0: ก็คือได้สติอีกทีคือถึงสันใจเลย
1: มั่นจำอย่างเดียวไม่ต้องแรงเลย
0: โอ้ท่านยกแรงขนาดนี้ก็คือคุณผู้ชมต้องไปแรงนะ
1: แจ๊บมอด
0: เอาเพื่อที่ได้รางวัลได้ทั่ว

0: เพิ่มมาก็คือคุมขาแล้วนะค
1: โอ
0: ะ
1: เค
0: อ้าวแต่ว่ายังมีอีกหลายกิจกรรมที่เลืออยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในช่วงหน้านะยังมีเรื่องของภูมิผ้าป้าแล้วก็หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะปีนี้จะลากพระกันลากเรือพระกันวันไหนนะเดี๋ยวมาพูดคุยกันในช่วงที่สองนะคะช่วงนี้ผัดกันสักเดียวค่ะ

0: อ้าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกปลาหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
4: มันคือไอ้ต้องโอ้ยนายโต้เมื่อจะกินรถกินเนอะต้องเรื่องไว้เลยปากไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจ้อยตอนนั้นบอกกินเสร็จถึงไอ้ตองงั้นมาบอกไอ้ตู้ลอกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ถึงออกตางไปก่อนแรงในจัดจีนนะ
5: เก่งเหล่าหน้าอาจารย์นะว่างี้นะผู้เม้นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยนะ
4: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
5: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มมัด
4: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนักตะลุงเพราะมันจะซึมซับด้วยเสน่ห์ของมันเองเพี่ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตะลุง
5: มันเพื่อครับ
4: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทปมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่นกันเช็ดแล้วปากดว่าเจ้าเทปมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรเช่นแล้วจังหวัดมันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเทพได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดเลยมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
5: มัวไปไงจ๊ะ
4: มัวเลย ดุจริง

0: ครับมาติดตามรายการล่องใต้วันนี้กันต่อค่ะแต่เดียวแรกกับท่านนายกข่างเอาไว้เนี่ยถึงกิจกรรมในงานจักรพรรดิปีนี้ในแต่ละวันมีอะไรกันมั่งค่ะแข่งเรือยาวไปแล้วแรกเดียวค่ะท่านนายกนะคะที่นี่ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมในวันที่26ตุลาคมก็คือในเรื่องของภูมิภาปาน ายกแล้วฟังฮิตค่ะว่ามันมีกี่ภูมิแล้วก็ประกวดกันเป็นพรือมั่ง
1: คือในวันที่26นี้เราจะตัดสิ้นการประกวดภูมิภาปา
0: ค่ะ
1: คือภูมิภาปาเขาก็เริ่มทำมาตั้งแต่วันที่23 22 23ทำมาเรื่อยๆ
0: ค่ะ
1: พอวันที่26นี่ก็เป็นการกรรมการเอาไปประกวดคือในช่วงที่ก้อนเราวิ่งพูดถึงวิ่ง
0: เอาผ่านพรือนะคะ
1: พูดถึงวิ่งเห็นว่าคนจัดนะครับเขาเปิดรับสมัครอี500คน
0: เขาได้ยินเราบ่นแน่แต่เดียวท่าน
1: ยิ่งออมแคบไปสมัคร
0: มีให้500คนท่านไม่ทันกันแล้วแต่นะแต่ใครไว้ใครได้ค่ะ
1: ครับเสร็จแล้วก่อนที่จะวิ่งเราก็ให้กรรมการอ้อไปประกวดผมคืนนั้นประกวดนะครับซึ่งผมผ้าป้ามี3ประเภทประเภทชิงถ้วยพระราชทานจัดผมบริเวณริมเขื่อนนะครับผมประเภทสถาบันก็ให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจธนาคารโรงพยาบาลโรงแรมสถาบันการศึกษาห้างร้านที่มีทะเบียนพาณิชย
0: ์
1: นะครับเป็นคนจัดแล้วก็ผมประชาชนก็คือจัดตามบ้านนะครับก็จะประกาศพ้นในวันที่26เข้าใจว่ากรรมการตัดสินแล้วก็ประกาศพ้นจริงๆวันที่26กว่าจะได้ประกาศก็ดึก
0: ดึกใช่ไหมคะ
1: ทุกปี
0: แต่ว่านี่วันที่พวกนี้แหละที่เขาจะฟาวผุมกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็กว่ากรรมการจะมาตรวจสอบเซตนะครับจะข้องผุมกับเมา
0: เขาคือต้องยู่ฟาวผุมเพราะว่าหัวชาวก็จะมีพระเข้ามาฉักผุม
1: ใช่
0: ไหม
1: คะครับใช
0: ่ฉักผุมนี่ก็คือเป็นหัวชาววันที่27แล้ว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ชาว27ฉักผุมผุมชาวแต่ว่าแป๊บเดียว
0: ครับนี่ก็บรรยากาศเห็นว่าผมปีนี้ในส่วนของผมเมืองเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ยังอยู่ตรงที่เดิมไหมคะท่านนายก
1: ปีนี้ผมเมืองจะเป็นสองผมนึงก็คือของอบจแล้วก็อีผมนึงก็เป็นของเทศบาลนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งของเทศบาลก็จะเชิญผู้ว่าแต่ไม่ทราบว่าผู้ว่ามอบใคร
0: ค่ะ
1: แต่ว่าของอบจเนี่ยก็อาจจะที่สลักกลางนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าปีนี้เป็นซ่องผมปีหน้าอาจจะลดลงเหลือผมเดียวไม่ดูทีไหน
0: ไม่ดูทีไหนที่แต่เป็นพื้นปีนี้ไปรวมบุญกันได้ทั้งซ่องผม
1: ค
0: ่ะหลังการเมื่อที่บอกว่าหัวรุ่งวันที่27เนี่ยพระท่านก็จะมาฉักผมพระป้าแหละ
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นไฮไลท์เหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็คือง
1: านเปิดงานจักพระเลยที
0: ่
1: หน้าสลักกลาง
0: สลักหน้าสลักกลางนะคะ
1: หน้าสลักกลาง
0: ค่ะ
1: ทีเดียว
0: อ๋อเราเปิดกันทีเดียวเลยปีนี้
1: ครับทีเดียวทีเดียว
0: ก็คือหัวชาวนัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันที่27
0: พอพิธีเปิดอะไรเซตก็จะเริ่มปล่อยขบวน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะปีนี้มีไล่ลำร้อยว่าลำแน่นอนเหมือนเดิม
1: ก็มีเรือนำโดยเรือถ้วยประธานแล้วก็เรือที่ได้รับรางวัล3รางวัล
0: ค่ะ
1: แล้วก็เรือเทศบาลแล้วก็เรือจะ
0: อุ
1: บลเรือต้นเทียนแล้วก็ต่อไปกันเรียงตามลำดับเมื่อปีแล้วเที่ยงคืน
0: ปีนี
1: ้ก็เที่ยงคืน
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่ามันใช้เวลาเรือขีดสภาพเรือร้อยว่าลำที่ฉักลากันไปช้าๆนะให้พี่น้องได้ทำบุญแล้วก็มีนางรำอีกไม่รู้กี่ร้อยชีวิตอ่ะ
1: ถูกคือเราก็พยายามห้ามนะครับว่าเวลารำมันปกติจะไปหน้าแล้วซ้ำถอยล่างช่อง
0: มีการวิ่งวอนบอกแค่เดินหน้าได้ไหม
1: ก็เดินหน้าอย่างเดียว
0: ได้ไหมไม่ได้แล้วนะยกท้ายรับ
1: โอเคตามนั้นแต่ว่าประเด็นก็คือเรามีรางวัลปีที่แล้วมีรางวัลเพิ่มเป็นรางวัลขบวนหนังรำเรืออะไรต่ออะไรเนี้ยเรือซ่องรางวัลซึ่งมีเงินมาด้วยรางวัลละ50,000-60,000ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นถ้วยของนายกรัฐมนตรีนะครับพอว่าได้ข้าวว่าแต่ละวัดจะได้อ่ะทีนี้สุดริมทิมตามเลยแม่ยกไปกันเย้ยเที่ยงคืนเลยยังช่วยกันเลย
0: เที่ยงคืนซัดมาไม่รู้ละ
1: นั่นเลยครับแต่คือเมื่อปีที่แล้วนี่เที่ยงคืนแล้วก็ยังช่วยกันเลยแล้วก็ถูกคนรำกันไม่เหนื่อย
0: ยิ้มกันสู้นะคะก
1: ็
0: ให้กำลังใจกันต่อไปและเขาแต่งนางแต่ตีเท่าไรไม่รู้ข้ามวันข้ามคืนก็ให้กำลังใจกันไปค่ะทีนี้เส้นทางห้องเรือพนมพระทางบล็อกนี่ยังเป็นเส้นทางเดิมเมื่อปีที่แล้ว
1: มันเดิมครับมันเดิมก็คือจากสลักกลางสี่แยกแซงแพดแล้วก็ไปถึงสะพานนฤทธิ์ ซี่แย่แซงแพดมาถึง CBD เหลียวซ้ายไปหน้าตลาดสดเทศบาลแล้วก็เหลียวขวาลงทำไมถึงต้องเหลียวซ้ายไปเพราะว่าเวลาเราจอดเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเหมือนกันนะครับ
0: ค
1: ือถ้าเกิดว่าเราลงไปเลยเราก็จะหันหน้าไปถึงตะวันตกนะครับทีนี้มันไม่เหมาะก็เลย
0: เป็นสิริมงคล
1: ใช่
0: ค่ะ
1: คนโบราณเขาวางแผนไว้ดี
0: น่านะเป็นยังเป็นเส้นทางเดิมคุณผู้ชมแต่ว่าในส่วนของเรือพนมพระทางน้ำนี่ที่เป็นความดังเดิมของเราก็ยังมีเหมือนกัน
1: ครับเรือพนมพระทางน้ำปีนี้ก็ยังคงเป็น5ลำอยู่เหมือนเดิมนะครับก็พยายามที่จะให้ท้องถิ่นวัดแล้วก็อบจ.จับมือกันให้ได
0: ้
1: ก็ยังจับกันไม่ถึง
0: ด้วยหลายๆอย่างนะคะท่านนายกนะคือก็ไม่ค่อยมี
1: แต่คนที่เป็นเจ้าภาพก็คือวัฒนธรรมม
0: ัน
1: เป็น4ส่วน5ส่วนอยู
0: ่
1: นะครับต้องผลักดันโดยจังหวัดก็เลยเป็นเรื่องที่ยัง5จังหวัดลงตัวยะพอถึงเวลาจัดงานศักพระเราก็มาบ่นกันทุกทีทำไมยัง5ลำเหมือนเดิ
0: ม
1: แต่พอว่างานเสร็จเราจะทำงานกันนะพอว
0: ่
1: างานเสร็จก็ทุกคนก็ไปทำอะไรอื่นต
0: ่อ
1: แล้วก็ไม่ได้มาเน้นตรงนี้นะครับจะพยายามหลายงาน
0: แต่ว่า
1: อันนี้มีโดรนแต่ว่าปีนี
0: ้
1: น่าจะไม่มี
0: ครับค่ะก็เราก็ยังซื้อสร้างต่อไปซึ่งอาจจะมีน้อยแต่ก็ยังมีอยู
1: ่
0: เราพ
1: อ
0: เรือพนมพระทางน้ำนี่กลางคืนนี่ซ่วยเพราะอยู่ในลำน้ำนะคะก็ยังมีปีนี้คุณผู้ชมก็ไปท่าแลกันได้แล้วก็หลายคนยังมาคอยที่จะแล่เรือต้นเทียนจากอุบลค่ะท่านนายก
1: ครับ
0: ปีนี้
1: เรือเทียนจากอุบล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับวัดซี่แซงทองได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทแกะสลักขนาดกลาง
0: ค่ะ
1: คือเรือเทียนโบราณเนี่ยเป็นเทียนล
0: ่อ
1: แต่ว่ามาปัจจุบันนี้พึ่งขี้ไม่ทัน
0: เพื่อความทนทาน
1: เราใช้ขี้พึ่งทำไมเขาไม่เรียกอุจจาระพึ่ง
0: สมัยก่อนเขาคิดไว้แล้ว
1: เราใช้ขี้พึ่งซึ่งเรือแต่ละลำเนี่ยราคาที่เป็นเรือโบราณนะนะลำถึงหลายล้านเนี่ยแบบนี้ไล่ลาน
0: อันนี้ของปีที่แล้วเหมือนกัน
1: ครับเรือลำหนึ่งไล่ลานเพราะว่าต้องซื้อขี้ผึ้งมาใส่เรือยใส่เรือยใส่เรือยใส่เรือยต่อยาวถึงไอ้เทเลอร์เนี่ยก็ต่อไปเรือย
0: ไปตามความยาวของเรือพระ
1: ตามความยาวของขี้ผึ้งที
0: ่
1: เพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้ช่วยครับ
0: ค่ะแล้วถ้ามาแล้วนี่จะไปจอดให้เราแลกกันตรงไหนคะ
1: วัดไม่พัฒนารามครับ
0: วัดไม่พัฒนาราม
1: ครับครับ
0: ก็
1: ปีสองปีแล้วครับได้รับความกรุณาจากเจ้าคณะจังหวัด
0: แต่ว่าตอนนี้ก็กำลังเดินทางมานะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็เนี่ยแขกอีกทึกแล้ว23ตุลาคมตอนนี้ความพร้อมของถูกพักส่วนตอนนี้งานของจังหวัดเป็นผลเรื่องมัน
1: ก็ถูกพักส่วนพร้อมแล้วครับเขาเตรียมกันมาเรียบร้อยมาน่าจะ3-4เดือนแล้วนะครับโดยเฉพาะเทศบาลลงตัวหมดแล้วไอ้คนแ
0: ค่
1: รำก็ฮัดรำกันจนคล้องแล้ว
0: อาจจะมีถ้อยล่างมันก็ไม่พลื้นนะ
1: ไม่พลื้นนะครับ
0: คือ
1: พอดูแล้วนะครับเขามีความตั้งใจคนที่ตั้งใจจะมาทำให้มันยิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่มีเรื่องตำหนิได
0: ้
1: นะครับทุกคนก็ได้ช่วยกันให้กำลังใจนะครับก็ถือว่าเรามารวมกันทำบุญนะครับ
0: ปีหนึ่งคนเดียวนะก็รวมกันค่ะที่นี่ค่ะแน่นอนว่างานใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะนอกจากที่เราจะได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ชาวสุราษฎร์ธานีเราจะได้รับในเรื่องห้องแง่เศรษฐกิจนี่เราแลกกันบ่อยนะพันพรือมั้งคะท่านนายก
1: ก็ชาวสุราษฎร์ธานีนะครับนอกจากว่าเราทำให้เศรษฐกิจดีทุกปีนะเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นเพราะว่านอกจากชาวสุราษฎร์ธานีกันเองในเมืองกันเองก็มีคนจะตั้งอำเภอเข้ามาชายตั้งจับจ่ายชายสร้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราได้รวมกันทำบุญรวมแรงรวมใจกันรวมกันแห่เรือพนมพระต่างๆบอกทางน้ำเป็นการเสริมศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่าไปคิดเรื่องอื่น
0: ได้ค่ะ
1: คิดเรื่องทำบุญนะครับเป็นภาพหลักเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมมองว่าคนดีไม่เคยรู้ไม่เคยรับรู้ประมาณแล้วก็ประทับใจนะครับเมื่อคืนนี้ผมไปอินโดวันชาร์ตอินโดนะครับก็ได้รู้จักท่านกงสุนก็เชิญเมื่อ2-3 ปีก่อนเชิญท่านมาที่งานสักพระนี่แหละนะครับก็ถือว่าทางกงสุนอินโดกงสุนมาเลแล้วก็จีน แล้วก็ประเทศ5ประเทศที่มาวันนั้นนะครับเขาก็ประทับใจอินเดียห้าประเทศเขาก็ประทับใจแล้วอินเดียนี้เอกอัครราชทูตมาเองแล้วก็มาเป็นกันเองตอนที่เรามีบูธงานจักรพรรดิไอ้มีบูธตอนที่จัดร้านค้านั้นจัดร้านค้าก็มีงะร้านค้าของชุมชนท่านก็มาที่ร้านค้าชุมชนแล้วก็ท่านก็มาคือของชุมชนเขาก็ทำอาหารอะไรต่ออะไรก็ผมนี่ก็เอาอาหารมาให้กินเอาอัน
0: ของบ้านเราอะนะ
1: ของบ้านเราแล้วก็เปิดเพลงให้ท่านรำผมนี่เห็นดู
0: มันเพื่อ
1: คือทูตนั้นเป็นตัวแทนของประเทศทั้งประเทศอินเดียนั้นคนมันต้องพันกว่าล้านตัวแทนของคนพันกว่าล้านเอาไม้กินนมไทย
0: เอาเขาได้รู้จักของไทย
1: ถูกเอาไม้รำเอาไม้รำโอ้ท่านก็น่าอินดูนั่นนะท่าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ทำไรทำมด
0: ค่ะ
1: ผมเองอย่างสงสารเลยเก่งใจ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าท่านถ้าเกิดว่าเราเจอกันนะต้องเรียกว่าเฮอร์มาเชสตี้
0: เราต้องทักทายเป็นภาษาเขา
1: เป็นภาษาอินเตอร์เนชั่นแนลโยมาเชสตี้ซึ่งโยไฮเนตแบบนี้คือต้องให้เกียรติสูงสุดอ่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอเราเอามาถึงหนังแล้วเราต้องให้กินนะ
0: ก็เป็นภาพน่ารักประชาชนก็ได้เห็นกันนะคะอ่ะเราในช่วงสุดท้ายนี่ค่ะทนายกเชิญชวนสักคิดหนึ่งค่ะชาวสุราษฎร์ก็ดีไกลเคียงก็ดีมาถึงงานสักพาเราปีนี้ค่ะ
1: ปีนี้ข้อเชิญชวนทุกท่านนะครับเป็นเจ้าภาพที่ดีที่สำคัญนะครับผมกับวันนี้เราไปมาหลายทีเรารู้จักหลายจังหวัดนะครับเมืองที่จะน่าอยู่เมืองสุราษฎร์ธานีไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับเราเป็นเจ้าภาพที่ดีช่วยกันดูแลบ้านเมืองของเราด้วยบริบทต่างๆนะครับแล้วก็ให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าเกิดว่าอารมณ์ดีก็มาทำบุญกันนะครับแล้วก็มาดูว่าวันปีนี้เนี่ยเรามีอะไรไหมเรามีอะไรที่สวยๆงามๆ นะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดมาเที่ยวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็เชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงดูไฮซีซั่นนะครับ
0: ก็เราก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวกันแล้วนะ23-31ตุลาคมนี้มาเที่ยวงานสักพราที่สุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณค่ะทั้งประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีที่มารวมพูดคุยกับเราวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกค่ะ
1: ขอบคุณพี่ออมครับ
0: ค่ะวันนี้เวลาแม่ลงแล้วค่ะตอนหน้ามีเรื่องอะไรมาฝากติดตามกันให้ได้นะคะเราซ่องคุณพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำเพราะว่ายังมีฝนตกอยู่แล้วก็ประเด็นที่กรณีประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการนำชุดเป็นชุดภาพถ่ายนะคะโบราณนะคะแล้วก็ใส่ชุดไทยนี่นะคะไปอยู่บนเวทีประกวดของทางประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็ออกมาแถลงแล้วเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราไปดูภาพบรรยากาศกรณีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะคะล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เปิดให้บริการตามปกติทุกเส้นทางแล้วนะคะเพื่อที่จะรองรับการเดินทางอย่างไร้รอยต่อค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเกิดไฟไหม้บนรางรถไฟจนต้องปิดบริการไปชั่วคราวเช้าวันนี้เปิดมาให้บริการตามปกติตั้งแต่ในช่วงเวลา 5:37 นค่ะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานจากทางนายการผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบอกว่าเช้าวันนี้ค่ะรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วทุกสถานีภายหลังจากที่เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบนสายเคเบิลที่บริเวณรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินทำให้ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวในเส้นทางระหว่างสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรเพื่อซ่อมแซมระบบรางแล้วก็ระบบจ่ายไฟโดยขบวนรถไฟฟ้าได้กลับมาวิ่งให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 5:37 นค่ะคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมคะสาเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์นั้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางฟอร์มแจ้งบอกว่าเกิดจากประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการซ่อมแซมจุดสายไฟรางจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณพร้อมกับมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดก่อนกลับมาเปิดให้บริการตามปกติภาพที่เห็นนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่รายงานช่วงเวลาสักประมาณ 12:30 นนะคะนายพัทรพงษ์ค่ะขอให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยของระบบเนี่ยทั้งหมดแล้วก่อนที่จะเปิดให้บริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อในช่วงเช้าวันเริ่มต้นของสัปดาห์ค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยใต้สะพานพระราม3หลังจากที่มีการตรวจพบการรั่วซึมของน้ำมันเนี่ยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่และก็ผู้ที่เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็สามารถระบุตำแหน่งจุดรั่วของท่อได้แล้วค่ะหลังจากที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแล้วก็ค้นหาต้นตออย่างต่อเนื่องนาน13วันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนแนวทางการซ่อมแซมแล้วก็ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงค่ะโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่และฝ่ายช่างได้เร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์โดยเน้นความปลอดภัยสูงสุดด้วยการขุดเปิดท่อน้ำมันช่วงที่มีการสงสัยบนโครงสร้างต่อหม้อพร้อมกันนี้ค่ะได้ขุดตักดินส่วนที่มีการปนเปื้อนน้ำมันออกไปจำกัดอย่างถูกวิธีแล้วก็ใช้การห่อหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำมันนั้นระเหยออกมาสู่อากาศซึ่งในเบื้องต้นก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่มีรายงานการรั่วซึมเพิ่มเติม
2: ฝ่ายช่างก็ยังดำเนินการกันอยู่นะครับที่จะหาวิธีดำเนินการก็คิดว่าได้มีวิธีละแต่เดี๋ยวคงให้ทางกระทรวงพลังงานเขาอธิบายทีนึงนะก็เอาที่ปลอดภัยที่สุดก็ขุดเปิดท่อให้หมดในช่วงที่มีข้อสงสัยนะตรงนี้อย่างที่บอกว่าตรงนี้ที่เป็นอยู่บนต่อหม้อแต่ชุดช่วงนี้ก็เข้าใจว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรคือต่อหม้อมันยาวอันนี้มันวางอยู่บนต่อหม้อช่วงหนึ่งช่วงที่มันมีปัญหาคือจุดที่มันมีสีน้ำเงินอยู่ตรงนู้นนะก็เดี๋ยวคงหาทางกันอยู่ว่าจะดำเนินการยังไงต่อแต่คิดว่าก็ถ้าจะภายในเห็นผลเงินก็คงได้สรุปวันนี้พรุ่งนี้แหละ
0: ขณะเดียวกันนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมข่าวก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงเวลา 1:00 ของวันก่อนค่ะเจ้าหน้าที่ก็พบรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมัน รอยร้าวเนี่ยมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรแล้วก็มีน้ำมันเนี่ยซึมออกมาจุดดังกล่าวนั้นอยู่ที่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อทางนี้ในการตรวจสอบบริษัทเอกชนก็นำเครื่องมือคือ UT สแกนนะคะมาใช้เพื่อช่วยตรวจสอบสภาพของท่อเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบสภาพของวัสดุแล้วก็หารอยร้าวภายในได้โดยที่ไม่ทำลายชิ้นงานอย่างไรก็ตามนะคะปลอกครอบท่อดังกล่าวเนี่ยมีความยาวประมาณ1เมตร80เซนติเมตรแล้วก็ติดแน่นอยู่กับข้อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบท่อได้โดยตรงค่ะบริษัทจึงลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อเปิดพื้นที่แล้วก็สามารถตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดมากขึ้นสำหรับการดำเนินการในพื้นที่ณขณะนี้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวเป็นการชั่วคราวแล้วโดยกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำกัดพื้นที่ปฏิบัติงานสูบของเหลวที่ปนเปื้อนออกจากระบบรวมถึงมีการเฝ้าระวังไอระเหยและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
1: ส่วนการสัญจรบริเวณพื้นที่เกิดเหตุนะคะขณะนี้เปิดให้ประชาชนสามารถใช้จุดกลับรถได้ตามปกติโดยมีการขยับจุดกลับรถไปยังบริเวณสวน15นาทีซึ่งจากเดิมพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถูกปิดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่อนุญาตให้ประชาชนนั้นสัญจรผ่านไปมาได้โดยหลังจากนี้ค่ะกรุงเทพมหานครมีแผนตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณต่อหม้อทางยกระดับเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกสำหรับระบบท่อส่งน้ำมันที่จะทำการพิจารณาตรวจสอบนั้นก็มีระยะทางรวมประมาณ32กิโลเมตรตั้งแต่บริเวณโรงกลั่นหรือว่าคลังน้ำมันบางจากไปจนถึงพื้นที่ดอนเมืองค่ะโดยจะมีการตรวจสอบระบบท่อตลอดแนวเพื่อประเมินว่ามีจุดใดอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือว่าอาจมีความเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่
0: ไปติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทีเดียวที่จังหวัดนครสวรรค์เวลานี้ชาวนากำลังเร่งใช้รถเข้าเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อหนีน้ำท่วมขณะที่พังงาแล้วก็แม่ฮ่องสอนก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับมอบถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยด้วยค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ค่ะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมที่ประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของไทยก่อนที่จะเคลื่อนตัวต่อไปยังภาคตะวันตกและภาคเหนือในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนค่ะเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยช่วงวันที่24ถึง25กันยายนย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะได้รับความชื้นเพิ่มมาจากอ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดสระแก้วด้วยค่ะ
1: ซึ่งชาวนาตำบลสารเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ต้องเร่งนำรถเกี่ยวข้าวค่ะลงแปลงนาหลังจากที่มีฝนตกลงมาสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่หมู่2และหมู่5บ้านสารเจ้าไก่ต่อนะคะทางด้านนายสหะแรงกสิวิทย์นายกอบต.สารเจ้าไก่ต่อก็บอกว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยชาวนาหลายรายต้องเร่งเกี่ยวข้าวเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ได้ก่อนที่น้ำนั้นจะเพิ่มระดับสูงขึ้นส่วนพื้นที่หมู่3บ้านวังทับเกวียนค่ะมีพื้นที่นาข้าวกำลังจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวทางอบต.สารเจ้าไก่ต่อแล้วก็ชาวบ้านต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันโดยนำรถแบ็คโฮเข้ามาปิดทางน้ำเพื่อสกัดแล้วก็ชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่นาข้าวเพื่อไม่ได้รับความเสียหายค่ะ
3: อาจจะเกินอีกอาทิตย์นึงก็น่าจะได้เกี่ยวเพราะตอนนี
4: ้แล้วอย่างเงี้ยถ้าท่วมแล้วเนี่ยมันจะเสียหายไหมเนี
3: ่
4: ย
3: แน่นอนครับยังไงก็ต้องเสียหายเพราะสภาพนี้เดี๋ยวมันจะยุบตามน้ำไปพี
4: ่แล้วไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เลย
3: ถามว่าได้ไหมพี่เป็นบางส่วนน่าจะได้อย่างสมมติ10ส่วนก็น่าจะได้สักส่วน2ส่วน
0: ขณะที่นายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลตำตัวตำบลบางไทรตำบลบางนายศรีและตำบลโคกเคียนและเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าภาพรวมนะคะอุทกภัยในอำเภอตะกั่วป่านั้นมีผู้ได้รับผลกระทบ5ตำบลรวม 1,017 ครัวเรือนล่าสุดระดับน้ำส่วนใหญ่ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางจังหวัดค่ะได้เร่งสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อยาตามระเบียบและเตรียมประชุมหาแนวทางป้องกันปัญหาในระยะยาวอีกจังหวัดค่ะที่มีการช่วยผู้ประสบภัยนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เยี่ยมผู้ประสบภัยณโรงเรียนบ้านไม้สะแป้ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่ที่4ตำบลขุนยวมมีอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบจำนวน21หลังรวมทั้งโรงเรียนด้วยไปพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำโขงนะคะที่ชุมชนวัดท่าจุดให้บริการล่องเรือชมพระธาตุกลางน้ำที่อำเภอเมืองหนองคายก็พบว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงนี้ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะขณะที่ผู้ประกอบการยอมรับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมองค์พระธาตุส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้บริการลดลงและก็มีความกังวลว่าหากระดับน้ำยังสูงขึ้นในช่วงนี้อยู่ก็อาจจะส่งผลกระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวได้ค่ะ
1: ทางด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะเปิดเผยว่าจากการติดตามแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดก็พบว่าในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีปริมาณฝนตกหนักค่ะบริเวณจังหวัดแพร่จังหวัดเชียงรายจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณ

0: ติเมตรโดยพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำนอกผลกระทบต่อชุมชนภายในคันกั้นน้ำนะคะแต่ได้สั่งการค่ะให้โครงการชลประทานทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเตรียมพร้อมรับมือค่ะแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
1: ส่วนเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะที่รัฐจะต้องมีการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่ะณขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการสำรวจบ้านที่ไม่มีเลขที่ทั่วประเทศเพื่อมีการจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันป้องกันการช่วยเหลือที่ตกหล่นค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจากการที่รัฐบาลสำรวจข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่เนี่ยจำนวน 491,453 หลังคาเรือนค่ะแล้วก็พบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันนะคะมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ภาครัฐนั้นสามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติข้อมูลดังกล่าวนะคะจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือว่าแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบทางประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็จะครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและเพจแผ่นดินไหวมีวงเงินการคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นความเสียหายจากอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทแล้วก็เพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนความเสียหายจากวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด95,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากทั้ง3ภัย2ล้านบาทต่อคนค่ะซึ่งกรมธรรม์นั้นจะมีผลความคุ้มครองคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570รัฐเนี่ยจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนกรอบวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยเนี่ยรวม 15,500 ล้านบาทค่ะ
0: มาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะจากกรณีประเด็นเวทีประกวด Miss Universe Cambodia ได้มีการนำภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์เก่าแก่มาใช้ประกอบฉากบนเวทีพร้อมระบุนะคะว่าเป็นวัฒนธรรมและเครื่องแต่งกายของราชสำนักเขมรโบราณแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกของสยามไทยในยุคอดีตล่าสุดทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ออกมาโต้ประเทศกัมพูชานะคะว่าบิดเบือนข้อมูลพร้อมเปิดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5เพื่อยืนยันค่ะว่าภาพสตรีแต่งกายชุดไทยห่มสบายและนุ่งจงกระเบนนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับยูเนสโกเมื่อปี2017ค่ะโดยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้แถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่าการที่ Miss Universe กัมพูชานำเสนอ VTR เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เป็นของไทยการกระทำดังกล่าวไม่สามารถจะอ้างได้ว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่บ่งชี้ว่ามีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงขอเรียกร้องให้กองประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนโดยภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรในปีพุทธศักราช2449ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5และเคยถูกบันทึกไว้ในหอสมุดวชิรยานและได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017โดยภาพต้นฉบับตราเป็นภาพของกรมศิลปากรแต่กองประกวดกัมพูชามีการครอบภาพค่ะนำลายน้ำออกแล้วก็นำภาพมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มากระทรวงวัฒนธรรมไทยจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขหากไม่ดำเนินการแก้ไขทางกระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายและจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมไทยจะเผยแพร่ความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมทำมาอย่างต่อเนื่อง
2: มีการใช้ภาพอันมีแหล่งเป็นที่มาของไทยด้วยนั้นกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการ แต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวีทีอาร์ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้

0: ธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอสมุดพระในหอสมุดพระในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ถักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป
1: ทางนี้นางสาวซาบิดาก็ระบุนะคะว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ขอขอบคุณค่ะแต่ว่าขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องไทยเนี่ยไม่ต้องการให้วัฒนธรรมมาสร้างความขัดแย้งแต่การละเมิดดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านแต่ต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบบนพื้นฐานหลักฐานตามข้อเท็จจริงเนื่องจากชุดไทยกำลังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
0: เราใช้การทูตทางวัฒนธรรมจริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมมีความประสงค์ที่จะใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจเราไม่ได้ต้องการให้วัฒนธรรมสร้างความขัดแย้งนี่คือประเด็นหลักแต่ว่าในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะเราใช้อารมณ์และความรู้สึกไม่ได้นะคะเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการที่เราจะเห็นความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับองค์การยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆต้องมีความสุขุมรอบคอบแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่มีความชัดเจนและครบถ้วนค่ะ
1: ซึ่งภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะนางสาวซาบิดาก็ได้เดินไปที่บริเวณภาพถ่ายต้นฉบับจากฟิล์มกระจกอายุนับร้อยปีจากกรมศิลปากรที่เก็บเอาไว้นะคะอย่างที่บอกไปเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5คือนั่งเนี่ยอยู่บนแคร่ไม้สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสะใภ้นุ่งโจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มมาแสดงเพื่อโต้แย้งกรณีดราม่าบนเวทีกองประกวดของประเทศเพื่อนบ้านที่นำภาพดังกล่าวไปฉายประกอบแล้วก็อ้างว่าเป็นราชสำนักเขมรโบราณค่ะ
2: ฟิล์มกระจกที่จัดเก็บอยู่ในกล่องนี้ค่ะเป็นกล่องที่68เนี่ยถ้าเราสังเกตภาพทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเสด็จประพาสในสมัยรัชกาลที่5เกือบทั้งหมดเลยอะค่ะคราวนี้ในตัวแผ่นนี้จะอยู่ลำดับที่18ในกล่องนี้ค่ะเรื่องเราเพิ่งจะทำนิทรรศการกันไปแล้วก็จัดพิมพ์หนังสือกันไปเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ภาพนี้ก็ถูกบรรจุอยู่ในหนังสือฟิล์มกระจก 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ค่ะซึ่งก็ได้มีการอ่านภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านหลากหลายศาสตร์นะคะแล้วก็มาวิเคราะห์กันค่ะซึ่งภาพก็มีการเผยแพร่ผ่านทางหนังสือไปด้วยแล้วก็มีผ่านทางเว็บไซต์ของกรมศิลปากรซึ่งเป็น Facebook ของกรมเมื่อประมาณช่วงเดือนสิงหาก่อนที่จะมีประเด็นนี้กันขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็ภาพที่เรานำมาเพิ่มเติมนะคะก็เป็นภาพที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบของอัลบั้มซึ่งได้รับพระราชทานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะก็จัดเก็บไว้ก็จะเห็นเรื่องของการแต่ง

0: กายในยุคเก่าทั้งหมดค่ะ
1: เพราะจริงๆต้องการหนึ่งเมื่อที่เราได้รับแจ้งจากทางเอกอัครราชทูตประจำกรุงพนมเปญ นะคะให้มีการจัดแสดงชุดไทยจัดแสดงชุดประจำชาตินะคะของแต่ละประเทศซึ่งในขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยเลือกที่จะใช้ชุดไทยจิตรดาในการที่จะไปจัดแสดงแล้วก็ทางประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นชุดประจำชาติที่เขาจัดแสดงก็คือชุดซัมปอร์ตนะคะแล้วก็จะมีการมีการนำภาพซึ่งเป็นสมาคมประชาคมอาเซียนนะคะได้มีการจัดทำสแตมป์ดวงตราไปรษณียากรนะคะเมื่อปี2019นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการบอกอัตลักษณ์บอกชุดประจำชาติของแต่ละประเทศในอาเซียนนะคะซึ่งสแตมป์ที่ออกมาก็จะเป็นในลักษณะนี้ก็คือประเทศไทยจะเป็นผ้าสบายนะคะแล้วก็ผู้ชายก็สวมเป็นจงกระเบนส่วนประเทศเพื่อนบ้านของเราก็จะเป็นชุดซัมปอร์ตเป็นการนุ่งจงกระเบน
2: พาคุณผู้ชมไปฟังการอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะจากเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรถึงภาพถ่ายต้นฉบับจากฟิล์มกระจกเป็นภาพหญิงสาวในภาพเนี่ยสวมเสื้อแข็งกระบอกห่มผ้าสบายนุ่งจงกระเบนแล้วก็ไว้ผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นอัตลักษณ์การแต่งกายดั้งเดิมของสยามในอดีตค่ะ
0: เนี่ยค่ะเป็นฟิล์มที่จัดเก็บอยู่ในกล่องลำดับที่68ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดลำดับไว้อะค่ะแล้วก็อยู่ลำดับที่แผ่นที่18ของกล่องค่ะซึ่งถ้าเราดูพิจารณาภาพทั้งหมดในกล่องทั้งหมดนะคะก็จะเป็นภาพในช่วงที่เป็นสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะท่านเสด็จประพาสนะคะในตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ภาพชุดนี้ก็ได้มาทำเป็นหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ก็มีการอ่านภาพกันซึ่งก็เป็นภาพในช่วงของแถบจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นภาพหญิงสาวค่ะ
1: มีชุดฟิล์มกระจกชุดนี้ค่ะนอกจากภาพชุดไทยที่เราเห็นแล้วยังมีภาพอื่นอีกไหมคะ
0: ชุดไทยมีค่ะมีภาพที่เป็นจะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าชุดคำว่าชุดไทยเนี่ยเป็นเรื่องของการแต่งกายคราวนี้เราจะในภาพเนี่ยค่ะเราก็จะมีภาพในช่วงของสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วก็จะเห็นการแต่งกายหลากหลายค่ะแต่คราวนี้อย่างภาพนี้เราค่อนข้างจะมั่นใจว่าเป็นของไทยเลยเหตุผลก็คืออยู่ในกล่องที่พระองค์ท่านเนี่ยหรือว่าในพระบรมสันวงศ์ในยุคก่อนนะคะในราชสำนักเขาจัดเก็บไว้ในกล่องก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นคอลเลกชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะแต่ว่าอย่างภาพหลากหลายที่เป็นในลักษณะของการอัดขยายภาพอะค่ะเราต้องเข้าใจเรื่องของต้นฉบับต้นฉบับก็คือเกิดจากการก๊อปปี้มาจากฟิล์มคราวนี้ภาพเหล่านั้นนะคะมันก็มีช่างภาพที่เป็นทั้งชาวไทยชาวต่างชาติจะมีบางส่วนเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยชาวต่างชาติแล้วก็มีการจัดส่งมาถวายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการจัดบรรจุไว้อยู่ตามอัลบั้มแล้วก็อัลบั้มเหล่านั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็รวมถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ส่งรวบรวมไว้แล้ววันหนึ่งก็พระราชทานให้กับสมเด็จกรมพระยาดำรงมาทำในตามดำริที่จะทำเป็นโฟโต้แกลเลอรี่ค่ะซึ่งถ้าเรามองไปเนี่ยอัลบั้มเหล่านั้นนะคะที่เอามาให้ดูวันนี้ก็คือมีเรื่องของการแต่งกายเหล่านี้ค่อนข้างมากเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถระบุอะไรได้มากเนื่องจากว่าเราพยายามที่จะดูข้างหลังภาพว่าภาพเหล่านี้มีคำบรรยายเดิมอะไรบ้างหรือว่ามีแหล่งเขาเรียกว่าลานภาพอะไรที่เป็นหลักฐานซึ่งถ้าอันไหนที่เรายืนยันได้เราก็จะยืนยันอย่างอันนี้เราพอยืนยันได้ว่าอยู่ในกล่องอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้เราไม่มีหลักฐานอย่างอื่นนอกจากเดี๋ยวจะต้องไปสอบค้นควบคู่กันกับของต่างประเทศค่ะ
3: ไปดูอีกหนึ่งคดีนะคะที่มีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกันจอมพลังค่ะโดยทนายตั้มเนี่ยเดินทางมาที่ DSI มายื่นหนังสือให้มีการตรวจสอบกันจอมพลังนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ยื่นให้ตรวจสอบเงินของทางมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ล่าสุดนะคะมีการส่งหลักฐานเพิ่มเป็นคลิปเสียงค่ะแล้วก็ข้อมูลเส้นทางการเงินของกันจอมพลังและคนใกล้ตัวอ้างนะคะว่ามีการเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์เช้าวันนี้ค่ะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มปรากฏตัวที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ด้วยลุคนี่แหละค่ะติดหนวดค่ะสวมแว่นดำแล้วก็แจ็คเก็ตดำด้วยนะคะยื่นเอกสารพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการตรวจสอบกันจอมพลังหลังจากที่เมื่อ2วันก่อนพบเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อว่า USA ได้รวบรวมหลักฐานมามอบให้ แม้ขณะนี้เว็บไซต์ดังกล่าวจะถูกปิดไปแล้วแต่ว่ามีการบันทึกคลิปแล้วก็ URL ในช่วงเวลาที่เว็บไซต์ยังเปิดให้บริการรวมทั้งยังมีคลิปเสียงค่ะที่ปรากฏในเว็บไซต์ซึ่งทนายตั้มเชื่อว่าเป็นเสียงของกันจอมพลังและไม่น่าใช่เสียงที่สร้างด้วย AI เนื่องจากพบว่าคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่บน YouTube ตั้งแต่ปี2019จึงขอให้ DSI ตรวจสอบที่มาแล้วก็ข้อเท็จจริงค่ะนอกจากนี้ยังขอให้ DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ธุรกรรมของบุคคลในครอบครัวบุคคลใกล้ชิดของกันจอมพลังรวมทั้งตรวจสอบทรัพย์สินอย่างเช่นบ้านพักนะคะในโครงการแกรนด์บางกอกบูรวาทแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์รวมถึงรถยนต์หรูโดยทนายตั้มเนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงที่มาของเงินการได้มาซึ่งทรัพย์สินและขอให้ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคหรือไม่ค่ะ
4: ในกันจอมพลังครับตอนนี้คุณหายไปจากเพจเนี่ย48ชั่วโมงแล้วนะครับประเด็นมันก็มีอยู่มาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทุจริตนะครับมีการทำ เกี่ยวกับมูลนิธิหรือเปล่าหรือมีเรื่องของเว็บพนันที่สอดแทรกเข้ามานะครับอยากให้ออกมาเนี่ยชี้แจงแล้วนอกจากในการแล้วนะครับยังมีอีกประมาณ5บุคคลนะครับที่ผมเนี่ยได้มีการขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการตรวจสอบนะครับคนแรกนะครับก็คือตัวแรกในการจอมพลังนะครับคนที่2ก็คือครอบครัวของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยานะครับพ่อแล้วก็แม่นะครับเพราะว่ามีสายข่าวมาเนี่ยบอกว่ามีเส้นเงินนะครับที่ได้จากเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเนี่ยเกี่ยวโยงกับพวกนี้แล้วก็ได้มีการตรวจสอบบ้านโครงการแกนบางกอกบูรวาทนะครับแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์นะครับซึ่งราคาบ้านเนี่ยพร้อมตกแต่งเนี่ยหลายร้อยล้านว่าคุณเอาเงินจากเว็บพนันหรือว่าคุณเอาเงินจากการบริจาคของประชาชนเนี่ยมาใช้ซื้อบ้านหลังนี้หรือเปล่านะครับและยังมีเรื่องของรถ Lamborghini นะครับของในการจอมพลังนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยซื้อมาแล้วแต่ว่าไม่สามารถโอนทะเบียนได้นะครับติดเนี่ยอยู่ที่ DSI เนี่ยแหละนะครับติดอายัดอยู่ที่ DSI ไม่สามารถโอนทะเบียนได้นะนอกจากตัวในการแล้วยังมีในการกับครอบครัวแล้วนะครับยังมีบุคคลใกล้ชิดอีก2บุคคล
3: ทนายตั้มนะคะยืนยันได้ว่าการนำหลักฐานมายื่นในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งค่ะแต่ว่าเป็นการนำข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ DSI ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเท่านั้นและหากผู้ที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็สามารถที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงเจาะต่อเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ
2: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT 4

0: ก่อนไปติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีในต่างประเทศนะคะมาดูผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการกันก่อนนายณฤพลเย็นประเสริฐค่ะจากกลุ่มผึ้งหลวงก็สามารถคว้าชัยชนะค่ะโดยมีคะแนนทิ้งห่างจากผู้สมัครพรรคประชาชนอย่างขาดลอยพร้อมประกาศนะคะสานต่องานเดิมของอดีตนายกธงชัยผู้เป็นอาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีเขารายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตโดยนายณฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากกลุ่มผึ้งหลวงซึ่งเป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่ง 193,653 คะแนนขณะที่นายเดชรัตสุขกำเนิดหมายเลข4จากพรรคประชาชนได้คะแนนมาเป็นอันดับ2 130,015 คะแนนซึ่งคะแนนนั้นทิ้งห่างกันกว่า 60,000 คะแนนส่วนอันดับ3ค่ะนายธามพรรคบวรผู้สมัครอิสระได้คะแนน 7,376 คะแนนอันดับที่4พลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรผู้สมัครอิสระได้คะแนน 3,770 คะแนนอันดับ5นายชุติพลปิ่นมณีผู้สมัครอิสระได้คะแนน 1,961 คะแนนและอันดับที่6ค่ะว่าที่ร้อยตรีนนทพันธ์ประพัฒน์พรเจริญผู้สมัครอิสระได้คะแนน 1,263 คะแนนทั้งนี้ค่ะจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,075,199 คนมีผู้มาใช้สิทธิ์ 376,278 คนแบ่งเป็นบัตรดี 346,297 ใบบัตรเสีย 5,296 ใบและบัตรที่ไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 24,685 ใบโดยนายณฤพลค่ะกล่าวถึงชัยชนะในครั้งนี้ภายหลังรับทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยกล่าวขอบคุณชาวนนทบุรีที่ยังให้ความไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงพร้อมกับเชื่อว่าดวงวิญญาณของอดีตนายกธงชัยกำลังเฝ้าดูผลการเลือกตั้งแล้วก็ขอให้อาสบายใจได้เพราะว่าทีมงานผึ้งหลวงทำสำเร็จแล้วและพร้อมจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้
1: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งบอกว่าพรรคยอมรับผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาทีมงานแล้วก็นายเดชรัตน์ผู้สมัครของพรรคก็ได้เรียนรู้ถึงสิ่งใหม่จากการหาเสียงค่ะรวมถึงมีการนำเสนอนโยบายเพิ่มเติมยืนยันบอกว่าพรรคเนี่ยมาทำงานการเมืองเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและการส่งผู้สมัครในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายในการสร้างการเปลี่ยนแปลงการเมืองค่ะสำหรับในส่วนของสัดส่วนคะแนนเมื่อเทียบกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ก็ถือว่าช่องว่างเนี่ยลดลงปัจจัยสำคัญก็คือจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์น้อยลงจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด
2: สำหรับผมและพรรคประชาชนเองเนี่ยเรามาทำงานการเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สื่อสารนะครับในเรื่องของวิธีคิดชุดนโยบายที่เราต้องการนำเสนอต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะนั้นผลที่ออกมาสำหรับผมเองเนี่ยแน่นอนเราน้อมรับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่ส่งลงสนามครั้งนี้พวกเราเองจะรู้สึกเสียใจมากกว่าอีกนะครับเราส่งลงสนามครั้งนี้เนี่ยด้วยวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะทำการเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับ
3: คะแนนเมื่อเทียบกับผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานี่เพิ่มขึ้นหรือมันน้อยลง
2: ครับก็อย่างที่ผมได้บอกถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เทจนะครับต่อคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยเก็บน้อยลงนะครับ
3: เก็บน้อยลงเป็นเพราะว่ามันมีผู้สมัครเยอะหรือเปล่ามันก็เลยกระจายคะแนน
2: จริงๆคือผมไม่อยากจะไปบอกว่ามันเป็นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมันคงมีหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งตัวเลขที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอาจจะน้อยลงด้วยต่อผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นหน้าที่ของทุกพรรคการเมืองของทุกพรรคของทุกผู้สมัครนะครับที่จะช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดครับ
1: ทางด้านของนายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคก็บอกนะคะว่าการเลือกตั้ง4ครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2566ค่ะต่อเนื่องถึงการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีและการเลือกตั้งใหญ่เดือนกุมภาพันธ์2559สัดส่วนคะแนนดิบของพรรคเนี่ยถือว่าไม่ได้ลดลงนะคะสำหรับผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครั้งนี้ต้องยอมรับว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เน็ตน้อยลงส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากประชาชนไม่ทราบว่าครั้งต่อไปคือการบริหารจัดการเรื่องเวลาค่ะเพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารการเลือกตั้งอย่างทั่วถึง
4: ที่พรรคได้รับเนี่ยในทั้ง4การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าความนิยมของพรรคเนี่ยไม่ได้ลดลงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูสัดส่วนคะแนนนะครับกลับเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ ทีนี้ประเด็นของการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ก็ผมคิดว่ามันมีประเด็นอย่างนี้ฮะคือประการที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างที่หัวหน้ากล่าวไปแล้วนะครับว่าผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยค่อนข้างน้อยถ้าเทียบเฉพาะการเลือกตั้งอบจปี68เนี่ยนะครับผู้ออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ 41% นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้อยู่ 35% ซึ่งเป็นการลดลงที่น่าตกใจมากนะครับที่เรียกว่าประชาชนอาจจะยังไม่ได้รับรู้นะครับหรือว่ายังไม่รับทราบว่ามีการเลือกตั้งนะครับ
0: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะซึ่งภาร

0: กิจแรกของการเดินทางเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนนายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ค่ะเพื่อขับเคลื่อนทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นโดยได้รับการยืนยันจากญี่ปุ่นนะคะว่าไม่ย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยพร้อมกับเปิดรับการลงทุนยุคใหม่เน้นอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าและฟุกุโอกะตลอดจนผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีระบุถึงภาพรวมการค้าการลงทุนกับญี่ปุ่นว่าแม้การลงทุนอาจชะลอตัวลงบ้างและมีการปรับเปลี่ยนของโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยานยนต์ที่เปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้าแต่จากการหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้รับการยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยทั้งหมดตามที่เป็นกระแสข่าวนอกจากนี้ไทยยังลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าและผลิตได้เองมากขึ้นส่งผลให้ตัวเลขการขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นลดลงจากเดิมระดับหมื่นล้านบาทเหลืออยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านบาทสำหรับทิศทางความร่วมมือในอนาคตนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยและญี่ปุ่นพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเชื่อว่าด้วยจุดแข็งด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และความสัมพันธ์อันยาวนานจะทำให้ญี่ปุ่นยังคงจับมือและเลือกลงทุนในประเทศไทยต่อไปอย่างแน่นอน
1: และนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในระหว่างการประชุมและมอบนโยบายกับทีมประเทศไทยโดยบอกนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังค่ะกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้านี้รวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้นะคะยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังในการปราบปรามรวมทั้งการป้องกันธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายยืนยันได้ว่าณขณะนี้ค่ะการทำธุรกรรมผิดปกติหรือผิดกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความน่าเชื่อถือและเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งเห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของนานาชาติทั้ง Fitch S&P Moody's ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องดังกล่าวส่วนประเด็นการแก้ปัญหายาเสพติดค่ะรัฐบาลยืนยันบอกว่าณขณะนี้ได้ดำเนินการปราบปรามในประเทศอย่างเต็มที่ภารกิจสำคัญที่เหลืออยู่ก็คือการมุ่งเป้าไปที่โรงงานผลิตยาเสพติดในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทางด้านทิศตะวันตกซึ่งผลิตแล้วก็ลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยที่ผ่านมาการปราบปรามมีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยล่าสุดค่ะจึงได้มีการหารือกับทางการของประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจังและชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้เพื่อสะท้อนให้เวทีนานาชาติเห็นถึงความเด็ดขาดของไทยในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบนอกจากนี้ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครค่ะหาผลประโยชน์กับยาเสพติดรัฐมนตรีทุกคนไม่มีความสัมพันธ์หรือว่าผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกับธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องประนีประนอมกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
2: ทำยากมากจริงๆในการที่จะทำธุรกรรมทางการเงินที่มันไม่ใช่เป็น normalนะครับfinancial transaction วันตรงนี้ไทยก็ถ้ามองจากสายตาผมเองที่ดูก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรแล้วก็น่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่reliable ได้ reliable ไม่ reliable ท่านก็ดู2วันก่อนทั้ง Fitch ทั้ง S&P ใช่ไหมทั้ง Moody มันออกมาตรงหมดมันปรับไทยจากnegative outlook เป็น positive outlook แค่นี้พอแล้วครับเพราะระดับของเรามัน triple B บวกอยู่แล้วแค่นี้หากินได้แล้วนะครับในขณะที่คนอื่นยังบอกว่าประเทศไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าเราไปล็อบบี้คนพวกนี้ได้ไหมล็อบบี้ไม่ได้เขายิ่งหัวตรงไปตรงมามันเขาออกมาแบบนี้ก็มันเถียงไม่ได้แล้วล่ะนะครับใครจะไม่เข้าใจก็คือคนนั้นหาเรื่องละเอาจริงเอาจังในการปราบปรามในเรื่องอาชญากรรมจากต่างชาติในทุกรูปแบบ ทุกท่านสามารถพูดได้เลยนะรัฐบาลผมนั้นไม่มีใครทำมาหากินกับเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับในฝั่งการเมืองของผมไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่มีทายมีเรเลชั่นชิพกับพวกสแกมเมอร์หรือหากินกับสแกมเมอร์หากินกับเงินเทานะครับหากินกับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนไม่มีในรัฐบาลชุดนี้เพราะไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะก็เลยคอมโพไมส์กับพวกที่ผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับก็ไอ้ new engine of growth เนี่ยผมก็ยังขอยิน
0: มาดูการเจรจาเรื่องภาษีกับสหรัฐนะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะเดินหน้าสรุปเจรจาการค้ากับสหรัฐโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเผยหลักการตรงกันแล้วหวังว่านายกรัฐมนตรีนั้นมีโอกาสพูดคุยกับผู้นำสหรัฐคุมภาษีไทยไม่ให้สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็รักษากรอบเอาไว้ที่ 19%โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจามาตรการทางภาษีกับสหรัฐว่าจากการหารือนอกรอบกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องจากการเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีรอบก่อนโดยตกลงกรอบหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือว่าอาร์ตเรียบร้อยแล้วซึ่งในการเดินทางร่วมภารกิจกับนายกรัฐมนตรีในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่สหรัฐก็จะมีโอกาสพบกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งหนึ่งซึ่งรอบนี้มีเป้าหมายที่จะกล่าวแล้วก็ปรับถ้อยคำในตัวบทสัญญาทางเทคนิคให้ตรงกันโดยก่อนหน้านี้ค่ะสหรัฐประกาศจัดเก็บภาษีกับประเทศที่สหรัฐเกินดุลการค้าซึ่งไทยนั้นก็ได้ดุลการค้าจากสหรัฐเป็นอันดับที่11ของโลกรัฐบาลต้องการเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีลงมาอยู่ที่ 19% แต่ยังมีรายละเอียดเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในกรอบอาร์ตที่ยังคงเจรจาไม่เสร็จสิ้นหากเจรจาอาร์ตไม่สำเร็จไทยจะไม่สามารถใช้อัตราภาษีที่ 19% ได้ต่อมาสหรัฐค่ะได้ประกาศใช้มาตรการตามมาตรา301ซึ่งมี2กรอบเป้าหมายที่ไทยต้องเจรจาก็คือแรงงานบังคับโดยไทยถูกกำหนดอัตราภาษีที่ 12.5% ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เซ็นอาร์ตไปแล้วได้อัตรา 10% ทำให้ไทยนั้นต้องเร่งจบอาร์ตเพื่อดึงอัตราภาษีลงมาอยู่ที่ 10% ให้เข้ากับประเทศเพื่อนบ้านและเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยสหรัฐค่ะจะประกาศผลในเร็วๆนี้หน้าที่ของไทยก็คือต้องเจรจาอาร์ตให้จบก่อนประกาศออกไปเพื่อไม่ให้ภาษีของไทยนั้นสูงเกินคู่แข่งและควบคุมให้อยู่ในกรอบเดิมที่ไม่เกิน 19%ทั้งนี้นางสุภจีบอกว่าอาจจะขอให้นายกรัฐมนตรีเจรจาเพิ่มเติมกับประธานาธิบดีสหรัฐเพราะที่ผ่านมาไทยให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอดซึ่งความสำคัญตรงนี้ต้องเป็นในระดับผู้นำประเทศคุยกัน
1: มาดูข่าวเติมภัยโดยเฉพาะมิจฉาชีพนะคะล่าสุดทางตำรวจไซเบอร์เติมภัยนักเรียนนักศึกษาต้องระวังภัยมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะข่มขู่ว่ามีคดีติดตัวก่อนที่จะบังคับแล้วก็มีการจัดฉากถูกลักพาตัวเพื่อจะเรียกค่าไถ่ย้ำนะคะหากพบการแอบอ้างแล้วก็ข่มขู่ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดค่ะตำรวจไซเบอร์เตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะข่มขู่บอกว่ามีคดีติดตัวแต่ห้ามบอกใครรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนที่จะบังคับให้ออกมาเปิดห้องพักโรงแรมจัดฉากมัดมือมัดเท้าลักษณะถูกลักพาตัวก่อนที่มิจฉาชีพจะนำภาพไปหลอกพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะเพื่อให้จ่ายเงินค่าไถ่ย้ำเตือนนะคะเพราะว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยค่ะเรียกว่าการจัดฉากลักพาตัวทิพย์ค่ะที่เหยื่อเนี่ยไม่ได้ถูกจับตัวไปจริงๆแต่มิจฉาชีพเนี่ยอาศัยความกลัวความเชื่อทำให้เหยื่อออกทำตามคำสั่งยืนยันบอกว่าเจ้าหน้าที่ตัวจริงจะไม่มีการสั่งให้ตัดขาดจากการติดต่อจากครอบครัวและไม่มีการบังคับให้โอนเงินหากพบการแอบอ้างและถูกข่มขู่ในลักษณะดังกล่าวอย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดค่ะ
3: เจ้าหน้าที่จริงจะไม่มีการที่จะสั่งให้คุณตัดขาดการติดต่อจากครอบครัวหรือไม่ให้ปรึกษาคนอื่นอันนี้ไม่มีนะครับ2ครับห้ามโอนเด็ดขาดนะครับไม่มีตำรวจประเทศไหนไม่มีตำรวจบ้านไหนนะครับที่จะให้เราเนี่ยนะครับโอนเงินไปให้ตรวจสอบถ้าทำอย่างนั้นนะครับคือคนร้าย 100% ข้อ3นะครับให้ตั้งสติเอาไว้ก่อนนะครับถ้าพวกนี้นะครับยิ่งจะมาบอกเราครับว่าห้ามบอกใครห้ามบอกคุณพ่อคุณแม่ห้ามบอกเพื่อนนะครับอันนี้เรายิ่งต้องบอกเลยนะครับเพราะพวกนี้นะครับมันไม่อยากให้เราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นครับนี่คือสิ่งที่คนร้ายใช้คือการใช้จิตวิทยาเล่นกับเราดังนั้นครับเราต้องรู้ทันมันนะ

0: แล้วต้องไม่เชื่อมันอย่าให้ความกลัวลักพาตัวคุณไปครับ
1: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างค่ะ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NDT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: ข่าวเที่ยง NBT ช่วงนี้มาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างนะคะรัฐบาลค่ะเปิดมาตรการพยุงดีเซลปี2569ทั้งการลดราคาหน้าโรงกลั่นหลายระลอกการใช้กองทุนน้ำมันเพื่อบรรเทาผลกระทบพร้อมย้ำสถานการณ์ราคาดีเซลไทยนะคะยังต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานได้บริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี2569ผ่านเครื่องมือทั้งการปรับลดราคาณโรงกลั่นและการบริหารเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะการปรับลดราคาณโรงกลั่นกระทรวงพลังงานโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ดำเนินการมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่24เมษายนมาจนถึง9พฤษภาคม5บาทต่อ1ลิตรก่อนปรับเป็น3บาทต่อลิตรระหว่างวันที่10ถึง19พฤษภาคมต่อมาในช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง15สิงหาคมได้ปรับลดราคาณโรงกลั่นอีก2บาท40สตางค์ต่อลิตรโดยนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากส่วนค่าการกลั่นสูงมาพยุงราคาก่อนเพิ่มส่วนลดเป็น4บาทต่อลิตรในมาตรการปัจจุบันนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็วธรรมดาณวันที่18กันยายน2569โดยระบุว่าเมื่อมีส่วนลดราคาณโรงกลั่น4บาทต่อลิตรจะได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก8บาท62สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นแต่หากไม่มีส่วนลดราคาคาดการราคาขายปลีกดีเซลนั้นจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ44บาท97สตางค์ต่อลิตรและหากไม่มีการทั้งลดราคาณโรงกลั่นแล้วก็เงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันคาดการราคาขายปลีกจะเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ54บาท19สตางค์ต่อลิตรพร้อมกับหยิบยกข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนะคะโดยระบุว่าราคาดีเซลไทยประจำวันที่18กันยายน2569นั้นอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปตามชุดข้อมูลเดียวกันของประเทศมาเลเซียที่อยู่ที่42บาท96สตางค์ต่อลิตรและอินโดนีเซียนั้นขายปลีกอยู่ที่ลิตรละ44บาท73สตางค์ต่อลิตรนอกจากนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังย้ำนะคะว่ามาตรการทั้งหมดไม่ใช่การทำให้ต้นทุนหายไปแต่เป็นการบริหารสถานการณ์ไม่ให้ภาระทั้งหมดตกถึงประชาชนในคราวเดียวเพราะว่าราคาดีเซลนั้นไม่ได้กระทบเฉพาะคนใช้รถแต่เชื่อมโยงไปจนถึงต้นทุนการขนส่งการเกษตรการผลิตราคาสินค้าและค่าครองชีพของประชาชน
1: ประเทศไทยนะคะนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะเปิดฉากขึ้นในอีก20วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนก็บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับที่จะรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอก

0: ลักษณ์อันโดดเด่นของชาตินอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วยค่ะ
1: ประเทศไทยเตรียมต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกกว่า 20,000 คนนะคะในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting โดยครั้งนี้ค่ะไม่ได้มีเพียงการหารือเศรษฐกิจและการเงินเท่านั้นรัฐบาลยังใช้เวทีระดับโลกแห่งนี้โชว์ Soft Power ของไทยค่ะหวังสร้างความประทับใจพร้อมต่อยอดสู่โอกาสทางการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ประเทศไทยกำลังนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะต้อนรับผู้แทนจาก191ประเทศกว่า 20,000 คนจากทั่วโลกภายใต้วิสัยทัศน์ Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilienceนอกจากการเป็นเวทีหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่เป็นหัวใจหลักแล้วรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยยังใช้โอกาสนี้นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นและงานหัตถศิลป์เพื่อสร้างความประทับใจและส่งต่ออัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติ1ในไฮไลท์สำคัญคือการยกครัวไทยขึ้นสู่เวทีโลกโดยการคัดสรรเมนูอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยกว่า 70% ของวัตถุดิบมาจากชุมชนท้องถิ่นและสินค้า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมยกระดับรสชาติอาหารไทยให้ร่วมสมัยรับประทานง่ายและตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกเมนูเด่นที่เตรียมเสิร์ฟล้วนบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยผ่านวัตถุดิบพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นข้าวยำหัวใจไทยที่นำข้าว GI อย่างข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงมารังสรรค์เป็นเมนูเดียวกันเมนูปลานิลไดรเอชรนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ที่นำปลานิลคุณภาพจากจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านเทคนิคการบ่มแบบสากลจับคู่กับมิโซะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่ส่วนของหวานขาดไม่ได้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงในรูปแบบร่วมสมัยแต่ยังคงรสชาติดั้งเดิมรวมถึงผลไม้ไทยตามฤดูกาลจากแหล่งผลิต GI ส่งตรงจากชาวสวน
3: มันเป็นความภูมิใจฮะในที่ได้มีส่วนร่วมดีกว่ากับไม่ว่าจะเป็นงานประชุมของ APEC หรือว่าจะเป็นงานประชุมของ Annual Meeting นะฮะซึ่งทุกครั้งที่ผมคุยกับพนักงานหรือว่าทีมงานเสมอเนี่ยอยากจะบอกว่าอยากจะให้รู้เสมอว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของทุกคนจริงๆและผมบอกได้ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถเอาไปจากเราได้เนี่ยก็คือการที่เราได้มีส่วนร่วมและเราทำมันตรงเนี้ยและให้กับผู้เข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นชาติไหนหรือว่าเป็นพี่ๆสื่อนักข่าวจากทั่วมุมโลกมาเห็นเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของเราทุกคน
2: ส่วนพื้นที่จัดการประชุมได้หยิบยกงานหัตถศิลป์สิ่งทอของไทยโดยคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายอัตลักษณ์ทั่วประเทศไทยมาใช้ตกแต่งห้องประชุมและเป็นวัสดุซับเสียงเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์และภูมิปัญญาไทยสู่สายตาผู้แทนจากทั่วโลกหนึ่งในผลงานไฮไลท์คือบุปผาบรมราชินีนาถหรือบาติกพฤกษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผลงานของกลุ่มบาติกเดินาราจังหวัดปัตตานีที่ถ่ายทอดลวดลายดอกไม้ทรงโปรดและลายเครือเถาโดยเทคนิคเขียนเทียนบนบาติกบนกรอบผ้าอย่างปราณีต
4: ก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกยินดีมากๆแล้วก็รู้สึกทุ่มเทเต็มใจที่จะได้ทำโดยเฉพาะเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็เราเจริญรอยตามสมเด็จพระพันปีนะคะก็ในสมัยพระองค์ท่านยังทรงงานอยู่เนี่ยก็ตลอดพระชนชีพเนี่ยก็สนับสนุนงานของชาวบ้านมาตลอดนำผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านที่เป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยเอาไปให้ชาวโลกได้รู้จัก

0: ราะฉะนั้นเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็ได้รำลึกถึงพระองค์ท่านนะ
1: การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ในเดือนตุลาคมนี้ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสครั้งสำคัญในการร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของไทยในการสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวด้วยมรดกทางวัฒนธรรมศาสตร์แห่งอาหารและงานหัตถศิลป์สิ่งทอจากชุมชนช่วยกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่นยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืน
2: ส่วนสถานการณ์ฝนนะคะในบ้านเรายังต้องมีการเฝ้าระวังทุกภาคเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
4: วันนี้ต้องจับตาภาคตะวันออกเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะที่นครนายกและปราจีนบุรีเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่หลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มได้สาเหตุยังมาจากตัวการเดิมค่ะคือร่องมรสุมวันนี้พัดผ่านอยู่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขณะที่ลมมรสุมมีกำลังปานกลางค่ะวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ทาง
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
6: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: ที่เนี่ยโซโอสินไทยทุ่งทองเอ้ยป่าเนี่ยที่มาอื่นไม่ยาก
8: รุ่นสู่รุ่นสู่จนมาถึงวันนี
7: ้ป้าบอกไม่เอาป้าไม่ต้องการงบป้าต้องการเด็ก
9: ผู้สืบทอดลายผ้าสวยงามพวกนี้ครับ
8: ถึงว่าไม่แปลกใจแล้วนะครูสินแห่งแผ่นดิน
10: ดูแลภูมิปัญญาเนี่ยไว้อย่าให้สูญหายจากประเทศชาติเราไปช่วยกันประคับประคอง
8: กว่าจะจรดปลายนิ้วลงไปที่มันยากนะครับมูลค่านั้นประเมินไม่ได้
7: พที่เนี่ยโซโอสินไทยทุ่งทองเอ้ยป่าเนี่ยที่มาอื่นไม่ยากอื่นควันให้เด
8: ้อท่านเชื่อไหมครับที่นี่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมีวัฒนธรรมที่มากมายและสมบูรณ์ที่สุดอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมจะเล่าต่อแต่วันนี้ผมมาถึงปั๊บเป็นธรรมดานะครับมีประเพณีในการรับขวัญให้ขวัญให้สิ่งที่ดีๆสำหรับแขกที่มาเยือนจริงๆผมคนดูถ่ายผมมาทุกครั้งก็จะได้เจอพวกพี่ป้านะอาทุกท่านเนี่ยนะครับได้มิตรไมตรีแล้ววันนี้ท่านก็จะรับขวัญผมเพราะว่าเขาสงสัยผมจะกลัวผมตกใจเลยตรงไหนก็ไม่รู้ละ คนที่ทำพิธีรับขวัญผมก็คือป้าจำปีนะครับท่านเหมือนปราดอยู่ที่นี่ถ้ามาบ้านไร่มาอุทัยไม่รู้จักป้าจำปีเนี่ยผมคิดว่าไม่ถึงอุทัยและอย่างที่คือบ้านไร่ครับสวัสดีครับครับทำอะไรบ้างครับเนี่ย
7: นั่งโกนนั่งลงเอามือชูมาเดี๋ยวป้าจะให้รับนี่โกนแล้วจะได้เรียกไปเรียกให้
8: ถ้าหากว่าเรามองในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับผมถึงบอกไงครับว่าทุกเชื้อชาติทุกชนชาติโดยเฉพาะประเทศไทยหลากหลายชาติพันธุ์รวมกันเป็นหนึ่งคือไทยนอกจากขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องของผ้าทอเรื่องของความสวยงามต่างๆนะครับนี่แค่สิ่งที่จะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลเห็นไหมครับ
7: ตอนนี้นะขอโทษนะป้าจะใส่หัวให้ทุกคนมาที่นาหยิบกินไข่กินข้าวอย่างละนิดละหน่อย
8: กินละหน่อยนะไม่ต้องทั้งลูกแล้วป่ะนะ
7: ไม่ต้องพอเท่านั้นก็ได้ข้าว
8: นั่นไหน
7: ไข่แก้ว
8: เพราะว่าเหลือแล้วไม่มีใครกินต่อ
7: โอ้ได้

0: ป้ามีความรู้เป็นศาสตร์หรือปราชญ์ที่มีความรู้ในเรื่องของทอผ้าที่สวยงามมากวันนี้ป้าได้ถ่ายทอดให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังนะครับ
1: ยายสอนแม่สอนทอสิ้นเป็นลายรวยลินน้ำไหลปลาน้อยลอยดาววาวไวปีไก่ขอกรรมดำแดงนี่มันเป็นลายปลาน้อยปีไก่คือลายนี้ขอกรรมดำแดงเป็นลายนาคร้อยสร้อยสาช้างม้าลายนาคฝากแฝงดอกสะท้านเม็ดมะระเลืองแหลงดอกแก้วหีบแย่งใหญ่โยสอดเส้นเป็นสีเป็นสันได้พันได้ผูกพราวผ่องทอสิ้นตีนจุกยกทองสิ้นการลายกองหลิวเกี่ยวปลูกฝ้ายปั่นฝ้ายร่ายร้อยเส้นฝ้ายน้อยน้อยแน่นเหนียวร้อยลายพันลายพลายเพียวลายใจลายเดียวดำลงบทกวีของนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะ
2: ตอนที่ทอผ้าผมก็รู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วก็สบายใจดีครับผมอาจจะทำเป็นผ้าทอขายเหมือนกับคุณย่าครับ
1: เด็กๆอยากจะรู้อะไรก็ถามป้าได้นะอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆไม่ได้ถามแบบนั้นเลยเด็กๆก็ถามป้าจำปีป้าไปกระบี่เห็นอะไรมาบ้างแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะป้าก็ถ่ายรูปไม่เป็นแล้วเห็นอะไรมาบ้างก็ไม่รู้จะบอกเล่าแบบไหนป้าก็ทอเป็นแต่ผ้าป้าก็เลยทอผ้าออกมานี่แหละคือกุญแจลายกุญแจลายนี่อย่างรูปทะเลพวกเนี้ยก็จะใช้ลายอ้อแอทำเราจะต้องทำลายพวกนั้นเป็นก่อนอย่างลายปีกไก่ขอกรรมดำแดงอะไรพวกเนี้ยก็เอามาทำพวกต้นโกงกลางสร้อยสาเอามาทำต้นมันอันเนี้ยมันก็จะเป็นลายที่ป้าเรียนมากุญแจลายแล้วมาทำมาพวกนี้ปุ๊บเข้ามาตรงนี้ปุ๊บอย่างพวกภูเขาพวกเนี้ยมันโผล่ขึ้นมาจากทะเลใช่ไหมคะป้าก็เอาลายง้างมุกมาทำมันจะเป็นกุญแจลายเหมือนเราวาดเหมือนรูปวาดพอดีอาจารย์สิทธิชัยสมานชาติมาถ่ายรูปไปแล้วก็เอาไปส่งแบบไหนก็รู้ก็เห็นก็ว่าได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยพอรับรางวัลอาเซียนกับมาไม่เท่าไหร่ในหลวงก็สิ้นพระชนป้าก็เลยทำในหลวงผ่านผืนผ้านะคะท่านทำอะไรมาบ้างอันโน้นอันนี้ที่มันสำคัญป้าก็เอามาลงในผืนผ้าเสร็จแล้วมาลงก็จะเป็นต่อเรือไมโครโมดเศรษฐกิจพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยกังหันน้ำใช้พัฒนาอะไรพวกเนี้ยก็ให้ป้าได้รับครูศิลป์ของแผ่นดินนะคะ
0: ท่านมีความรู้ลึกรู้ละเอียดหรือเป็นต้นกำเนิดของความรู้ด้านทอผ้าที่อำเภอบ้านไร่เลยคนอาจจะไม่รู้จักมากแต่ป้าจำปีเนี่ยผมได้ยินชื่อมานานท่านได้ถ่ายทอดและสอนกับเด็กเยาวชน
1: รุ่นที่หนึ่งของยายเกี้ยงจะเป็นผลงานของยายรุ่นที่สองก็คือย่าป๊อกนี่ผู้ฝึกสอนป้าจำปีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฝีมือของย่าแล้วก็ของป้าจำปีเนี่ยรุ่นที่สามกุญแจลายนี่คือป้าต้องเรียนทุกลายเลยแล้วให้มันเข้าสมองป้าจำปีเสร็จแล้วอ่ะก็เราจะเอามาทำอะไรเราก็ออกมาทำ

0: ูมิใจครับที่บรรพบุรุษได้คิดค้นลายผ้าสวยๆงามๆพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้ผมทำให้แม่มีผู้สืบทอดลายผ้าสวยงามพวกนี้ครับมันไม่ได้แค่นั่งแล้วก็ทอไปเฉยๆนะครับมันต้องมีสติรู้ลึกรู้ระลึกให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาครับ
1: ลายเนี่ยมันเป็น2ประเภทประเภทที่1เหมือนที่ป้าใส่เหมือนโบราณอย่างนี้นะคะที่2เนี่ยมันจะเป็นเหมือนรูปวาดพวกนี้ที่อย่างป้าทําพวกนี้นะคะ3ชิ้นนี้นะคะที่ป้าทําอันนี้ได้รางวัลอาเซียนเราต้องศึกษาไปเรื่อยๆการทําลวดลายของผ้าเนี่ยแม้แต่ป้าเนี่ยอายุ70กว่าแล้วนะยังไม่สิ้นสุดนะที่การทำงานพวกนี้ไม่สิ้นสุดนะป้าต้องคิดและต้องทำต้องแก้ปัญหาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยธรรมดาเด็กๆเนี่ยจะมาเรียนวันพุธ
2: ครับ
1: บ่ายนี่อาจารย์พาเด็กมา
2: สวัสดีครับคุณครูครับ
3: ดูสิครับโรงเรียนอยู่ที่นี่นะครับชุมชนอยู่ที่นี่ข้าเอาเด็กเยาวชนเอาสิ่งที่มีอยู่เดิมความรู้เกี่ยวกับผ้าโดยมีดับเบิ้ลปริญญาดับเบิ้ลด็อกเตอร์ถึงว่าไม่แปลกใจแล้วนะครูศิลป์แห่งแผ่นดินเราฝึกนานไหมเนี่ยฝึกยากไหมป้า
1: ก็ไม่ยากหรอกค่ะเด็กก็ฝึกมาเรื่อยๆอย่างน้อยก็ให้เขาเข้าสมองให้เขารู้จักจับกระสวยเหยียบไม้ตีนเหยียบกระทบฟืมรู้จักอุปกรณ์พวกนี้ถ้าเด็กๆมันโตมาขึ้นมาปุ๊บบางครั้งเขาก็จะคิดว่าโอ้เคยไปเรียนกับป้าจำปีเนาะเคยสอนงานของเขาก็มีอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวไปดู
2: โอ้โหแล้วผืนโอ้แล้วละอ๋อนี่เป็นเบสิก
1: อัน
2: นี้เป็นเบสิกลายธรรมดาก่อน
1: จ้า
2: ให้รู้จัก
1: ธรรมดา
2: เป็นวัฒนธรรมของชาวลาวซึ่งอยู่ที่นี่มาเกือบ200กว่าปีนะครับท่านแล้วยังดำรงอยู่ผู้เฒ่าผู้แก่ยังสั่งสอนลูกหลาน
1: บอกว่าหาเวลาแล้วเอาเด็กมาแต่นี้ครูใหญ่คนก่อนนี่เป็นครูใหญ่ผู้หญิงเขาบอกป้าจำปีไม่มีงบไม่มีอะไรเลยป้าบอกไม่เอาป้าไม่ต้องการงบป้าต้องการเด็ก
2: โอ้ท่านผู้ชม
1: ก็เคยทำอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไร
2: โอ้โหเนี่ยดูที่ท่านผู้ชมเห็นไหมจริงๆเนี่ยคนต่างจังหวัดบางครั้งเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยจริงเป็นเรื่ององค์ประกอบนะแต่ความรู้สึกความสำนึกเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นการเชื่อมต่อระหว่างรุ่นเก่ารุ่นใหม่เพื่อจะก้าวต่อไปข้างหน้านี่คือเป้าประสงค์ของรายการวัฒนธรรมสร้างชาติป้าจำปีอยากมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมไหม
1: โดยมากป้าจำปีก็การถ่ายทอดนี่แหละการค้าขายการขายผ้าอะไรอย่างเงี้ยป้าก็ขายพอได้เลี้ยงชีพเพราะป้าไม่ได้ทำธุรกิจโดยมากส่วนใหญ่อ่ะป้าก็จะถ่ายทอดให้เด็กๆ
2: คิดยังไงบ้างคุณครูอยู่ที่นี่เราได้มีโอกาสให้เด็กมาฝึกพวกนี้ครับคิดยังไงครับเด็กที่อยู่ที่นี
4: ่ก็อยากไม่อยากให้การทอผ้าเนี่ยสูญไปดีใจที่ป้าจำปีเอาเด็กนักเรียนเรามาเรียนถ่ายทอดค่ะแล้วหนูเองอ่ะไม่ใช่คุณมาไล่คุณชัยนาก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมเด็กเรียนมาหลายปีค่ะพาเด็กมาตลอดป.4 ป.5
2: ครับถึงเหล่านี้มันก็คงไม่ใช่เท่อย่างเดียวแล้วว่าตอนนี้มันมีมูลค่านะและหนึ่งในบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอบ้านไร่นั่งอยู่ข้างๆผมนะครับมีความเป็นมาอย่างไรสิ่งที่นั่งอยู่ข้างๆผมคือลายผ้าทั้งสองท่านก็สวยเหมือนกับสิ่งที่อยู่ด้านหน้าสวัสดีครับคุณป้าทองลีครับ
5: ส
2: วัสดีค่ะท่านผู้ชมครับป้าทองลีกับผมก็รู้จักกันมานานเพราะผมคนอุทัยคือผมพอเราเจอป้าทองลีแล้วเนี่ยผมรู้สึกมีความสุขเพราะป้าพูดเพราะมากคุณป้าผมถามนิดนึงว่าที่นี่ความเป็นมาของคุณป้าที่มาอยู่ที่นี่เป็นยังไง
6: พวกเราอะค่ะอบพยพมาจากเวียงจันทน์เนาะปู่ย่าตายายเขาเล่าให้ฟังมาเขาบอกว่าหนีสงครามมาแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่200กว่าปีมาจากเวียงจันทน์เลยค่ะทำไมเขาเรียกลาวเวียงแล้วก็ลาวข้างพวกเราเนี่ยค่ะใช้ข้างย้อมฝ้ายย้อมไหมก็เลยเรียกลาวข้างแล้วก็ลาวเวียง
2: แล้วคุณป้าเนี่ยเกิดที่นี่
6: เกิดที่นี่เลยค่ะ
2: แต่ที่มาตอนนั้นก็คุณยายหรือคุณ
6: ยายค่ะมาจากรุ่นที่9แล้วค่ะ
2: โอ้ยแต่ที่น่าทึ่งคืออะไรไหมยังสามารถถ่ายทอดศิลปะนี่นะครับที่เห็นนะครับรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงวันนี้แล้วท่านเห็นไหมครับรอบห้องนี้เนี่ย ป็นห้องที่ลับเฉพาะมากเพราะสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับคือสิ่งที่มีทั้งคุณค่ามูลค่านั้นประเมินไม่ได้ผ้าบางผืนอายุกว่า200ปี

0: ท่านผู้ชมครับผมพาท่านมาบริเวณตรงนี้มาเล่าเรื่องราวให้ท่านได้รับรู้สิ่งที่คุณป้ารักและศรัทธาและมรดกตกทอดท่านผู้ชมตามผมมาคุณป้าครับผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วผมก็อยากจะถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมได้เห็นนะครับคุณป้าบอกหน่อยว่าสิ่งที่ปรากฏตรงนี้คืออะไร
1: ค่ะสิ่งที่ท่านเห็นนะคะก็คือ

0: อายุไม่พอดิฉันก็เก็บตั้งแต่ปีพ.ศ. 11 12มาตั้งแต่น
1: ู้นพัฒนาความรู้ต่างๆมาให้เข้ากับยุคสมัยพยายามหาตัวอย่างพยายามนำเสนอให้ท่านผู้ชมเห็นว่าก่อนจะพัฒนาไม่ว่าอะไรไม่ว่าความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันชนชาติต่างๆมีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาศิลปะประเพณีวิถีชีวิตและวันนี้เราหยิบเหล่านั้นมาพัฒนาผมก็ไม่อยากถามคุณป้าเรื่องรางวัลนะเพราะว่าคุณป้านี่จำไม่หวาดไม่ไหวแล้วแต่ที่สุดยอดได้รับการยอมรับระดับโลกคุณป้าได้รางวัลอะไรบอกผมนิดนึง
0: ได้ที่1ของยูเนโก
1: ้
0: ครั้งแรกเลยเราก็เอาไปฝากของคุณหญิงสมใจชูรพีโรจนวงศ
1: ์
0: ครั้งนี้ท่านอยู่โรงแรมค่ะท่านสสนพดลท่านก็พาเอาไปของไปฝากขายพอเอาของไปฝากขายแล้วเราก็มีตำนานมีชุดเครื่องนอนแล้วก็ให้ท่านดูว่าเป็นลายช่อฟ้าที่นาคจะบวชไม่ได้บวชขอสร้างช่อฟ้าไว้ที่โบสถ์เพราะพระพุทธเจ้าจับได้ไม่ใช่คนเป็นพญานาคก็เลยไม่ได้บวชอันนี้เขาก็เลยบอกว่าชุดเครื่องนอนนี้มีตำนานมีประวัติที่ดีมากให้พวกเราเนี่ยค่ะได้

0: ื่องราวให้เล่าขานมีสิ่งที่ได้พูดถึงว่าคืออะไรบางครั้งเนี่ยถ้าคนศึกษามานานดูลายผ้าจะรู้เลยว่ามาจากไหนแล้วสิ่งที่ปรากฏในลายผ้าส่วนใหญ่ก็ไม่หนีจากสิ่งที่ทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อมที่อยู่โดยรอบเราสามารถรู้ทันทีว่ามันจะกำหนดตัวตนอยู่ที่ในลายผ้าเป็นเครื่องสื่อถึงความเข้าใจนี่คือความละเอียดอ่อนความละเมียดละไมจังหวะของการวางลายเนี่ยมันได้แพทเทิร์นของงานศิลปะความสวยนี้มาเป็นร้อยปีพันปีได้นำสิ่งนี้อย่างที่ผมบอกนะเท่ต้องกินได้มาสู่โลกยุคใหม่กลายเป็นในเชิงพาณิชย์ใช่ไหม
1: ใช่ไหมมันไล่ในอุทัยธานี
0: ผมไม่บอกคุณค่าเพราะมันประเมินไม่ได้เพราะว่างานศิลปะเนี่ยบางครั้งมันไม่สามารถประเมินคุณค่าได้ถ้าคุณชอบคุณก็ซื้อถูกไหมครับจากผ้าทอธรรมดามีอะไรบ้างคุณป้าก็ได้คุณลูกก็ได
2: ้ก็สำหรับพัฒนาต่อยอดจากผืนผ้านะคะก็ปัจจุบันค่ะก็มีการสวมใส่ผ้าถุงผ้าสิ้นลดน้อยลงแล้วก็มาหันนิยมในเรื่องของการตัดเย็บแปรรูปมากขึ้นเพื่อให้เข้ายุคเข้าสมัยและง่ายต่อการแต่งตัวก็จะมีการทำทั้งเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายอะค่ะแล้วก็มีที่นำมาใหม่ล่าสุดก็จะเป็นกระเป๋าผสมหนังกับผ้าทองเนี่ยค่ะการเย็บของเรานะคะจะเป็นยังเป็นการเย็บมือด้วยฝีเข็มเหมือนเดิมก็ยังเน้นในเรื่องของงานทำมือหัตถกรรมทำมือทั้งหมดค่ะ
1: อันนี้ผืนละ 200,000 ที่บอกท่านนะคะ
0: อันนี้เป็นผ้าฝ้ายผสม
1: ผ้าไหมค่ะ
0: ผ้าไหมทั้งผืนอันน
1: ี้ไหมล้วนเลยค่ะ
0: โอ้โหท่านผู้ชมครับท่านดูครับ
1: ถ้าเรามาประยุกต์ใหม่เพื่อให้ทันกับสมัย
0: เขาสมัย
1: พอถึงวันเพ็ญเดือน12ไม่ต้องหาเลิกหาชัยแต่งงานได้เลยมันจะมีลายบ่งบอกว่าถ้าตัวนี้ลายแกนบักหน่อยเนี่ยค่ะแกนบักหน่อยอันนี้ขาเปียที่เราเปียฝ้ายถ้าตัวนี้จะเป็นงูพันเอื้อบางหมู่บ้านก็เรียกบัวเครือตัวนี้หนวดมังกรนี่ค่ะก็จะมีหลายลายมากตัวนี้ดอกพิกุลเขาเรียกว่าลายดาวค้ำเดือนนี่ค่ะแล้วก็มาตัวนี้ดอกแก้วถูกไหมคะถ้าตัวนี้ดอกกระถินจะมีลายเยอะมากตัวนี้ทำยากมากที่สุดคือลายนี้ลายอ้อแอหน่อยนักหยุดพักก่อนแล้วก็ไม่ให้ทำงานเดี๋ยวเป็นโรคเครียดข้างล่างนู้นจะเป็นลายลูกมอมลูกหมาน้อยอันนี้สมเด็จพระเทพท่านชอบมากพอว่าลายลูกมอมท่านก็ไม่รู้ลูกหมาท่านก็ไม่รู้นึกได้ลูกคุณทองแดงเพคะท่านก็หมอเลาะกาสเลยค่ะ
0: กว่าจะจรดปลายนิ้วลงไปที่มันยากอ่ะนะครับผมว่าผืนนี้ใช้เวลากี่เดือน
1: อันนี้ใช้เวลา4เดือนไปแล้ว
0: ยังไม่
1: ซึ่งได้ซีกเดียว
0: ซีกเดียวมันมี2ด้าน
1: ต้องมีอีกซีก
0: เอาเหรอ
1: ต้องมีอีก
0: มันต้องมีด้านมันต้องทั้งผืน
1: แล้วก็
0: ย้อมครั้งคือ
1: ย้อมธรรมชาติ
0: ถูกมั้ยครับนี่ย้อมสีธรรมชาติหมดเลย
1: ธรรมชาติหมดเลย
0: ท่านผู้ชม
1: 5สีหลัก6สีหลักของแม่สีที่นี่เราข้างต้องมีสีส้มสีแสดสีแดงสีเหลืองสีซิ่ว
2: อยากที่จะสืบสานต่อยอดตรงนี้นำมาพัฒนาเพื่อให้วิถีชีวิตของเราเนี่ยค่ะเป็นที่รู้จักและยังคงอยู่สืบสานต่อคู่กับแผ่นดินไทยของเราเนี่ยค่ะให้ตราบ

0: ของที่เราทำออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ต้องสูญหายมันก็จะต้องยืนอยู่กับเราอย่างนี้ถึงรุ่นป้าจะเสียหายถึงไม่มีป้าไปแล้วถึงไม่มีรุ่นเราไปแล้วอ่ะรุ่นหลังก็ต้องคิดพัฒนาทำออกมาเลยมันก็จะอยู่กับโลกของเราอยู่กับประเทศชาติของเรา
1: ดูแลภูมิปัญญาเนี่ยไว้อย่าให้สูญหายจากประเทศชาติเราไปช่วยกันประคับประคองช่วยฝากทางหน่วยราชการให้ดูแลอย่างดีที่สุดแล้วก็ได้ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็เกื้อกูล
2: วันนี้ในฐานะคนไทยคนอุทัยรู้สึกขอบคุณนะครับแล้วก็ดีใจว่าสิ่งนี้วันนี้เป็นสมบัติของคนอุทัยแล้วนะครับภูมิปัญญาเหล่านี้ผมได้มีโอกาสไปคุยกับป้าจำปีท่านก็เป็นอีกรูปแบบนึงนี่ผมพยายามนำเสนอให้ท่านเห็นว่าแค่อำเภอเล็กๆอำเภอเดียวแต่สิ่งที่แฝงอยู่ที่นี่นั้นเป็นวัฒนธรรมทั้งศิลปะประเพณีวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างและวันนี้ได้พัฒนามาถึงในเชิงพาณิชย์เท่ต้องกินได้ครับพัฒนาอย่างเดียวแล้วนั่งนอนกอดผ้าอยู่ที่บ้านก็คงไม่ได้ครับต้องขายเป้าหมายของรายการวัฒนธรรมสร้างชาติต้นทุนทางวัฒนธรรมคือพลังสำคัญในการสร้างชาติครับ

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู่
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: Ecotourism is a new trend that the world is interested in. A workstation in Thailand is so satisfying to me because there are so many ecotourism destinations here. Today, I'll take you along to visit a new perspective on ecotourism. Open to the new era, ecotourism paradise. Let's go Thailand!I am currently at the King's Royally Initiate Lam Phak Bia Environmental Research and Development Project in Ba Lam District, Phetchaburi Province. This place is outstanding for its Environmental Learning Center on wastewater treatment and community waste disposal. And there is a beautiful mangrove nature study trail. Getting here is not difficult. If you're coming from Mueang Phetchaburi District, turn left before reaching Hat Jao Samran intersection and go straight for about 3 kilometers. The project is located next to Samut Kodom Temple.
9: Hi! You're so cute! So amazing! You're so cute!
8: So here at the mangrove forest, basically the mangrove tea is something really strong and really good for the environment. The roots are so dig deep into the soil and it prevents flooding or like ocean water coming into the land. It's really good for the environment. Another thing that it's good at is all the creatures here at the mangrove forest. There's fish or itty bitty crabs and all these stuff, all of the environments that happen in this place.The Lam Phak Bia Royal Project has been developed as an ecotourism destination by the Destination Area for Sustainable Tourism Administration public organization by using criteria developed from the Global Sustainable Tourism Criteria or GSTC to conserve nature resource and the environment. So it's also a source of learning about the environment. I wonder what's the benefit of a mangrove forest?So it's a filter for waste produced by industry plants from flowing into the sea. And it's an important food source for the animals that lives in the area, as I said, one of those crabs. And it's also a habitat and nursery for shrimps and fish in the areas. It serves as a buffet for storms and hurricanes. The mangroves reduce the damage effects from the storms, winds and waves, as I said. The roots are so deep in the ground that it helps protect the area.
10: Let's see what's on top. I hope the view is worth it.

0: come and visit today here in Thailand. Let's go Thailand!
1: มันคือไอ้ต้องโอ้ยนายโต้มันจะกินรถกินเนอะต้องเรื่องไว้เลยปากไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจุ้ยตรงนั้นบอกกินเสร็จตึงไอ้ต้องงั้นมาบอกไอ้โต้บอกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ตึงออกตามไปก่อนแรงเลยจัดจีนนะ
2: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผมเห็นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยจังนะ
1: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
2: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มวัด
1: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนั่งตาลุงเพราะมันจะซึมซับโดยเสน่ห์ของมันเองเดี๋ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตาลุง
2: ท่านเพื่อครับ
1: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทพมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่นกันเช็ดแล้วปรากฏว่าสร้างเถมันท่ามเลยท่ามเท่าตายวะเขาเรียกว่าหนังอะไรเช่นแล้วจังว่ามันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงสร้างเถได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดเลยมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
2: มัวไปไงจ๊ะ
1: มัวเลยดุกจริง
3: แหมชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
4: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
5: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
4: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ยนี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดๆมันหน่อยๆได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มส้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกล่อมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยมิ้นท์หนุ่มไ
6: ซส์อุ้ยแต่ละอย่าง
7: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
8: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
9: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
8: ช่วงนี้ผมต้องตกนะพี่อยากไปว่าครับ
9: โอ้ยมีเยอะเลย
10: สุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
9: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
8: ไป
11: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
12: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
13: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
12: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
14: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
15: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สายนิ่มมากค่ะ
1: น้ำเพิ่งขึ้นน้ำเพิ่งท่วมถึงเมื่อกี
0: ้อันนี้ก็คือลงแล้วไหมคะ
1: ลงได้ครับ
0: คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะพออยู่กับลองทูนค่ะต้องสวัสดีลองทูนก่อนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่เหมือนเป็นพื้นที่เกาะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้เป็นบริเวณไหนยังไงคะ
1: อ๋อทุ่งนางดำนะครับเขาเรียกว่าทุ่งนางดำคือบริเวณนี้เขาเรียกทุ่งนางดำเคยมีหมู่บ้านนะครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านประมาณ30กว่าหลังคาเรือนที่อยู่ตรงนี้เมื่อปี47นะครับพายุสึนามิคลื่นสึนามิได้พัดพาหมู่บ้านนี้หายไปทั้งหมู่บ้านเลยนะครับยังเหลือแต่ซากปรักหักพังที่เหลือไว้แบบนี้แหละครับ
0: ที่เรามองเห็นอยู่นี่คือเหลืออยู่เฉพาะอะไรคะ
1: ถังน้ำนะครับไปเขาเก็บน้ำจืดไว้ถังบ่อเขาก็ไว้เก็บสำหรับน้ำจืดที่ว่าสำหรับบริโภคกับหมู่บ้านนี้นะครับ
0: ก็คือไว้แค่หมู่บ้านนี้ก็มีอยู่ประมาณ30กว่าครัวเรือน
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งโซนตรงนี้จะโดนสึนามิหมดเลย
1: หมดเลยครับผม
0: แล้วหลังจากนั้นที่โดนสึนามิปุ๊บ
1: เขาก็ได้อพยพชาวบ้านส่วนที่เหลือขึ้นไปอยู่บนฝั่งเขาไปสร้างบ้านเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านสึนามิ
0: ก็คือมีพื้นที่ในการสร้างบ้านให้เขาอ
1: ี
0: กครั้งนึงแต่ก็จะไม่มีใครมาสร้างอยู่ตรงนี้แล้ว
1: ไม่เพราะว่ามันหายไปหมดแล้ว
0: แล้วถ้าสมมติว่าย้อนกลับไปเขามาสร้างหรือว่ามาอยู่ที่นี่ประมาณตั้งแต่ปีไหนยังไงคะ
1: หลายปีประมาณ 4-50 ปีแล้วก็มาก่อรากสร้างตัวตรงนี้แล้วก็พอเติร์ดไม่มาปุ๊บก็กลับไปหมดเลยนะครับ
0: คือหลังจากสึนามิก็ไม่มีใครอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: พื้นที่ตรงนี้ก็เลยกลายเหมือนเป็นพื้นที่เป็นเส้นทางของการท่องเที่ยวชุมชนด้วย
1: ใช่ครับผมมีชุมชนเป็นคนดำเนินการกับชาวบ้านร่วมกันแล้วก็อบต.นี่เป็นพี่เลี้ยงขาดอะไรจะไปแจ้งอบต.ตอนนี้วันน้ำมันขึ้นเยอะจริงๆจะหาดจะสวยมากนะครับผมพักผ่อนก็รีแลกได้ตามรอบบริเวณหาดเนี่ยนะครับ
0: ได้ทั้งหมดเลยโซนนี้หมดเลยได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันค่ะ

0: ตอนเดินคุยมาพี่เอ็มบอกว่าหมู่บ้านเนี้ยมีอยู่30กว่าครัวเรือนแต่เสียชีวิตแค่1คน
1: ครับส่วนมากในการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ตรงนี้จริงๆแล้วทำไมเสียชีวิตกันอาจจะใช้ชีวิตในการเอาตัวรอดหรือว่าวิถีชีวิตชาวประมงอย่างเงี้ยเขามีพื้นฐานในการจะว่ายน้ำหรือทำนู่นทำเนี่ยมันจะมีพื้นฐานเขาทำให้ชีวิตรอดมาคนที่เสียชีวิตคือเด็กแค่เล็กอาจจะว่ายน้ำไม่ได
0: ้ก็ต้องเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยมีการปรับรูปแบบเพื่อให้เกิดรายได้ให้กับคนในพื้นที่ให้กับคนในชุมชนใช่ไหมคะ
1: วิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำว่าก็ได้ล่องแพเปียกนะครับแล้วก็ดูภูมิทัศน์ในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านน้ำว่าส่วนหนึ่งแล้วก็มาดูที่ปากเตียมที่เหตุที่เกิดสึนามิอีกส่วนหนึ่งจริงๆแล้วชุมชนบ้านน้ำว่านะครับมีข้อดีข้อครับคือชุมชนบ้านน้ำว่าก็เป็นชุมชนคาร์บอนเครดิตนะครับคาร์บอนเครดิตของบ้านน้ำว่าคือหมายถึงว่าโซนของป่าเลนทั้งหมดในบ้านน้ำว่านะครับก็จะดูแลโดยชาวบ้านและก็ชายฝั่งทะเลป่าเลนนะครับเป็นผู้ดูแลแล้วก็จะมีก็ประมาณส่วนหนึ่งครับส่วนมากก็จะได้ในการดูแลพื้นที่ป่าเลนด้วยได้อนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ด้วยครับ

0: แล้วพอมาเป็นแพเปียกอย่างเงี้ยค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าอุ้ยโซนภาคใต้เราไม่เคยเห็นเลยแพเปียกนี้มาได้ยังไงคะ
1: ประยุกต์จากหลายๆที่เราอาจจะไปดูของคนอื่นอะไรบ้างครับไปดูงานสื่อสารงานก็ดูคนอื่นพี่ๆก็มาแนะนำช่วยกันกันกรองช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าจะเป็นไปได้ไหมก็ดูแล้วเป็นได้เพราะว่าอีกจุดสำคัญนะครับจุดเด่นของแพเปียกของบ้านว่าคือถึงจะมีพายุอะไรมากนะครับเราก็สามารถเล่นได้เพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป็นป่าโซนที่ป้องกันซับคลื่นไว้แต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกอันตรายแต่เนี้ยมันจะเป็นโซนที่โอเคมันเป็นโซนที่ปลอดภัยทำให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยด้วยในการดูแลอย่างดีของเจ้าหน้าที่หรือทีมงานของวิสาหกิจด้วยครับ
0: ในเส้นทางของการล่องแพเปียกอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ต้องแวะตรงไหนบ้างไหมคะหรือว่าล่องยาวเลย
1: จริงๆแล้วมันมีทางเลือกครับการล่องแพก็ออกมาจากท่าชาวน้ำหนึ่งมาเลยแล้วก็จริงมันมีจุดของจุดจอดที่โป๊ะวิหารเซียนขึ้นไปดูวิหารเซียนก็อยู่ที่นักท่องเที่ยวจะดูทริปตรงนั้นไหมถ้าดูทริปก็เราซื้อแล้วก็มีรถขึ้นส่งไปวิหารเซียนแล้วกลับมาล่องแพต่อพอล่องแพต่อมาก็มาอยู่ที่ปักเตียมปักเตียมก็สามารถนะครับนำอาหารเที่ยงอะไรเนี้ยมาทานกันได้หรือก็บอกในกลุ่มวิสาหกิจก็ได้ว่าต้องการอาหารเที่ยงเขาจะมาจัดให้ครับเมื่อจัดให้ก็ตรงนี้ก็จะเล่นน้ำในท่าอยู่ในโซนนี้เลยโดยมี security หรือเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ให้ส่วนหนึ่งแล้วก็เมื่อใช้เวลาตรงนี้ประมาณสักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแล้วแต่ลูกค้านะครับก็กลับก็จะลากแพกลับขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็2คือดูสภาพแวดล้อมน้ำขึ้นน้ำลงเป็นตัวแปรด้วยครับส่วนหนึ่งนะตรงนั้นครับ
0: จองมาแล้วแต่วันนั้นเกิดฝนตกหนักเกิดพายุด้วยนี่จะต้องทำยังไงต่อคะเดี๋ยวเผื่อมาแล้วเดี๋ยวจะพลาด
1: มาเราต้องอธิบายข้อดีข้อเสียลูกค้าด้วยว่าถ้าฝนตกหนักแล้วก็มีพายุแต่พายุอ่ะผมว่าไม่ใช่ตัวแปรเราเพราะเราอยู่ในโซนที่เซฟโซนมันอาจจะฝนตกหนักลูกค้าพอใจไหมจะไปเล่นไหมคือเราต้องถามความพอใจของลูกค้าด้วยลูกค้าถ้าลูกค้าบอกว่าโอเคอยากเที่ยวอยากเล่นคือไม่มีความตั้งใจจะต่อก็โอเคก็ทีมงานก็จะให้เที่ยวได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเรื่องนั้นครับผม
0: ก็คือจะดูให้นั่นแหละต่อให้ฝนตกยังไงก็สามารถเล่นได้แต่ยังต้องอยู่ในความปลอดภัยของทุกคนหลังจากที่ท่านรองแล้วก็พี่เอ็มพาเราเดินชมรอบๆแล้วก็เล่าถึงประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับอนุสรณ์สถานที่เราเห็นอยู่ข้างหลังที่แบบว่ามองแล้วจะจารึกได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปเปียกกันแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะล่องแพเปียกเราก็ต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัยยังไงบ้างคะ
1: งานล่องแพเปียกนะครับกฎเหล็กหนึ่งข้อคือต้องทุกคนครับว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นต้องใส่เสื้อชูชีพเป็นหลักครับเพื่อเซฟในการที่อาจจะแพล่มหรืออะไรได
0: ้คนที่เล่นเองจะต้องมีการเซฟตี้ตัวเองยังไงบ้างคะในการเล่น
1: จะมีการ์ดนะครับหรือมีเจ้าหน้าที่นะครับโดยดูฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สามารถเล่นได้หรือไม่ได
0: ้ไปค่ะใส่ชูชีพแล้วพร้อมลงเพราะว่าตอนนี้ทีมงานเราพร้อมเปียกมากค่ะเชิญค่ะ

0: ล่องไปแบบชิลๆสบายๆไม่ร้อนใดๆคืออย่าให้กล้องตกน้ำก็พอเพราะว่ากล้องยังไม่กันน้ำทะเลจังหวะจะลงน้ำแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังล่องแพเปียกไปเรื่อยๆมีให้เลือกว่าอยากจะแอดวานซ์หรือว่าจะนั่งไปแบบชิลๆเราก็ขอชิลๆดีกว่าตอนนี้ขยับจากท้ายเรือมาหน้าเรือแล้วค่ะอยู่กับลุงหมีสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะตอนนี้เรากำลังล่องในเส้นทางไหนคะเนี่ย
1: เส้นทางปากเตรียมครับ
0: เราจะได้เห็นอะไรระหว่างทางบ้างคะ
1: ระหว่างทางนี่เราจะได้เห็นธรรมชาติ
0: เป็นแบบดั้งเดิมอยู่แบบไหนก็แบบนั้น
1: ใช่มันเป็นแบบดั้งเดิม
0: ก็คือมันยังคงเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่เอาไว
1: ้
0: แต่ก็จะมีการท่องเที่ยวของชุมชนเสริมเข้ามาเพื่อให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับวิถีดั้งเดิมของคนที่นี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่เส้นทางนี้จะมีความยาวประมาณเท่าไหร่ได้คะสำหรับการล่อง
1: การล่องแพเนี่ยเส้นทางนี้จะประมาณ2กิโลกว่าๆครับ
0: 2กิโลกว่านี้เราจะมีแบบว่าวิดวัดกันมั้งมั้ยคะมันอยู่ที่คนเล่นใช่ไหมคะ
1: ใช่อยู่ที่คนเล่นครับ
0: ถ้าอยู่ที่คนเล่นเดี๋ยวเราต้องให้คนเล่นให้เราดูลุงหมีจะเล่นให้หนูดูมั้ย
1: ได
0: ้ได้ได้แต่ว่าหนูขอไม่ลงสนามเดี๋ยวหนูส่งเพื่อนไป
1: ได
0: ้ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นน้ํากันค่ะ
2: ปัดมือครับ
0: เป็นไงบ้างคะทุกคนนิ่งนิ่งพุทโธธโมสังโฆล่องแบบชิลๆใช่ถ้าจะแอดเวนเจอร์ก็ได้ก็กระโดดรถเต้นกันไปเลยแต่เราขอแบบชิลๆสบายๆยืนก็ได้แต่ต้องยืนกลางขาในระดับที่พอดีแต่ตอนนี้ลูกทีมของเราคือนอนแล้วค่ะกำลังจะเข้าฝั่งแล้วเข้าฝั่งแล้วจ้า

0: เมื่อกี้หลังจากที่เราไปล่องแพเปียกกันมาสนุกสนานพอสมควรแล้วอาบน้ำเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้คุณลุงหมีพาหนูมาอยู่ที่ไหนคะ
1: ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวบ้านบางว่าครับมีกิจกรรมทำผลิตภัณฑ์จะกลับมาครับ
0: จุดเริ่มต้นของการทำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ค่ะเป็นมาอย่างไร
1: ตอนที่มีโควิดนะครับผมได้เก็บกลับมานะส่งให้กับนักธุรกิจพอหมดยุคโควิดด้วยที่ว่านักธุรกิจเขามีธุรกิจเขาเยอะเขาก็เลยทำไม่ทันเขาก็เลยบอกให้เครื่องทำกลับมามาพอเขาบอกปุ๊บผมก็รีบไปเอาเลยกลัวเขาจะไม่ให้ไง
0: เดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจ
1: กลัวเขาจะเปลี่ยนใจใช่ไหม
0: หลังจากที่ลุงได้เครื่องมาตอนที่ลุงทำอะค่ะใครเป็นคนสอนให้ลุงทำหรือลุงเรียนรู้เอง
1: เรียนรู้เองครับงมไปเลยครับตอนแรกออกมาทำไม่ได้ขึ้นรูปนะครับเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาทำไปทำมาเราก็ต้องเอามาตากแดดใช่ไหมพอตากแดดแล้วเราต้องมาล้างให้มันมีความชื้นพอมันมีความชื้นมันถึงจะขึ้นรูปได้ถ้าหากเราเก็บมาถึงไปขึ้นรูปเลยความชื้นข้างในตัวนี่มันยังไม่หมดมันไม่ขึ้นรูป
0: มันก็ทำไม่ได้ก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เรียนรู้
1: เอา
0: เราก็เรียนจากเครื่องที่เราได้มาตั้งแต่ตอนแรกที่บอกว่าเดี๋ยวเรากลัวเขาไม่ให้เราก็เลยไปเอามาก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ทีหลัง
1: แต่นี่ไม่ใช่ว่าเฉพาะกลุ่มผมอย่างเดียวนะครับที่ว่าได้เครื่องมาแล้วทำไม่ขึ้นรูปนะมีของวิสาหกิจของละแมนะครับก็มาดูงานก็บอกของเขาทำไม่ขึ้นรูป
0: เขาก็มาเรียนรู้จากเรา
1: เขาก็มาเรียนรู้จากผมมันเป็นจังหวะที่เขาประกวดผู้ใหญ่แหนบทองคำพอดีแต่ทีนี้ผมก็เลยเอากลับมานี่ไปออกบูธที่ศาลาหมู่บ้านเพราะมีกรรมการได้เข้ามานี่หัวหน้าพช.ตอนสมัยนั้นเป็นหัวหน้าจังหวัดชื่อสริญญาใจเย็นแกก็หยิบจานกลับมานี่มาแกบอกว่าจานกลับมานี่เป็นการฝันรวยแต่แกบอกว่าฝันที่เป็นจริงตอนที่คณะกรรมการเขาสัมภาษณ์อะไรนี่ถามผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่แกก็แนะนำว่าให้เราทำมาเป็นกลุ่มขึ้นมาผู้ใหญ่เขามีแนวคิดที่จะทำกลุ่มอยู่แล้วเพื่อเป็นการท่องเที่ยวของชุมชนนี่เราก็มาปรึกษากันว่าเข้าจังหวะพอดีจังหวะที่ว่ามันเอื้ออำนวยดังนั้นเราก็มาตั้งกลุ่มกันมาทำเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตั้งชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
0: ว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวชุมชนล่องแพเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บถ้าอยากจะทานอาหารบนเกาะมีไหมคะหรือว่าต้องกลับมาทานที่นี
1: ่ต้องกลับมาทานที่นี่เราอยากจะให้เขาได้ชิมอาหารที่อร่อยที่อร่อยเพราะอะไรใช่ไหมเราจะบอกเคล็ดลับอีกนะถ้ามา10โมง11โมงเนี่ยเราจะยื้อเวลาให้เป็นประมาณสักบ่ายโมงนี่พอหิวจัดมันก็อร่อยใช่ไหม
0: ฝีมือแม่กลัวเราทำอร่อยค่ะเมื่อกี้ลองชิมแล้วอาหารอร่อยคุณลุงชอบแก
1: คนหมู่เก้านี่ครับมีอาชีพการทำเกษตรไม่ว่าจะเป็นสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันหรือว่าเป็นสวนผลไม้แล้วก็ยังมีทำการประมงพื้นบ้านเรามองเห็นว่าเพราะบ้านเราเนี่ยมันมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เราก็เลยคิดกันว่าเราทำเป็นการลากแพเปียกเพื่อชมวิถีชีวิตการทำประมงหรือว่าชมป่าโกงกลางคือป่าโกงกลางของเรามันเปรียบเสมือนครัวอันดามันคือเป็นครัวอันดามันที่ใหญ่ที่สุดในโลกไง
0: เราสามารถไปหยิบช็อปวัตถุดิบจากในท้องถิ่นได้
1: ใช่ครับ
0: มีทุนทางในพื้นที่อยู่แล้วเราก็มาต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวซ
1: ึ่
0: งการท่องเที่ยวที่เราทำก็คือเหมือนที่พาไปวันนี้ทั้งแพเปียกทั้งดูชุมชนต่างๆอีกพอสุดท้ายแล้วก็คือหลังจากที่เราเล่นน้ำลงแพเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูวิสาหกิจชุมชนของที่นี่นั่นก็คือการทำ
1: กาบหมาก
0: ผลิตภัณฑ์จากกาบหมากซึ่งผลิตภัณฑ์จากกาบหมากก็จะเป็นตัวช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับโดยตามธรรมชาติแล้วกาบหมากที่ร่วงลงมาจากต้นนี้ครับมันจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยเรามาทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นมามันรักษาสิ่งแวดล้อมมันก็ลดขยะอะไรพวกนี้ได้ด้วยกาบหมากเนี่ยมันย่อยสลายได้ใน45วัน
0: จากเดิมเนี่ยเราทำเพื่อไปส่งให้กับนักธุรกิจเพื่อให้เขาไปทำต่อแต่พอเราได้เครื่องมาแล้วเราทำเองเราจะส่งไปที่ไหนคะ
1: ก็ผมส่งไปกรุงเทพให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เขาสั่งมาเดือนละ 3,300 ใบ
0: ทำทัน
1: ใช่ครับทันครับ
0: เครื่องเราสามารถทำได้วันหนึ่งกี่ชิ้น
1: ประมาณผมว่าวันละเป็น 2-300 ชิ้น
0: พอเราทำเสร็จแล้วนอกจาก ตรงโรงพยาบาลแล้วมีส่งออกไปที่อื่นอีกไหมคะ
1: ก็มีพวกคาเฟ่อะไรครับพวกอย่างเข้าไปปิกนิกอะไรพวกลงทะเลอย่างไปปิกนิกทางทะเลอะไรนี่ครับหรือว่าก็หน่วยงานรัฐตอนที่เขามีการเคลปกันประชุมเป็นสัมมนาอะไรอย่างตัวนี้นะครับเรามาทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอีกครับตัวนี้เป็นการวาดนะครับนี่ไม่ได้รบปั๊มไม่ได้นี่นะครับ
0: วาดมือ
1: วาดมือนะครับ
0: อันนี้คือใส่อาหารไม่ได้
1: ใส่อาหารไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ัน
0: นี้คือสำหรับตั้งโชว์เก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้แต่ว่าใส่อาหารไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นสีเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือใส่อาหารได้

0: เราทำในรูปแบบวิสาหกิจใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: คนที่จะมาทำกับเราค่ะมันต้องมีเวรหมุนเวียนหรือว่าเรามีสมาชิกเท่าไหร่แล้วคะตอนนี
1: ้ตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมดอยู่ประมาณ14คน
0: 14คนเราแบ่งหน้าที่กันยังไงคะ
1: จางกับหมากนี่ผมกับแม่บ้านจะเป็นคนทำ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพวกกับหมากเนี่ยคือเราจะซื้อของสมาชิกกลุ่ม
0: ก็คือคนในพื้นที่เขาก็จะมีกับหมากของเขาเราก็จะไปรับซื้อต่อมาแล้วก็มาทำซึ่งคุณลุงก็ทำกับคุณแม่บ้านที่นี่ค่ะแล้วการล่องแพอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องแบ่งคนยังไงบริหารจัดการคนยังไง
1: อย่างสมาชิกกลุ่มที่มาช่วยกันอย่างนี้นะครับเราก็ดูว่าจะเป็นคลิปใหญ่คลิปเล็กอะไรแต่ว่าเราก็มีค่าแรงให้ทุกคนครับ200 300เราก็ต้องแบ่งค่าแรงให้กันแล้วก็เราจะยกไว้ 15% เพื่อที่จะเข้า
0: วิสาหกิจชุมชนเพื่อบริหารจัดการต่อไปค่ะสนใจอยากจะซื้อสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะ
1: ก็มีทางเพจของชุมชนบ้านบางว่า
0: ค่ะ
1: 081ครับ0773119ครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำด้านในกันค่ะอันนี้ก็พร้อมสำหรับการขึ้นรูปแล้วแต่ก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้เขาต้องผ่านกรรมวิธียังไงบ้างคะ
1: เราต้องเอามาตากให้แห้งก่อนครับพอตากให้แห้งแล้วเราก็เอามาล้างเพื่อที่จะให้มันมีความชื้นแล้วก็ล้างความสะอาดด้วยในทีนี้เราก็เอามาพึ่งไว้สักประมาณ15นาทีแล้วก็มาเข้ารูปได้
0: สามารถขึ้นรูปได้เลย
1: ใช่ครับ
0: มีแอร์ร้อนนิดนึง
1: นี่นะครับ
0: ค่ะ
1: นี่เราตัวนี้มันจะดันขึ้นนะครับขอน
0: ั่
1: นคร
0: ับ คุณลุงขอแล้วอันนี้คือ2แบบใช่ไหมคะ
1: สองแบบครับ
0: สามารถทำพร้อมกันได้เลยชุบประมาณกี่นาทีได้คะหรือว่ากี่วิแป๊บเดียว
1: อันนี้ผมก็ไม่เคยได้ตั้งไว้แต่ว่าเราก็คำนวณเอา
0: ร้อนไหมอ่ะ
1: ไม่ร้อนยังไงไม่กลับลุง
0: โอ้โหลุงบอกไม่ร้อนแต่หนูร้อนโอ้ยร้อนโอ้ร้อนคุณลุงบอกไม่ร้อนแต่หนูร้อน
1: เดี๋ยวตั้งนี่เลยตั้ง
0: นี่ออกมาใหม่ๆเลยใช่ไหมคะอ๋อนี่ได้ทั้งจานแล้วก็ได้ทั้งถ้วยอันนี้เสร็จจากนี้แล้วเราไปไหนต่อคะหรือว่าเรา
1: ใช้ได้เลยคร
0: ับ อ๋อก็คือรอให้เย็นแล้วก็ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับผมประมาณนาทีนิดๆประมาณนาที
0: นี่เสร็จแล้วมีเป็นลายด้วยอ่ะนี่ได้แบบโอ้ร้อน
2: เอาไป
1: เอาดันเข้าไปเลยพอก่อนปึ๊บเอาใส่นี่ไป
2: เล่นไม่ยาก
1: เอาดันเข้าไปเลยพอ
0: มันขาดโป๊ะก็ปล่อยได้เลย
1: เอาลงเลยย่างได้สักนาทีได้มาก
0: กะเวลาโดยคุณลุงเอง
1: โอเคออกเลย
0: ว้าวนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วร้อนจริงค่ะร้อนจริงคุณลุงบอกไม่ร้อนแต่หู
2: ร
0: ้
2: อน
0: อันนี้คือแบบว่าทำเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งจะเห็นว่าจานกับถ้วยมีขนาดที่แตกต่างกันเวลาที่เราเลือกกับหมากมาใช้อ่ะค่ะคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของกับหมากเขาจะต้องเป็นยังไง
1: ถ้าทำจานนี้มันต้องกับหมากใบใหญ่หน่อยถ้าถ้วยเนี้ยบางทีเศษอย่างนี้เราก็มาทำได
0: ้ทำมันเล็กได้
1: ทำมันเล็กได้
0: เอาไปขายอย่างเงี้ยค่ะเราจะขายยังไง
1: อย่างงี้นะครับถ้าผมขายตีกนะครับขายตีกขายอยู่ที่12บาทถ้าราคา
0: 1ชิ้น
1: ใช่ถ้าราคาส่ง8บาท
0: ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เงินก็เข้าวิสาหกิจชุมชนได้ไปต่อยอดชิ้นงานอื่นๆอีก
1: ใช่ไอ้นี่3บาทครับ
0: ค่ะอะถ้วยนี่3บาท
1: ถ้วยนี่3บาท
0: ค่ะส่วนอันนี้
1: ถ้าถูกใจฟรีนะครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราเตรียมเอากลับเลย
3: นี่ถ้าว่านางไม่ทราบว่าเปลี่ยนแบบถ้าว่าเราให้เล็กกว่านี้เลยนี่มันใหญ่กว่าใช่ไหมสำหรับงานกิจกรรมใช้ไส้บาร์บีคิวที่ว่าไส้คล้องชิ้นงานไม่
1: ใช่เลยนี่คือเราต้องสั่งโมนี่มาไหมคือพวกได้มาฟรีคือเขาก็ให้พวกมา
0: เราก็เอามาต่อยอด
1: ใช่เอามาต่อยอด
0: อ จบทริป1วันนะคะที่ในพื้นที่ของชุมชนบ้านบางว่าค่ะที่นี่ก็สามารถมาเที่ยวได้แบบ1วันเต็มๆเลยตั้งแต่ตอนเช้านะคะเราก็มาดูที่ชุมชนมาล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่แล้วก็ล่องไปในพื้นที่ที่เคยมีหมู่บ้านอยู่นั่นก็คือหมู่บ้านที่ก่อนจะเจอกับสึนามิเราได้ไปเห็นล่องรอยซากที่ยังคงเหลืออยู่ไว้เป็นเหมือนอนุสรณ์ในการเตือนใจแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาเล่นล่องแพเปียกกันสนุกบ้างนั่งชิลๆได้บ้างสามารถสลับอารมณ์สลับฟีลกันได้อยากสนุกตอนไหนก็ลุกขึ้นเล่นแต่ว่าอื่นใดก็คืออย่าลืมที่จะใส่ชูชีพนะคะอีกทั้งถ้าสมมติไม่ใส่เนี่ยพี่ๆเขาก็จะไม่ให้เราเล่นโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับตัวเราค่ะแล้วพอเราล่องมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะกลับมาที่ฟาร์มของนุ่นตาฟาร์มค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะเป็นเหมือนวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์อยู่ที่นี่เราก็จะได้มาเห็นขั้นตอนในการทำจานจากกับหมากนะคะแล้วก็ไปส่งขายต่อเนื่องจากว่ากับหมากเนี่ยก็มีอยู่ในชุมชนชุมชนก็เอาไปต่อยอดแล้วก็ทำเป็นรายได้กลับเข้ามาสู่ชุมชนเพื่อเป็นการต่อยอดแล้วก็พัฒนาพื้นที่ชุมชนตรงนี้ต่อไปก็อยากให้ทุกคนนะคะลองมาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่อีกทั้งยังได้ความร่มรื่นได้ความสนุกสนานที่แปลกใหม่เพราะว่าการล่องแพเปียกเนี่ยแทบจะไม่เห็นในโซนของภาคใต้ที่นี่อาจจะเป็นที่แรกก็ได้ก็อยากจะให้ทุกคนมาลองสัมผัสดูนะคะและถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงสนุกแค่ไหนก็ต้องมาด้วยตัวเองค่ะสำหรับรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: เอกกับจอยไปทานหมูกระทะความจิ้มแซ่บๆเนี่ยนะครับไผ่ใกล้ตัวของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ใกล้มา
2: อร่อยเนาะ
1: ตรงหน้าเลย
3: ข้าวแห้งเหร
4: อจริงด้วยเนาะ
1: ยังไม่รู้ตัวโซเดียมในน้ำจิ้มเนี่ยทำให้คอแห้ง
2: แปลก
1: ทำให้ปากชาก
3: ินน้ำตก
2: มันจะนี่เหมือนมีด
1: และโซเดียมก็ยังทำร้ายไตด้วย
2: ลูกเป็นอะไร
3: เจ็บ
2: บอกเจ็บใจอะไร
1: ไม่รู้เรื่องเลยรู้ตัวอย่างว่าเพราะอะไรทั้งคู่
2: เพราะอะไรเนี่ย
1: อ่ะหยุดพาไปดูเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดมีทั้งโซเดียมอย่างที่บอกถ้ายังกินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจใจสั่นความดัน
2: มันมีคนวางยา
1: แล้วรู้ตัวกี่โมงเองนี่มันโอ้โหตาลายหน้ามืดสี่สัญญาณอันตรายใจสั่นความดันตาลายหน้ามืดความดันตาลายใจสั่นหน้ามืดตาลายหน้ามืดใจสั่นความดันและอย่างเสียง
2: เนี่ยอย่างนี้จอยต้องกินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
1: เอามาพึ่งเอามาพาด
2: ท่านมารับแล้ว
1: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันมีอันตรายกว่าที่คิด
4: แค่น้ำจิ้มเนี่ยนะ
1: ใช่แค่น้ำจิ้มนี่แหละครับจิ้มได้แต่จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่ามื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.ด้วยความเป็นห่วงสวัสดีครับ
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์ทุกเรื่องที่อยากรู้
7: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
8: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
9: เรื่องการเมืองความชอบความชังใครคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
6: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: เงินหลักพันอาจดูเหมือนเป็นเงินก้อนเล็กๆแต่สำหรับชุมชนแห่งหนึ่งเงินก้อนนี้กลับมีความหมายมากกว่าเงินที่ใช้ในการดำรงชีวิตเพราะเป็นเงินพระราชทานจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนในชุมชนได้ลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลบ้านของตนเองจากเงินขวัญถุงพระราชทานจึงค่อยๆกลายเป็นกองทุนที่สร้างทั้งโอกาสสร้างกำลังใจและสร้างพลังให้คนในชุมชนเดินไปด้วยกันและนี่คือเรื่องราวของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับดิฉันหทัยการนาดีค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกองทุนแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดตราดค่ะมาดูกันนะคะว่าเงินกองทุนขวัญถุงพระราชทานก้อนแรกปัจจุบันนี้ได้ทำให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งได้อย่างไรบ้างติดตามรับชมพร้อมกันในรายการค่ะ
0: จากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งครอบครัวและชุมชนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริว่าการแก้ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องเริ่มจากคนในชุมชนที่ช่วยกันดูแลช่วยกันป้องกันและช่วยกันไม่ให้ปัญหาเข้ามาถึงครอบครัวของตนเองจึงเป็นที่มาของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เริ่มพระราชทานเงินขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547เงินขวัญถุงก้อนนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงเงินสำหรับนำไปใช้จ่ายแต่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นให้คนในชุมชนได้มาร่วมคิดร่วมทำและช่วยกันสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองจากเงินก้อนเล็กๆหลักพันจึงค่อยๆเกิดเป็นพลังของคนทั้งชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่3บ้านไร่ป่าตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราด
2: สำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเป็นกองทุนที่พระพันปีหลวงท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะดูแลนะครับโดยเฉพาะปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆนะครับท่านทรงมุ่งหวังให้กองทุนนี้สามารถตอบโจทย์เรื่องปัญหายาเสพติดนะครับและอันอื่นก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมี2ประเด็นหลักๆครับก็จะเป็นกลไกหลักที่ให้หมู่บ้านเนี่ยได้ริเริ่มนะครับโดยท่านน่ะจะส่งมอบทุนเรียกทุนศักดิ์สิทธิ์นะครับหมู่บ้านละ 8,000 บาทนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยท่านก็จะให้หมู่บ้านต่างๆนั้นได้คิดหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมขยายให้เป็นกองทุนศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือหมายถึงว่ากองทุนที่เพิ่มเงินเพิ่มกองทุนของหมู่บ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยกองทุนปัญญาก็คือหมู่บ้านสามารถจะบริหารจัดการกองทุนนี้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์สองเรื่องที่พูดถึงก็คือเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนและการดูแลเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านชุมชนครับกองทุนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นกองทุนเล็กๆที่ต้องการให้หมู่บ้านเนี่ยสามารถสร้างความยั่งยืนและก็ดูแลจัดการตัวเองได้อย่างเช่นปัญหายาเสพติดที่กองทุนนี้มุ่งเน้นก็คือเรื่องของการป้องกันสร้างพื้นที่เชิงบวกให้กับเด็กและเยาวชนพวกนักเสพติดหน้าใหม่ทั้งหลายเนี่ยนะฮะกองทุนนี้จะสร้างพื้นที่เชิงบวกนะครับสร้างพื้นที่สร้างสรรค์นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยกองทุนนี้ก็จะขยายไปยังเรื่องของการป้องปรามชุมชนนะครับเอาพี่น้องประชาชนมาจัดเป็นคนดูแลชุมชนหลังผมก็มีสายตรวจตำบลอย่างเงี้ยเขาคอยดูแลสัปดาห์นึงก็คอยไปดูแลจุดต่างๆที่เป็นความเสี่ยงนะครับและจากนั้นก็เลยไปเรื่องของการบำบัดถ้าน้องๆที่หลงผิดไปอาจจะยังไม่ได้ติดยาเสพติดมากนักเขาอาจจะเลิกได้หากชุมชนใช้กลไกเนี้ยนะครับเข้าไปดูแลไปปลอบขวัญเขานะครับแล้วก็ใช้กลไกของหมู่บ้านตำบล โดยเฉพาะทีมของรพสต.เนี่ยนะครับในการตรวจว่าเขาเนี่ยเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วรวมทั้งเลยไปถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตคนกลุ่มนี้อาจจะต้องการแต้มต่อในการประกอบอาชีพในการทำมาหากินกองทุนนี้ก็สามารถจะช่วยได้ครับซึ่งมีหลายรายวันนี้ก็ที่เขาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติได้นะครับก็เพราะว่าเขาเคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนแม่ของแผ่นดินครับเป็นกองทุนที่มุมมองของชาวบ้านเป็นกองทุนที่มีความศักดิ์สิทธิ์เราถือว่ากองทุนนี้เริ่มต้นจากพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงนะครับที่ทรงห่วงใยหมู่บ้านพวกเราก็น้อมนำแหละนะครับถือว่าปฏิบัติบูชานำกองทุนนี้มาแก้ปัญหาแล้วก็พยายามผลักดันนะครับกองทุนไหนที่มีความสามารถอย่างเช่นวันนี้ที่กองทุนหมู่3ตำบลเนินทรายเนี่ยเขาเป็น1ใน6หมู่บ้านจากทั้งหมดนะฮะ98หมู่บ้านของผมที่ดีที่สุดและเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นเรามีการตรวจสุขภาพของกองทุนทุกปีว่ากองทุนในบรรดาของผมเนี่ยมี98หมู่บ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยนะครับน้อมนำหลักการของกองทุนแม่เนี่ยเขาเป็นดินเนี่ยมาใช้ครบทุก98หมู่บ้านแต่แน่นอนครับกองทุนต่างๆเนี่ยการจัดการก็ยังไม่เท่ากันเราพบว่าในบรรดา98กองทุนทั้งหมดหมู่บ้านเนี่ยนะครับมี6หมู่บ้านเนี่ยดีที่สุดมีความยั่งยืนปัญหายาเสพติดทุเลาเบาบางสวัสดิการของหมู่บ้านเป็นไปอย่างดีเยี่ยมนะครับและกองทุนเหล่านี้สามารถจะเขาเรียกว่าส่งเสริมสืบทอดเรียนรู้บอกเล่าให้กับชุมชนอื่นให้มาดูตัวอย่างของความสำเร็จและไปใช้ยังหมู่บ้านตัวเองได้นะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเกรดเอของเราที่นี่นะครับครับเราจะมีเกณฑ์นะครับในการตรวจสอบว่าสุขภาพกองทุนท่านเนี่ยเป็นกองทุนที่มีความเข้มแข็งนะครับก็ดูการจัดการของทีมจัดการของเขาก็คือคณะกรรมการกองทุนเนี่ยนะครับว่ามีการจัดการมีกติกาชัดเจนหมู่บ้านได้ยึดถือกติกานี้อย่างชัดเจนนะครับสองก็คือนะครับมีการทำอย่างสม่ำเสมอมีผลงานอย่างต่อเนื่องที่สำคัญก็คือผลผลิตหรือเอาต์พุตของโครงการนี้ก็คือหมู่บ้านนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยเบาบางที่สุดน้อยที่สุดจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนนี้มีมากและมีความยั่งยืนในการช่วยเหลือครับก็เรื่องสำคัญก็คือวันนี้ขณะนี้ปัญหายาเสพติดเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นทุกชุมชนนะครับและลำพังภาครัฐเนี่ยทำแต่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยไม่อาจทำสำเร็จได้ถ้าชุมชนเองเนี่ยไม่มีระบบการดูแลชุมชนด้วยกันเองอย่างเป็นระบบซึ่งท่านก็เห็นปัญหาท่านก็เลยได้มอบกลไกเนี้ยเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้นะชุมชนก็จะมุ่งไปเรื่องของการดูแลเด็กเด็กจะมีความเสี่ยงมันคือเด็กจะต้องดูแลเขาอย่างดีนะครับจะไม่ให้เขาไปยุ่งเกี่ยวไม่ให้คนที่จะมาเผยแพร่ยาเสพติดนะเข้ามายังชุมชนชุมชนต้องไม่มีมุมที่เสี่ยงนะครับของหมู่บ้านนะครับกิจการของหมู่บ้านจะต้องเป็นไปตามอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ของหมู่บ้านอันนั้นก็คือเรื่องแรกไอ้สองก็คือสร้างชุมชนที่เข้มแข็งลูกหลานเนี่ยคุณต้องมีความใกล้ชิดเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปเนี่ยครอบครัวต้องรู้หากครอบครัวแก้ไม่ได้ก็ขอให้มาปรึกษากันในระดับชุมชนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุกับเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนของอำเภอนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการให้ความรู้แนวทางที่ชัดเจนผมมี98หมู่บ้านเนี่ยต้องมีความชัดเจนแพทเทิร์นของกองทุนเนี่ยเราจะต้องทำพร้อมกันก่อนเรื่องหลักๆอะไรสำคัญเนี่ยต้องทำนะครับและถ้าท่านมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมค่อยว่าไปแต่เรื่องหลักๆเนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยเรามีที่จะต้องให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยมารับฟังมาเข้าใจให้เป็นในแนวทางเดียวกันก่อนนั่นคือที่หนึ่งอันที่สองคือการไปตรวจติดตามว่าได้มอบข้อสั่งการไปแล้วให้แนวทางไปแล้วท่านไปทำแล้วท่านเกิดปัญหาอะไรบ้างปัญหาอยู่ที่งานผมงานเรายากไปหรือเกิดจากท่านเองเนี่ย มีการเตรียมบุคลากรเนี่ยไม่พร้อมนะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะต้องให้ความรู้กันครับ1มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง2เราจะส่งคนของเราไปดูในพื้นที่ไปตรวจสอบบัญชีต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะหมู่บ้านที่รายงานแล้วอาจจะยังไม่ขยับยังไม่เห็นผลงานนะครับแล้วก็จะเข้าไปดูว่าเอ๊ะเขาน่าจะเจอปัญหาอะไรน่าจะเกิดปัญหาอะไรเพราะเรียนท่านว่า98หมู่เนี่ยความพร้อมของคณะทำงานเนี่ยก็ไม่เท่ากันความรู้ก็ไม่เท่ากันถ้าเราเองก็ต้องเน้นการตรวจติดตามไปให้คำแนะนำแก่พวกเขาครับเรื่องแรกคือการสร้างรากฐานครอบครัวที่ดีนะครับซึ่งกองทุนเนี้ยก็ได้ไปดูแลครอบครัวทุกครอบครัวครอบครัวใดที่เขาอาจจะไม่พร้อมเหมือนดังครอบครัวคนอื่นนะครับครอบครัวที่ลำบากเหล่านี้มีโอกาสสูงมากที่จะมีปัญหาเรื่องยาเสพติดตามมาดังนั้นเนี่ยกองทุนเนี้ยก็จะดูแลเรื่องครอบครัวเป็นหลักอันที่สองก็คือเยาวชนนะครับความอบอุ่นของเยาวชนนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับซึ่งบางครั้งครอบครัวอาจจะไม่พร้อมแต่ว่าชุมชนถ้าเขามีความเข้มแข็งอ่ะเขาก็เข้าไปหนุนเสริมได้โดยใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยเป็นกุศโลบายสำคัญในการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งครอบครัวรายใดที่เขาอาจจะขาดพร่องนะครับในเรื่องความเป็นอยู่ตัวของกองทุนเนี้ยเขาสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับมุมมองในอำเภอเรื่องแรกเลยนะครับงานที่ทุกชุมชนสำเร็จได้เขาจะมีผู้นำที่เข้มแข็งก่อนคนที่เข้าใจเหมือนเราเข้าใจว่ากองทุนเนี้ยเขามีวัตถุประสงค์ปณิธานเรื่องนี้แล้วเขาเข้าใจจริงๆนะครับแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ความศรัทธาต่อสถาบันเนี่ยเอามาใช้เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมเราเคารพท่านเราก็มีที่ปฏิบัติบูชาท่านทรงห่วงใยพวกเราสิ่งนี้คนไทยเข้าใจแล้วก็สามารถใช้เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ครับเรียนว่าสถาบันมหากษัตริย์ท่านเป็นห่วงชุมชนนะครับสิ่งที่เกิดความกระทบเกิดขึ้นนั้นก็เป็นระดับชุมชนระดับครอบครัวท่านทรงห่วงใยพวกเรานะครับท่านก็ทรงคิดกองทุนนี้ขึ้นมาให้เป็นกลไกในการแก้ปัญหาของครัวเรือนและสังคมเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจเราลึกถึงพระคุณของท่านท่านห่วงใยเราก็จะมีที่จะปฏิบัติบูชาครับคือทำให้สิ่งที่เป็นพระราชปณิธานของท่านเนี่ยบรรลุผล

0: ครับเรื่องทุกเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆนั้นก็สามารถทำสำเร็จได้ทุกเรื่องครับ
1: ทุนที่มีมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนให้มากที่สุดแล้วแต่ละพื้นที่เขาทำงานกันอย่างไรใครเข้ามาช่วยขับเคลื่อนและทำอย่างไรให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเรื่องนี้คนทำงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2: ในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอเมืองตราดค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองตราดได้ ก็ได้ประชุมวางแผนในการลงพื้นที่เพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านของอำเภอเมืองตราดค่ะซึ่งในการลงพื้นที่ค่ะก็จะประกอบไปด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดปกครองอำเภอเมืองตราดคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอและก็ได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดในการลงพื้นที่ที่จะฟื้นฟูและยกระดับการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านของอำเภอเมืองตราดค่ะการทำงานกองทุนแม่คือการทำงานร่วมกับชุมชนการทำงานร่วมกับเครือข่ายในการขับเคลื่อนกิจกรรมของหมู่บ้านและชุมชนโดยมีกำลังแรงศรัทธาของในหมู่บ้านแล้วก็ใช้กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านแล้วก็ใช้กิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านค่ะในการทำงานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่คิดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดก็คือว่าเป็นการทำงานร่วมกับบ้านไปบ้างนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดก็ร่วมจังหวัดนะคะก็ได้ลงพื้นที่ในการให้ความรู้ในวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินก็ลงพื้นที่ในการจัดระบบโครงสร้างของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบันลงพื้นที่ในการที่จะให้หมู่บ้านชุมชนได้มีแผนในการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้พัฒนาและยกระดับให้เป็นระดับ A ขึ้นซึ่งในการดำเนินงานเนี่ยกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยเป็นกองทุนที่สามารถช่วยแก้ปัญหาของหมู่บ้านและก็ชุมชนรวมถึงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนโดยการใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นทุนในการพัฒนาและแก้ปัญหาของหมู่บ้านได้อย่างดียิ่งค่ะเงินในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเริ่มตั้งต้นมาจากทุนศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งหมู่บ้านจะได้รับทุนตั้งต้นเป็นเงิน 8,000 บาทเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นของหมู่บ้านค่ะแล้วก็หมู่บ้านสามารถระดมทุนที่เกิดจากทุนศรัทธาไม่ว่าจะเป็นการจัดงานของหมู่บ้านในการที่จะขยายเงินของหมู่บ้านเงินกองทุนแม่ของหมู่บ้านให้เพิ่มขึ้นเรียกว่าทุนศรัทธาในการทำบุญร่วมกันของคนในหมู่บ้านในชุมชนค่ะแล้วก็มีทุนทางปัญญาค่ะซึ่งทุนทางปัญญาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหมู่บ้านนั้นๆที่จะคิดในการที่จะก่อให้เกิดเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างอันนี้เรียกว่าทุนปัญญาค่ะในการลงพื้นที่หมู่บ้านชุมชนค่ะก็คนที่ลงพื้นที่หมู่บ้านชุมชนจะประกอบไปด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดแล้วก็คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแล้วก็วิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดค่ะก็จะลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านค่ะซึ่งจะมีอยู่ทุกหมู่บ้านนะคะแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งคือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านนั้นๆนะคะเราลงพื้นที่ไปเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็จะไปเล่าถึงประวัติความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็รวมถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอย่างไรบ้างเพื่อให้การใช้จ่ายเงินตรงไปเป็นตามวัตถุประสงค์มากที่สุดนะคะแล้วเราก็ไปทบทวนคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้านนั้นๆค่ะไปจัดโครงสร้างของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นปัจจุบันค่ะแล้วก็ในข้อที่3ก็คือว่าเราก็จะไปจัดทำแผนในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่น

0: ดินของหมู่บ้านนั้นๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือการจัดประชุมการชี้แจงในที่ประชุมต่างๆอ่ะเราจะจัดอยู่ในแผนของหมู่บ้านเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ได้ระดับ A ค่ะปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นนะคะทางกองทุนแม่ของแผ่นดินเราอยู่ในกิจกรรมของการป้องกันการป้องกันเนี่ยกองทุนแม่ของแผ่นดินจะใช้ประโยชน์จากกองทุนในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพื่อป้องกันยาเสพติดนะคะการคืนคนดีสู่สังคมการให้อาชีพการต่อยอดอาชีพก่อให้เกิดรายได้อันนี้ค่ะในเรื่องของเวรยามในการช่วยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของเอื้ออำนวยป้องกันทางด้านยาเสพติดค่ะการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายก็เพราะได้รับความร่วมมือจากการได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในทุกระดับประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือแล้วก็เห็นความสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดินในการที่จะพัฒนาและใช้ประโยชน์จากกองทุนแม่ของแผ่นดินในการพัฒนาหมู่บ้านแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านให้ได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ร่วมแรงทุกคน
2: ร่วมแรงทุกคน
1: ชุมชนแข็งแกร่ง
2: ชุมชนแข็งแกร่ง
1: ร่วมแรง
3: เมื่อแนวทางจากระดับอำเภอถูกส่งต่อมาถึงชุมชนคนที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงคือคนในพื้นที่ค่ะทั้งการดูแลกองทุนแม่ของแผ่นดินการจัดกิจกรรมและการเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านหนึ่งในคนที่อยู่กับเรื่องนี้มาตลอดคือผู้ใหญ่บ้านซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยเราลองไปดูกันนะคะว่าจากเงินขวัญถุงพระราชทานก้อนนั้นเมื่อมาถึงมือของคนในชุมชนแล้วจะถูกนำไปต่อยอดอย่างไร
4: หน้าที่ของเราคือเป็นประธานกองทุนแม่นี่คือก็มีหน้าที่คือขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินตามพระราชปณิธานของพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งในสถานการณ์ที่มันมีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเราเยอะก็ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินมาเมื่อปี2554เราก็ได้มาดำเนินการขับเคลื่อนตามกระบวนตามปรัชญาของพระองค์ท่านคือพระองค์ท่านบอกว่ายาเสพติดถ้าเราชุมชนไม่ช่วยกันจะทำให้ในหมู่บ้านนั้นจะล่มสลายมีแต่ยาเสพติดเราก็เลยรับพระราชทานมาเราก็ทำตามกระบวนการตอนนั้นทำกระบวนการคือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนการที่เราเป็นประธานเนี่ยเราจะมาทำคนเดียวทำงานคนจะทำไม่ได้เราก็มีสมาชิกต้องมีสมาชิกคณะกรรมการที่มีจิตอาสาที่มีใจและที่สำคัญต้องมีความรักในความเป็นชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยต้องแสดงความจงรักภักดีขยายเครือข่ายคุ้มให้มากที่สุดเอิ้นตัวเองได้มีตำแหน่งคือเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยเราก็เชิญชวนเราเจอปัญหายาเสพติดเราก็ลงพื้นที่ไปคุยกับพี่น้องประชาชนว่าเราเจอปัญหายาเสพติดอย่างเงี้ยเราจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาช่วยกันแล้วก็รับสมัครจิตอาสาซึ่งเรามีคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่แล้วองค์กรต่างๆอยู่แล้วในหมู่บ้านเราก็ให้เขามาร่วมกิจกรรมร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้เรื่องเราเดินขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในศาสตร์ของพระราชาเลยการสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดย้อนอดีตมีเยอะมียาบ้ายาไอเฮโรอีนมีทุกอย่างที่เป็นยาเสพติดซึ่งมีพบระบาดมากซึ่งณตกในอดีตนั้นทุกพี่น้องประชาชนจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของเขาเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่กฎหมายซึ่งเราจะใช้เจ้าหน้าที่กฎหมายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนในพื้นที่ทุกคนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเพราะทุกคนจะรู้ปัญหาได้ดีกว่าที่อื่นแล้วเราใจความคิดของพระพันปีหลวงคือพลังเมตความเมตตาชุบชีวิตพลิกชุมชนใช้ทุนศักดิ์สิทธิ์ทุนศรัทธาและทุนปัญญาโดยเราก็มีกระบวนการตาม9ขั้นตอนเลยตอนนี้ก็ร่วมกับปปส.ก็เป็น7ระยะโดยใช้กระบวนการเครือข่ายเรามีคณะกรรมการเครือข่ายเฝ้าระวังในหมู่บ้าน35คนมีคณะกรรมการเฝ้าระวังยาเสพติดแล้วเราก็ทำเรื่องของกองทุนศักดิ์สิทธิ์ พราะเราเชื่อมั่นว่าในความรักจงรักภักดีเนี่ยเพราะว่าทุนศักดิ์สิทธิ์นี้ได้จากพระราชทานมาจากพระพันปีหลวงซึ่งพระองค์พระราชทานมาให้เป็นฝันและกำลังใจในการทำงานให้พี่น้องประชาชนในเรือลุกขึ้นมาป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยตรงเนี้ยมันกลับกันว่ากระบวนการของกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยทำให้คนเราเปลี่ยนละไมเซ็ตละเปลี่ยนความคิดแทนที่จะหมกปัญหาไว้ทุกคนก็เริ่มให้ข้อมูลอย่างดีมากแล้วปัญหายาเสพติดหมู่บ้านนะมันไม่ได้มีปัญหายาเสพติดเรื่องเดียวใช่ไหมมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องยาเสพติดอย่างเดียวปัญหาหนี้สินปัญหาความยากจนมันมีสารพัดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นปัญหายาพอเราแก้ปัญหายาเสพติดได้เราดูแลเราควบคุมโดยใช้หลักสันติวิธีตามแนวทางปัญญาของพระองค์ท่านคือสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงคือเราเจอเนี่ยเราไม่ส่งตัวให้ตำรวจเราเคยจับแล้วส่งตัวให้ตำรวจส่งตัวให้เจ้าหน้าที่กฎหมายผลปรากฏมาเขาก็กลับมาเหมือนเดิมก็ออกมาเหมือนเดิมอันนั้นเราใช้หลักสันติวิธีคือจับแล้วคณะเราเจอแล้วให้พวกเราคณะกรรมการไปดูแลกันช่วยกันดูแลเอาเขากลับคืนมา
3: จากการทำงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินสิ่งที่เห็นได้ชัดอาจไม่ใช่แค่กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนแต่คือการได้เห็นคนบางคนค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นจากคนที่เคยมีปัญหาได้รับโอกาสให้กลับมาเริ่มต้นใหม่และเมื่อวันหนึ่งเขากลับมายืนได้ด้วยตนเองสิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้เลือกที่จะเก็บโอกาสนั้นไว้กับตัวเองแต่เลือกที่จะส่งต่อให้กับผู้อื่น
5: ตัวผมเองเคยเข้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็โดนคุมประพฤติแล้วก็บำบัดตัวเองแล้วก็กลับตัวกลับใจครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็เห็นว่าผมรายงานตัวเสร็จอะไรเสร็จก็เรียกให้มาคุยเกี่ยวกับกองทุนแม่วัยเข้ามาอยู่จุดนี้แล้วยังไงแล้วก็ผมก็ได้เข้ามารายงานตัวครับที่แรกไม่ได้สนใจครับคิดว่าคงไม่ได้อะไรมากมายครับแล้วก็ลองเข้ามาดูครับก็เข้ามาก็ปฏิญาณตนเพราะว่าเราตั้งใจเลิกอยู่แล้วครับก็เข้ามาก็ได้การช่วยเหลือหลายอย่างครับทั้งการประกอบวิชาชีพแล้วก็ทุนการศึกษาลูกก็สำหรับน้องๆที่มีคนที่ว่าคิดเลิกหรือว่ายังไม่เคยได้เข้ามาก็สัมผัสตรงจุดนี้ก็อยากให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกองทุนแม่นะครับมีสิ่งดีๆช่วยเหลือหลายอย่างเกี่ยวกับวิชาชีพการให้โอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยมองว่าเราเป็นเด็กเกเรในหมู่บ้านเป็นที่หมายปองที่มองว่าไม่ดีก็เขาให้โอกาสจากที่ไม่เคยพูดคุยหรือทักทายกับตัวเราเลยเงี้ยเขาก็ให้โอกาสเข้ามาคุยเข้ามาถามสารทุกข์สุขดิบหลายๆเรื่องครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ลุงป้าน้าอาทุกคนที่ให้โอกาสผมได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีผมขอบคุณมากครับ
3: พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงยังคงปรากฏอยู่ในชีวิตของผู้คนผ่านการลงมือทำของคนในชุมชนที่ยังคงช่วยกันดูแลกันและกันและนี่แหละค่ะคือพลังเล็กๆที่กำลังทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นในทุกๆวัน
6: คุณผู้ชมคะและเรื่องราวในวันนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนค่ะที่ร่วมกันสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเกิดพลังศรัทธาในสถาบันของพระมหากษัตริย์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ุกท่วงทำนองมีเรื่องราวทุกจังหวะมีลมหายใจและทุกการเคลื่อนไหวมีความหมาย

0: ศิลปะที่ล้อมรวมเสียงดนตรีการขับร้องและลีลาการร่ายรำถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเชื่อและผีชีวิตของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปักหมุดปักใต้วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้เรามาในสายของบันเทิงนะคะเพราะว่าเราจะพาทุกคนเนี่ยไปติดตามในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีของคณะลิเกฮูรูอีกหนึ่งลิเกค่ะต้องบอกว่าโอ้โหน่าสนใจมากๆวันนี้เนี่ยน่าจะเจาะด้วยตัวเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปร่วมกิจกรรมไปแสดงลีลาท่าทางต่างๆสนุกแค่ไหนและที่สำคัญต้องบอกว่าคณะนี้ค่ะเขาดึงเยาวชนในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะห่างไกลยาเสพติดมาร่วมเล่นดนตรีในเรื่องของการกำจัดยาเสพติดในพื้นที่ด้วยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการปักหมุดปักใต้ในวันนี้ค่ะ
0: เสียงดนตรีอาจเป็นสิ่งแรกที่เราได้ยินแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกจังหวะของเสียงร้องกลับเป็นเรื่องราวที่ยาวนานกว่าหลายร้อยปีเรื่องราวของผู้คนของวัฒนธรรมและของแผ่นดินผืนนี้บนพื้นแผ่นดินชายแดนใต้ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คนภาษาและวัฒนธรรมมีศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านมาอย่างยาวนานศิลปะการแสดงที่รู้จักกันในชื่อดิเกฮูลูดิเกฮูลูหรือที่หลายคนเรียกว่าลิเกฮูลูเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลามีรากฐานมาจากวัฒนธรรมมลายูที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนในระยะแรกลิเกฮูลูเกิดจากการรวมกลุ่มขับร้องบทสวดและบทเพลงพื้นบ้านก่อนจะค่อยๆพัฒนาเป็นการแสดงที่มีทั้งต้นเสียงลูกคู่จังหวะรำมนาและลีลาการเคลื่อนไหวอันเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นศิลปะที่สะท้อนทั้งความเชื่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนในพื้นที่เมื่อเวลาผ่านไปลิเกฮูลูกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลงานประเพณีและงานสำคัญของชุมชนทุกครั้งที่เสียงรำมนาดังขึ้นผู้คนต่างมารวมตัวกันเพื่อรับชมการแสดงที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่นเสน่ห์ของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่เพียงจังหวะดนตรีหรือการขับร้องที่พร้อมเพรียงแต่ยังอยู่ที่เนื้อหาของบทเพลงซึ่งในอดีตเปรียบเสมือนสื่อของชุมชนที่ใช้ถ่ายทอดคำสอนทางศาสนาคุณธรรมจริยธรรมข่าวสารและเรื่องราวต่างๆให้ผู้คนได้เรียนรู้ผ่านถ้อยคำที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงทุกวัยจึงอาจกล่าวได้ว่าลิเกฮูลูไม่ใช่เพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงหากแต่เป็นภาพสะท้อนของอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชนชายแดนใต้ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแม้ปัจจุบันโลกจะเปลี่ยนแปลงไปความบันเทิงสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่เสียงลิเกฮูลูก็ยังคงดังอยู่ในหลายชุมชนเพราะยังมีผู้คนที่เชื่อว่าศิลปะพื้นบ้านไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอดีตหากแต่คือร่างเงาที่บอกเล่าตัวตนของผู้คนในพื้นที่เช่นเดียวกับคณะลิเกฮูลูสีอนอแวที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรับช่วงต่อเติบโตมาท่ามกลางเสียงรำมนาและบทขับร้องจนวันนี้เลือกสานต่อสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ด้วยความตั้งใจที่จะอนุรักษ์พร้อมทั้งพัฒนาให้ลิเกฮูลูเข้าถึงคนรุ่นใหม่โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากศิลปะที่ถือกำเนิดขึ้นในอดีตสู่ภารกิจแห่งการสืบสานในปัจจุบัน อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เลือกเดินบนเส้นทางสายนี้และจะพาลิเกฮูลูก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างไร
2: ก่อนแรกที่ก่อตั้งคณะดิเกฮูลูมาคือตั้งแต่สมัยก่อนคุณปู่คุณปู่ได้เล่นดิเกฮูลูแล้วก็สักพักหนึ่งแล้วก็คุณปู่ก็หยุดมาชอบกับผมเป็นหลานดิเกฮูลูสวัสดีครับผมชื่อนายมะไฟยุริมะหลีหัวหน้าคณะดิเกฮูลูสีอานะแวเป็นหัวหน้ากลุ่มเยาวชนแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมดิเกฮูลูของอำเภอโคกโพนะครับวันนี้รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้พึ่งพาคณะดิเกฮูลูมาถึงจุดๆนี้ก็ตั้งแต่ปี2549คือช่วงนั้นผมได้ไปแข่งขันดิเกฮูลูราชพัฒยาลา อยู่ในคณะพออยุนุตุยงนะครับช่วงนั้นแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศที่1ทางสอบต.ก็ได้จัดเรื่องส่งไปแสดงโชว์ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเมืองเหยิงฉวนช่วงนั้นแล้วก็กลับจากประเทศจีนมาได้สัญจรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั่ว3จังหวัดหลังจากทัวร์3จังหวัดผมก็นึกมาอีกทีนึงจะให้มีดิเกฮูลูในพื้นที่อำเภอโคกโพเพราะว่าอำเภอโคกโพมีแต่ศิละมโนราและก็หนังตะลุงดิเกฮูลูไม่มีช่วงนั้นมีแต่ของแม่ลานผมก็เลยก่อตั้งนัดกับเด็กเยาวชนในพื้นที่เพื่อจะให้หันไกลกับยาเสพติดมาหันสนใจกับการเล่นการแสดงพื้นบ้านของบ้านเรานะครับ
0: หลังจากได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นลิเกฮูลูจึงไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงที่คงอยู่ตามกาลเวลาแต่ยังคงพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับผู้ชมในแต่ละยุคสมัยโดยยังรักษาแก่นแท้ของอัตลักษณ์ที่สืบทอดกันมาไว้อย่างครบถ้วนสิ่งแรกที่ผู้ชมสัมผัสได้เมื่อการแสดงเริ่มต้นคือเสียงดนตรีที่ค่อยๆปลุกบรรยากาศให้มีชีวิตชีวาจังหวะของกลองที่หนักแน่นสลับกับเสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเสียงขับร้องที่กังวานเป็นเอกลักษณ์ทุกองค์ประกอบทำหน้าที่ประสานกันอย่างลงตัวก่อนจะนำพาผู้แสดงทุกคนก้าวเข้าสู่เวทีด้วยจังหวะเดียวกันความงดงามของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่ที่การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนหากแต่อยู่ที่ความพร้อมเพรียงของผู้แสดงทุกย่างก้าวทุกการยกมือการเอนลำตัวหรือแม้แต่การหันสายตาล้วนต้องเคลื่อนไหวไปในจังหวะเดียวกันอย่างแม่นยำเพราะเมื่อผู้แสดงหลายสิบชีวิตสามารถขยับร่างกายได้อย่างพร้อมเพรียงภาพที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนภาษาทางศิลปะที่ถ่ายทอดความสามัคคีความมีระเบียบวินัยและความตั้งใจของผู้สืบทอดศิลปะการแสดงแห่งนี้ขณะเดียวกันลีลาของลิเกฮูลูก็สะท้อนถึงความอ่อนช้อยควบคู่ไปกับความแข็งแรงทุกจังหวะมีทั้งความหนักแน่นและความผิวไหวสอดประสานกันอย่างกลมกลืนผู้แสดงต้องใช้ทั้งสมาธิความจำและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวสัมผัสกับจังหวะของดนตรีและเสียงขับร้องโดยไม่คลาดเคลื่อนอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูแตกต่างจากการแสดงศิลปะแขนงอื่นคือบรรยากาศแห่งความสนุกสนานที่ส่งผ่านจากเวทีไปสู่ผู้ชมเสียงร้องที่ตอบโต้กันกับจังหวะที่เร้าใจรอยยิ้มของผู้แสดงและพลังของการแสดงที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผู้ชมไม่เพียงเป็นผู้เฝ้ามองแต่ยังรู้สึกเหมือนได้ร่วมอยู่ในจังหวะเดียวกันตลอดการแสดง นั่นจึงทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงแต่เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความสัมพันธ์ของผู้คนและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของชุมชนทุกบทเพลงทุกจังหวะและทุกลีลาล้วนเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้และการสืบทอดที่ใช้เวลายาวนานจนกลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่ไม่มีศิลปะการแสดงรูปแบบใดสามารถเรียนแบบได้แล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ลิเกฮูลูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านจังหวะดนตรีลีลาการแสดงและความพร้อมเพรียงที่ผู้ชมจดจำได้ตั้งแต่แรกเห็นรวมถึงเสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้ทุกครั้งที่เสียงดนตรีเริ่มบรรเลง
2: ครับดิเกฮูลูเป็นการแสดงหรือว่าเป็นศิลปะพื้นบ้านของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเริ่มต้นดิเกฮูลูก่อกำเนิดมาจากจังหวัดยะลาอำเภอรามันบ้านกายูบอกโกคนก่อตั้งดิเกฮูลูชื่อเปาะมะครับสมัยนั้นแล้วก็ได้เผยแพร่ไปอยู่ในประเทศมาเลเซียคนบ้านเราชื่อเปาะมะตาแปะเปาะมะตาแปะคนได้พาดิเกฮูลูจากภาคใต้ของเราเข้าสู่ในมาเลเซียได้เรียกจากดิเกฮูลูเป็นดิเกบาระเพราะว่าประเทศมาเลเซียก็จะเรียกว่าบาระทางบ้านเราคือการแสดงพื้นบ้านของดิเกฮูลูบางคนเข้าไปดูการปรบมือไร่รำขับกลอนสดมั่งวาบูเลมั่งก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงดิเกฮูลูดิเกฮูลูเสน่ห์ของดิเกฮูลูคือจะบอกว่าเขาจะมีการร่ารำท่าทางการปรบมือดึงดูดท่านผู้ชมอันนั้นเป็นเสน่ห์ของดิเกฮูลูถ้าไม่มีไร่รำเขาจะไม่เรียกดิเกฮูลูนะครับแล้วก็มีเครื่องดนตรีพื้นบ้านมีรำมานามีโค้งมีลูกชิงมีโมงครับดิเกฮูลูกับการแสดงอื่นๆเขาก็แตกต่างกันตรงที่ว่าเนื้อหาบางทีเนื้อหาของเราก็จะผสมผสานมลายูมั่งปะปนกับภาษาไทยมั่งแล้วก็การแสดงก็ต่างกันดิเกฮูลูนี่เขาจะตีเขาก็มีจังหวะของมันนะครับก็ต่างกันตรงนั้นครับ
0: นอกเหนือจากต้นเสียงที่ทำหน้าที่ขับร้องดำเนินบทเพลงอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ของการแสดงลิเกฮูลูก็คือลูกคู่แต่ลูกคู่ในความหมายของลิเกฮูลูไม่ได้หมายถึงเพียงผู้ที่ขับร้องรับกับต้นเสียงหรือพ่อเพลงแม่เพลงเหมือนศิลปะการแสดงพื้นบ้านหลายแขนงแต่หมายถึงกลุ่มผู้แสดงที่ร่วมกันร่ายรำถ่ายทอดดีลาและสร้างสีสันให้กับการแสดงตลอดทั้งบทเพลงทุกการยกมือทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของลูกคู่ล้วนต้องสอดประสานกับเสียงดนตรีและเสียงขับร้องอย่างแม่นยำความพร้อมเพรียงจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การแสดงมีความงดงามมีพลังและสะกดสายตาผู้ชมได้ตั้งแต่ต้นจนจบเบื้องหลังลีลาที่ดูสนุกสนานนั้นคือการฝึกฝนอย่างหนักทั้งการจดจำจังหวะการควบคุมการเคลื่อนไหวและการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมคณะเพื่อให้ทุกคนสามารถเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียวราวกับว่าทุกจังหวะของเสียงดนตรีกำลังบังคับให้ร่างกายของทุกคนขยับไปพร้อมกันแล้วสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ลูกคู่การร่ายรำบนเวทีลิเกฮูลูมีความหมายอย่างไรต้องอาศัยทักษะและการฝึกฝนแบบไหนกว่าจะก้าวขึ้นมายืนอยู่ในตำแหน่งนี้ไปฟังเรื่องราวจากหนึ่งในลูกคู่ของคณะกันค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อนายอัมรีเยเลนะครับตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่ง ลูกคู่ของคณะเสียอนอแวนะครับซึ่งในปัจจุบันลูกคู่เนี่ยมีความหลากหลายโดยแต่ละคณะเนี่ยมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะการลีลาไร่รำเนี่ยส่วนใหญ่เขามักอาจจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่อย่างเช่นเนี่ยถ้าประมาณนี้ก็คือถ้าเป็นความคิดก็คือมาจากการพายเรือบางอีกการนึงก็จะเป็นท่านี้คือจะเป็นท่าปัจจศิลป์คือเอาเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยคือมาประยุกต์ในการไร่รำโดยการคิดค้นโดยขึ้นมาเองนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นกาห่มโรมกาห่มโรมนี่ก็คือลีลาอย่างเดียวโดยแต่ละคณะว่าคณะของคณะอนอแวนเนี่ยก็คือลีลาจะคิดค้นโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะการฟื้นฟูกิจกรรมของท่าเมื่อว่าบำบัดมืออะไรประมาณนี้ครับในเรื่องลีลาไร่รำของลูกคู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีความคิดจินตนาการเองโดยเฉพาะคือบางครั้งเราอาจจะไม่ซ้อมทุกสัปดาห์แต่ว่าการฟื้นฟูในเรื่องลีลาไร่รำเนี่ยคือจะเมื่อว่าพี่บอกว่าเป็นเซนคืออัตโนมัติก็คือคือจังหวะของเขามันมีอยู่แล้วเพราะว่าไม่ให้กระทบกระเทือนเกี่ยวกับของอุปกรณ์อยู่ที่อยู่ด้านหลังเพราะว่าการไร่รำเนี่ยมันมีจังหวะของมันอยู่ในตัวครับทักษะพิเศษในเรื่องของการไร่รำก็คือฟังจังหวะการจังหวะและก็บางคณะก็คืออาจจะอยู่แบบตรงก็ได้บางคณะก็อาจจะมีการหมุนด้วยมุนเพราะว่าในเรื่องของประมาณว่าการประสานในเรื่องของไร่รำเนี่ยคือต้องเป๊ะๆอยู่แล้วถ้าพลาดนิดเดียวก็คืออุปกรณ์มันเพี้ยนไปหมด
0: ลิเกฮูลูนอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงที่สร้างความสนุกสนานและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสียงดนตรีและรอยยิ้มบนเวทีคือการเป็นพื้นที่สร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนการฝึกซ้อมและการแสดงไม่เพียงสอนให้พวกเขาเรียนรู้เรื่องจังหวะและลีลาแต่ยังหล่อล้อมให้มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งยังช่วยให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งยั่วยุต่างๆพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เดินทางได้เรียนรู้โลกกว้างได้พบผู้คนในสังคมที่หลากหลายและจุดประกายความคิดที่จะก้าวเดินบนเส้นทางชีวิตที่ดี
4: ทำไมตัดสินใจมาเล่นดิเกฮูลูคือเรามาเล่นดิเกฮูลูเราก็มีเพื่อนเยอะได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปสมมุติที่กรุงเทพเชียงใหม่ก็เคยไปเล่นมาแล้วทุกรายการก็เคยไปมาแล้วคือรายได้ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเดือนนึงมันจะมีประมาณ 4-5 งานก็ได้อยู่ผมเล่นดิเกฮูลูตั้งแต่เรียนอยู่ป.5ตอนนี้ผมก็อายุ24ปีแล้วเล่นมานานพอสมควรแล้วแล้วการที่เราได้เล่นดิเกฮูลูคือห่างไกลจากยาเสพติดไม่อยากให้เพื่อนๆไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทีนี้ที่เรามาเล่นดิเกเราก็มีเพื่อนเยอะได้รู้จักที่นู่นที่นี่ที่เราไม่เคยไปก็รู้จักดิเกฮูลูนี้ถ้าเป็นจริงก็ไม่อยากให้สูญหายไปใน3จังหวัดชายแดนใต้เราอยากให้มีตลอดไปเลยเหมือนกับนางตะลุงอะไรแบบนี้คือใน3จังหวัดชายแดนใต้เราตอนนี้ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นหลักก็คือนันตลุงดิเกฮูลูปัญจศิลป
0: ์เมื่อโลกเปลี่ยนไปลิเกฮูลูก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นแม้ภาษามลายูจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการขับร้องแต่ลิเกฮูลูในปัจจุบันสามารถประยุกต์เนื้อร้องให้สอดคล้องกับสถานที่โอกาสและผู้ชมในแต่ละงานไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ภาษาจีนก็สามารถนำมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงได้อย่างกลมกลืนโดยยังคงจังหวะท่วงทำนองและอัตลักษณ์ของลิเกฮูลูไว้อย่างครบถ้วน นี่จึงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถสื่อสารเรื่องราวของท้องถิ่นเชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมและนำอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สายตาผู้คนในระดับประเทศและนานาชาติ
2: ในส่วนเนื้อเพลงในส่วนเนื้อเพลงดิเกฮูลูเขาไม่ได้จำกัดอยู่ที่แต่ละการแสดงสถานที่สถานที่บุคคลเหตุผลเวลานะครับก็เหมือนกับว่าวันนี้เราลงงานงานนี้เกี่ยวกับงานอะไรงานมอเตอร์โชว์ผู้ชมก็มาจากต่างประเทศเราก็แสดงเป็นภาษาอังกฤษเลยถ้าเราถนัดด้านอังกฤษคือเราไม่ได้เน้นเหมือนกับว่าดิเกฮูลูนี่ส่วนมากเขาจะว่าเน้นภาษามาลายูมั่งไม่ใช่เราไม่ได้เน้นเราดูกับสถานที่บางคนเขามาปุ๊บฟังมาลายูไม่เป็นดูแค่การปรบมือเนื้อหาเขากลับไปเขาไม่รู้ฟังเนื้อหานะครับก็ดิเกฮูลูไม่ได้มีภาษามาลายูอย่างเดียวภาษามาเลก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ครับผมครับ
0: ลิเกฮูลูอาจเป็นเพียงการแสดงพื้นบ้านในสายตาของใครหลายคนแต่สำหรับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือเสียงที่บันทึกเรื่องราวของผู้คนเป็นภาษาของวิถีชีวิตเป็นความภาคภูมิใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทุกจังหวะของกลองทุกถ้อยคำที่ขับร้องและทุกลีลาการแสดงล้วนสะท้อนรากเหง้าอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามลิเกฮูลูไม่เคยหยุดนิ่งแต่พร้อมปรับตัวไปตามกาลเวลาทั้งการผสมผสานภาษารวมถึงการแต่งเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้ชมและสถานที่จึงทำให้ศิลปะการแสดงแขนงนี้ยังคงมีชีวิตและเข้าถึงผู้คนในทุกยุคสมัยและนี่เองคือคุณค่าของซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เพียงการนำวัฒนธรรมไปแสดงให้คนดูแต่คือการทำให้ผู้คนรู้จักเข้าใจและหลงรักอัตลักษณ์ของเราจนเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาสัมผัสเรียนรู้และต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนลิเกฮูลูจึงไม่ใช่แค่การอนุรักษ์อดีตแต่คือการพาวัฒนธรรมก้าวเดินสู่อนาคตเป็นพลังที่เชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมผ่านบทเพลงและรอยยิ้มที่ทุกคนเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีคำแปลเพราะเมื่อวัฒนธรรมยังมีคนสืบสานอัตลักษณ์ก็จะไม่มีวันเลือนหายและเมื่ออัตลักษณ์กลายเป็นคุณค่าที่โลกมองเห็นนั่นคือวันที่ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงศิลปะของชายแดนใต้แต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่พร้อมก้าวสู่สายตาของผู้คนทั่วโลก
3: ปักใต้บ้านเราโอ้โอ้ปักใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเราอย่าไปไหนกลับใต้บ้าน

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ได
1: ้ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
5: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
6: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
7: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
8: ไปโรงเรียนก่อนพอ
9: เออสวัสดีดิลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะนี่มันบาดร้อยมั้ย
10: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569มีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันเช่นเคยค่ะวันนี้ติดตามได้กับทนายอำนาจรอดภัยและดิฉันพัชรีเดชโชค่ะ
0: ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้นะครับและ Facebook Fanpage นะครับ NBT ภาคใต้เช่นกันและช่องทางอื่นๆที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยเราก็จะนำเสนอข่าวสารสาระหน้าให้กับท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ชมนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเปิดช่องทางเรื่องร้องเรียนนะครับแก้ปัญหาให้กับท่านผู้ชมที่มีเรื่องเดือดร้อนต่างๆนะครับเราจะหาคนที่มีความรู้เฉพาะความสามารถเฉพาะมาเล่าสู่กันฟังนะครับอีกช่วงนึงก็จะเป็นช่วงกฎหมายใกล้ตัวนะครับสาระความรู้กฎหมายซึ่งทนายอำนาจก็จะได้นำเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะครับ
1: ครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถที่จะนะครับแจ้งเรื่องราวต่างๆข้อร้องเรียนต่างๆหรือว่า อยากให้ช่วยอะไรก
1: ็
0: ใช่เข้ามาทางช่องทางที่เราเปิดอยู่นะครับในขณะที่เราไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับได้เลยนะครับ
1: หรือว่าจะอินบ็อกซ์มาก็ได้
0: ครับอินบ็อกซ์มาก็ได้ค่ะ
1: แล้วเหมือนที่ทนายอำนาจบอกค่ะว่าช่วงแรกเราจะมีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันโดยเฉพาะวันนี้ใครที่ประกอบอาชีพอิสระค่ะทนายอำนาจอาจจะไม่ได้มีสวัสดิการในเรื่องของบำนาญเหมือนของรัฐใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะเรามีเรื่องของบำนาญภาคเอกชนมาฝากกันด้วยน่าสนใจมากๆเกษียณแบบให้มีความสุขให้มีเงินใช้กันนะคะติดตามกันได้ค่ะรวมไปถึงในช่วงที่2วันนี้วันที่21กันยาย
0: นไม่ได้มาออกรายการเลย
1: เพราะอะไรคะ
0: ลืม
1: โชคดียังไม่ใช่อัลไซเมอร
0: ์กับเข้าบ้านไม่ถูกเนี่ย
1: อันนั้นอัลไซเมอร์เหรอคะ
0: ต้องติดตามเลยนะต้องติดตามวัน
1: ราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เคยจัดทำขึ้นนะคะเมื่อปี2569นี้ค่ะโดยเปิดแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนี่ยมี2ชนิดด้วยกันนะคะมาดูชนิดแรกค่ะจะเป็นธนบัตรที่ระลึกนะคะที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547ชนิดราคา100บาทค่ะอันนี้คุณผู้ชมสามารถไปแลกได้นะคะที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่1ถึง4ตุลาคมแล้วก็ทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะคะตลอดเดือนตุลาคม2569หรือว่าจนกว่าของจะหมดค่ะแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาแล้วก็ธนาคารกรุงไทยสาขาที่กำหนดอันนี้เราเริ่มนะคะวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปหรือว่าจนกว่าของจะหมดนั่นเองค่ะ
0: ครับ2นะครับคือธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2569ชนิดราคา500บาทอันนี้มีจำนวนจำกัดนะครับแลกได้เฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่1ถึง4ตุลาคมและทุกวันศุกร์ถึงอาทิตย์นะครับตลอดเดือนตุลาคม2569หรือจนกว่าของจะหมดธนาคารแห่งประเทศไทยจะเปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกในราคาตามมูลค่าหน้าธนบัตรจำกัดคนละไม่เกิน20ฉบับต่อชนิดราคาเพื่อให้ผู้สนใจมีโอกาสเข้าถึงและเก็บสะสมธนบัตรที่ระลึกได้อย่างทั่วถึงเปิดแลกจนกว่าธนบัตรจะหมดนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BOT Contact Center โทร1213นะครับ
1: ค่ะก็ย้ำกันนะคะเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้นะคะหรือยาวไปจนกว่าของจะหมดซึ่งคิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าสวย
0: ไม่นานเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะสวยทั้ง2ธนบัตรเลยทั้งแบบชนิดราคา100บาทแล้วก็500บาทนะคะ
0: สะสมไว้เป็นสิริมงคล
1: ค่ะ
0: ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ

0: 5,000 เมตร of the great legacy มหัศจรรย์ผ้าทอคราม 5,000 เมตรประกาศศักดาภูมิปัญญาไทยสู่แนวหน้าแฟชั่น4เกมมหัศจรรย์ผ้าทอคราม 5,000 เมตรจาก2มือชุมชนสู่แนวหน้าแฟชั่น4เกมเบื้องหลังความเท่ล้ำสมัยและสง่างามของชุดนักกีฬาทีมชาติไทยไม่ได้มีเพียงดีไซน์ที่โดดเด่นนะครับแต่ซ่อนเรื่องราวของคนและภูมิปัญญาไทยไว้ในทุกเส้นได้ 5,000 เมตรหรือ5กิโลเมตรคือความยาวของผ้าทอมือที่เกิดจากแรงกายแรงใจและฝีมือของคนในชุมชนทุกจังหวะของกี่ทอผ้าทุกเส้นได้ที่พุ่งผ่านฟิล์มทุกหยดสีครามจากลานย้อมล้วนเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของแม่ยายๆช่างทอและคนรุ่นใหม
1: ่ค่ะและนี่ไม่ใช่เพียงแค่ผืนผ้านะคะแต่คือเรื่องราวชีวิตภูมิปัญญาและการส่งต่อมรดกจากรุ่นสู่รุ่นค่ะจากพระมหากรุณาธิคุณสู่มรดกแห่งแผ่นดินรากฐานสำคัญของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานหัตถศิลป์ไทยเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมและยกระดับผ้าทอพื้นบ้านให้ได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของชาติและวันนี้ค่ะมรดกแห่งแผ่นดินกำลังถูกสืบสานรักษาและต่อยอดสู่แฟชั่นโลกร่วมสมัยโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงได้นำแนวคิดด้านแฟชั่นสมัยใหม่มาผสานเข้ากับภูมิปัญญาผ้าไทยจนเกิดการพัฒนาต่อยอดผ่านแนวทางดอนกอยโมเดลเป็นภายใต้แนวคิดที่เราได้ยินกันจนคุ้นหูนะคะผ้าไทยใส่ให้สนุกค่ะ
0: ครับจากชุมชนสู่เวทีระดับโลกนะครับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยน้อมนำพระราชดำริมาขับเคลื่อนและส่งเสริมผู้ประกอบการผ้าไทยนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยกระดับมาตรฐานและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยสู่ตลาดแฟชั่นสู่รายได้และความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและวันนี้นะครับผ้าคราม 5,000 เมตรกำลังออกเดินทางครั้งสำคัญจากมือของช่างทอในชุมชนสู่การออกแบบและตัดเย็บเป็นชุดแฟชั่นนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อร่วมสร้างสีสันและความภาคภูมิใจในมหกรรมกีฬา4เกมเพราะเมื่อทัพนักกีฬาไทยก้าวสู่สนามสิ่งที่ปรากฏอยู่บนผืนผ้าไม่ได้มีเพียงความงดงามนะครับแต่มีทั้งแรงฝันของชุมชนภูมิปัญญาของบรรพชนและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับ
1: และคนไทยทุกคนนะคะก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้ผ่านคอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะจากสิริวรรณวรีแบงคอกพร้อมกับส่งพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยผ่านคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยอย่างที่บอกค่ะว่าเพราะทุกเส้นได้คือพลังทุกผืนผ้าคือเรื่องราวและทุกแรงเชียร์คือหัวใจของทีมไทยอีกหนึ่งความพิเศษก็คือรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายค่ะก็จะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะอันนี้ชาวโลกก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะสำหรับความสวยงามแฟชั่นของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะซึ่งในปีนี้ต้องบอกว่างดงามสง่างามแล้วก็แฝงไปด้วยอัตลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างเต็มเปี่ยมเลยค่ะ
0: เนี่ยออกสู่สายตาชาวโลก
1: ใช่แล้วนะคะหนึ่งความภาคภูมิใจของเรานั่นเองค่ะแล้วก็มาอีกถึงหนึ่งเรื่องที่เราเกริ่นกันไว้นะคะในเรื่องของบำนาญตอนนี้หลายคนบอกว่าโอ๊ยก็ฉันไม่ได้เป็นข้าราชการจะมีบำนาญได้ไหมมีได้แน่นอนค่ะอาชีพอิสระนะคะมาชวนคุณออมกันค่ะออมวันนี้ได้ถึง3ต่อด้วยกันนะคะพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์เกษตรกรหรือว่าคนทำงานอิสระค่ะถ้าคุณไม่ได้มีสวัสดิการบำนาญจากนายจ้างหรือว่าภาครัฐอย่าปล่อยให้วัยเกษียณเป็นเรื่องที่ต้องกังวลในวันข้างหน้าค่ะวันนี้ชวนทุกคนมารู้จักกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.เป็นทางเลือกสำหรับการสร้างบำนาญภาคประชาชนออมง่ายยืดหยุ่นมีมากออมมากมีน้อยออมน้อยเริ่มต้นเพียง50บาทต่อครั้งเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับออมกับกอช.นะครับก็จะได้ประโยชน์ถึง3ต่อที่1ครับ

0: การลดหย่อนภาษีนะครับเงินออมกับกอช.เนี่ยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดคือ 30,000 บาทต่อปีนะครับต่อที่2ครับรัฐช่วยสมทบอันนี้รัฐบาลจะสมทบเงินออมตามช่วงอายุสูงสุดถึง 100% แต่ไม่เกิน 1,800 บาทต่อปี 1,800 บาทต่อปีนะครับ
1: ค่ะ
0: ต่อที่3ครับมีบำนาญให้ในยามเกษียณนั่นคือเมื่อออมครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์สามารถรับเงินบำนาญรายเดือนตลอดชีพเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตออมได้ยืดหยุ่นนะครับไม่จำเป็นต้องส่งเงินเท่ากันทุกเดือนมีมากก็ออมมากมีน้อยก็ออมน้อยนะครับเริ่มต้นเพียง50บาทต่อครั้งและออมได้สูงสุดถึง30,000 บาทต่อปีนะครับ
1: ค่ะคราวนี้มาดูกันค่ะว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์ออมกับกอช.นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเป็นสัญชาติไทยอายุ15ถึง60ปีเป็นแรงงานนอกระบบนะคะหรือว่าผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นเป็นพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์เกษตรกรได้หมดเลยแล้วก็ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการชำนาญภาครัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดและเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1ก็สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมีสิทธิ์หรือเปล่าสามารถตรวจสอบสิทธิ์นะคะสมัครสมาชิกแล้วก็ส่งเงินออมได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางแอปพลิเคชันกอช.ค่ะก็มีสายด่วนเงินออมกอช.นะคะหมายเลขโทรศัพท์020499000ค่ะติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 8:30 น.ถึง 17:30 น.แล้วก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต์ของกอช.ได้เลยค่ะคุณออมรัฐช่วยออมคุณได้บำนาญ นะคะอย่างที่บอกว่าอย่ารอให้ถึงวันเกษียณก่อนแล้วค่อยเริ่มออมนะคะเริ่มสร้างหลักประกันให้ตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้กับกอช.ได้เลยค่ะ
0: ต่อไปเราไปดูเรื่องน่ารักน่ารักกันบ้าง
1: ะ
0: นะครับมีคำถามมาว่าทำไมช้างต้องเข้าไปหลบฝน
1: เราไม่เห็นภาพในโซเชียลใช่ไหมคะ
0: นะก็จากที่เราเห็นภาพช้างป่าฝูงใหญ่นะครับมามุงตัวกันใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวนะครับที่กลายเป็นภาพน่ารักที่ถูกพูดถึงในโซเชียลมีเดียเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาวันนี้ก็จะขอพาทุกคนไปไขข้อสงสัยกันว่าทำไมช้างป่าต้องหลบฝน
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะเห็นไหมฮะ
1: น่ารักมากเลยนะ
0: น่ารักมากเลย
1: ค่ะ
0: นะครับเหตุที่ช้างป่าต้องหลบฝนนะครับหนึ่งก็คือผิวหนังของช้างเนี่ยไม่ได้กันน้ำอย่างที่คิดนะครับแม้ผิวหนังช้างจะหนาถึง 2-3 เซนติเมตรแต่กลับมีรอยย่นและรอยแตกจำนวนมากทำให้ดูดซับความชื้นได้ง่ายพอเปียกฝนนานๆเนี่ยตัวช้างก็จะสูญเสียความร้อนเร็วกว่าปกติโดยเฉพาะไอ้ตัวลูกช้างตัวเล็กๆเนี่ยที่ยังปรับอุณหภูมิร่างกายได้ไม่ดีเท่ากับช้างตัวโตๆนะครับสองก็คือช้างไม่มีต่อมเหงื่อนะครับต้องพึ่งสิ่งแวดล้อมช่วยควบคุมอุณหภูมิอันนี้ช้างเขาก็จะระบายความร้อนผ่านหูเส้นเลือดใต้ผิวหนังและพฤติกรรมนะฮะเช่นเราจะเห็นช้างพ่นน้ำอาบโคลนหรือว่าหาร่มเงาอย่างในภาพนะครับการหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่จึงเป็นอีกวิธีธรรมชาติที่ช้างใช้รักษาสมดุลอุณหภูมิของ

0: ของสัตว์ป่านั่นเองต้นไม้ทรงพุ่มหนาเหมือนที่เราเห็นในภาพนี้นะคะไม่ในทุกช่วงเวลาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วภาพความน่ารักนี้จึงไม่ใช่แค่โมเมนต์ความประทับใจแต่ว่ายังเป็นบทเรียนธรรมชาติที่สอนให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าแล้วก็ระบบนิเวศที่สมบูรณ์อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจึงยังคงเดินหน้าดูแลถิ่นอาศัยของช้างป่าให้ปลอดภัยแล้วก็ยั่งยืนต่อไปค่ะเห็นน้องตัวใหญ่อย่างนี้น้องก็ต้องรักษาความอบอุ่นให้แก่ร่างกายเหมือนกันนะคะ
1: เราเห็นว่าสังคมช้างนี่ก็ดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวนะคร
0: ับ ใช่อาจจะเห็นตัวเล็กๆอยู่ด้านในแล้วก็พี่ใหญ่ๆก็จะอยู่วงล้อมด้านนอกนั่นเองน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ในช่วงต่อไปที่เราเกริ่นกันวันนี้21กันยายนของทุกปีเป็นวันอัลไซเมอร์โลกนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรามีสมาชิกในบ้านป่วยเป็นโรคนี้เนี่ย คนป่วยเขาก็มีความทุกข์ทรมานอยู่จำนวนหนึ่งปริมาณหนึ่งนะคะ แล้วก็คนที่ดูแลด้วยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ คราวนี้เราจะมาป้องกันโรคนี้ยังไงกันได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันช่วงนี้ พักกันครู่เดียวค่ะ

0: เอ้ยโย่พวกตอนนี้กำลังไปเรียนมหาลัยนะพวกดูบรรยากาศกล้องหลังกันนะพวก
1: เฮ้ยขับรถอะไรวะอย่างนี้ต้องฉายประจานหน่อยเว้ยดังแน
2: ่เฮ้ยเห็นคลิปนี้หรือยัง
3: คุณค่าของคนไม่อาจตัดสินจากสิ่งที่เห็นเพียงด้านเดียว
4: เข้าใจผิดแล้วเนี่ยไม่น่าเลย
5: ไปโรงเรียนก่อนพอเข้าโรงเรียนได้ลูกมือแล้วบวกกับนกไงมันบาดร้อยไหม
6: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: กลับมาติดตามรายการ NBT เช้ารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันในช่วงที่2นะคะเกริ่นกันไว้แล้วว่าวันนี้เป็นวันอัลไซเมอร์โลกค่ะแน่นอนว่าโรคนี้ถ้าเป็นแล้วไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความทรงจำนะคะแต่ว่าส่งผลต่อการใช้ชีวิตทั้งของผู้ป่วยแล้วก็คนที่ดูแลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในปีนี้โรงพยาบาลสวนสราญรมย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดอัลไซเมอร์ลืมได้แต่ใจเราไม่ลืมกันดูแลสมองวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าค่ะซึ่งกิจกรรมจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติพูดคุยนะคะจากคุณสมสุขสมมะลวนค่ะหัวหน้ากลุ่มงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชผู้สูงอายุและหัวหน้าศูนย์พัฒนาการดูแลผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศโรงพยาบาลสวนสราญรมย์นะคะมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะเราเกริ่นกันไปแล้วว่าวันนี้21กันยายนของทุกปีใช่ไหมคะจะเป็นวันอัลไซเมอร์โลกเพราะฉะนั้นเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าวันนี้มันมีความสำคัญยังไงผู้คนทั่วโลกถึงต้องให้ความสำคัญกับวันคะ
2: ค่ะวันอัลไซเมอร์โลกนะคะเป็นวันที่เราจะมาสร้างความตระหนักให้ประชาชนนะคะได้รับรู้ถึงภาวะสมองเสื่อมนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องการมาให้พูดคุยกันนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าในการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมควรจะดูแลยังไงแล้วถ้าคนที่ยังไม่เป็นเราจะป้องกันอย่างไรแล้วอีกส่วนหนึ่งค่ะก็อยากจะมาช่วยให้สังคมได้รับรู้แล้วก็ช่วยดูแลเพราะว่าการที่มีคนที่เจ็บป่วยในเรื่องของสมองเสื่อมสักคนในบ้านไม่ใช่แค่ตัวผู้ป่วยเท่านั้นต
0: ั
2: วครอบครัวตัวผู้ดูแลเองแล้วก็สังคมทั้งภาครัฐภาคเอกชนจะต้องมาร่วมกันดูแลค่ะ
1: ครับอัลไซเมอร์เนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนฮะ
2: อัลไซเมอร์นะคะแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนค่ะอ
1: ั
2: ลไซเมอร์เนี่ยเป็นชนิดหนึ่งของภาวะสมองเสื่อม
1: เป็นชนิดหนึ่งของภาวะสมองเสื่อม
2: ใช่ซึ่งพบมากเลยประมาณร้อยละ50

0: 70
1: อืม
0: เยอะมากเลยนะคะ
1: 70ก็ถือว่าปริมาณที่เยอะอยู่นะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอาการหลงลืมในผู้สูงอายุเนี่ย นะฮะมันเป็นเรื่องปกติหรือเราไม่ต้องใส่ใจ
0: อันนี้แหละค่ะอันนี้ค่ะเป็นเรื่องใหญ่ที่อยากจะให้ประชาชนได้รับทราบนะคะเพราะว่าบางท่านจะคิดว่าโอ๊ยผู้สูงอายุอ่ะลืมเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าเมื่อไหร่ผู้สูงอายุท่านลืมแล้วเรารู้สึกว่าผิดปกติไปนะคะมันมากกว่าเดิมแล้วก็มันกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวันอันนี้ต้องพึงระวังแล้วล่ะค่ะว่ามันไม่ใช่การหลงลืมปกติ
1: ไม่ใช่หลงลืมธรรมดา
0: ใช่
2: เพราะฉะนั้นต้องขยายความให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะว่าอาการหลงลืมแบบไหนที่เราสังเกตเห็นแล้วว่าเอ๊ะผู้สูงอายุที่บ้านเราเริ่มที่จะส่งสัญญาณจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่ามันต้องลืมขนาดไหนแบบไหนคะ
0: ภาวะลืมที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือลืมอย่างเช่นเขาบอกว่าจะลืมความจำระยะสั้นก่อนอย่างเช่นเมื่อวานหรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุยอะไรกันไปเล่าอะไรกันไปแล้วจำไม่ได้หรือแม้แต่ว่าทานข้าวไปเมื่อเช้าทานข้าวกับอะไรนะคะอันนี้ต้องเฝ้าระวังแล้ว
2: อ๋อแสดงว่าต้องพูดคุยกันอยู่สม่ำเสมอ
0: ใช่จากเดิมคนในบ้านนะคะต้องสังเกตว่าจากเดิมที่เราคุยกับคุณแม่หรือคุณตาคุณยายจากเดิมท่านอาจจะลืมเล็กน้อยเนาะแต่อยู่ๆเอ้าลืมความจำระยะสั้นที่เพิ่งผ่านไปแต่จริงๆแล้วความจำระยะยาวยังจำได้ท่านจะท่องได้เป็นก้อนเลยบางคนใช่จะจำเรื่องอดีตได้ค่ะ
1: แต่เมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรนี่จำไม่ได
0: ้ลืมนั่นแหละค่ะ
2: แสดงว่าอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่บางทีลูกหลานก็ต้องนำไปพูดคุยให้ได
0: ้
2: แต่เนี้ยเราก็ท่องอยู่แต่ว่าอ๋อส่วนใหญ่อัลไซเมอร์จะเป็นผู้สูงอายุหรือเปล่าจริงๆกลุ่มเสี่ยงมีใครบ้างคะ
0: กลุ่มเสี่ยงก็คือถ้าอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเสี่ยงแล้วนะคะอันดับแรกอันดับถัดมาก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ
1: ครับ
0: เรียกว่า NCD ความดัน
1: นะครับ
0: นะคะอาจจะเป็นกลุ่มคนที่อาชีพก็เกี่ยวนะคะคนที
1: ่
0: กลุ่มนี้ก็เสี่ยงแล้วก็กลุ่มคนที่ใช้สารเสพติดอย่างผิดปกติอะค่ะอย่างเช่นคนที่เป็นทารอยนะคะเหล่านี้แต่ก็ยังมีนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนค่ะว่าโรคสมองเสื่อมส่วนใหญ่แล้วจะไม่หาย
1: ครับ
0: อันนี้ต้องบอกให้ประชาชนหรือผู้ดูแลรับทราบ
1: ครับ
0: เพราะบางท่านนะคะพาผู้สูงอายุไปหาหม
2: อ
0: เพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าไปโรงพยาบาลมันต้องหายถูกไหมคะ
1: ครับ
0: โรคแต่ละโรคแต่สมองเสื่อมมันไม่หาย
1: ไม่หาย
0: ต้องเฝ้าระวังแต่เราถ้าเรารู้เร็วเราก็ชะลอเสื่อมได
1: ้ครับทีนี้เราจะดูแลยังไง
0: ในการดูแล
1: วิธีการดูแล
0: เอาในเรื่องของการป้องกันก่อนตั้งนิดนึงนะคะการป้องกันเขาบอกจะไม่ง่ายเลยค่ะขยับกายใช้สมองแล้วก็เข้าสังคมขยับกายยังไงคะ
1: ออกกำลังกาย
0: ใช่ออกกำลังกาย
1: อย่านอนอย่านั่งเฉย
0: ใช่เลยค่ะ
1: แล้วไปเล่นไพ่ไปอะไรใช่ไหม
0: ใช่อันนี้ฝึกสมองค่ะเล่นไพ่ได
2: ้คุณตำรวจ
0: แต่มีข้อแม้ค่ะเล่นไพ่ต้องไม่พนัน
1: นั่นแหละก็คือการฝึกคิดไง
0: ใช่
2: เหมือนเล่นเกมอะไรก็ได
0: ้เกมได้ต่างๆได้นะคะแล้วก็ทำงานอดิเรกอ่านหนังสือบางคนเข้าใจผิดค่ะเขาบอกว่าผู้สูงอายุทำงานมาเยอะแล้วไม่ต้องให้ทำอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่ผิดเลยนะคะสูงอายุถ้าท่านทำอะไรได้ให้ท่านทำค่ะอย่างเช่นถ้าท่านช่วยเด็ดผักให้เราได
1: ้
0: ก็ให้ทำแล้วก็ชื่นชมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่ให้ท่านทำเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยอ
1: ัน
0: นี้สำคัญมากเลย
1: ประเด็นก็คือให้ออกไปเดินออกกำลังกายตอนเช้าปัญหาคือกลับบ้านไม่ถูก
0: ให้ดีก็คือต้องมีคนไปด้วย
1: ครับ
0: หรือเราก็พยายามมีรั้วรอบขอบชิดสักนิดนึงนะคะเพื่อป้องกันท่านเดินหลงทางไปเรื่อย
1: ๆมีบางเคสนะผู้สูงอายุปีนกำแพงฮะ
0: ก็มี
1: ปีนกำแพงออกไปนอกบ้านแล้วกลับเข้าบ้านไม่ถูก
0: ถ้าเจอแบบนั้นล่ะค่ะต้องยิ่งอยู่ดูแลใกล้ชิดเลยนะคะผู้ดูแล
1: เพราะนั้นนี่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องดูแล
2: ใช่ไหมคะเหมือนที่บอกว่าไม่ใช่แค่ตัวผู้ป่วยที่เจอปัญหานี้คนดูแลก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าตอนนี้ลองตั้งคำถามกับผู้สูงอายุในบ้านแล้วเหมือนจะมีบางอย่างที่ส่งสัญญาณมาเราต้องเตรียมรับมือยังไงคะเพื่อที่จะให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ
0: อันดับแรกเราก็ต้องรู้สัญญาณเตือนนะคะต้องดูว่าผู้สูงอายุในบ้านเราอะมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าอย่างเช่นหลงลืมอย่างที่บอกไปหลงลืมระยะสั้นนะคะแล้วก็มันกระทบต่อ

0: การดำเนินกิจวัตรประจำวัน บางท่านจะมีละเลยการดูแล ปกติจะอาบน้ำแต่งตัวตอนเช้าทำได้ปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มไม่ดูแลตนเองแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของวิธีคิดแปลก
1: ๆ
0: บางท่านก็จะมีค่ะมีบ้างไหมที่เอาแว่นตาหรือกุญแจไปไว้ในตู้เย็นเอาไปไว้ในที่ที่มันไม่ควรจะอยู่อะค่ะอันนี้ก็มีนะคะหรือเรียกสิ่งของไม่ถูกบางครั้งอยากจะให้ใช่
2: นึกชื่อไม่ออก
0: บางครั้งจะเรียกชื่อลูกนึกไม่ออกบางทีเรียกลูกจนครบทุกคนเลยถึงจะมาคนปัจจุบันที่จะเรียกหรือเรียกแว่นตาไม่ถูกลูกหยิบแว่นตาให้หน่อยหยิบไอ้นั่นให้หน่อยไอ้นั่นให้หน่อย
3: นึกชื่อไม่ออกเหรอคะ
0: ใช่นะคะ
2: สีเป็นได้ไหม
0: ได้ค่ะ
2: สีเขียวสีเหลือง
0: ดูสีผิดเพี้ยน
2: ไป
0: ใช่นะคะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังถัดมางานที่เคยทำได้อย่างเช่นปกติคุณแม่เป็นคนปรุงอาหารนะคะอยู่ๆวันนี้รสชาติอาหารมันแปลกไปเนาะเฮ้ยทำไมมันเค็มผิดปกติคุณแม่ลืมว่าใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ไปอีกใช่นะคะหรือบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของการขับรถปกติไปทำงานใช่ไหมคะหรือไปทำอะไรได้ปกติแต่ครั้งนี้ไม่ลงทิศลงทางไปไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ค่ะ
2: ทีนี้ในโรงพยาบาลของเราเนี่ยโรงพยาบาลสวนสรานลมโดยเฉพาะกลุ่มงานของน้องสมสุขเนี่ยที่ดูแลอยู่เนี่ยเรามีบริการอะไรยังไงครับกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์
0: ในสวนสรานลมเองนะคะเราก็มีคลินิกสุขภาพใจแล้วก็คลินิกสรานใจเรามีตั้งแต่ว่าผู้สูงอายุเข้าไปปั๊บเราจะมีการประเมินภาวะสมองเสื่อมนะคะแล้วก็แพทย์ก็จะวินิจฉัยแล้วเราจะมีการดูแลบำบัดรักษามีทั้งการไม่ใช้ยาแล้วก็การใช้ยาไม่ใช้ยาอย่างไรบ้างอย่างเช่นในเรื่องที่เราฝึกให้ผู้สูงอายุได้ทบทวน เรื่องราวในอดีตที่เป็นเรื่องที่ประทับใจนะคะอย่างเช่นท่านเคยได้รับรางวัลอะไรมาให้ท่านเล่าให้ฟังค่ะแค่นี้ท่านก็จะรู้สึกประทับใจแล้วเป็นการทบทวนความทรงจำนอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยที่เราทำวิจัยมาตรงนี้ค่ะจะช่วยให้ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ดูแลรับรู้ในเรื่องของภาวะของโรคนะคะปัญหาพฤติกรรมและจิตใจที่พบได้นะคะในเรื่องของการดูแลกิจวัตรประจำวันบริหารกายบริหารจิตการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเหล่านี้ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุชะลอเสื่อมได้อาการดีขึ้นได้ค่ะ
2: ต้องเตรียมตัวไปรับบริการแล้วแหละ
3: โอ้ยัง ตอนนี้เหลือช่วงเวลาสั้นๆค่ะพี่สมสุขาให้ฝากถึงคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะใครที่มีผู้สูงอายุในบ้านให้ตระหนักถึงโรคอัลไซเมอร์ชะลอการเกิดโรคสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะนะคะก็อยากจะฝากค่ะว่าลองดูผู้สูงอายุในบ้านเราสักนิดนึงว่ามีอาการดังกล่าวที่บอกไปไหมในเรื่องของการลืมนะคะการมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปบางคนถึงขั้นมีหลงผิดมีหูแว่วประสาทหลอนก็มีนะคะแล้วก็ดูว่าถ้ามีอาการเหล่านี้ปั๊บก็ต้องรีบพาไปพบผู้เชี่ยวชาญนะคะไปเพื่อได้การประเมินการวินิจฉัยนะคะแล้วสิ่งสำคัญอยากจะฝากอะค่ะถ้าเมื่อไหร่มีผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในบ้านผู้ที่จะต้องร่วมกันดูแลก็มีทั้งครอบครัวแล้วก็สังคมที่จะมาช่วยกันให้ผู้สูงอายุท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็อยู่กันได้อย่างสงบสุขมีความสุขนะคะ
3: คุณภาพชีวิตที่ดีก็ทั้งครอบครัวแหละถ้าเกิดว่าท่านผู้สูงอายุในบ้านเราแข็งแรงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุณสมสุขสมมลวนค่ะหัวหน้ากลุ่มงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชผู้สูงอายุนะคะและหัวหน้าศูนย์พัฒนาการดูแลผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศโรงพยาบาลสวนสรานลมที่มาร่วมให้ข้อมูลวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่ะ
2: ครับขอบคุณครับ
3: ค่ะและวันนี้นะคะเวลาของรายการ NVT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันหมดลงแล้วค่ะเราทั้ง3คนพร้อมทีมงาน NVT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านกะลุปังหนึ่งในโรงเรียนที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ให้กับน้องๆแบบทันสมัยรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะหนึ่งในนั้นเรื่องของเทคโนโลยีที่นำมาเป็นสื่อการเรียนการสอนนั่นก็คือภาพยนตร์สั้นค่ะวันนี้เราก็เลยหยิบภาพยนตร์สั้นของโรงเรียนบ้านกะลุปังที่ผ่านการประกวดและได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าสูตรโกงเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาทดสอบจินตคณิตกันนะคะโอเคไปกันข้อที่1บวก4บวก3บวก3บวก4ลบ2ลบ4ลบ2บวก3บวก1ลบ2เสร็จ
1: 2 hours later
0: นักเรียนจ๋าคุณครูจะประกาศคนที่ได้ที่1ในการสอบจินตคณิตครั้งที่1นั่นก็คือเด็กชายอามี
2: ฉันพยายามมาเต็มที่แล้วอ่ะสุดท้ายก็ได้ที่หลงเหมือนเดิม
3: ไม่เป็นไรนะโซฟาน

0: นักเรียนจ๋าเดี๋ยวเรามาทดสอบอินเตอร์คณิตขั้นที่2กันนะคะ
1: บวก4บวก3ลบ3บวก4ลบ2บวก4ลบ2บวก2เสร็จ
2: hours later
0: นักเรียนจ๋าหนูรู้ไหมคะว่าการสอบครั้งที่2ใครได้ที่1อยากรู้ไหมคะ
3: อยาก
0: นั่นก็คือเด็กชายซอฟแวร์หนูไปทำยังไงมาคะลูก
4: ขอบคุณมากครับ
0: เก่งมากทุกคนปรบมือ
5: พวกเธอมูนาร้องไห้ใหญ่เลยปล่อยดินสอมูนาหายเหมือนของโซฟานเป๊ะเลย
6: ไม่นะอย่ามาใส่ร้ายฉันนะฉันซื้อมาเอง
7: โซฟานถ้าเธอเอาของมูนาจริงเธอเอาไปคืนมูนาเหอะเธอทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะ
6: ไม่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันไม่ได้ขโมยของใครมา
8: ขอดินสอชิ้นนั้นแม่ฉันเป็นคนซื้อเป็นของขวัญวันเกิดของฉันมันมีความหมายสำหรับฉันมาก

0: ว่าไงคะมีอะไรคะซอฟาน
1: คุณครูครับผมขอโทษครับวันก่อนผมใช้เครื่องคิดเลขตอนสอบจินตคณิตครับผมรู้สึกผิดผมเลยมาขอโทษครูและเพื่อนๆครับ
2: ซอฟานพ่อรู้เหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนะลูกและพ่อก็ต้องขอชื่นชมลูกที่ทำผิดและกล้าที่จะออกมายอมรับผิดและจงจำคำพ่อไว้นะลูกว่าการใช้ทางลัดในทางที่ไม่ถูกต้องมันอาจจะทำให้เรารู้สึกผิดและไม่มีความสุขตลอดชีวิตเลยก็ได้นะลูกมากอดพ่อมา
3: ตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องๆค่ะซึ่งเป็นนักแสดงหลักของเราเลยนะคะภาพยนตร์สั้นสูตรโกงของโรงเรียนบ้านกะลุปังมารู้จักกับทั้งสองคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองคนเป็นนักแสดงในภาพยนตร์สั้นเรื่อง
4: สูตรโกง
3: สูตรโกงของโรงเรียนบ้าน
4: กะลุปัง
3: กะลุปังรู้สึกเป็นยังไงบ้างพอภาพยนตร์ออกไปแล้วเพื่อนได้ดูเอาซอฟันก่อนรู้สึกยังไง
4: ต
3: ื่
4: นเต้น
3: ตื่นเต้นของหนูคะ
4: ภูมิใจ
3: ภูมิใจเราแสดงเป็นใครคะ
4: เป็นพระเอกครับชื่อซอฟาน
3: ชื่อซอฟานหนูแสดงเป็น
4: ม
3: ู
4: นาม
3: ูนาเป็นเจ้าของอะไรนะเจ้าของของกล่องดินสอที่เป็นยังไงเอ่ย
4: หาย
3: หายไปใครเอาไป
4: ซอฟาน
3: ซอฟานเอาไปคุณครูให้เราไปซ้อมก่อนไหมคะ
4: ไปซ้อม
3: ไปซ้อมก่อน

0: ขาฟันใช้เวลาซ้อมกี่วัน
1: 2-3 วัน
0: ของหนูคะอัสมิฮัน
1: 2-3 วัน
0: เหมือนกันแล้วแสดงสีหน้าหน้าตาอารมณ์ยากไหม
1: ยากก็ยาก
0: ยากเหมือนกันฉากที่ยากที่สุดสำหรับซอฟฟานคือ
1: ตอนที่จะเตะก้อนหินโดนกล่องดินสอ
0: ครับกี่ครั้งถึงจะได้ผ่าน
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้แสดงว่าหลายครั้งมากเลยบทยาวไหมคะคุณครูให้พูดบทยาวไหม
1: ยาวครับ
0: ยาวเหมือนกันอ๋อของหนูมีบทพูดด้วยไหมคะ
1: พูด
0: ด้วยยาวไหมคะ
1: ยาวอยู
0: ่ยาวหนูต้องท่องไหมลูก
1: ท่อง
0: ต้องท่องเหมือนกันอืมแล้วเวลาท่องใครช่วยซ้อมให้กับหนูใครช่วยฟังให
1: ้
0: คุณครูใช่ไหมคะอืมเอาจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องภาพยนตร์ที่เราแสดงถ้าไม่ได้เป็นภาพยนตร์ให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆจะรู้ไหมคะว่าสิ่งนี้คือการกระทำที่ไม่ดีเพื่อนรู้ไหมคะ
1: ไม่รู้คร
0: ับ ไม่รู้แต่พอว่าเป็นภาพยนตร์สั้นออกมาปุ๊บเป็นยังไงพอเพื่อนดูปุ๊บ
1: ก็มาว่าก็ฟังคิดโกง
0: โอ้เห็นชัดเจนใช่ไหมคะซึ่งทั้งที่เราเป็นคนยังไงเอ่ย
1: คนดี
0: แสดงว่าซอฟฟันแสดงได้ตีบทแตกใช่ไหมคะทำให้เพื่อนได้ดูในคลิปยาวของเราเนี่ยจนเพื่อนรู้เลยว่าซอฟฟันเป็นคนยังไงใช่ไหมคะปกติเนี่ยเราก็เรียนอยู่ในห้องใช่ไหมคะครูก็จะสอนเรื่องความดีแล้วก็กิจอันไหนการกระทำที่ไม่ดีใช่ไหมคะได้เห็นใช่ไหมคะว่าการกระทำไหนที่ผิดหรือไม่ผิดใช่ไหมคะได้เห็นเร็วหรือช้ากว่า
1: ได้รู้ความ
0: ได้มีความรู้เร็วขึ้นถ้าเราอยากจะบอกเพื่อนๆที่เพื่อนๆอยากจะดูหนังสั้นของเราสามารถดูได้จากที่ไหนได้บ้างคะ
1: YouTube ในเฟซ
0: ของ
1: กาลุปัง
0: โรงเรียนบ้านกาลุปังและก็เรามีช่อง YouTube ไหมคะ
1: ม
0: ีให้เพื่อนๆไปติดตามในไหนเอ่ย
1: ใน
0: YouTube ของ
1: โรงเร
0: ีย
1: นบ
0: ้
1: านก
0: ัน หรือปังค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นความรู้สึกของน้องๆค่ะอีกกดไลค์ให้คุณผู้ชมสักหน่อยดีไหมเอ่ยถึงความเก่งของเราอ่ะกดไลค์ให้คุณชมหน่อยและนี่ก็คือนักแสดงคนเก่งของเราจากโรงเรียนบ้านกาลุปังนั่นเองค่ะการเรียนรู้ในยุคสมัยของสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีทำให้เขาได้เรียนรู้เร็วขึ้นดูปุ๊บรู้เลยว่าอะไรดีและอะไรไม่ดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจากแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนั่นก็คือตัวโครงการที่จะทำให้น้องๆได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งเรื่องของการทุจริตนี่แหละค่ะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะเป็นยังไงเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขยังไงแต่เมื่อไหร่แล้วการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลตอบโจทย์ว่าเห็นภาพแล้วรู้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิดวันนี้ค่ะเรามาคุยกันต่อค่ะกับครูผู้ดูแลแล้วก็กำกับภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้และทำให้ไปคว้ารางวัลมาค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูอนัทสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงผลงานเราหน่อยชื่อผลงานชื่ออะไรเข้าประกวดในเวทีไหนยังไงคะ
2: ผลงานของภาพยนตร์สั้นรอบนี้นะคะก็คือเป็นผลงานภาพยนตร์สั้นต้านทุจริตครับโครงการโรงเรียนสุจริตปีงบประมาณ2569ครับ
0: ค่ะ
2: ชื่อภาพยนตร์ของเรานี่ก็คือชื่อสั้นๆเลยสูตรโกงครับจำง่ายครับ
0: จริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องของสูตรโกงบางทีเนี่ยเด็กๆของเราอาจจะรู้สึกว่าใช
2: ่
0: หรอเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าก็แค่ช่วยกันก็แค่แบบว่าเออฉันจะได้ทำข้อสอบได้ผ่านอันนี้เราทำยังไงเราคุยกับน้องๆหรือคิดพล็อตเรื่องยังไงคะถึงเป็นเรื่อง
2: ก็คือหลังจากที่เราได้รับนโยบายนะครับจากผู้อำนวยการซึ่งถ่ายทอดมาให้ครูมาเรียนที่ครูที่รับผิดชอบโครงการครับแล้วก็ได้มาพูดคุยกันว่าโอเคเราจะสร้างหนังสั้นภาพยนตร์สั้นสักเรื่องนึงเพื่อที่จะส่งประกวดพอดีเขามีโครงการมาทุกปีครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ผมส่งประกวดด้วยครับแล้วก็หลังจากที่เราได้รับนโยบายฮะแล้วก็มาศึกษากฎเกณฑ์ระเบียบเขาก่อนว่าเกณฑ์เป็นยังไงคะแนนเป็นยังไงแล้วก็เขาเรียกว่าเข้าธีมของเขาอะครับเพื่อที่จะให้ภาพยนตร์เนี้ยสอดคล้องไปในแนวทางที่เขาวางนโยบายไว
0: ้
2: ครับแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่เราคุยกับครูเนี่ยโอเคเราได้เรื่องได้คุยกับครูแล้วก็เราได้คัดเลือกประกาศคัดเลือกนักเรียนประกาศคัดเลือกนักเรียนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ บทภาพยนตร์ที่เราจะทำซึ่งปีนี้บทภาพยนตร์ที่เขาให้หัวข้อมาก็คือทางลัดที่ยาวที่สุดครับหัวข้อใหญ่ๆของเขาแล้วเราก็มาสโคปนี่คือความยากของมันก็คือเราจะตีบทของหัวข้อนี้ยังไง
0: ที่ยาวที่สุดจะเอาเรื่องอะไรมาใส
2: ่ถูกต้องครับเอาตีความว่าเขาต้องการอะไรความหมายที่เราตีความให้สอดคล้องกับหัวข้อนั้นคืออะไรยังไงครับหลังจากที่เราตีความเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ชื่อเรื่องสุดโกงแล้วคิดบทร่วมกับนักเรียนทีมผู้จัดก่อนหลังจากนั้นเราคัดเลือกนักแสดงที่มีคาแรคเตอร์สอดคล้องกับเรื่องนี
0: ้
2: เมื่อได้บทภาพยนตร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้บทภาพยนตร์กับนักแสดงที่เราคัดเลือกมาแต่ว่าเราจะไม่ให้เขาท่องเราแค่ให้เขาเนี่ยเข้าใจในบทภาพยนตร์ที่เขาจะแสดงครับเพราะว่าถ้าท่องเนี่ยเด็กจะมาแบบแนวท่องจะไม่เป็นธรรมชาติของเขา
0: เขาบอกว่าทำงานกับเด็กยากยากจริงไหมคะ
2: ยากมากครับ
0: ยังไงอะไรที่ยากที่สุดอะไรที่ยาก
2: ยากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์ตอนที่เก็บ
0: ฟุตเท
2: จสีหน้าหน้าตาแล้วก็รวมไปก็คือเราต้องถ่ายทอดอารมณ์แบบเยอะมากๆเบื้องหลังครับ
0: เบื้องหลังล่ะคะเข้าสู่การประกวดใช้ระยะเวลาเท่าไหร่
2: ประมาณ2-3 สัปดาห์ได้ครับ
0: 2-3 สัปดาห
2: ์ครับ
0: เป็นไงมั่งรางวัลที่ได้มาคืออะไรบอกคุณผู้ชมหน่อย
2: ภูมิใจครับ
0: ค่ะ
2: ภูมิใจมากก็คือหลังจากที่เราได้ไปประกวดก็คือเราได้รับคำชื่นชมตั้งแต่ในห้องที่ไปประกวด
0: แล้วคณะกรรมการดู
2: ใช่คณะกรรมการดูก็ได้รับคำชื่นชมแล้วก็ได้รับคำติชมจากกรรมการเพื่อที่จะไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะไปต่อในระดับภาคครับเราก็กลับมาแก้ไขตามคำแนะนำของกรรมการประมาณนี
0: ้รางวัลที่ได้คืออะไรคะ
2: รางวัลชนะเลิศโครงการโรงเรียนสุจริตครับด้านในเรื่องของภาพยนตร์สั้นต้านทุจริตชนะเลิศระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษายะลาเขต1ครับ
0: ค่ะอยากจะให้คุณครูได้พูดหน่อยว่าการเรียนยุคดิจิทัลหนังสั้นสามารถตอบโจทย์แล้วก็ทำให้เขาได้เรียนรู้เรื่องของคุณงามความดีได้ยังไง
2: แน่นอนครับว่าปัจจุบันเรามีสื่อเยอะมากซึ่งโดยเฉพาะสื่อ AI สื่อดิจิตอลต่างๆซึ่งใกล้ตัวเด็กอยู่บ้านเด็กก็สามารถที่จะสืบค้นได้อันนี้ครับเป็นสิ่งที่สำคัญในปัจจุบันที่ว่าเราเนี่ยจะให้เด็กเข้าถึงสื่อในด้านไหนในทางที่ดีหรือว่าในทางที่ไม่ดีตรงนี้ครับเราก็สามารถที่จะบอกจะสอนได้ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนครับ
0: ค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะข้อคิดของครูอนัทคือสื่อเข้าถึงง่ายแต่จะทำอย่างไรให้น้องๆเข้าสื่อที่เป็นสื่อสีขาวและสามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ของเขาได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามาพูดคุยกับคุณครูนะคะผู้ดูแลโครงการนี้ค่ะที่จะทำให้น้องๆค่ะได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางเรื่องของการรู้จักว่ายุคดิจิทัลเราจะใช้อุปกรณ์หรือว่าสื่ออย่างหนังสั้นอย่างไรบ้างท้ายที่สุดแล้วหนังสั้นทำอย่างไรให้ตอบโจทย์ว่าเราได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ให้เป็นรูปธรรมผ่านคลิปที่เราได้ดูไปแล้วค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูมาเรียมนะคะซึ่งเป็นคุณครูผู้ดูแลโครงการโรงเรียนสุจริตอยู่กับคุณครูมาเรียมสาและสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของความสุจริตคุณธรรมจริยธรรมแน่นอนว่าเวลาเราจะสอนให้เด็กเข้าใจซึ่งมันเป็นแบบสิ่งใกล้ตัวน้องๆ อะค่ะโครงการนี้มันสามารถทำให้เด็กได้เรียนรู้ไหมคะว่าอ๋อนี่นะคือสิ่งไม่ดีนี่นะคือสิ่งที่ดี
3: เยอะมากเลย
0: ใช่
3: คือจะบอกว่าเมื่ ครั้งแรกที่หนังสั้นออกมาคือเด็กๆคือแฮปปี้อ่
0: ะ
3: คือเราได้สอนในเรื่องของคุณธรรมเลยว่าเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เราได้ทำหนังสั้นออกไปมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหมดเลย คือไม่ได้เมคอะไรขึ้นมาเลย
0: พอเด็กได้รู้ได้เห็นภาพยนตร์ที่สื่อออกมาและได้รู้เนี่ยเด็กเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมคะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่ดี
3: ก็คือสิ่งที่ประเมินออกมาคือคุณครูก็จะถามว่าเป็นไงบ้างลูกเมื่อลูกได้ดูหนังสั้นไปแล้วคิดยังไงก็ไม่ดีค่ะคุณครูทำแบบนี้ไม่ดีเราใช้สมองได้เราไม่ต้องไปพึ่งอุปกรณ์อะไรใดๆก็ได้เราทำเราคิดเองได้ค่ะคำตอบก็คือจะมีเสียงสะท้อนออกมาคือตั้งแต่วันแรกที่ฉายในโรงเรียน
0: ค่ะ
3: คือจะบอกว่าเด็กๆคือโอเคมากคือแฮปปี้กับเรื่องนี้มากๆ
0: แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะในฐานะผู้ดูแลโครงการ

0: ภูมิใจอย่างยิ่งค่ะภูมิใจจนไม่รู้จะบอกยังไงแล้วแบบว่าเปิด YouTube แล้วก็เจอสูตรโกงหรือว่าเจAI ที่2เรื่องที่เราโพสต์ไปนะก็กดไลค์เยอะๆหน่อยแล้วกันนะคะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นค่ะว่าจากผู้รับผิดชอบโครงการทำให้เกิดผลงานดีๆสู่ความภาคภูมิใจแล้วก็สามารถทำให้น้องๆค่ะสำคัญที่สุดคือน้องๆได้เรียนรู้ว่าเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมผ่านหนังสั้นในยุคดิจิทัลนี้การเรียนรู้ง่ายขึ้นและเรียนรู้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะต่อให้การจัดการเรียนรู้จะขับเคลื่อนในยุคสมัยอย่างไรนโยบายของโรงเรียนมีส่วนสำคัญค่ะที่จะหยิบยกความทันสมัยหรือการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาให้น้องๆได้เข้าถึงและเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นและวันนี้ค่ะที่โรงเรียนบ้านกะลุปังทำให้เราได้เห็นจากผลงานเมื่อต้นรายการที่คุณผู้ชมเห็นและมาสู่เชิงนโยบายตอนนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอ.อุไรโต๊ะสันนั่งอยู่กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีผอ.ปิดท้ายเลยนะคะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดหน่อยค่ะเหมือนยุคสมัยของการศึกษาเนี่ยแต่ละปีแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้มันทันสมัยกับเทคโนโลยีกับดิจิตอลกับ AI วันนี้เนี่ยโรงเรียนบ้านกะลุปังของเราตอบโจทย์ในการนำสื่อดิจิตอลสื่อที่เป็นเทคโนโลยีให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมยังไงบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับโรงเรียนบ้านกะลุปังนะคะการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหรือนโยบายโดยหลักเราก็รับนโยบายมาจากสำนักงานเขตพื้นที่นะคะหลังจากที่มีนโยบายการปราบปรามการทุจริตลงสู่หลักสูตรโครงสร้างของโรงเรียนก็คือหลักสูตรการต้านทุจริตมันอาจจะเป็นนามธรรมซึ่งเรียนมองไม่เห็นว่าอะไรคือการต้านทุจริตพอเราเอาลงมาลงสู่หลักสูตรมันก็ยังไม่เห็นเพราะมันคือเหมือนเราสอนตามหลักสูตรทั่วไปแต่คราวนี้พอเรามาบอกอธิบายเหมือนกับว่าหนูแค่หนูเดินไปโรงอาหารแล้วหนูไม่เข้าแถวหนูลัดคิวเพื่อนนั่นแหละคือการทุจริตง่ายๆที่เราพบอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็พอเรามีโครงการที่ให้ส่งภาพยนตร์สั้นเราเคยส่งมาแล้วรอบที่1แต่ตอนนั้นเราได้รางวัลที่3รู้สึกนะคะเราไม่ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพอภาพยนตร์เผยแพร่ออกไปเราให้นักเรียนดูในห้องประชุมเด็กสนุกสนานตื่นเต้นก็ถามพอหลังจากดูเรื่องสูตรโกงซึ่งเริ่มจากการขโมยของเพื่อนหนูเห็นแล้วยังคะมันก็สามารถสื่อที่เห็นชัดเจนนะคะโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้สามารถสื่อถึงตัวผู้รับได้โดยตรง
1: ค่ะภาพยนตร์สั้นสูตรโกงนี้พอรู้สึกเป็นไงบ้างคะได้เห็นแล้ว
2: จะบอกว่าคือไม่คิดนะคะไม่คิดว่าเด็กของเราอ่ะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่บทก็เหมือนเมื่อกี้อ่ะคือแกสามารถถ่ายทอดบทซึ่งไม่ใช่ตัวของแกแต่แกสามารถถ่ายทอดออกมาจนทำให้เข้าใจว่าสูตรการโกงคืออะไร
1: สุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงความสำคัญของการศึกษาหน่อยค่ะว่ามันมีความสำคัญอย่างไรบ้าง
2: ค่ะการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกช่วงชั้นก็คือมันจะมีหลักการของการจัดการศึกษาแต่ละช่วงชั้นใช่ไหมครับถ้าเราสามารถบูรณาการการจัดการศึกษาทุกช่วงชั้นให้ลงสู่ผู้ปกครองได้เขาก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยเราช่วยคุณครูเราในการที่จะอะไรนะส่งเสริมให้นักเรียนของเรามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.
2: ค่ะ
1: มาพูดคุยกับเราคุณผู้ชมค่ะหนึ่งนโยบายของการขับเคลื่อนการศึกษานั่นก็คือการจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับยุคสมัยโดยเฉพาะปัจจุบันเรื่องของเทคโนโลยี AI เป็นสื่อที่มีความสำคัญค่ะที่จะทำให้น้องๆเรียนรู้ได้เร็วขณะเดียวกันคุณครูคือกลไกหลักที่จะทำอย่างไรให้เขาได้ใช้สื่อได้ถูกต้องนำสื่อมาสร้างการเรียนรู้ให้น้องๆได้รู้จักว่าอะไรดีอะไรไม่ดีที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านกะลุปังเขาทำให้เราเห็นและเกิดผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: ไม่ไหวว่ะเอ้ยกลับละ
8: เมาละจะทิ้งรถไว้มาเอาพรุ่งนี้ก็ลำบากจะไปกลับรถไกลๆก็ลำบาก
7: ไหวละร้านใหญ่เรากินเหล้า
8: เมาก็ไม่อยากลำบากมันคงจะดีกว่าถ้าคุณยอมลำบากนิดเดียวเพื่อไม่ให้ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ดื่มไหมครับเพื่อคนที่คุณรัก
9: ทุกเรื่องที่อยากรู
10: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
11: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
12: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
9: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
13: มื้อนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มซะขนาดนี
14: ้ทำลายกันได้ยังไงเนี่ย
13: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
15: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าม
13: ื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
15: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็นห่วงจ้ะสสส
16: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

สถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายังคงตึงเครียดหลังได้รับแจ้งเบาะแสเตือนทุกหน่วยในพื้นที่ยกระดับความระมัดระวังขั้นสูงสุดป้องกันรับมือก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงถนนถลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตกลายเป็นรันเวย์สุดสร้างสรรค์กับงานหลาดใหญ่รันเวย์26นำอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นมาตีความผ่านแฟชั่นร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ภูเก็ตในมุมใหม่ท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวเนืองแน่นเยาวชนภาคใต้ประชันเสียงร้องเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3รอภูมิภาคที่3เปิดเวทีให้เยาวชนแสดงความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ที่21กันยายน2569สดจากห้องส่งของ NBT ภูเก็ตโดยเย็นวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณวรวรรณทิพย์อุดมลักษณ์และผมสิทธิชัยทรัพย์สินครับ
1: ตลอด1ชั่วโมงเต็มนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของทางภาคใต้ค่ะ
0: ข่าวแรกในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสงขลากันก่อนเลยครับโดยทางด้านของนางรำนะครับกว่า16อำเภอจาก 6,200 คนนะครับ 2,600 คนนะครับต่างพร้อมใจกันรำน้อมถวายอาลัยสงขลารวมใจพักถวายอาลัยเสด็จสู่สวรรคาลัยครับจังหวัดสงขลาได้มีการจัดกิจกรรมสงขลารวมใจพักถวายอาลัยเสด็จสู่สวรรคาลัยที่บริเวณถนนราชดำเนินอำเภอเมืองสงขลาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานและประสบนิกรชาวจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมไฮไลท์สำคัญก็คือการรวมตัวของคณะนางรำจาก16อำเภอของจังหวัดสงขลารวมถึงนางรำจากจังหวัดพัทลุงและก็สตูลและก็ปัตตานีกว่า 2,600 คนร่วมใจกันในการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดโทนขาวดำและร่วมน้อมรำลึกถวายความอาลัยจำนวน3เพลงและก็ภายในงานนะครับยังมีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีรับชมวิดีทัศน์น้อมถวายอาลัยและการแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก่อนเข้าสู่กิจกรรมรำน้อมถวายอาลัยอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศที่สงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
1: ส่วนที่จังหวัดกระบี่ค่ะชาวกระบี่ต่างก็ภูมิใจกับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูลนะคะที่ได้คว้ารางวัลรวมถึงมีการฉลองกันด้วยค่ะในรางวัลพระราชทานที่ได้มาค่ะชาวกระบี่ภูมิใจค่ะโรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูลจัดพิธีฉลอง3ผลงานที่ได้รับรางวัลพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพค่ะจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองผลงานที่ได้รับรางวัลพระราชทานณอาคารอมาตย์108ปีโรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูลโดยมีนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มาเป็นประธานพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนมาเข้าร่วมในพิธีค่ะซึ่งโรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูลได้สร้างผลงานโดดเด่นด้านการแข่งขันนะคะในการคว้ารางวัลพระราชทานรวม3รางวัลได้แก่รางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตระดับชาติโคราชแบนด์ออฟไทยแลนด์2022ในรุ่นมูฟฟินค่ะรางวัลพระราชทานเสาเสมารักษ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและรางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงจีนในวันศิลปศาสตร์วิชาการในวันศิลปศาสตร์วิชาการประจำปี2569โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมกับชื่นชมในความมุ่งมั่นทุ่มเทและความร่วมมือของผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนและชาวกระบี่ค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้มีการแสดงความยินดีนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับที่ได้มีการคัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจำปี2569ครับชาวภูเก็ตนะครับก็ร่วมกันแสดงความยินดีให้สำหรับนางวิจิตราปัญญาสุทธิกิจเนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีไทยดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ครับจังหวัดภูเก็ตครับได้มีการร่วมแสดงความยินดีกับนางวิจิตราปัญญาสุทธิกิจในโอกาสที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีไทยดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ซึ่งก็มีนายเรวัชอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตจากจังหวัดภูเก็ตผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆนะครับรวมไปถึงองค์กรและก็ภาคีเครือข่ายร่วมแสดงความยินดีบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมบทบาทของสตรีในจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้นะครับการยกย่องสตรีไทยดีเด่นก็ถือว่าเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีและส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องครับ
1: ยังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีการส่งมอบชุดตรวจสุขภาพระบบแพทย์ทางไกลพร้อมกับระบบข้อมูลกลางและแอปพลิเคชันในการสนับสนุนบริการแพทย์ทางไกลนะคะในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหรือว่าอบจ.ภูเก็ตค่ะมีการเดินหน้าในการพัฒนาระบบสุขภาพประถมภูมิส่งมอบชุดตรวจสุขภาพระบบแพทย์ทางไกลแบบพกพาหรือว่าชุดโฮมแคร์จำนวน300ชุดให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อที่จะจัดสรรครอบคลุมพื้นที่152หมู่บ้านและ21หน่วยบริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงอสม.เข้าร่วมค่ะซึ่งมีการให้ความรู้และมีการสาธิตการใช้งานในระบบชุดโฮมแคร์ค่ะประกอบไปด้วยเครื่องวัดความดันเครื่องตรวจน้ำตาลเครื่องวัดออกซิเจนเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดอุณหภูมิสามารถที่จะเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่ระบบกลางผ่านบลูทูธบันทึกประวัติสุขภาพและรองรับการปรึกษาแพทย์ทางไกลได้ทั้งนี้ค่ะอบจ.ภูเก็ตก็มุ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองและติดตามสุขภาพของประชาชนพร้อมกันกับการขับเคลื่อนไปสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิยุคใหม่ภายใต้แนวคิดประชาชนคือหัวใจค่ะ
0: มาดูเรื่องของการบริหารงานการพัฒนางานบุคคลของเทศบาลกันบ้างครับโดยทางด้านของจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมกทจ.เดินหน้าในการบริหารงานบุคลากรเทศบาลพิจารณาในเรื่องของการโอนย้ายแต่งตั้งเลื่อนระดับพร้อมวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาบุคลากรครับจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ตหรือว่ากทจ.ครั้งที่5ทับ2569โดยได้มีการประชุมที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีนายรอมฎอนฮายีอาเวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเพื่อพิจารณาและติดตามการบริหาร
1: ถึงการเลื่อนวิทยาฐานะครูและการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปีถึง2572ทางนี้ก็เพื่อให้เทศบาลจังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีโครงการบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจสามารถที่จะบริหารจัดการกำลังคนอย่างเป็นระบบและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่ค่ะขณะเดียวกันที่ห้องประชุมจันพันวามุกหลังชั้น4ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดภูเก็ตหรือกอบต.ครั้งที่9ทับ2569โดยมีคณะกรรมการผู้แทนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมค่ะซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามมติในครั้งที่ผ่านมาและรับทราบเรื่องด้านการบริหารงานบุคคลของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาทิการจ้างและการพ้นจากตำแหน่งของพนักงานจ้างรวมถึงการบรรจุบุคลากรเป็นข้าราชการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ
0: ขณะเดียวกันครับได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญอีก6เรื่องทั้งการโอนรับบุคลากรนะครับการจ้างพนักงานตามภารกิจการลาออกการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3ปีและการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2572นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาในเรื่องของการโอนและก็การรับโอนของผู้ผ่านการสรรหาเข้าสู่ตำแหน่งสายงานผู้บริหารเพื่อที่จะให้การบริหารงานของท้องถิ่นนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการเรื่องของการให้บริการประชาชนในพื้นที่อีกด้วยครับ
1: นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีการมอบใบรับรองมอกเอสค่ะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนให้กับผู้ประกอบการด้วยค่ะจังหวัดภูเก็ตได้มีการมอบใบรับรองมอกเอสระดับ6นะคะพร้อมกับมีการนำมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับผู้ประกอบการ SME มุ่งที่จะยกระดับมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นค่ะจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมในการเผยแพร่ผลสำเร็จและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการยกระดับสถานประกอบการไปสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม S หรือว่ามอกS ประจำปี2569ณร้านกินเซนนูโจเฮาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีนายรมดอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมาเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองซึ่งมีผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านการรับรองและเข้ารับมอบใบรับรองจำนวน6รายครอบคลุมมาตรฐานงานบริการและผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแผงเซลแสงอาทิตย์การให้เช่าชุดการกำจัดปวกหนูและแมลงการบริการร้านกาแฟรวมถึงผลิตภัณฑ์ประดับมุกการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักย

0: ภาพของผู้ประกอบการ SME ให้สามารถยกระดับการดำเนินงานไปสู่มาตรฐานสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมีหน่วยงานจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตมาร่วมแสดงความยินดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันเพื่อเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจท้องถิ่นไปสู่มาตรฐานที่มีคุณภาพค่ะ
1: ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราได้มีการติดตามข่าวสารในเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่มีการตั้งครรภ์แล้วก็ว่าจะผลักดันออกนอกประเทศหรือไม่ครับล่าสุดทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็ย้ำนะครับว่าดูแลแรงงานต่างด้าวนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ยึดหลักสิทธิแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติด้วยครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องของการดูแลแรงงานต่างด้าวว่าจะต้องเป็นไปตามกรอบกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะกรณีเจ็บป่วยแล้วก็คลอดบุตรนะครับพร้อมกับยืนยันนะครับว่าผู้ประกันตนทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ขณะที่ภาครัฐเองก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้รับการบริการอย่างเหมาะสมและทั่วถึงครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังพิธีเปิดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนที่จังหวัดภูเก็ตได้มีการพูดถึงแนวทางการดูแลแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะกรณีที่มีการตั้งครรภ์และก็คลอดบุตรรวมถึงข้อกังวลเรื่องของการแย่งงานคนไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO มาอย่างยาวนานการดูแลแรงงานจึงดำเนินการภายใต้กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติผู้ที่อยู่ในระบบคุ้มครองตามกฎหมายก็จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งกรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรขณะที่สำนักงานประกันสังคมก็มีกลไกในการดูแลผู้ประกันตนตามสิทธิไม่ว่าจะเป็นกลไกขอไปครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นแรงงานต่างชาติพร้อมกับยืนยันนะครับว่าหากว่าพบปัญหาในเรื่องของการบริการสามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งให้ประชาชนโดยเฉพาะคนไทยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมครับ

0: ที่ดินการก่อสร้างการประกอบกิจการและข้อมูลของผู้ถือหุ้นค่ะถึงประเด็นด้านมาตรฐานของสาธารณสุขและการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการที่ศุลกากรเองก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารในการนำเข้าค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ย้ำนะคะว่าสินค้าทุกชนิดที่มีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายไทยโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายภายใต้อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานทางนี้จังหวัดเองก็จะมีการรวบรวมข้อเท็จจริงจากทุกหน่วยงานก่อนที่จะสรุปผลแล้วก็แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปค่ะ
1: เบื้องต้นเนี่ยด้วยการแสดงสลากเนี่ยก็ไม่แสดงสลากเป็นภาษาไทยอันที่สองก็คือว่าในเรื่องของมาตรฐานด้านสาธารณสุขและอย.เนี่ยอันนี้ตรวจสอบอยู่ในเมื่อก็ปรากฏว่ามีบางส่วนขณะที่กำลังแยกอยู่ส่วนการนำเข้าเนี่ยศุลกากรเขาจะให้ส่งเอกสารอันนี้ก็ต้องให้ศุลกากรซึ่งเป็นเจ้างานปฏิบัติตามนั้นนะฮะก็มี3หน่วยส่วนฝ่ายปกครองเรามีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยสิ่งใดที่เราคิดว่ามันจะเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนหรือกระทบจิตประชาชนเพื่อความสงบเราก็ต้องมาดูก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีผู้การผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดก็ส่งเจ้าหน้าที่มาดูด้วยก็ร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกหน่วย
2: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการเปิดเวทีให้สำหรับคนภูเก็ตนะครับได้ร่วมแสดงความเรื่องของการท่องเที่ยวครับซึ่งทางด้านของคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มีเกตซึ่งงานนี้ก็มีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์รองประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวคนที่1และสสภูเก็ตเขต3หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการผู้นำท้องถิ่นรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตกว่า300คนให้ความสนใจเข้าร่วมเวทีนี้ซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสให้สำหรับคนภูเก็ตได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาและก็ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบ่งการระดมความคิดเห็นออกเป็น10กลุ่มครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยวก่อนที่จะรวบรวมนะครับเป็น10 action นะครับหรือว่า10 action เพื่อที่จะทำข้อเสนอนะครับเชิง
0: รู้ไว้ก่อนเริ่มวงแชร์ค่ะ
3: ในสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในปัจจุบันการชักหน้าไม่ถึงหลังการหมุนเงินไม่ทันเป็นเรื่องที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวันบางคนโชคดีหน่อยก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแต่บางคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ก็ต้องอาศัยการกู้เงินจากนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและผิดกฎหมายแต่มีวิธีหนึ่งครับซึ่งผมมั่นใจว่าพี่น้องทุกคนคุ้นเคยไปอย่างดีนั่นคือการเล่นแชร์แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการเล่นแชร์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและโทษปรับนั่นก็คือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พ.ศ. 2534ซึ่งตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้นิยามของการเล่นแชร์ไว้ว่าการเล่นแชร์คือการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปตกลงที่จะเป็นสมาชิกวงแชร์โดยสมาชิกแต่ละคนนั้นจะมีภาระในการส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดรวมเป็นทุนกองกลางเป็นงวดๆเพื่อให้สมาชิกวงแชร์แต่ละคนนั้นหมุนเวียนสับเปลี่ยนรับทุนกองกลางในแต่ละงวดไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีการอื่นใดนอกจากนี้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังระบุห้ามมิให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์นั่นหมายความว่ากฎหมายอนุญาตเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่จะเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ได้แต่อย่างไรก็ตามการเล่นแชร์นั้นกฎหมายก็ได้ระบุลักษณะต้องห้ามมิให้วงแชร์แต่ละวงนั้นมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ซึ่งมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวระบุสิ่งต้องห้ามของวงแชร์แต่ละวงดังนี้คือ1ห้ามไม่ให้นายวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า3วง 2. ห้ามไม่ให้มีสมาชิกวงแชร์

รวมกันทุกวงมากกว่า30คนและ3ห้ามไม่ให้มีทุนกองกลางในแต่ละงวดรวมกันทุกวงมากกว่า 300,000 บาทและ4ห้ามไม่ให้นายวงแชร์หรือผู้จัดการในแชร์นั้นได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากทุนกองกลางในการร่วมเล่นแชร์ไปโดยไม่เสียดอกเบี้ยและสุดท้ายครับตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นห้ามไม่ให้นายวงแชร์หรือผู้ที่จัดให้มีการเล่นแชร์ชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมเล่นแชร์ได้ซึ่งการฝ่าฝืนถึงระเบียบหลักเกณฑ์ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั้นมีโทษทางอาญาครับไม่ว่าเป็นจำคุกหรือปรับนอกจากนี้นั้นและสุดท้ายเมื่อการเล่นแชร์ได้ดำเนินไปแล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากตัวผู้นายวงแชร์หรือเท้าแชร์หรือเกิดจากสมาชิกวงแชร์กฎหมายเองก็ให้ความคุ้มครองผู้ที่รับความเสียหายครับเช่นถ้าหากนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์บริหารงานผิดพลาดทำให้สมาชิกแต่ละคนนั้นไม่รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้สมาชิกวงแชร์ที่รับความเสียหายนั้นสามารถยื่นฟ้องนายวงแชร์เป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายได้หรือถ้าหากนายวงแชร์นั้นตั้งใจที่จะโกงมาตั้งแต่แรกแน่นอนครับว่ามันเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341แน่นอนสมาชิกที่รับความเสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีนายวงแชร์ในฐานฉ้อโกงได้และสุดท้ายครับลูกแชร์เองก็มีความรับผิดชอบนะครับถ้าท่านเป็นลูกแชร์แล้วนี่ท่านตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี่ท่านเองก็จะถูกฟ้องในคดีแพ่งหรือถ้าเกิดลูกแชร์ตั้งใจที่จะเชิดเงินไปตั้งแต่แรกอาจจะเป็นความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ได้และสุดท้ายนะครับในกรณีที่ลูกแชร์ผู้ใดผู้หนึ่งนี่ไม่ส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมา

0: มาดูเรื่องของการให้บริการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันบ้างนะครับที่จะมีการให้บริการนะครับเพื่อที่จะปรับตัวเข้าสู่ยุคของดิจิทัลครับทางด้านของเทศบาลตำบลวิชิตนะครับได้มีการสรุปผลงานประจำปี2569ชูแนวคิดวิชิตเมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัยพร้อมกับเปิดตัวนะครับสำหรับ LINE Official Account ในการที่จะยกระดับนะครับสำหรับการบริการด้านดิจิทัลใกล้ชิดประชาชนเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นครับเทศบาลตำบลวิชิตได้มีการจัดแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569พร้อมกับเปิดตัวนวัตกรรมบริการดิจิทัล LINE Official Account เทศบาลตำบลวิชิตยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การเป็นสมาร์ทโลคอลกอฟเฟอร์เมนต์โดยนายกรีธาโชติวิพิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและก็หัวหน้าส่วนราชการร่วมแถลงผลการดำเนินงานนะครับก็สามารถที่จะช่วยให้ประชาชนนั้นเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของเทศบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพียงแค่เพิ่มเพื่อนผ่าน QR Code เท่านั้นครับ
1: สำหรับการพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลวิชิตได้เดินหน้าครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตทั้งการปรับปรุงถนนระบบระบายน้ำไฟส่องสว่างการจัดการขยะการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยธรรมชาติพร้อมกับเตรียมเปิดอาคารศูนย์สร้างสุขในวันที่29ตุลาคม2569เพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั้งหมดนี้นะคะก็มุ่งที่จะไปสู่เป้าหมายของวิชิตเมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัยสร้างชุมชนที่น่าอยู่และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษากันบ้างค่ะวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะคะได้มีการเดินหน้าในการพัฒนาการเรียนสายอาชีพเชื่อมสถานศึกษาสถานประกอบการยกระดับทักษะของผู้เรียนไปสู่โลกของการทำงานยุคดิจิทัลค่ะวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตค่ะโดยดร.วิทยาเกตชูผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะทำงานได้มีการจัดกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับสูงหรือว่าอาชีวภูเก็ต Next Thailand Nextภายใต้แนวคิดเรียนรู้เชื่อมโลกสร้างอาชีพสู่การยอมรับมุ่งที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและทักษะของวิชา

0: อาชีพพร้อมกับเชื่อมโยงสถานศึกษากับโลกของการทำงานจริงค่ะ
1: ภายในงานนะครับก็จะมี Next Open House นะครับเป็นการเปิดพื้นที่ให้สำหรับนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนเรียนรู้ศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพผ่านบูธนะครับ13แผนกวิชาห้องเรียนอาชีพและเครือข่ายสถานประกอบการพร้อมกับรับมอบศูนย์ AI จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์พัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับโลกการทำงานยุคดิจิทัลและก็มีการลงนาม MOU ระหว่างหน่วยงานด้านอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับระบบทวิภาคีคุณภาพสูงครับ
0: นอกจากนี้ค่ะยังเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและผู้ฝึกดีเด่นพร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานในการฝึกงานนะคะที่อยู่ต่างประเทศเดินหน้าโครงการ Vocational Education Zero Drop Out และเปิดเวที Vocational Pride Shine Your Talent นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสร้างโอกาสในการฝึกงานมีงานทำและก้าวเข้าไปสู่โลกอาชีพอย่างมีคุณภาพค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับทางด้านของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ได้มีการลงพื้นที่ในการเปิดเวทีนะครับร่วมพูดคุยกับชุมชนครับซึ่งทางด้านของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ได้มีการร่วมกันกับอำเภอท่าศาลาแล้วก็ภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับสารสัมพันธ์ประชาคมในอำเภอท่าศาลาประจำปี2569ครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับได้ร่วมกันกับอำเภอท่าศาลาและก็ภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สานสัมพันธ์ประชาคมในอำเภอท่าศาลาประจำปี2569เป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาครัฐเอกชนผู้นำชุมชนและสื่อมวลชนเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นไฮไลท์สำคัญก็คือเรื่องของการบรรยายพิเศษจากศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏขออภัยครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับเพื่อที่จะเป็นการชูเป้าหมายสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกโดยปัจจุบันนะครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นั้นก็ถือว่าติดอันดับที่1201บวกของโลกครับหรือว่าอันดับที่6ของประเทศไทยครับจากการสำรวจนะครับของ Time Higher Education World University Ranking 2026พร้อมกับยอดผู้สมัครปีการศึกษา2569มากกว่า 56,900 คนครับ
0: ขณะเดียวกันค่ะทางมหาวิทยาลัยก็เดินหน้าด้านบริการวิชาการเพื่อสังคมกว่า95โครงการและสร้างชุมชนต้นแบบด้านความยั่งยืน7ชุมชนจนได้รับการจัดอันดับให้เป็น The Sustainability Impact Rating 2026นะคะอันดับที่47ของโลกและเป็นอันดับที่3ของไทยค่ะด้านนายประสงค์จันอยู่นายอำเภอท่าสารของมหาวิทยาลัยก็ถือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งการสร้างงานการท่องเที่ยวแล้วก็การนำองค์ความรู้การวิจัยนะคะมาเพิ่มมูลค่าของสินค้าประมงและพืชเศรษฐกิจไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ครับนายประสงค์จันอยู่นะครับเป็นนายอำเภอท่าศาลานะครับก็มองว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งเรื่องของการสร้างงานท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่อีกด้วยครับ
0: ไปดูเรื่องของการพัฒนาพื้นที่นะคะหลังจากที่มีการเปิดผลสัมมโนครัวค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะมีการจัดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะปีพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมุ่งที่จะนำข้อมูลประชากรและเคหะมาใช้ในการประกอบการวางแผนในการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ค่ะวันนี้ค่ะที่โรงแรมชดาแอ่นนครจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะปีพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวต้อนรับและมีดร.เอกพงษ์ลิ้มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานภายในงานค่ะมีการนำเสนอผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568พร้อมกับมีการบรรยายในหัวข้ออ่านอนาคตภาคใต้ผ่านประชากร2568 พื่อให้ได้เห็นถึงแนวทางและโครงสร้างประชากรซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลสัมมโนประชากรแล้วนะคะยังเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการนำข้อมูลประชากรไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย

0: ายและวางแผนพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับการแลกเปลี่ยนของประชากรเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตค่ะ
1: ยังคงอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาดูเรื่องของการเปิดเวทีให้สำหรับน้องๆเยาวชนนะครับได้มีการแสดงความสามารถในการร้องเพลงไทยครับซึ่งทางด้านของสำนักงานพระคลังข้างที่ได้มีการจัดประกวดร้องเพลงไทยโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ปี2569รอบภูมิภาคนะครับจัดขึ้นที่ภาคใต้นะครับเป็นการเปิดเวทีให้สำหรับประชาชนได้แสดงความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชสำนักงานพระคลังข้างที่ได้มีการจัดประกวดร้องเพลงไทยโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569รอบภูมิภาคที่3ภาคใต้ประเภทเพลงไทยร่วมสมัยเปิดเวทีให้สำหรับเยาวชนได้แสดงความสามารถและก็ร่วมกันสืบสานบทเพลงไทยโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานพร้อมกับให้กำลังใจเยาวชนท่ามกลางผู้ปกครองและก็ประชาชนที่มาร่วมชมและก็ส่งแรงเชียร์โดยในปีนี้มีเยาวชนนะครับสมัครทั่วประเทศกว่า 2,000 คนคัดเลือกเหลือเพียง360คนแล้วก็แบ่งเป็น4ภูมิภาคภูมิภาคละ90คนใน3เพลงประเภทของเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งแล้วก็เพลงไทยร่วมสมัยสำหรับผลการประกวดประเภทเพลงไทยร่วมสมัยภาคใต้รางวัลชนะเลิศครับได้แก่นางสาวนฤบดีรอดภัยจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่รองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่เด็กหญิงนายดาเจริญผลจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนะครับแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่เด็กหญิงพัทราวดีศรีวัฒนกุลจากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนพร้อมกับการแสดงระบำพัดใบพ้อแล้วก็ระบำนกกรงหัวจุกจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชเรียกได้ว่างานนี้สร้างสีสันให้กับเวทีในการสืบสานสำหรับเพลงไทยครับ
0: ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะเปิดงานมอลลิสค่ะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการเปิดงานมอลลิสเทศบาลเมืองท่าศาลารวมพลังชุมชนมุสลิมสืบสานศรัทธาสร้างความสามัคคีค่ะที่มัสยิดบ้านหัวมัวในพื้นที่ตำบลท่าศาลาเทศบาลเมืองท่าศาลาเขาได้ร่วมกันกับมัสยิดบ้านหัวมัวค่ะในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีเมาลิดประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายไกรสอนวิสิตวงศ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมด้วยส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นคณะกรรมการอิสลามและประชาชนมาเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งสำหรับประเพณีเมาลิดนะคะได้มีการจัดขึ้นเพื่อที่จะรำลึกถึงวันคล้ายวันประสูติของศาสดามุฮัมมัดตามปฏิทินอิสลามภายในงานก็จะมีการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการกล่าวบทสดุดีการขอพรรวมถึงการเผยแผ่จริยวัตรอันงดงามของศาสดามุฮัมมัดนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการสืบสานประเพณีและหลักคำสอนทางศาสนาก็ยังเป็นเวทีที่จะสร้างความรักความสามัคคีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในชุมชนพร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนนำแบบอย่างที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับโครงการประเพณีเมาลิดเทศบาลเมืองท่าศาลาได้มีการจัดขึ้นในวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
1: ช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงของเทศกาลเดือน10นะครับที่เทศบาลตำบลคอหงก็ได้มีการจัดงานอาหารนะครับในการต้อนรับเทศกาลเดือน10ด้วยครับเชิญชวนนะครับสำหรับประชาชนได้มีการเรียนรู้ในการรับประทานของอร่อยอย่างสมดุลผ่านอาหารพื้นถิ่นแล้วก็กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพนะครับหวังว่าจะต่อยอดวิธีการรับประทานที่ลดความหวานความมันความเค็มนะครับสู่ความสุขที่เขาเรียกว่าสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชนครับที่ตลาดสายเตราะเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักครับเมื่อประชาชนและก็นักท่องเที่ยวมาร่วมงานมหกรรมรสชาติแห่งศรัทธามนต์เสน่ห์อาหารใต้วิถีสุขภาพเทศกาลศาสตร์เดือน10พร้อมกับแต่งกายด้วยชุดไทยและก็ชุดไทยพื้นถิ่นสัมผัสอาหารใต้ควบคู่กับการดูแลสุขภาพงานนี้ก็จัดโดยทางด้านของสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกันกับเทศบาลเมืองคอหงสสสเพื่อที่จะมุ่งในการเสริมสร้างการบริโภคอาหารอย่างสมดุลโดยเฉพาะการลดอาหารหวานมันเค็มและรับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะครับ
0: ภายในงานนะคะมีทั้งการสาธิตแล้วก็การชิมขนมศาสตร์เดือน10ทั้งขนมเจาะหูขนมเทียนขนมข้อมสามเหลี่ยมการแทงต้มสามเหลี่ยมแล้วก็เมนูแกงคั่วสมรมศาสตร์เดือน10สูตรสุขภาพจากแม่ครัว

0: 6ชุมชนค่ะนอกจากนี้ก็มีการแนะนำเครื่องมือในการประเมินความเค็มในอาหารเพื่อที่จะช่วยสร้างความตระหนักในเรื่องของโซเดียมแล้วก็เลือกบริโภคได้อย่างเหมาะสมเรียกได้ว่างานนี้เป็นทั้งพื้นที่ในการสืบสานอาหารและวัฒนธรรมใต้พร้อมกับสร้างการเรียนรู้เพื่อสุขภาพต่อยอดไปสู่พฤติกรรมการกินที่สมดุลและมีสุขภาวะที่ดีของชุมชนค่ะชาวนครชวนกลับบ้านไปในงานศาสตร์เดือน10กับคาราวานเลียวลี่คาราวานหลบคอแลเลินค่ะสมาคมชาวนครศรีธรรมราชจังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีการจัดแถลงข่าวการแข่งขันเลียวลี่คาราวานหลบคอแลเลินครั้งที่4ร่วมกันสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวภูเก็ตนครศรีธรรมราชค่ะที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์จังหวัดภูเก็ตค่ะมีการจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันเดียวรี่คาราวานร่วมกันสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ประจำปี2569หลบคอแลเรินครั้งที่4เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมในการสร้างการมีส่วนร่วมที่จะร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตกับจังหวัดนครศรีธรรมราชภายในงานค่ะมีดร.คำรณสุขบาลนายกสมาคมชาวนครศรีธรรมราชจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะผู้จัดงานร่วมกันแถลงถึงรายละเอียดในการแข่งขันค่ะ
1: สำหรับเรลลี่หลบคอแลเรินนะครับก็จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่4แล้วเพื่อที่จะมุ่งในการสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญของชาวนครศรีธรรมราชและก็ชาวภาคใต้ควบคู่กับการท่องเที่ยวและเรียนรู้วิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งการแถลงข่าวในครั้งนี้ก็ยังเปิดเผยถึงเรื่องของเส้นทางกติกากฎและกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง2จังหวัดก็คือจังหวัดภูเก็ตและก็จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมไปถึงกระตุ้นการเดินทางด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีท้องถิ่นก็คือศาสตร์เดือน10นั่นเองครับไปที่จังหวัดยะลานะครับไปดูเรื่องของจังหวัดยะลานะครับได้มีการเป็นเจ้าภาพในเรื่องของสภากาแฟได้มีการผลักดันเรื่องของการศึกษาครับซึ่งแน่นอนครับว่าเวทีนี้ทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็ได้เป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดสภากาแฟแหลงการศึกษายาลอครั้งที่8เป็นการผนึกกำลังนะครับของภาครัฐภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาครับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีการเดินหน้าในการขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่จัดกิจกรรมสภากาแฟแหลงการศึกษายาลอครั้งที่8โดยจัดขึ้นที่หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างคับคั่งภายในงานก็มีการแสดงต้อนรับจากนักศึกษาพร้อมกิจกรรมมุทิตาจิตการแสดงความขอบคุณและก็ยกย่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความร่วมมือและการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้ร่วมกันพูดคุยนะครับในการล้อมวงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการเพื่อที่จะระดมแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดยะลาปิดท้ายด้วยการมอบป้ายเจ้าภาพการจัดกิจกรรมทั้งที่9ให้สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาเดินหน้าในการสานต่อเวทีความร่วมมือและประสานด้านการทำงานการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
0: ไปดูเรื่องของพี่ๆทหารนะคะได้ให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค่ะทหารพรานที่46นะคะได้เข้าให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในการเทพื้นปูนปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านอำนวยความสะดวกและยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่อำเภอรือเสาะค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46โดยกองร้อยทหารพรานที่4609เดินหน้าในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดค่ะได้มีการส่งชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่ไปที่บ้านศรีพิญโยอยู่ในพื้นที่ของตำบลโคกสตออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนในกลุ่มเปราะบางกำลังพลค่ะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการเทปูนบริเวณหน้าบ้านเพื่อที่จะปรับสภาพแวดล้อมนะคะให้มีความเหมาะสมมั่นคงและเอื้อต่อการใช้ชีวิตประจำวันโดยภารกิจก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยนะคะแล้วก็แล้วเสร็จค่ะ ซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้สะท้อนถึงการดูแลประชาชนในระดับชุมชนโดยเฉพาะครัวเรือนที่มีข้อจำกัดในการซ่อมแซมหรือว่าปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเองช่วยในการลดภาระแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนด้วยค่ะ
1: ซึ่งนอกจากจะมีการปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพแล้วนะครับความร่วมมือของกำลังพลก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเอื้ออาทรความเข้มแข็งและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่องครับนอกจากนี้ครับที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดยะลากองร้อยตำรวจระเวนชายแดนที่443อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาก็ได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่8928/2โดยมีรองเลขาธิการสบต.เป็นประธานในการเปิดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็คณะวิทยากรและสมาชิกผู้เข้าร่วมการอบรมและก็มีนายวีรพัฒน์ปุณธริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาร่วมพิธีขณะที่ทางด้านของพันตำรวจเอกปัญญาพลสุรทินรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาพร้อมกับกำลังพลก็ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งก็มีการจัดการอบรมนะครับระหว่างวันที่20-23 กันยายน 2569นี้ครับ
0: ซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะก็มุ่งที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนส่งเสริมความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงในระดับชุมชนพร้อมกับขับเคลื่อนแนวทางการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะที่ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้การฝึกอบรมนั้นเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: มาดูทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ครับได้มีการรวมพลังนะครับ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนจัดกิจกรรมดีๆในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ได้มีการรวมพลัง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนจัดกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลนสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ครับได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือว่ากิจกรรม CSR ภายใต้โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ2569โดยได้มีการจัดขึ้นที่โรงเรียนคลองเคียนรัฐราชรังสรรค์อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาโดยมีนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายอุทิศมัชชาเวศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5รวมถึงสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนทั้งข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวรวมไปถึงศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่14ตะโกทุ่งพังงาตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนคลองเคียนรัฐราชรังสรรค์ประมาณ120คนร่วมกันทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการปลูกป่าชายเลนเก็บขยะมูลฝอยบริเวณชายหาดรวมถึงการทำความสะอาดโรงเรียนโรงอาหารพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนครับ
0: ด้านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ได้กล่าวนะคะว่ากิจกรรม CSR เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส่งเสริมการทำงานแบบเป็นทีมการสื่อสารแล้วก็ความร่วมมือระหว่างบุคลากรพร้อมกับสร้างความรู้สึก
1: ในหัวข้อการสร้างงานผ่านAI ประดิษฐ์หรือว่า AIมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุนภารกิจด้านสื่อสารการประชาสัมพันธ์พร้อมกับชมการสาธิตการจำหน่ายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์และเยี่ยมชมบูธสินค้าเรียนรู้ตั้งแต่การนำเสนอสินค้าการสร้างเนื้อหาการเข้าถึงผู้บริโภคไปจนถึงการเพิ่มโอกาสทางการตลาดแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งนี้นะครับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเสริมสร้างทักษะใหม่ให้สำหรับบุคลากรสามารถนำ AI แล้วก็การตลาดออนไลน์ไปปรับใช้กับงานประชาสัมพันธ์แล้วยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีในองค์กรเพื่อที่จะยกระดับการสื่อสารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตอบโจทย์ประชาชนในยุคดิจิทัลครับ
0: นอกจากนี้นะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ยังได้จัดกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาสามัคคีอ่าวไทยอันดามันภายใต้กิจกรรมในการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดมาเข้าร่วมเพื่อที่จะเสริมสร้างความผูกพันความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมค่ะ สำหรับการแข่งขันนะคะมีบุคลากรจากทางพื้นที่ในอ่าวไทยและอันดามันมาร่วมกันประชันฝีมือในหลากหลายประเภททั้งฟุตบอลชาย7คนแชร์บอลหญิงแล้วก็กิจกรรมกีฬามหาสนุกหรือว่ากีฬาพื้นบ้านท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเองค่ะ
1: โดยผลการแข่งขันนะครับแชร์บอลหญิงทั้ง2ทีมก็เสมอกันนะครับ9ต่อ9ก่อนที่จะมีการดวลจุดโทษเป็นทีมอ่าวไทยชนะทีมอันดามัน10ต่อ9นะครับส่วนกีฬามหาสนุกครับทีมอันดามันชนะทีมอ่าวไทย2ต่อ1เกมครับขณะที่

0: ฟุตบอลชาย7คนทีมอ่าวไทยก็คว้าชัยชนะเหนือทีมอันดามันนะครับไปสกอร์อยู่ที่ประมาณ3ประตูต่อ0ครับนอกจากนี้ครับยังมีทีมฟุตบอล VIP ระหว่างทีม PRD5 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและทีมสาริกาพาฝันก็สร้างสีสันและก็มิตรภาพให้สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ต้องบอกว่านะครับเป็นการที่จะมุ่งในการสร้างความสัมพันธ์และก็พลังการทำงานของบุคลากรร่วมกันเพื่อที่จะเพิ่มความพร้อมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการสื่อสารของกรมประชาสัมพันธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ในอนาคตครับพาคุณผู้ชมย้อนไปดูเรื่องของแฟชั่นโชว์นะครับที่ได้มีการปิดถนนถลางนะครับเพื่อที่จะชมนะครับสำหรับภาพพื้นถิ่นของภูเก็ตครับแน่นอนครับว่าถนนถลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับได้เนรมิตให้กลายเป็นรันเวย์สุดสร้างสรรค์กับงานหลาดใหญ่รันเวย์26ที่นำเสนอเรื่องของอัตลักษณ์และก็วัฒนธรรมท้องถิ่นมาตีความผ่านแฟชั่นแล้วก็ร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ภูเก็ตในมุมมองใหม่ท่ามกลางบรรยากาศของถนนคนเดินหลาดใหญ่และก็สายตานักท่องเที่ยวที่มาร่วมสัมผัสสีสันเมืองเก่าตลอดยามค่ำคืนครับจากถนนสายประวัติศาสตร์นะครับสู่รันเวย์อุตสาหกรรมได้มีการจัดงานหลาดใหญ่รันเวย์26ภูเก็ตแฟชั่นโชว์แคร์ภายใต้แนวคิดนะครับ Heritage Inspired Tomorrow นะครับนำเสนอเรื่องของสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาถ่ายทอดเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการสู่แฟชั่นร่วมสมัยภายในงานก็มีนายสมยศปาทานประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตพร้อมด้วยนางสาวโยวนิชแซ่ตั้งอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมชมและสนับสนุนผลงานผู้ประกอบการในพื้นที่ในการนำเสนอเรื่องราวของภูเก็ตที่มาตีความใหม่ผ่านเสื้อผ้าลวดลายวัสดุและงานออกแบบสะท้อนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าและผลงานที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมกับเพิ่มมูลค่าให้สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ครับ
1: และไฮไลท์สำคัญค่ะก็คือแฟชั่นโชว์บนถนนถลางที่เปลี่ยนพื้นที่ใจกลางเมืองถลางนะคะตรงบริเวณย่านเมืองเก่าให้กลายเป็นแฟชั่นรันเวย์โดยมีอาคารสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสเป็นฉากหลังท่ามกลางนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาร่วมกันชมถนนคนเดินตลาดใหญ่หรือว่าหลาดใหญ่สร้างภาพของแฟชั่นที่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตและบรรยากาศเมืองเก่าได้อย่างลงตัวขณะที่ที่แบรนด์บ้าบ่าภูเก็ตเองนะคะก็ได้ร่วมกันถ่ายทอดอัตลักษณ์ชาวบ้าบ่าภูเก็ตผ่านมุมมองแฟชั่นร่วมสมัยมีการนำรายละเอียดของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตมาผสมผสานกับการออกแบบสะท้อนให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตเรียกได้ว่าเป็นงานหลาดใหญ่รันเวย์26ที่เป็นมากกว่าแฟชั่นโชว์แต่จะเป็นเวทีในการเชื่อมแฟชั่นการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมจากโลเคอลรูทนะคะสู่Global Runway พาอัตลักษณ์เมืองภูเก็ตไปสู่สายตาคนทั่วโลกค่ะ
0: ไปดูเรื่องของการยกระดับความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาครับซึ่งทางด้านของฝ่ายความมั่นคงยะลาครับได้มีการคุมเข้มพื้นที่ในการสกัดกั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับที่เตรียมแผนในการป่วนเมืองโจมตีเป้าหมายรัฐครับสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลังจากหน่วยงานความมั่นคงได้มีการรับแจ้งเบาะแสการเตรียมก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในห้วงของวันที่17ถึง25กันยายนนี้จึงได้มีการแจ้งเตือนทุกหน่วยในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดซึ่งข้อมูลจากหน่วยงานความมั่นคงนะครับก็ระบุว่าพบความเคลื่อนไหวของผู้ต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาโดยเฉพาะตำบลลำใหม่ลำพญาบันนังสาเรงและก็บุดีครับขณะที่ทางด้านของฝ่ายการข่าวก็ยังคงเฝ้าระวังติดตามความเคลื่อนไหวที่อาจจะเชื่อมโยงกับการก่อเหตุหลากหลายรูปแบบโดยทั้งสถานที่ราชการฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐและก็พื้นที่เป้าหมายอ่อนแอก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษครับ
1: ด้านหน่วยความมั่นคงเองก็มีการยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยพร้อมกับเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนค่ะหากว่าพบเห็นบุคคลหรือว่าวัตถุต้องสงสัยให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้และแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในทันทีเพื่อที่จะร่วมกันป้องกันเหตุและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะมีฝนตกต่อเนื่องค่ะหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมทางจังหวัดเองก็เร่งที่จะเยียวยาค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะมีการลงพื้นที่ไปที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะเพื่อที่จะมอบถุงยางชีพและเร่งเยียวยาผู้ประสบภัย

0: ำท่วมในพื้นที่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดพังงาค่ะได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอตะกั่วป่าค่ะเพื่อที่จะให้กำลังใจประชาชนหลังจากที่เกิดอุทกภัยพร้อมกับมีการมอบถุงยางชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยครอบคลุมพื้นที่ของตำบลตำตัวบางไทบางนายศรีโคกเคียนและเทศบาลเมืองตะกั่วป่าซึ่งทางด้านของนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์โดยอำเภอตะกั่วป่านะคะก็ได้รับผลกระทบประมาณ5ตำบล24หมู่บ้านรวมแล้ว 1,017 ครัวเรือนขณะนี้นะคะระดับน้ำส่วนใหญ่ก็ลดลงสู่ภาวะปกติแล้วเหลือเพียงบางพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณรอบที่พักที่อยู่อาศัยซึ่งก็อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำค่ะ
1: ขณะที่ทางด้านเรื่องของการฟื้นฟูนะครับทางจังหวัดพังงาก็ได้มอบหมายให้อำเภอตะกั่วป่าร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องของการช่วยเหลือให้สำหรับประชาชนตามระเบียบและอำนาจหน้าที่พร้อมกับเตรียมเสนอหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปสาเหตุและวางแผนในเรื่องของมาตรการการป้องกันเพื่อที่จะลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยซ้ำซ้อนในอนาคตครับ
0: ไปดูเรื่องของการออกกำลังกายกันบ้างค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้เป็นประธานในการเปิดฮาร์ดเบรกคิวบิดี้มาราธอนครั้งที่9ค่ะจังหวัดภูเก็ตคึกคักนะคะเพราะว่ามีนักวิ่งและประชาชนมาร่วมกิจกรรมในการเดินวิ่งการกุศลฮาร์ทเบรกคิวมินิมาราธอนครั้งที่9ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดใจละลายที่ปลายพรหมเทพค่ะขออภัยค่ะใจละลายที่ปลายแหลมพรหมเทพโดยมีนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมาเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้สนับสนุนและบุคลากรจากทางโรงแรมในเครือแอคคอร์มาเข้าร่วมค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเกิดจากความร่วมมือของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือแอคคอร์จำนวน
1: ณเฉลิมพระเกียรติร.10หรือว่าสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตทางด้านของนายรัน2026พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและก็ผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026นะครับและก็ยังคงมีประชาชนและก็นักวิ่งรวมไปถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกายสุขภาพของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตผ่านกิจกรรมยามค่ำคืนริมทะเลใจกลางเมืองภูเก็ตพร้อมกับเปิดโอกาสให้สำหรับประชาชนและก็นักวิ่งได้ร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026ซึ่งก็ถือว่าเป็นเวทีระดับนานาชาติครับ
0: สำหรับการแข่งขันก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะนะคะก็คือฟันรันค่ะ 4.5 กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรค่ะประชาชนก็มาเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากถือได้ว่าเป็นการสร้างสีสันแล้วก็สร้างบรรยากาศคึกคักให้กับจังหวัดภูเก็ตค่ะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวคาเฟ่กันสักนิดนึงค่ะเดินดินคาเฟ่เสิร์ฟไอศกรีมฟิวชั่นรสชาติสุดแปลกปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวปลาหลังเขียวผสมผสานกับไอศกรีมกับอาหารพื้นถิ่นค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำความรู้จักกับที่เดินดินคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่ไอศกรีมโฮมเมดเล็กๆอยู่ตรงบริเวณริมถนนพิพิธใจกลางเมืองปัตตานีที่มีการหยิบเอารสชาติอาหารและก็ขนมพื้นถิ่นของทางชายแดนใต้นะคะหรือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในด้านอาหารของชายแดนใต้ค่ะมาดัดแปลงเป็นไอศกรีมฟิวชั่นถ่ายทอดเรื่องราวและเสน่ห์ของวัฒนธรรมอาหารผ่านรสชาติที่แปลกใหม่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่มีทั้งไอศกรีมตูปะซูตงหรือว่ารสชาติของหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ยังมีไอศกรีมมะม่วงน้ำปลาหวานลอปะตีแกค่ะหรือว่าไอศกรีมกระดงทงและยังมีรสชาติของปลาเค็มหลังเขียวและก็แตงโมปลาเค็มก็มีค่ะมีหลากหลายรสชาติค่ะ
1: ไอศกรีมกระโดดแทงนะครับคุณบรวรรณนะก็ชื่อแปลกมากเลยค่ะแล้วก็อีแกตาแมนะครับเป็นรสชาติของปลาเค็มหลังเขียวแล้วก็อีกหนึ่งรสชาตินะครับก็คือแตงโมปลาเค็มนอกจากนี้ก็มีรสชาติอื่นๆเนี่ยมากกว่า30รสชาติให้ได้เลือกด้วยพร้อมกับเครื่องดื่มราคาย่อมเยาครับภายในร้านเนี่ยก็จะมีการออกแบบนะครับสไตล์อาร์ตแกลเลอรี่ครับให้ลูกค้าเนี่ยได้ลิ้มลองไอศกรีมเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานพร้อมกับชมผลงานศิลปะเรียกได้ว่าสร้างบรรยากาศผ่อนคลายพร้อมกับวัยรุ่นและก็นักท่องเที่ยวหากว่าใครเนี่ยได้ไปสัมผัสนะครับชิมรสชาติไอศกรีมนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวของชายแดนใต้เนี่ยก็อย่าลืมแวะไปได้นะครับที่บ้านเดินดินนะครับตั้งอยู่ที่ถนนริมถนนพิพัฒน์ใกล้กับธนาคารไทยพาณิชย์ครับเปิดบริการ10โมงเช้าถึง2ทุ่มปิดทุกวันอังคารนะครับเบอร์โทรก็ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอครับคุณวรวรรณ0924659304ครับนะไปกินกันได้นะไอศกรีมรสชาติแปลก

0: เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเข้าสู่ในระบบประสาทมันไม่สามารถที่จะรักษาในไทยในปัจจุบันโดยการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุประมาณ3เดือนขึ้นไปก็มีการฉีดวัคซีนประจำปีทุกปี
1: ต้องพาน้องไปฉีดวัคซีนประจำปีนะคะ
2: อย่าลืมนำน้องๆไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากันด้วยนะคะ
3: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดัง
4: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
5: คนดัง
4: ไม่ใช่ค่ะ
3: อย่างนี้ต้องรีบแล้วครับ
4: เอ๊ะนึกเย็นความหวานใหม่นี่5 4 3อันตรายพี่คะงั้นเอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
3: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส.

และไฟมีจำกัดควรประหยัดรูคุณค้าป้าไม้มีราคารวมรักษายะทำลายต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมู่ข้าวชาวเทือนต่อด้วยรายการระเบียงใต้ค่ะ

0: ุณตาและคุณ
1: วันนี้มาทบกับซ้ำแล้วก็เจนนี่ครับ
2: ใช่แล้วนะคะทางทีวีดิจิตอลก็มาเลยบอนซี่ธรรมราชและก็เพจ NBT แพร่คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกันได้นะคะรวมไปถึงถ้าว่าใครอยากอะไรรายการดีๆของธรรมราชแล้วก็ยังทาง TikTok ด้วยนะ NBT นครช่องทาง X NBT นครซี่ธรรมราชแล้วก็ IG นะคะ NBT นครจ้า
1: ครับเจอพวกเราช่องทางในก็ฝากเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์เล็กเพียงข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับนะ
2: ใช่แล้วค่ะเข้าเรื่องวันนี้เราเริ่มต้นกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับเสียงเพลงคุณผู้ชมค่ะ
1: โชว์ลูกคอคิดก่อนไหม
2: แหมไม่ต้องไปติดตามข่าวนี้ค่ะเยาวชนซึบซ่านรักเพลงไทยซีซั่น3นะคะเป็นการเดินหน้าคอน5เยาวชนทั่วประเทศเปิดเวทีการประชันเสียงร้องเพลงไทยทรงคุณค่ะเราไปเลยภาพบรรยากาศกันค่ะนี่เยาวชนซึบซ่านรักเพลงไทยนะคะ บรรยากาศการประกวดร้องเพลงไทยนะคะโดยสำนักงานพระคังคังทีซีซั่น3ประจำปี2569ค่ะจัดกันทีเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชวันเขาบอกว่าที่จัดกันคือคือคักเลยนะคะก็ได้รับเกียรติจากนายวิทยาเขี้ยวร้อนค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเป็นประธานเปิดงานนะคะซึ่งสำหรับการประกวดร้องเพลงไทยเยาวชนซึบซ่านรักเพลงไทยเนี่ยจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสค่ะให้กับเยาวชนผู้ที่มีใจรักในบทเพลงไทยจากทั่วประเทศนะคะได้แสดงความสามารถบนเวทีแห่งโอกาสแล้วก็ผลักดันความฝันสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จภายใต้แนวคิดที่ว่าทุกความฝันของเยาวชนมีคุณค่าค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่นำมาฝากปีนี้โครงการยังคงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายไล่แห้งนะคะอาทิโรงมโหสถล่วงศาลาเฉลิมกรุงธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทเทวิสประกันภัยจำกัดมหาชนดุริยางค์เหล่าทัพบริษัทเซเว่นสตาร์สตูดิโอจำกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนบริษัทเจนสันปัต

0: นาจำกัดมหาชนบริษัท GMM กรัมมี่จำกัดมหาชนรวมไปถึงจองวัน38จอง 7SD แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนด้วยนะคะ
1: เขาบอกว่าสำหรับการประกวดรับออดิชั่นมีเยาวชนนะครับสมัครเข้าลงโครงการจำนวนอยู่ที่ 2,204 คนนะแล้วก็เป็นการผ่านเข้ารอบจะรวมก็คือ360คนมีการแบ่งออกเป็นการแข่งขันคือว่า4ภูมิภาคละ90คนนะครับนั้นโดยประชันความสามารถกันใน3ประเภทก็คือประเภทแรกลุกกรุงประเภทที่2คือว่าลุกทุ้งและก็ประเภทที่3คือว่าไทยรวมสมัยจากนั้นจะมีการคัดเลือกผ้าผู้ที่เข้ารอบข้องแต่ละภูมิภาคใครเลือกภาคละ9คนแบ่งออกเป็นกับประเภทละ3คนนะเพื่อจะเข้าสู่การอบรมร้องเพลงอย่างถูกต้องกับวิทยากรในระดับประเทศเป็นเวลา5วันนะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก่อนที่จะเข้าสู่การประกวดรอบชิงรอบร้องชนะเลิศนั่นก็คือว่าเพราะว่าผ่านการเรือเส้นเรือ3คนในของแต่ละประเภทแล้วคือก็จะมีการอบรมให้ก่อนไม่ใช่ว่าเอามาแข่งกันเลยนะมีการอบรมให้เด็กก่อนนะสำหรับการประกวดในครั้งนี้ที่เซ็นทรัลดีเดลเฮนกันในพื้นที่ของนครที่ธรรมราชผู้ชนะการแข่งขันการประกวดร้องเพลงประเภทลูกกรุงภูมิภาคภาคใต้ชนะเลิศได้แก่นางเศร้ากนิตาอยู่ชิมนะหรือว่าน้องยาย่
0: า
1: โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาจังหวัดภูเก็ตรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหรือว่าอันดับสองนะเด็กยิ่งปีมิกากะวิหรือว่าน้องฟินฟินนะโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาจังหวัดภูเก็ตรองชนะเลิศอันดับสามได้แก่เด็กชายธนนุนนะเมธาจิตติพันนะครับหรือว่าน้องโอเชียนนะครับอยู่ในวันนี้ของโรงเรียนนานาชาติกระจรเกตจังหวัดภูเก็ตถ้าอ่านชื่อใครผิดประเภทต้องขออภัยกันด้วยนะครับนะ
0: ก็ถือว่าเป็นการแสดงความสามารถด้านการร้องเพลงไทยนะคะสำหรับคนที่มีใจรักในการร้องเพลงค่ะ
1: ถือว่าน้องเกตนี่ก็มีใจรักนี่ก็ยิ่งกับการร้องเพลงนะแต่ส่วนมากก็เน้นในเรื่องของ
0: เพลงเร็ว
1: เพลงเร็วเพลงเร็วนะนะก็น้องเกตนี่นะอ่ะพอเรื่องราวของการร้องเพลงเสร็จพอว่ามันมีการร้องเพลงเลยมันต้องมีการเดินประกวดแต่ไม่รู้ว่าน้องเกตนี่ให้ไปสักอาทิตย์นี้ไม่รู้ว่าไปเดินประกวด
0: มา
1: ก็บอกว่าแต่ที่พื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตกับได้มีการเปิดถนนยานเมืองเก่าของภูเก็ตนะให้กลายเป็นรันเวย์สุดไอรันเวย์
0: รันเวย์
1: น
0: ะ
1: รันเวย์สุดสร้างสรรค์ขับติวนำอัตลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมทองถิ่นครับมาตีแพร่ความสามารถและรวมสมัยกันผ่านเข้าการเดินแฟชั่นโชว์เราไปแลกกันว่าบรรยากาศเป็นผันพรือครับ
0: นี
1: ่นะรันเวย์มาแล้วแดงเปรบมาเลยนะ เขาบอกว่าจากถนนสายประวัติศาสตร์สู่รันเวย์แฟชั่นกลางเมืองเก่าของภูเก็ตเมื่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่ารู้จักในนามก็คือว่าดีพร้อมจัดงานลาดย่อยรันเวย์26นำเสนอข้องดีนะยานเมืองเก่าทางสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นเรื่องบันดาลใจผ่านแฟชั่นรวมสมัยที่นี่บรรยากาศผ่านในงานเมื่อที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มีเสียงสักนิดมาเลยปั๊บมากก
0: ็
1: คือว่าดำพัดไปกันเดินไปกันก็บอกว่าเป็นบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยซีซั่นผลงานของแฟชั่นจากผู้ประกอบการและก็นักออกแบบท้องถิ่นดีว่าได้นำเรื่องราวของภูเก็ตมาตีแพร่ผ่านเสื้อผ้าลวดลายวัสดุและงานออกแบบที่ผสมผสานความรวมสมัยเข้ากับรากวัฒนธรรมที่ได้ผสมผสานอย่างลงตัวสะท้อนให้เห็นถึงว่าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไม่ได้ยึดนิ่งเพียงแค่เรื่องราวในอดีตสร้างมาจะมาต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับจุดที่นำมาใส่มาแต่งก็คือว่าสวยงามกันเป็นอย่างมากเลยนะครับนะ
0: ค่ะโดยไฮไลท์สำคัญก็อยู่ที่แฟชั่นโชว์บนถนนทะล่างนะคะที่เปิดพื้นที่ใจกลางเมืองเก่าภูเก็ตให้กลายเป็นแฟชั่นรันเวย์ค่ะโดยมีอาคารสถาปัตยกรรมชิโนโฟโตกรีดเป็นฉากหลังนะคะก็ทำให้แฟชั่นแต่ละชุดเนี่ยไม่ได้นำมาเสนอเพียงบนเวทีนะแต่ว่าเป็นการเชื่อมโยงให้เข้ากับบรรยากาศและก็เรื่องราวของเมืองเก่าภูเก็ตอย่างกลมกลืนค่ะทำกลางสายตาของนักท่องเที่ยวและก็พี่น้องประชาชนที่มาเดินทางมาเที่ยวอยู่ที่ถนนคนเดินตลาดใหญ่ในช่วงค่ำนะคะบรรยากาศตลอดเส้นทางก็เต็มไปด้วยซีซั่นต่างแฟชั่นแสงไฟสถาปัตยกรรมและก็วิถีชีวิตของผู้คนก็กลายเป็นภาพที่สะท้อนเสน่ห์ของเมืองเก่าภูเก็ตในอีกมิตินึงค่ะคณะถีบ้าป๋าภูเก็ตรวมเติมซีซั่นนะคะถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชาวบ้าป๋าภูเก็ตผ่านมุมมองแฟชั่นรวมสมัยนะคะนำรายละเอียดของวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตมาผสมผสานกับงานออกแบบก็เป็นการสะท้อนถึงความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตอยู่และก็สามารถต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัยใดอีกโดยก็สวยงามนี่เป็นชุดบ้าป๋ายะยาเป็นชุดพื้นเมือง ือง
1: ข
0: ้องผูกเก็ตนะคะ
1: เพราะเขานำมา

0: จะแสดงนำมาจะโชว์ด้วยเหมือนโชว์กลางเมืองปรินอย่างนี้สิ่งที่ว่าเราจะเล่นคือว่านักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็จะได้เห็นความสวยงามวัฒนธรรมของไทยวัฒนธรรมของพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต
1: กันเขาเดินกันในลาดเลยซึ่งวันนั้นก็มีถนนคนเดินด้วย
0: จะไม่ถึงรู้ไปเดียวหรือไปเดิน
1: ไปเดินไปเดินแฟชั่น
0: ไปเดินแฟชั่นมากันนะ
1: จากภูเก็ตเรายับมาทีจังหวัดพังงากันบ้างคุณผู้ชมค่ะช่วงอายะวันนี้ไปพังงาสกิดแล้วนะคะไปสัมผัสความร่มรื่นของสายน้ำเมืองพังงากันนะคะก็ยังการเปลี่ยนแหล่งน้ำของชลประทานให้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนย่อนใจรวม
2: เมืองชายฝั่งทะเลอันดามันที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือนไม่เพียงแค่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่นะคะแต่สายน้ำในพื้นป่าแห่งนี้ยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการล่อเลี้ยงทางวิถีชีวิตและสร้างเสน่ห์ให้กับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนเมื่อภาคการท่องเที่ยวเติบโตความต้องการชายน้ำก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทางกรมชลประทานก็เดินหน้าค่ะบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบตั้งแต่การป้องกันตะลิ่งริมลำน้ำนะคะไปจนถึงการผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำค่ะอุปโภคบริโภคระบบประปารวมไปถึงการรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจท่องเที่ยวทั้งในพังงาและก็จังหวัดใกล้เคียงยังภูเก็ตอีกด้วยค่ะตัวอย่างสะท้อนความสำเร็จที่น่าสนใจคือฝ้ายน้ำตกเต่าทองอำเภอบ่อแซ่นจังหวัดพังงาค่ะพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นเพียงเขตการทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำในระบบชลประทานเท่านั้นนะแต่ที่นี่ยังทุกนิรวิทย์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและก็จุดพักผ่อนทำกลางบรรยากาศร่มรื่นของเพื่อนป่าสะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวระหว่างชลประทานธรรมชาติและก็ชุมชนค่ะน้ำตกที่นี่สวยมากเลยค่ะมีพ่อแม่พี่น้องผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวกันอย่างมากมายอย่างเช่นในช่วงของวันหยุดก็คือมาเยอะมากเลยนะคะที่นี่น้ำใสสะอาดบรรยากาศดีเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆ มาเล่นน้ำมาฟังเสียงน้ำตกฟินมากเลยค่ะจากสายน้ำที่เคยไล่พันย้อนกลับมาสร้างโอกาสสร้างรายได้และก็เติมเต็มชีวิตชีวาให้ชุมชนจึงไม่ใช่แค่เรื่องของชลประทานนะคะแต่คือรากฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็สร้างความยั่งยืนให้เมืองพังงาได้อย่างแท้จริงให้พังงาเป็นคำตอบของการพักผ่อนมาสัมผัสไส้น้ำสูดอากาศบริสุทธิ์และก็เก็บความประทับใจกระปานและนี่คือทั้งหมดของช่วงอายะในวันนี้ค่ะ

0: นี่ไปเที่ยวกันได้นะคะน้ำตกเต่าทองค่ะที่โบเซนฝั่งงานะคะ
1: เมื่อเดียววับไปไปเมื่อเดียวอยู่ในกล้องในโทรทีวี
0: แอบไปมาก่อน
1: แอบไปแอบมานะครับวับไปวับมานะครับอ่ะคราวนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีประเด็นข่าวมาฝากกันอีกมากมายครับ

0: เฮ้ยเพื่อนเรากำลังได้ตังกินขนมกันแล้วว่ะหวานเจี๊ยบ
1: ไหนดูหน่อย
0: เราว่าจะแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆในห้องอ่ะ
1: เฮ้ยเราว่าอย่าเพิ่งแชร์ดีกว่านะมันดูเหมือนข่าวปลอมเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออ่ะ
0: เออว่ะ
1: นั่นดิ
2: พี่มาเลยน้องยุคนี้นะน้องจะรับชมสื่ออะไรอ่ะต้องเอ๊ะไว้ก่อนเช็คก่อนชัวร์แล้วค่อยแชร์นะครับคารู้ต่อจานสื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างสังคมที่ดีและปลอดภัยจากไซเบอร์นะครับ
3: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: เดี๋ยวเช็คก่อนวันนี้นะมีใครมาเร็วมั้ง
1: พี่อาม
0: าเร็ว
1: พี
0: ่อามาเร็วพี่อามาเร็วนึงนะถึงกับอีก
1: ที
0: ลืมไม่ปื้มไม่ปื้ม
1: ก็สวัสดีที่ทักทายอยู่ทางเพจ NBT นครศรีธรรมราชด้วยนะคะแล้วก็เพจ NBT ภาคใต้พี่อามาเร็วก็สวัสดีทักทาย
0: แต่ถึงกับอี
1: นี่แล้วก็พี่ซ้ำ
0: พี่ซ้ำโอเคครับใครที่ว่าข้าวหลับจมูกเราก็ฝากทักทายกันด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอเรากลับมาทักทายเสร็จแล้วเราก็ต้องพามาชมข้าวในเบรกที่2ข้าวเบรกที่2วันนี้เราเป็นเรื่องราวของมหาวิทยาลัยกันสักนิดนึงครับนะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับมีการจัดกิจกรรมพบปะนะครับนะประชาคมทาซาลาในปี69เพื่อยกระดับของการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยข่าวสู่ท้องถิ่นครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รวมกับอำเภอท่าศาลาและก็ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์นะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สร้างสัมพันธ์ระหว่างประชาคมในพื้นที่ของอำเภอท่าศาลานะครับในพื้นประจำปี2560การเป็นการสร้างความสัมพันธ์นะอันดีแล้วก็เป็นการเปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนามหาวิทยาลัยนะครับโดยงานครั้งนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนายธีระพงษ์ช่วยชูนะครับอันนี้ยังเป็นเจ้า

0: ไหลลักนะคะในหัวข้อมหาวิทยาลัยวไหลลักยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะคนเลยค่ะโดยเกรเชเลียรวมอยู่ที่ 3.46 ค่ะนักเรียนนะคะที่จะมาศึกษาต่อในวิทยาลัยกันอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ในด้านของการบริการวิชาการเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยนะคะยังคงเดินหน้าพันธกิจเพื่อสังคมอย่างเข้มข้นนะคะผ่านโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมกว่า95โครงการค่ะและก็การสร้างชุมชนต้นแบบด้านความยั่งยืนถึง7ชุมชนด้วยกันก็เป็นการพร้อมที่จะพัฒนาภูมิทัศน์ภายในให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอท่าศาลาให้เติบโตยังต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับในเรื่องนี้ทีนี้ก็เราต้องฟังเจ้าภาพในพื้นที่กันสักนิดนึง
0: จ้ะ
1: นายประสงค์จันยู่กับท่านนายอำเภอตาทะลาแกก็กล่าวเสริมเพิ่มเติมนะว่ามหาวิทยาลัยวไหลลักษณ์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นนะด้วยมีจำนวนนักศึกษาแล้วก็บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรวมแล้วนั้นน้องกินนี
0: ่
1: กว่า 20,000 คนที่รวมถึงมีศูนย์การแพทย์ที่ว่าเข้ารับให้บริการไล่เส้นคนต่อปีก่อให้เกิดนะการจับจ่ายใช้สอยการสร้างงานแล้วก็มีการขยายตัวของธุรกิจที่พักร้านอาหารในพื้นที่นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวไหลลักษณ์ยังนำองค์ความรู้และงานวิจัยนำมาช่วยแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงนะครับบอกนะแล้วก็เปิดเศรษฐกิจสำคัญอย่างทุเรียนมะพร้าวมังคุดพร้อมวิจัยสร้างทดแทนเคมีโปรตอนทุนการผลิตก็ถือว่างานวิจัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวไหลลักษณ์ก็สามารถจะนำมาตอบโจทย์นะให้กับพี่น้องในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานวิจัยของ
0: ชุม
1: ชนงานวิจัยเรื่องของผลิตภัณฑ์เกษตรนะหรือจะเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนแล้วก็ที่เราเห็นข่าวก่อนหน้านี้ที่ว่าเห็นบ่อยๆเรื่องของที่ว่าเขามีการติดตั้งโซลาร์เซลล
0: ์
1: ใช้เป็นพลังงานทดแทนเพิ่มเติมขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นงานวิจัยที่ว่าเป็นมีผลประโยชน์ต่อกับชุมชนครับ
0: ผักชุมชน
1: ผักชุมชนนี่มาผักเหลืองข้องกินแล้ว
0: ใช่ไปเหลืองข้องกินกันมากคุณผู้ชมขาเราไปที่ชายแดนใต้กันนะคะไปแลกความอร่อยที่เดินดินคาเฟ่ค่ะเป็นการเสิร์ฟเขาบอกว่าเสิร์ฟไอศครีมฟิวชั่นรสชาติสุดแปลกไม่รู้แปลกมันปลื้มปะวะเป็นรสชาติมึกหยัดทรายขาวเนี้ยว
1: นี่ไอติม
0: มึกหยัดทรายขาวเนี้ยวปลาหลังเคี้ยวนะไม่จบทีนะคะก็เป็นการผสมผสานไอติมกับอาหารท้องถิ่นเป็นการชูซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารชายแดนใต้อีกด้วยไปเลยกันค่ะนี่เราไปกันทีเดินดินคาเฟ่นะอยู่ที่ตะนุ่นผีผิดใจกลางเมืองปัตตานีค่ะรันคาเฟ่ไอศครีมโฮมเมดเล็กๆนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะเป็นการยิบนำรสชาติของอาหารขนมท้องถิ่นชายแดนใต้ซึ่งปัจจุบันก็หากินได้ยากแล้วนะคะเข้ามาดัดแปลงเป็นไอศครีมค่ะเกิดเป็นไอศครีมฟิวชั่นทีไม่ได้ค่ายเป็นแค่ความว่านหอมสดชื่นนะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็มนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมด้านอาหารชายแดนใต้กันด้วยนั่นนะเมนูปีซ้ำ
1: เมนูมาแล้วแต่พอพูดถึงแล้วทีนี้มันต้องยาก
0: อันไม่โอ้กับ
1: มา
0: สร้าง
1: เดี๋ยวของจริงมันต้องมาเลยไม่รู้ว่ามันปั่นปลื้อนะเขาบอกว่าสำหรับรสชาติของไอศครีมที่นี้ไม่เหมือนใครแน่นอนนะที่น้องกินนี่ปลื้
0: ม
1: ไปแล้วแต่เดียวไอศครีมรสมึกหยัดทรายเขาเนี่ยวันนี้ไม่รู้รสหน้าตาอยู่ปั่นปลื้อรสชาติ
0: เป็นปั่นปลื้อแต่ว่ารสชาติ
1: ก็แหม่มันพูดถึงมันอยากกินกินว่าแล้วมันต้องลองนะแล้วก็ต่อไปเขาบอกว่าถึงเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอาหารวางของคนในพื้นที่แต่ว่ารสชาตินี่กลมกล่อมแปลกไหมมีมาลาน้องกินนี
0: ่
1: รสชาติมะม่วงน้ำปลาว่านก็บอกว่าว่านว่านเค็มๆเปรี้ยวลงตัวไม่เกินนะแล้วทั้งทีนี้อะไรล่ะมีรสชาติที่แปลกๆมั้งอ่ะปลาลังเคี้ยวอันนี้ก
0: ็
1: มีไอศครีมรสปลาลังเคี้ยวนี่อันนี้ก็ไม่แหมอยากลองเ
0: ท่แ
1: ต่ละอันนะแล้วก็ไอศครีมแตงโมปลาเค็มก็ยังงั้นแล้วก็มีไอศครีมอื่นๆอีกหลากหลายรสชาติเขาบอกว่าเคยไปแล้วมีให้เลือกว่า30รสชาตินะครับนะที่นี่ภายในร้านกับนอกจากรสชาติของไอศครีมที่แปลกแล้วภายในร้านยังมีการออกแบบไปเหมือนอาร์ตแกลเลอรี่มีเครื่องดื่มมีน้ำขนมมีไอศครีมรสชาติต่างๆพร้อมกับการชมงานสิ้นที่ว่าจะแสดงภายในร้านทำให้ผักพ่อนผ่อนคลายเขาบอกว่าทุกใจวัยรุ่นกันเลยนะครับนะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ว่าแวะไปพักร้อนกันเป็นอย่างมากครับที่นี่สำหรับใครที่ว่าเห็นแล้วไอครีมนี่มันแปลกๆจริงๆว่าบันปรือไปกันได้กับที่บ้านเดินดินนะริมถนนผีผิดกายธนาคารไทยพาณิชย์นะครับอยู่เขาบอกว่าอยู่ใจกลางเมืองปัตตานีกันเลยนะครับปัตตานีนะอย่าไปพิจิตรนะอยู่ดีพื้นที่ก็จังหวัดปัตตานีนะครับเขาบอกว่าเปิดเวลา10โมงจนถึง2ทุ่มครับแต่ว่าใครไปวันอังคารเขาไม่ค่ายนะปิดวันอังคาร1วันครับ
0: ใครอยู่ว่าเป็นไส้ของวาดจะไม่วาดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใครอยู่เป็นของวาดหรือของข้าววันพื้น
0: ใครเป็นไส้ไอติมนะคะอยากกินอะไรที่มันเย็นๆก็ลองไปเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่เบื่อข้าวก็อาจจะกินไอติมกินข้าวก็ไปไอติมได้มั้ย
1: ไม่ได้กินได้เพราะมีมึกหยัดทรายก
0: ั
1: น

0: เข้าผักรัดวานิลเรื่องราวข้องน้ำมันกันมั่งแล้วค่ะรัฐบาลเดือนหน้าพยุงราคาดีเซลปี69นะคะเป็นการลดราคาโรงกลั่นใช้กองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกค่ะสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้นะคะนางเศร้าลลิตาเพิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่ารัฐบาลค่ะบริหารราคาดีเซลต่อเนื่องตลอดปี2569นะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังลูกค่ะโดยกระทรวงพลังงานติดตามราคาน้ำมันและก็ค่าการกลั่นนะคะพร้อมใช้ทั้งการลดราคาณโรงกลั่นและก็เงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะโดยมาตรการล่าสุดนะคะของคณะกรรมการการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ภายใต้การดำเนินนโยบายของกระทรวงพลังงานนะคะก็คือการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเวียน B0 B7 แล้วก็ B20 นะคะจำนวน4บาทต่อลิตรค่ะตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึง31ตุลาคม2569นะคะเพื่อรับมือกับความผันผวนของราคาน้ำมันแล้วก็ช่วยลดแรงกดดันต่อต้นทุนในโครงสร้างราคา
1: จากว่าขากั้นในช่วงของต้นเดือนเมษายนนะมีการว่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณกำลังการปรับครั้งที่2ก็คือในช่วงของวันที่24กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมได้มีการปรับลดราคาณลงกันอีก 2.4 บาทต่อลิตรโดยนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากช่วงของขาการกันที่สูงมาช่วยพยุงราคาแต่ก่อนนี้จะมีการเพิ่มสัดส่วนเป็น4บาทต่อลิตรในช่วงของมาตรการปัจจุบันนะครับนะที่นี่เมื่อเราดูตามลำดับเวลาจะเห็นว่ารัฐบาลแล้วก็กระทรวงพลังงานนะไม่ได้เพิ่งที่จะเข้ามาดูแลราคาดีเซลในช่วงนี้แต่ว่ามาตรการนั้นมีมาตั้งแต่ช่วงของเดือนเมษายนที่น้องจินนี่เหล่าน
0: ะ
1: ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนพฤษภาคมกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็เดือนนี้เดือนกันยายนโดยนายเอกนัทแล้วก็กระทรวงพลังงานพร้อมที่จะติดตามต้นทุนแล้วก็ขาการกันมาโดยตลอดเมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีมาตรการในการปรับปรุงนะเผื่อจะให้มีให้ต้นทุนกระทบกับพี่น้องประชาชนเต็มๆในข่าวเดียวนะครับก็มีมาตรการในการรองรับเป็นขั้นเป็นตอนกันมาเดี๋ยวก็มีการดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงข้องเดือนเมษายนจนในถึงเดือนนี้แหละครับเดือนกันยายนครับ
0: ใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะในรายการหมู่ข้าวชาวเถื่อนวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้ว
1: เ
0: ราส่งคุณผู้ชมงาน NVT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ไม่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ตี5วันเย็นนะคะวันนี้เราส่งคุณต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องกรณีตั้งป้ายห้ามจอดวางกลวยแผงเหล็กเก้าอี้ไว้หน้าบ้านหรือหน้าร้านเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาจอดรถมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่ค่ะการขับรถเข้าเมืองในพื้นที่ปัจจุบันนะคะก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ที่แออัดค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดชุมชนหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีปัญหาในการเข้าหาพื้นที่จอดรถใช่ไหมคะแต่ก็จะมีชาวบ้าน

านนะคะที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของร้านนะคะที่ชอบที่จะนําเอากลวยแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยจราจรอะไรเงี้ยค่ะมาตั้งไว้บริเวณหน้าร้านของเขาหรือหน้าบ้านเพื่อกันไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยเข้ามาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือหน้าร้านของเขานะคะซึ่งถามว่าทําแบบเนี้ยผิดกฎหมายมั้ยคําตอบก็คือว่าถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยค่ะเป็นถนนสาธารณะเนาะแล้วก็ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายนะคะก็คือจะเป็นความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆเนาะอันดับแรกเนี่ยค่ะที่จะผิดเลยเนี่ยก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535มาตรา19ซึ่งระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนถนนเว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรและมาตรา57ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา19ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้เป็นความผิดเพียงฐานแรกนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา385ซึ่งระบุว่าผู้ใดโดยไม่รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรโดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใดถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและความผิดสุดท้ายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนะคะก็คือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี2522มาตรา114เนี่ยระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดวางตั้งยื่นหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยประการใดๆในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรแต่ถ้ามีการกีดขวางนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยจะอนุญาตได้ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้นผู้ใดที่ฝ่าฝืนนะคะนอกจากจะมีความผิดตามมาตรานี้แล้วนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นที่ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้โดยโทษตามมาตรา148คือปรับไม่เกิน500บาทจะเห็นได้ว่าความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญาหรือว่าพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็จะมีทั้งโทษปรับซึ่งถือว่าค่อนข้างปรับสูงอยู่พอสมควรนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะการแก้ปัญหาผู้อื่นที่มาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านนะคะโดยการนำป้ายห้ามจอดแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยสิ่งของใดๆต่างๆเนี่ยค่ะมาวางขวางไว้แม้ว่าจะเป็นการช่วยในการแก้ปัญหาการถูกจอดกีดขวางพื้นที่บริเวณหน้าบ้านหรือหน้าร้านของท่านนะคะแต่ว่าย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีความเสี่ยงในการผิดกฎหมายนะคะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดหรือสายด่วนที่1157สวัสดีค่ะ

0: โดนหลอกอ่ะก็เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปเลยจ้ะ
1: คุณนายคะมีจดหมายมาถึงคุณนายค่ะ
2: บินค่าไฟหรือเปล่าเนี่ยขอบคุณค่ะคุณน้อย
3: อุ๊ยจากแบงค์ชาติ
2: ฮะเอกสารโอนเงินเพื่อให้ตรวจสอบบัญชีดูก็รู้ว่าปลอมวิชาชีพอ่ะก็มักจะแอบอ้างองค์กรที่น่าเชื่อถือแบบนี้แหละเห็นโลโก้เห็นลายเซ็นผู้บริหารก็ไม่ได้แปลว่าของจริงนะแบงค์ชาติอนุมัติเงินกู้พิเศษแบงค์ชาติชวนลงทุนผลตอบแทนสูงแบงค์ชาติให้โอนเงินก่อนเพื่อตรวจสอบสติค่ะ
4: ตั้งสติ
2: แบงค์ชาติอ่ะไม่มีวันทำแบบนี้กับคุณแบงค์ชาติไม่ทำธุรกรรมใดๆกับประชาชนทั้งนั้นจำไว้นะไม่ชัวร์อย่าเชื่อเจอมิจฉาชีพอ่ะแอบอ้างแบงค์ชาติอย่าลืมโทร12 13แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะจะได้ไม่ถูกหลอก
4: ไม่ชัวร์อย่าเชื
5: ่อสวัสดีค่ะไม่ชัวร์อย่าเชื่อนะคะแบงค์ชาติห่วงใยเตือนภัยการเงินวันนี้เกร็ดความรู้ดีๆลงลึกรายละเอียดว่าเราจะตั้งรับในเรื่องของการป้องกันภัยจากมิจฉาชีพทุกรูปแบบโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ทุกวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างเกราะป้องกันค่ะวันนี้ NBT นครศรีธรรมราชในรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะจับมือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้พูดคุยกันในเรื่องนี้เขามีแคมเปญดีๆแล้วเขามีกิจกรรมที่เรียกว่าเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงงานประเพณีเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569แบงค์ชาตินำเนื้อหาสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์ชาติห่วงใยเตือนภัยการเงินเพื่อสร้างเกราะป้องกันเชิงรุกให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่รายละเอียดกิจกรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างไรห้ามพลาดในวันนี้และความรู้ในเรื่องของการตั้งรับการป้องกันภัยต่างๆที่จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านการเงินให้กับพี่น้องประชาชนแบบเชิงรุกและก็ตรงจุดค่ะร่วมพูดคุยกันวันนี้กับผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ต้อนรับนะคะท่านผู้ช่วยจุฑาพรโคชสารทักษิณค่ะขออนุญาตสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
5: ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าภารกิจเยอะแยะมากมายเหลือเกินแต่ว่าในฐานะที่เดินทางมาเตรียมงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเมื่อสักครู่เราได้เห็นคลิปก่อนที่จะเข้ารายการอันนี้ทีมงานของทางแบงค์ชาติสำนักงานภาคใต้ได้เป็นผู้ที่ผลิตคลิปนี้กันเองใช่ไหมคะ
6: ถูกต้องค่ะก็เรียกว่าไม่ช่วยอย่าเชื่อเนี่ยเป็นแคมเปญนะคะที่เราเริ่มต้นนะคะในช่วงต้นปีนี้ละค่ะจุดประสงค์ก็คือเราอยากจะเตือนภัยการเงินในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายให้คนดูเนี่ยได้ดูง่ายๆแต่ว่าก็มีสโลแกนเอาไว้จำอะค่ะจะได้เอาไว้กระตุกตัวเองเนาะเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ
5: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องของการระแวดระวังมิจฉาชีพเตือนภัยทางการเงินเพื่อให้ประชาชนในทุกช่วงวัยเลยนะคะได้ตั้งรับแล้วก็เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรก่อนที่จะไปลงลึกแล้วก็บอกว่าไฮไลท์ก็คือว่าสัญจรกันมาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงท้ายๆเราจะมีรายละเอียดกิจกรรมว่ามาจัดกิจกรรมวันไหนเมื่อไรอย่างไรและสถานที่ตรงส่วนไหนที่จะสามารถที่จะเข้าไปขอรับความรู้แบบว่าตัวต่อตัวกันเลยทีเดียวกับทางแบงค์ชาติสำนักงานภาคใต้นะคะก่อนอื่นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเราเริ่มต้นกันมาและอยากจะขอพูดถึงช่วงต้นรายการนั่นก็คือ1เจตนารมณ์ผสานพลังปกป้องภาคการเงินไทยซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาให้รายละเอียดตรงนี้กันสักนิดนึงก่อนค่ะ
6: ใช่ค่ะก็อยากจะเรียนว่านอกจากในเรื่องของภัยการเงินนะคะซึ่งเราอาจจะจัดว่าเขาอยู่ในเรื่องของการช่อโกงแล้วก็หลอกลวงทางดิจิตอลเนี่ยที่ทำให้ทรัพยากรของประเทศเนี่ยมันหายไปส่วนนึงแล้วเนี่ยมันยังมีในเรื่องของการทุจริตเนาะแล้วก็ในเรื่องของการคอร์รัปชันหรือว่าธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆพวกนี้มันล้วนแต่ทำให้ทรัพยากรค่ะมันหายออกไปจากประเทศฉะนั้นนะคะเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยแบงค์ชาติโดยท่านผู้ว่าการนะคะวิทัยรัตนากรก็ได้จับมือร่วมกับอีก11หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการเงินทั้งหมดเลยในประเทศไทย อย่างเช่นสมาคมธนาคารไทยสมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทยหรือชมรมธุรกิจบัตรเครดิตสมาคมธุรกิจลีสซิ่งไทยนะคะเราก็มารวมตัวกันในการประกาศเจตนารมณ์ค่ะผ่านกรอบความร่วมมือเพื่อป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายในภาคการเงินไทยความมุ่งหวังเลยก็คือเราไม่อยากให้ระบบการเงินไทยค่ะถ ถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนในเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการทุจริตหรือว่าธุรกิจผิดกฎหมายทุกประเภทค่ะ
5: ค่ะคราวนี้ต่อข้อคำถามเลยเมื่อสักครู่นะคะท่านผู้ช่วยได้ให้รายละเอียดว่ากรอบความร่วมมือเพราะฉะนั้นกรอบความร่วมมือเพื่อป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายในภาคการเงินเรามีหลักการอย่างไรแล้วก็แบงก์ชาติเองเนี่ยมีบทบาทเข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างไรบ้างเป็นพาดหัวแยกย่อยกันไปเลยค่ะ
6: ค่ะก็ในวันนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่5หลักการสำคัญนะคะของกรอบความร่วมมือนี้ข้อแรกก็คือเป็นในเรื่องของการกำหนดทิศทางนโยบายแล้วก็ธรรมาภิบาลของแต่ละองค์กรนะคะไม่ให้ใช้ระบบการเงินเนี่ยไปในทางที่ผิดข้อ2ก็จะเป็นเรื่องของการวางแนวทางป้องกันเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีมาตรฐานแล้วก็เป็นรูปธรรมข้อ3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะก็จะนำเขาเรียกว่าเป็นศักยภาพขององค์กรตนเองความเชี่ยวชาญในเรื่องของข้อมูลเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาใช้ประโยชน์สูงสุดในการเฝ้าระวังแล้วก็ในการรับมือกับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ข้อ4จะเป็นในเรื่องของการสร้างกรอบความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ระหว่างกันเพื่อที่จะให้สามารถรับมือธุรกรรมทุจริตที่มันซับซ้อนนะคะได้ดีขึ้นเพราะว่าธุรกรรมพวกนี้ค่ะเขามักจะอาศัยช่องว่างของกฎหมายระหว่างหน่วยงานเนี่ยมาเป็นเครื่องมือแล้วก็ในข้อสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาสมดุลคือในด้านนึงเนี่ยเราต้องการป้องกันการกระทำผิดที่ผิดกฎหมายแต่ว่าในอีกด้านนึงเนี่ยผู้ใช้บริการก็ยังต้องสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกผู้ให้บริการเองเนี่ยก็ยังต้องสามารถแข่งขันได้แล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาค่ะ
5: ค่ะเอาละวันนี้ถ้าเรามาโฟกัสกันก่อนที่หลายท่านกำลังรอคอยว่าเอ๊ช่วงท้ายจะจัดกิจกรรมอะไรที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแน่นอนว่าเราจะมาสร้างเกราะป้องกันกันในงานเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าแว่วๆว่าเรามีนัดกันที่ตลาดกำแพงเมืองเดี๋ยวรายละเอียดในช่วงท้ายนะคะวันนี้ถ้าเราจะโฟกัสให้ตรงจุดโดยเฉพาะในเรื่องของภัยการเงินอยากจะให้ผู้ช่วยเนี่ยได้ให้รายละเอียดในภาพรวมว่าสถานการณ์และความน่าเป็นตอนนี้มันเป็นยังไงบ้าง
6: ก็ต้องบอกว่าภัยการเงินไม่เคยหายไปจากสังคมไทยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเขาก็ขยันทำงานเนาะทำงานตลอดเวลาเลยแล้วก็ถ้าเราอ้างอิงจากการแจ้งความทางออนไลน์ค่ะทางตำรวจเนี่ยเราจะพบว่าในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาจำนวนเคสที่มีคนแจ้งความเข้ามาต่อเดือนนะคะก็อยู่ราวๆเกือบ 1,000 เคสก็คือยังเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากฉะนั้นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังคงมีอยู่ตลอดค่ะ
5: ค่ะ
6: ซึ่งถ้ามามองกันในเรื่องของว่าใครตกเป็นเหยื่อบ้างเนาะจริงๆต้องบอกว่าเป็นเหยื่อกันได้ตั้งแต่เล็กไปจนถึงผู้สูงอายุเลยค่ะเพียงแต่ว่ามุกหรือว่ากลลวงที่มิจฉาชีพเขาใช้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มอายุ อย่างเด็กๆเนี่ย
5: จำแนกนิดนึงค่ะจะได้เป็นความรู้ไปพร้อมกัน
6: ได้ค่ะเอาเป็นกลุ่มเด็กก่อนอาจจะต่ำกว่า18เนี่ยค่ะ
5: โ
6: ดยมากเนี่ยน้องๆเขามักจะเล่นเกมออนไลน์เนาะชำนาญในการใช้ออนไลน์เนี่ยค่ะมิจฉาชีพเขาก็จะแฝงมาทางเกมออนไลน์อาจจะเป็นในรูปแบบของโฆษณาที่อยู่ในเกมเนี่ยค่ะก็จะโดนหลอกให้โอนเงินอาจจะเป็นการซื้อไอเทมอะไรต่างๆเป็นต้นถัดมาเนี่ยขยับมาก็จะเป็นกลุ่มสัก 18-25 อันนี้มันก็จะคาบเกี่ยวในช่วงของวัยเรียนกับวัยทำงานช่วงต้นก
5: ็
6: อาจจะมีความต้องการที่ซื้อของชำนาญในการซื้อของออนไลน์เนาะแต่ก็โดนหลอกง่ายเหมือนกัน
5: เริ่มสนุกในการช็อป
6: ใช่ค่ะ ก็จะเป็นแนวว่าซื้อของไม่ได้ของหรืออีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เขาอยากหารายได้พิเศษอะค่ะก็เลยจะโดนหลอกในเรื่องของการว่าเอ้ยสามารถทำงานหารายได้เสริมนะแต่จริงๆแล้วก็คือโดนมิจฉาชีพหลอกค่ะอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า first jobber เนาะเพิ่งเริ่มทำงาน
5: ค่ะ
6: อ่ะถัดมาขยับขึ้นมาหน่อยอาจจะสัก25ถึงสัก3 40อันนี้ก็คือเริ่มสร้างตัวแล้วอาจจะมีความต้องการที่อยากจะใช้เงินทุนเนาะในการสร้างสินทรัพย์ให้กับตัวเอง
5: อยากได้ความมั่นคง
6: ใช่หรือว่าอาจจะอยากทำธุรกิจของตัวเองแต่อาจจะยังเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ไม่ดีนักทีเนี้ยช่องทางของมิจฉาชีพเขาก็จะมาละในเรื่องของการหลอกให้กู้เงินออนไลน์ถัดขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเรียกว่าเป็นวัยกลางคนแล้วอาจจะสัก 40-60 ก็กลุ่มนี้เริ่มมีฐานะแล้วเนาะเราสร้างตัวมาระดับนึงแล้วแต่บางคนอาจจะมีความเหงาก็จะโดนมักจะโดนในเรื่องของหลอกให้รัก
5: ค่ะ
6: เข้ามาตีสนิทให้ไว้วางใจแล้วสุดท้ายก็คือหลอกให้โอนเงินไปให้เขา
5: พอสถานะเริ่มเป็นปึกแผ่นแก่นสารสักหน่อยนึงก็จะเป็นลู่ทางอย่างอื่นและหลอกให้รักละ
6: ใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายอันนี้ก็น่าเป็นห่วงมากๆเหมือนกันเพราะว่าเป็นเราทำงานไปทั้งชีวิตเนาะก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เกษียณแล้วหรือว่าสูงวัยแล้วก็จะมีเงินเก็บก้อนนึงเป็นก้อนสุดท้ายที่ต้องการเอาไว้ใช้ในชีวิตแต่ว่าพออาจจะอ้างว่าเนี่ยได้ผลตอบแทนที่สูงเนาะจะได้มีเงินเอาไว้ใช้จ่ายแบบได้ต่อเนื่องเหลือค่ะแล้วซึ่งเขาเรียกว่าความเสียหายของกลุ่มผู้สูงอายุเวลาเขาตกเป็นเหยื่อแล้วค่ะมูลค่าความเสียหายต่อเคสมันค่อนข้างสูงค่ะ
5: บางคนไม่เสียเฉพาะทรัพย์สินนะ พอทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตในหลายเคสก็มี
6: ใช่ค่ะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยค่ะ
5: ใช่
6: แล้วก็ถ้าอยากจะขมวดสรุปเนี่ยก็ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเขามีความชำนาญในการใช้จิตวิทยาค่ะมาเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของคนซึ่งหลักๆจริงๆแล้วมันจะอยู่ใน3กลุ่มค่ะอันแรกคือในเรื่องของความกลัวก็จะเป็นหมวดของการขู่ให้ตกใจบอกว่าเอ้ยเราพัวพันสิ่งผิดกฎหมายบ้างหรืออะไรทำนองน
5: ี้ค่ะตกใจลนลานแล้วคุมสติไม่ได้
6: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของความรักเนา
5: ะ
6: ในกลุ่มที่หลอกให้รักแล้วก็ในกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของความโลภความโลภในที่นี้บางทีมันอาจจะมาได้ค่อนข้างเนียนนะคะก็ในแนวว่าผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าปกติแต่ว่าก็อาจจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพได้เหมือนกันเนี่ยค่ะ
5: บางคนแบบว่าลักษณะว่าเงินต่อเงินพอได้10บาทจะเอา20บาทจะเอา30บาทแต่สุดท้ายแล้วก็คือตกหลุมพรางไปละ
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็สุดท้ายปลายทางไม่สามารถที่จะเรียกอะไรคืนได้ต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สินต้องสูญเสียทั้งชีวิตบางท่านเนี่ยลูกหลานโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุลูกหลานไปทำงานไกลๆ
6: ค่ะ
5: ผู้สูงอายุวัยเกษียณ

0: อยู่ที่บ้านโดนมิจฉาชีพไปแล้วหลักหลายล้านก็มีเราเห็นเป็นตัวอย่างที่นำเสนอกันในโลกสื่อออนไลน์ทุกวันนี้ค่ะอ่ะคราวนี้ค่ะเรามายกตัวอย่างเป็นเคสให้เห็นชัดๆว่าเคสที่กำลังยอดฮิตอยู่ในขณะนี้เรามีจุดสังเกตได้ยังไงว่าอ่ะต้องพึงระวังไว้ละถ้ามามุกนี้นี่คือมิจฉาชีพอย่างแน่นอน
1: ค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
1: ก็วันนี้ก็นำมาเป็น2เคสเนา
0: ะ
1: เริ่มที่เคสแรกกันก่อนเป็นในเรื่องของลิงก์ปลอมก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าถามว่าทำไมเขาถึงน่าเชื่อถือเนี่ยโดยมากก็อาจจะเป็นการแอบอ้างองค์กรอาจจะเป็นค่ายมือถือหรืออาจจะเป็นอย่างเช่นถ้าในทางกรุงเทพอาจจะเป็นแบบอ้างว่าเป็นทางด่วนบอกว่าเราอ่ะมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหรือมีรายการอะไรก็ตามที่เหมือนเขาจะหลอกให้เราอ่ะเข้าไปทำรายการนะคะ
0: โอ้ถ้าเป็นทางด่วนนี่คือมีผลต่อชีวิตประจำวันในการเดินทางเขานะบางทีพอไม่ทันได้ฉุกคิดปุ๊บก็รีบเลยกดเลย
1: ใช่ค่ะทีนี้ช่องทางหนึ่งก็คือเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลบัตรเครดิตเนา
0: ะ
1: เลขบัตรเครดิตแล้วก็ตัวที่สำคัญที่สุดก่อนที่เงินมันจะไปที่เขาเนี่ยก็คือรหัส OTP ทีนี้สมมติว่าเป็นค่าทางด่วนแล้วกันสมมติว่าเขามาหลอกน้องว่าเนี่ยต้องค้างค่าทางด่วนเนา
0: ะ
1: ต้องกดลิงก์เข้าไปปุ๊บๆกรอกข้อมูลปุ๊บๆส่วนตัวก็คือคิดว่าฉันกำลังจะจ่ายค่าทางด่วนที่ค้างอยู
0: ่
1: แต่จริงๆพอเรากด OTP แล้วเรากดสมิธไปปุ๊บอะค่ะเขาก็เอาข้อมูลบัตรเครดิตของเราเลยค่ะไปทำรายการในต่างประเทศแล้วบางทียอดมันมานี่คือเป็นแสนเป็นล้านอย่างนี้ก็มีนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่า
0: เราไปปรากฏอีกที่นึงละ
1: ใช่ค่ะก็เป็นธุรกรรมที่เราไม่ได้จะตั้งใจทำแต่เราด้วยความที่เราไม่ได้สังเกตให้ดีอะค่ะว่าเฮ้ยลิงก์นี้มันไม่ถูกต้องนะมันไม่ใช่ของหน่วยงานจริงๆเงี้ย
0: ค่ะคราวนี้เมื่อสักครู่ที่ผู้ช่วยให้ข้อมูลบอกว่าเราต้องสังเกตให้ดีว่าลิงก์นี้มันไม่ถูกต้องนะจุดสังเกตที่เราคิดว่าต้องพึงระวังเลยสังเกตยังไงก่อนคะ
1: ถ้ามุมน้องอะน้องอยากมองว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าอย่างในภาคการเงินน่ะทางธนาคารน่ะไม่มีการส่ง SMS แนบลิงก์เด็ดขาด
0: ไม่ใช่ที่หนึ่งเนาะแน่นอน
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าในหน่วยงานอื่นๆนะก็ต้องบอกว่าการส่งลิงก์แนบ SMS ค่ะมีน้อยมากๆแล้วฉะนั้นน่ะปัจจุบันน่ะต้องเชื่อว่าหลายๆองค์กรน่ะเขาจะมีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองเนาะเราเข้าไปที่ต้นทางที่ถูกต้องดีกว่าค่
0: ะ
1: ไปที่แอปที่เรามีอยู่ไปดูว่าเออเรามีรายการค้างจ่ายจริงไหมหรือว่าคือทำยังไงก็ได้ในการที่เราติดต่อไปที่หน่วยงานต้นทางก่อนค่ะเพื่อตรวจสอบว่าเรามีรายการพวกนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคือถ้าเห็นลิงก์อ่ะก็คือแบนไว้ก่อนนะคะแบบติดกากบาทให้ตัวเองไว้ก่อนเลยค่ะว่าลิงก์ก็คืออันตราย
0: อ
1: ันนี้ค่ะน่าจะป้องกันได้ดีที่สุดค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ากลุ่มของนักเรียนนักศึกษาถือว่าเป็นกลุ่มหลักที่ทางมิจฉาชีพค่อนข้างที่จะพุ่งเป้าไปเป็นพิเศษเหมือนกันข้อห่วงใยตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: คือต้องบอกว่าเขาไล่มาเป็นภูมิภาคเลยนะคะคือมีระยะหนึ่งเนี่ยก็จะไปมีจำนวนเคสเนี่ยค่อนข้างมากที่ภาคอีสาน
0: ถ้าไล่เป็นภูมิภาคแบบนี้แสดงว่ามิจฉาชีพเองก็ต้องมีฐานข้อมูลเยอะพอสมควรเนาะ
1: ก็ต้องยอมรับว่า มีข้อมูลบางส่วนหลุดไปที่เขาเนาะ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นข้อ
0: จริงอันนี้เราสามารถพูดได้นะคะพูดได้แค่ประเด็นตรงนั้นว่ามีข้อมูลบางส่วนหลุดลอดออกไปแต่คราวนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตั้งรับ
1: ละถ้าสำนวนใช้ว่าเชื่อว่าแล้วกันเนาะบางทีอาจจะมีหลุดไปบ้างอะไรเงี้ยอาจจะเป็นข้อมูลพื้นฐานอะไรที่ไม่ได้รับมากแต่ว่าก็คือถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนี้ก็ได้ค่ะซึ่งมันจะทำให้สร้างความเชื่อให้กับคนที่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายค
0: ่
1: ะอย่างในภาคอีสานก็เกิดเคสอย่างในภาคเหนือก็เกิดเคสแล้วก็ระยะหลังเนี่ยก็เริ่มขยายมาที่ภาคใต้แล้วอ
0: ัน
1: นี้ก็เลยอยากจะมาเตือนกันจริงๆอ่ะถามว่ามุกที่เขาใช้หลอกลวงอ่ะมันใช่มุกใหม่หรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เนาะเริ่มต้นเขาก็จะขู่ให้กลัวค่ะในการบอกว่าน้องๆ นักศึกษาพัวพันกับคดีที่มันผิดกฎหมายจะต้องมีการส่งเงินเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็เทคนิคของเขาคือเขาจะพยายามแยกตัวน้องนักศึกษาออกมาค่ะแล้วก็บังคับให้คุยผ่านวิดีโอคอล เขาก็แอบอ้างเป็นตำรวจแล้วก็แบบเหมือนบังคับให้คุยกับเขาอยู่ตลอดแล้วก็ให้คุยคนเดียวเนี่ยนะคะคือพยายามแบบให้น้องเขาฉีดตัวเองออกมาทีนี้พอน้องเขาจมอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะแน่นอนค่ะสติมันหายไปแล้วแล้วก็
0: ความกลัวความลนลานต่างๆ
1: ป
0: นเปกันหมดแล้วณเวลานั้น
1: แล้วที่ร้ายไปกว่า นั้นอ่ะนอกจากว่าสมมติว่าน้องเขามีจำนวนเงินไม่พอเนาะสมมติ
0: ค่ะ
1: มิจฉาชีพบอกว่าอาจจะต้องส่งเงินตึ๊ดๆๆมาตรวจสอบมิจฉาชีพอ่ะเขาก็บอกน้องนักศึกษาอีกว่าไปหลอกพ่อแม่ต่อสิว่าเธอน่ะได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีการวางเงินค้ำประกันจำนวนนึงเธออ่ะไปหลอกเอาเงินตรงเนี้ยมาจากพ่อแม่เธอสิมันก็กลายเป็นว่าหลายๆกรณีก็คือกลายเป็นการโดนหลอกกันทั้งครอบครัวไปเลยอะค่ะ
0: ค่ะเป็นลูกโซ่กันไปเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่โดยหลักแล้วก็ต้องเชื่อลูกตัวเองเนาะหมายถึงว่าแบบลูกเขาไม่มีเหตุอันควรที่น่าจะโกหกอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะเชื่อสูงค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามูลค่าความเสียหายอะเป็นหลักล้านเลยก็มีค่ะ
0: ค่ะอะไรเป็นความรู้สำหรับน้องๆในวัยนักเรียนนักศึกษาที่น่าจะเป็น

0: จุดสังเกตเลยว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ต้องเข้าข่ายมิจฉาชีพแล้วต้องตั้งรับแล้วบางทีไปเรียนไกลบ้านก็อยู่หอพักคนเดียวความปลอดภัยตรงนี้เราต้องเซฟความปลอดภัยทั้งในส่วนของแวดล้อมภายนอกและความปลอดภัยในสื่อออนไลน์เนี่ยยังต้องระแวดระวังกันอีกเรียกว่ามาทุกด้านเลยทีเดียวอะไรเป็นจุดสังเกตสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้เพื่อให้เขาตั้งรับกับมิจฉาชีพได้ค่ะ
1: ค่ะอันแรกคือถ้ามีอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคำว่าให้โอนเงินไปตรวจสอบ
0: อ
1: ันนี้พอได้ยินคำนี้ปุ๊บก็คือว่าวางปั๊บเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในทางจริงๆของประเทศไทยอ่ะไม่มีหน่วยงานใดๆก็ตามที่มีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ประชาชนเนี่ยโอนเงินไปตรวจสอบอันนี้คือไม่มีเด็ดขาดค่ะแล้วก็ถัดมาถ้าเป็นส่วนของในมุกอื่นๆที่เขาเริ่มทำให้เรากลัวแล้วเองเช่นว่าอาจจะทำให้น้องกลัวว่าน้องพัวพันในสิ่งผิดกฎหมายได้หรือเปล่ากลัวปุ๊บวางปั๊บอาจจะทำเป็นแบบคอนเซ็ปต์ง่ายๆสำหรับตัวเองไปก่อนนะคะวางเพื่ออะไรเราก็จะได้มีเวลามาทบทวนและหรือว่าไปสอบถามหน่วยงานต้นทางแล้วเอ้ยฉันมีสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าหรือบางทีอ่ะแค่วางปุ๊บอ่ะน้องเขาก็ตระหนักได้แล้วค่ะว่าฉันมั่นใจในตัวเองว่าฉันไม่เคยทำสิ่งผิดกฎหมายสิ่งเหล่านี้มันจะมาได้ยังไง
0: ค่ะ
1: ก็คือเหมือนแบบพยายามตัดการคุยแล้วก็กับมิจฉาชีพให้เร็วที่สุดก่อนเพื่อเรียกสติเรากลับม
0: า
1: แล้วก็อย่างนึงก็คือถ้ากรณีอย่างน้องที่อยู่ไกลบ้านนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่เนาะแต่อย่างน้อยอาจจะมีคุณครูอาจจะมีรุ่นพี่อาจจะมีผู้ใหญ่ที่น้องๆเขาให้ความเคารพอะค่ะก็อยากจะให้ไปปรึกษาเนาะคือมีอะไรก็คืออย่าเก็บไว้กับตัวคนเดียวอะค่ะหาคนที่เราไว้ใจเนี่ยในการปรึกษาเชื่อว่าก็จะได้รับคำตอบมาในแทบจะทันทีค่ะว่าลูกอันนี้คือมิจฉาชีพแล้วนะประมาณนี้ค่ะ
0: ต่อข้อคำถามค่ะถ้าเป็นกรณีของนักเรียนนักศึกษาแบบนี้ค่ะแบงค์ชาติเองเนี่ยเรามีมาตรการที่จะดูแลกลุ่มน้องๆยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ปลอดภัย
1: ค่ะอันนี้ก็อาจจะขยับวัยลงมานิดนึงด้วยนะคะเพราะนอกจากน้องๆนักศึกษาแล้วเนี่ยก็รวมถึงน้องๆที่ยังเป็นชั้นมัธยมอะไรอย่างนี้ด้วย
0: แยกกลุ่มอายุกันไปสักนิดนึง
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามาตรการล่าสุดของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการจำกัดวงเงินโอนแล้วก็ชำระเงินทางดิจิทัลนะคะก็คือทางออนไลน์เนา
0: ะ
1: ก็จะเริ่มตั้งแต่น้องๆในวัย10ถึงไม่เกิน12น้องๆวัยนี้ยังเปิดบัญชีธนาคารไม่ได้แต่สามารถใช้บริการ e-money ได้แล้วในการใช้แบบใช้จ่ายออนไลน์เนาะอันนี้เราก็จำกัดวงเงินไว้ว่าเอ้ยน้องๆ น่าจะใช้จ่ายไม่เกินวันละ 3,000 บาทนะ
0: ค่ะ
1: ถัดมาก็จะเป็นกลุ่มน้องๆอายุ12แล้วก็ไม่เกิน15ปี12ปีเนี่ยสามารถเริ่มเปิดบัญชีธนาคารได้แล้วก็จะจำกัดวงเงินอยู่ที่ 5,000 บาทต่อวันแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกลุ่มน้องๆที่อายุ15แต่ว่าไม่เกิน18ก็จะสูงขึ้นมาเป็นไม่เกิน 10,000 บาทต่อวันซึ่งต้องบอกว่าตัวเลข 3,000 5,000 แล้วก็ 10,000 นะคะก็คือเราดูจากสถิติการใช้งานจริงที่ผ่านมาเนาะฉะนั้นต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้ค่ะแต่กลับจะมีข้อดีในแง่ที่ว่าอันที่1ถ้าน้องๆเกิดโดนหลอกให้โอนเงินขึ้นมามันจะจำกัดความเสียหายเพราะว่าความสามารถในการโอนของน้องจะจำกัดลงแล้วก
0: ็
1: คือตามลิมิตที่เราว่ากันแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยก็จะมีกลุ่มของน้องๆที่ระยะหลังอะค่ะมิจฉาชีพอะเขาไปหลอกให้เปิดบัญชีแลกกับเงินอาจจะบอกว่าเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้เงิน300 500อันนี้ค่ะแล้วเขาก็เอาบัญชีของน้องๆอะไปใช้เป็นบัญชีม้า
0: ใส่เป็นช่องผ่าน
1: ใช่ค่ะทีนี้พอเราจำกัดวงเงินตรงนี้แล้วอะโอกาสที่มิจฉาชีพเขาจะมาเอาบัญชีของน้องๆไปใช้อ่
0: ะ
1: มันก็น้อยลงแล้วค่ะเพราะว่าเขาส่งต่อลำบากค่ะคือวงเงินมันจำกัดมากๆก็เลยได้ประโยชน์ใน2ทางค
0: ่ะเป็นความรู้ที่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยแล้วก็มาโฟกัสในพื้นที่ด้วยเวลาที่ค่อนข้างมีจำกัดในวันนี้แหมเสียดายจังอยากจะขยายตอนนี้เป็น1ชั่วโมงจังเลย
1: เดี๋ยวขออนุญาตมาใหม่นะคะ
0: ได้ค่ะยินดีค่ะอ่ะช่วงท้ายๆเนี่ยงานประเพณีบุญสัตว์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมีข่าวดีค่ะแบงค์ชาติเขาสัญจรลงใต้ที่นครศรีธรรมราชเพราะว่ามีหน่วยงานสาขาอยู่ที่สำนักงานภาคใต้ก็คือที่หาดใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เดินทางมานครศรีธรรมราชร่วมงานบุญสัตว์เดือน10ด้วยเรามีกิจกรรมพิเศษอะไรมาดูแลพี่น้องคนๆงานเดือน10บ้างคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นมิติใหม่เลยเนาะก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณทางเทศบาลนครศรีธรรมราชก่อนนะคะที่ให้โอกาสแบงค์ชาติภาคใต้เนี่ยได้มาจัดนิทรรศการในปีนี้เนาะซึ่งต้องบอกว่าเคยมีโอกาสได้คุยกับท่านนายกเทศมนตรีนครนะคะก็คือท่านดร.โจก็ได้ทราบมาว่าในพื้นที่อ่ะมีกลุ่มผู้สูงอายุอาศัยอยู่เยอะเหมือนกันซึ่งอย่างที่เราคุยกันเมื่อครู่
0: ค่ะ
1: ว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเป็นหนึ่งกลุ่มที่มิจฉาชีพเขาแบบโฟกัสเลยอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งละที่เอ้ยทำไมเราถึงอยากจะมาทำอะไรบางอย่างที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ผนวกกับว่าบุญศาสตร์เดือน10อะค่ะแล้วมันก็เลยเป็นความท้าทายเล็กๆว่าเอ๊ะเราจะเอาในเรื่องของการเตือนภัยการเงินเนี่ยให้มาอยู่กับเทศกาลบุญของพี่น้องเนี่ยได้ยังไงนะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยเกิดเป็นนิทรรศการที่เดี๋ยวเราจะมากัน2ครั้งนะคะครั้งแรกก็จะเป็นวันเสาร์ที่26กันยายนค่ะ แล้วก็ครั้งที่2เนี่ยก็จะข้ามไปเป็นช่วงบุญหลังและจะเป็นวันเสาร์ที่10ตุลาคม
0: เ
1: ราจะมาจัดนิทรรศการแบงค์ชาติห่วงใยเตือนภัยการเงินกันที่หลาดกำแพงเมืองคอนค่ะ
0: กำหนดค่ะคุณผู้ชมค่ะเราตระเวนกันไปได้ค่ะไปเที่ยวหลาดกำแพงเมืองคอนเนี่ยเขาจัดทุกวันเสาร์นะคะทุกวันเสาร์แต่ว่าในส่วนของแบงค์ชาติสาขาภาคใต้เองก็จะมาจัดบูธนิทรรศการต่างๆให้ความรู้ค่ะวันเสาร์ที่26กันยายนนี้และวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ค่ะอยากจะให้ท่านผู้ช่วยเนี่ยได้ลงลึกรายละเอียดกิจกรรมนิดนึงว่าเรามีอะไรบ้างนี่ค่ะคุณผู้ชมไม่ชัวร์อย่าแชร์ไม่ชัวร์อย่าเชื่อ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของที่ระลึกนะคะที่เดี๋ยวคนที่ไปเยี่ยมชมบูธค่ะก็ไปร่วมกิจกรรมกันเนาะไปตอบคำถามสนุกๆกันแล้วก็จะได้รับของกลับบ้านแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปค่ะที่ให้ถ่ายรูปกันได้ความน่าสนใจคือเรามีเปรตบัญชีม้าด้วย
0: ขยายความนิดนึงเปรตบัญชีม้าแหมเข้ากับคอนเซปต์งานเดือน10เมืองนครเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็คือใช้คติธรรมในเรื่องของเปรตอะค่ะเนาะซึ่งเปรตเนี่ยมันก็จะมาจากการที่ผู้ที่เขากระทำผิดนั่นก็คือผิดศีลธรรมใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้ในเรื่องของมิจฉาชีพที่ไปอยู่ในของกระบวนการบัญชีม้าค่ะเราก็เลยเอา2เรื่องนี้มาผนวกกันแล้วก็เลยกลายเป็นเปรตบัญชีม้าซึ่งในงานนะคะก็จะมีซุ้มนึงเลยเป็นซุ้มในเรื่องของเปรตบัญชีม้าแล้วก็มีการให้ความรู้ในเรื่องของบัญชีม้าไปด้วยในตัวค่ะก็จะมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะเลยค่ะแล้วก็ในมุมที่เหลือเนี่ยก็แบ่งเป็นอีกหลายโซนแล้วก็จะเป็นหลักๆจะเป็นในเรื่องของการให้เกราะแล้วทีนี
0: ้
1: ว่าเราจะป้องกันตัวเองค่ะให้ปลอดภัยจากในเรื่องภัยการเงินเนี่ยได้ยังไงบ้างค่ะ
0: ก็เป็นเวทีเสวนาด้วยมีเกมตอบคำถามด้วยและมีอีกหนึ่งกิจกรรมมีประกวดภาพถ่ายด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะถ้าเริ่มที่ตัวโฟโต้คอนเทนต์อย่างที่บอกนะคะว่าเราเตรียมมุมถ่ายรูปไปให้เพียบเลย
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเราก็อยากจะเชิญชวนว่าถ่ายรูปแล้วแชร์ใน Facebook ให้หน่อยติดแฮชแท็กที่เรากำหนดไว้นอดแล้วเดี๋ยวหลังจบงานนะคะมาลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากทีมงานกันค่ะส่วนเสวนาอันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าจะม
0: ี
1: เฉพาะวันเสาร์ที่10ตุลาค่ะ จะเป็นเสาร์สุดท้ายนอดที่พวกเรามากันก็จะเป็นในเวลา 6:00 น. ถึง 1:00 น.ค่ะก็เป็นเวที1ชั่วโมงที่เราอยากจะมาให้ความรู้ในเรื่องของการเตือนภัยการเงินนี่แหละค่ะให้พี่น้องในพื้นที่เนี่ยได้เท่าทันจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็วิทยากรหรือว่าแขกรับเชิญที่เราเชิญมาบนเวทีอะค่ะก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะท่านนึงเนี่ยก็จะเป็นตำรวจเนาะที่ท่านมีเขาเรียกว่าประสบการณ์จริงอะค่ะในการดำเนินคดีพวกนี้ก็จะมาให้ทิปแอนทิคกับเราได้แล้วก็ถ้าตกเป็นเหยื่อเราทำยังไงนี่ก็จะมาจากข้อมูลตรงจากทางตำรวจเลยแล้วอีกท่านนึงนี่ขออนุญาตแบบประชาสัมพันธ์เลยเพราะว่าพี่น้องในพื้นที่น่าจะรู้จักแล้วก็เป็นแฟนคลับกันดีก็คือป้าจอยฝอยขาวก็จะไปร่วมเวทีกับเราค่ะในการเสวนาค่ะ
0: เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังของเมืองนครศรีธรรมราชด้วยนะคะก็เจอกันได้ค่ะกับภารกิจที่เรียกว่ามาสร้างเกราะป้องกันให้กับพี่น้องประชาชนแบงค์ชาติห่วงใยเตือนภัยการเงินนะคะสัญจรมาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเจอกันที่หลาดกำแพงเมืองค่ะนัดแรกวันเสาร์ที่26กันยายนนี้และนัดที่2ค่ะวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้และที่สำคัญเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเราจัด15วัน15คืนค่ะก็คือวันที่28กันยายนจนถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในช่วงท้ายพอมีเวลาอยากจะให้ท่านผู้ช่วยได้ฝากกำลังใจถึงคุณผู้ชมทางบ้านในการที่จะตั้งรับและปรับตัวรู้เท่าทันป้องกันภัยเรื่องการเงินทิ้งท้ายกันสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็ภัยการเงินเนี่ยไม่เคยห่างไปจากเรานะคะอยากให้ฝากแค่หนึ่งคำเลยค่ะอยากให้ฝึกคำว่าเอ๊ะกันให้เยอะๆค่ะถ้าเราคุยอะไรกับใครที่เราไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่ได้สนิทสนมกับเขาเนี่ยเอ๊ะไว้ก่อนเอ๊ะบ่อยๆเอ๊ะเพื่อดึงสติของเราอะค่ะแล้วกลับมาพิจารณามาทบทวนมาติดต่อมาติดต่อหน่วยงานต้นทางว่าเรื่องนี้มันจริงเป็นเท็จประการใดเอ๊ะแล้วต่อด้วยไม่ชัวร์อย่าเชื่อเนี่ยค่ะสองคีย์เวิร์ดที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยจากในเรื่องของภัยการเงินค่ะ
0: ค่ะพอเห็นอะไรเนี่ยเราดูให้เป็นเครื่องหมายอัศเจรีแล้วก็ question mark กันไว้ก่อนตกใจก่อนแล้วตั้งคำถามก่อนว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็ศึกษารายละเอียดตั้งสติกันสักนิดนึง
1: ถูกต้อง
0: วันนี้ขอบคุณมากมากค่ะสำหรับเนื้อหาดีๆอย่าลืมนะคะพบกันนัดแรกค่ะเสาร์ที่28กันยายนนี้นัดที่2เสาร์ที่10ตุลาคมนี้กับภารกิจแบงค์ชาติห่วงใยเตือนภัยการเงินที่หลาดกำแพงเมืองคอนนะคะบริเวณโซนติดกับสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชที่สวนสาธารณะพระเจ้าศรีธรรมโศกราชค่ะเราก็ไปเที่ยวหลาดกำแพงเมืองไปได้รับความรู้จากแบงค์ชาติตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ต่างๆมากมายช่องทางที่จะคุณผู้ชมทางบ้านจะอัปเดตข้อมูลหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวของแบงค์ชาติทิ้งท้ายช่องทางกันสักนิดเดียวค่ะ
1: ขออนุญาตเลยค่ะอันนี้โชว์เนาะอาจจะเห็นไม่ชัดแต่เดี๋ยวน้องเล่าให้ฟังค่ะก็คือจริงๆแล้วแบงค์ชาติมีช่องทางโซเชียลมีเดียค่อนข้างครบถ้วนเลยค่ะเริ่มจาก Facebook TikTok LINE YouTube X ก็คือมีหมดเลยก็ทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามกันได้ค้นหาคำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ไปติดตามเป็นแฟนเพจกันได้ค่ะ
0: ค่ะพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอนะคะวันนี้ในรายการระเบียงใต้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ค่ะคุณจุฑาพรโคชสารทักษิณขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะ
1: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
0: ขอบคุณผู้ชมที่รับชมมาโดยตลอดไหมพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานระเบียงใต้ต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่แล้วนะคะ
1: เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเข้าสู่ในระบบประสาทมันไม่สามารถที่จะรักษาในทางไทยในปัจจุบันโดยการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุประมาณ3เดือนขึ้นไปก็มีการฉีดวัคซีนประจำปีหรือทุกปี
2: ต้องพาน้องไปฉีดวัคซีนประจำปีนะคะ
3: อย่าลืมนำน้องๆไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากันด้วยนะคะ
4: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดัง
5: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
6: คนดัง
5: ไม่ใช่ค่ะ
4: อย่างนี้ต้องรีบละครับ
5: เอ๊ะนึกเย็นความหวานใหม่นี่5 4 3อันตรายพี่คะงั้นเอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
4: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569นะครับคำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณชนนท์พวงเพียรมิรันครับ
0: ข่าวค่ำในช่วงแรกวันนี้เราเริ่มกันที่ประเด็นร้อนนะคะซึ่งเกิดขึ้นบนเวทีการประกวด Miss Universe ที่กัมพูชานะคะคือบนเวทีเนี่ยมีการนำภาพถ่ายโบราณของสตรีไทยแล้วก็ไปกล่าวอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมของทางกัมพูชาเขาเองนะคะมีการนำภาพมีการฉายเป็น VTR ลักษณะค่อนข้างยาวด้วยนะคะทำให้เช้าวันนี้ค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการออกมาแถลงตอบโต้กัมพูชานะคะและขอให้กัมพูชาหยุดบิดเบือนข้อมูลนอกจากนี้ที่สำคัญที่สุดคือไทยเราได้เปิดหลักฐานเป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5เพื่อยืนยันว่าภาพสตรีแต่งกายชุดไทยห่มสบายนุ่งโจงกระเบนนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ค่ะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงถึงกรณีที่กองประกวด Miss Universe ของกัมพูชาได้นำเสนอวิดิทัศน์ประกอบการประกวดโดยมีการนำภาพวัฒนธรรมไทยไปใช้ซึ่งการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ต้องการกล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของชาวกัมพูชาเพราะฉะนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเรียกร้องให้กองประกวดยุติการกระทำดังกล่าวและหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริงสำหรับภาพที่ปรากฏนั้นแท้จริงแล้วเป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหอสมุดวัชิรยานและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017อีกทั้งภาพต้นฉบับจริงๆแล้วนะคะมีตราประทับของกรมศิลปากรอย่างชัดเจนแต่ว่าทางกองประกวดของกัมพูชาได้มีการตัดภาพหรือว่าครอบภาพเพื่อนำลายน้ำออกแล้วก็นำไปใช้โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาค่ะ
2: กระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทยาดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แต่ที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวัชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะ
1: ซึ่งกระบวนการหลังจากนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้บอกนะครับว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขในข้อผิดพลาดแล้วหากไม่มีการตอบรับทางกระทรวงก็มีความจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปครับ
2: แต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าทางกระทรวงเนี่ยขอขอบคุณที่ประเทศเพื่อนบ้านช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอแต่ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องด้วยทางนี้ประเทศไทยไม่ต้องการให้นำประเด็นด้านวัฒนธรรมไปสู่ความขัดแย้งแต่ว่าการละเมิดในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจปล่อยผ่านได้และจำเป็นต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบโดยยึดหลักฐานเป็นสำคัญเนื่องจากชุดไทยกำลังอยู่ในระหว่าง างการเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีย้ำหลายรอบนะคะว่าเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านโดยเด็ดขาดค่ะและภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการนำภาพถ่ายต้นฉบับซึ่งบันทึกบนฟิล์มกระจกอายุนับร้อยปีจากกรมศิลปากรมาจัดแสดงเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงย้ำให้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรนั่งอยู่บนแคร่ไม้สวมเสื้อห่มสบายนุ่งจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นการแต่งกายดั้งเดิมของสยามทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานสำคัญนะคะในการโต้แย้งข้อกล่าวอ้างบนเวทีการประกวดดังกล่าวค่ะ
3: ตัวฟิล์มกระจกเนี้ยค่ะอยู่ในชุดของพระสมุทรวชิรยานนะคะแล้วก็ถูกจัดเก็บรวบรวมเข้ามาและจนมาอยู่ที่ในการดูแลของหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะซึ่งฟิล์มตัวเนี้ยค่ะเป็นฟิล์มที่จัดเก็บอยู่ในกล่องลำดับที่68ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดลำดับไว้อ่ะค่ะแล้วก็อยู่ลำดับที่แผ่นที่18ของกล่องค่ะซึ่งถ้าเราดูพิจารณาภาพทั้งหมดในกล่องทั้งหมดนะคะก็จะเป็นภาพในช่วงที่เป็นสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะท่านเสด็จประพาสนะคะในตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ภาพชุดนี้ก็ได้มาทำเป็นหนังสือกันค่ะซึ่งก็เป็นภาพในช่วงของแถบจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นภาพหญิงสาวค่ะ
1: มาต่อกันที่การทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาตินะครับทางตำรวจ191ได้สกัดจับเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติโดยใช้ไทยเป็นจุดพักคอยนะครับสามารถที่จะยึดไอซ์ได้ล็อตใหญ่เลยนะครับ300กิโลกรัมที่เตรียมจะส่งไปยังประเทศที่3เบื้องต้นสามารถจับผู้ต้องหาได้2คนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการแถลงการจับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่หลังตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือตำรวจ191มีการขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาที่จังหวัดนครปฐมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทั่งทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดใส่มาในตู้คอนเทนเนอร์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาพักไว้ในที่กรุงเทพมหานครก่อนที่จะนำลงไปสู่ภาคใต้จึงได้สะกดรอยตามและเข้าปิดล้อมตรวจค้นเมื่อกลางดึกของวันที่20กันยายนที่ผ่านมาภายในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม2อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนนะครับก็คือนายธนวัฒน์และนายปรัชญาพร้อมกับยึดไอซ์ได้15กระสอบน้ำหนักรวม300กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวครับ
0: เคสนี้นะคะผู้ต้องหาทำทีจะขับรถบรรทุกเข้าไปรับสินค้าตามปกติในลานสินค้ามีการใช้กุญแจเปิดตู้เพื่อขนถ่ายสินค้าร่วมกับคนที่มาส่งของจากนั้นก็จะตัดกุญแจเดิมออกแล้วก็นำยาเสพติดซุกซ่อนเข้าไปภายในตู้คอนเทนเนอร์รวมกับสินค้าอื่นจากนั้นก็นำกุญแจดอกใหม่ที่เตรียมไว้ไปคล้องแล้วก็ล็อกตู้อีกครั้งนึงเพื่อจะเลี่ยงการถูกสุ่มตรวจระหว่างเส้นทางขนส่งค่ะ
4: ในเคสนี้ก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเป็นคดีต่อเนื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณเมษาพฤษภาครับที่เขาจับได้ที่สามพันครับประมาณ300โลถ้าพี่น้องสื่อมวลชนจำได้ก็คือกรณีที่ซุกไว้บนดัดแปลงเพดานรถของรถตู้นะครับอันนั้นก็300โลนะครับหลังจากนั้นเขาก็ติดตามในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องมานะครับจนกระทั่งทราบว่ามีการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่19กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็สามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้ในกลุ่มนี้ก็คือ2คนนะครับพร้อมรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่พี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นนะครับพร้อมยาเสพติดที่เป็นยาไอซ์นะครับ300กิโลในส่วนนี้ก็ทราบว่าจะนำส่งลงไปทางภาคใต้
1: และสำหรับยาเสพติดล็อตนี้นะครับเมื่อลำเลียงลงไปสู่ภาคใต้แล้วมีเป้าหมายเตรียมที่จะส่งออกไปยังประเทศที่3นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ฟิลิปปินส์หรือเกาหลีใต้เบื้องต้นดำเนินคดีกับผู้ต้องหาฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อขยายผลถึงผู้สั่งการและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยพลตำรวจเอกสำราญได้ระบุนะครับว่าที่ยังพบยาเสพติดทะลักเข้ามาที่ไทยเพราะว่าคำสั่งซื้อนั้นยังมีสูงอยู่ประกอบกับต้นทุนในการผลิตบริเวณสามเหลี่ยมทองคำฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็มีราคาที่ต่ำทำให้กลุ่มผู้ค้าพยายามที่จะหาช่องทางในการลำเลียงเข้ามาเรื่อยๆเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางตำรวจนครบาลสามารถยึดยาเสพติดได้รวมกันแล้วกว่า1ตันครับ
0: ภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกให้เหยื่อโอนเงินก็ยังมีเข้ามาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นต้องย้ำเตือนคุณผู้ชมนะคะว่าถ้ามีใครโทรมาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วหาว่าเงินเราเนี่ยไปพัวพันกับการฟอกเงินต้องโอนไว้ให้ตรวจสอบ
1: อันนี้ให้เอ๊ะไว้ก่อนเลยนะคร
0: ับใช่ห้ามโอนเด็ดขาดหรือว่าหลอกให้เราโอนเงินไปทำกิจกรรมจะแลกกับค่าตอบแทนและลักษณะเนี้ย
1: หรือบอกว่าชนะการแข่งขันชนะการเสี่ยงโชคต่างๆอันนี้ก็พึงระวังไว้เช่นเดียวกัน
0: เอ๊ะทั้งหมดนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะตำรวจไซเบอร์สามารถเข้าไปช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ตามเงินคืนผู้เสียหายมาได้กว่า1.3 ล้านบาทนะคะกรณีที่โดนหลอก

0: ็จะคล้ายๆกับเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วรายหนึ่งเนี่ยตำรวจสามารถตามอายัดเงินคืนมาได้เต็มจำนวนถึง1ล้านบาทค่ะพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแถลงผลการช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสามารถ 300,000 บาทรายแรกนะคะเป็นด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ตามอายัดเงินแล้วก็ออกอุบายให้เหยื่อเนี่ยโอนเงิน 500,000 บาทผู้เสียหายรายหนึ่งเนี่ยเล่าประสบการณ์ว่าตอนที่โดนหลอกเหมือนกับคนขาดสติเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนประชาชนนะคะว่าถ้ามีโทรศัพท์มาในลักษณะนี้ให้ตั้งสติให้ดีแต่ถ้าใครพลาดโอนเงินไปแล้วไม่ต้องอายนะคะให้รีบโทรแจ้งสายด่วน AOC
1: อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นวิธีการเหมือนใช้หลักในเชิงจิตวิทยาร่วมด้วยอะไม่441
2: จากว่ามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับแล้วส่งผลให้ทางเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งจากการเตรียมที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวนะครับล่าสุดทางจังหวัดอ่างทองก็เร่งที่จะเสริมคันดินป้องกันในจุดเสี่ยงที่ก็คือจุดที่มีการก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5ที่ตำบลผงเพงนะครับส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงก็ไหลลงคลองส่งน้ำเข้าไปท่วมถนนสายลาดยาวแม่วงนะครับระยะทางกว่า200เมตรครับเริ่มกันที่ทางด้านของนายไพบูลย์สุภบุญนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณคลองผงเพงหมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างประตูระบายน้ำซึ่งจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงหากปริมาณน้ำในคลองนั้นเพิ่มสูงขึ้นก็จะกลายเป็นจุดแรกที่น้ำเข้าไปท่วมในพื้นที่หมู่ที่5เพราะฉะนั้นทางอบต.ผงเพงจึงได้เริ่มเสริมคันดินพร้อมกับมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและมีการแจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะด้วยทางด้านของนายณัฐีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็ได้ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามแผนแก้ปัญหาอุทกภัยตามที่ได้มีการซักซ้อมเอาไว้ก่อนหน้านี้รวมถึงมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินหรือวิกฤตจาก

0: ามสถานการณ์น้ำนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจุดที่คลองบางหลวงหรือว่าคลองผงเพงนะฮะก็เรามีการสร้างประตูระบายน้ำของกรมชลประทานนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ระหว่างที่จะก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็ทางเราได้ประสานงานกับผู้รับจ้างแล้วนะฮะให้มีถมคันดินนะฮะเพื่อป้องกันที่น้ำที่จะชั่วคราวไว้ก่อนนะครับ
1: ขณะที่นายธนพัฒน์ฉัตรสุวรรณผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นวันนี้ระดับน้ำในเขื่อนคิดเป็น 42% ของความจุเขื่อนโดยตลอดช่วงเดือนสิงหาคมมีน้ำไหลเข้าเพียงแค่200ล้านลูกบาศก์เมตรต่ำกว่าค่าเฉลี่ย700ล้านลูกบาศก์เมตรและช่วงเดือนกันยายนจนถึงวันนี้มีน้ำไหลเข้าเพียง200ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนยังรับน้ำได้อีก 1,408 ล้านลูกบาศก์เมตร
2: สถานการณ์น้ำปัจจุบันของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับมีปริมาณน้ำอยู่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 42% นะครับซึ่งในเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิงหาคมปกติแล้วค่าเฉลี่ยนะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนประมาณ700ล้านลูกบาศก์เมตรแต่เข้าจริงๆประมาณ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มาถึงเดือนกันยาปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเดือนกันยานี้จะมีค่าเฉลี่ยการไหลเข้าของน้ำเนี่ยประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับน้ำไหลเข้าทั้งสิ้นณถึงวันที่21เนี่ยนะครับประมาณ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
3: แสดงว่าน้ำปีนี้ไหลเข้าน้อย
2: ไหลเข้าน้อยครับ
3: จะพบกับภัยแล้ง
2: ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ของเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
3: น้อยไหมคร
2: ับอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยครับอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยครับ
4: ขยับมาดูที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับหลังจากมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนแล้วส่งผลให้น้ำป่าเทือกเขาแม่วงไหลลงไปในคลองส่งน้ำก่อนที่จะมวลน้ำดังกล่าวเนี่ยรวมกับฝนที่ตกอยู่ในพื้นที่นะครับทำให้น้ำระบายไม่ทันแล้วล้นคลองเข้าไปท่วมถนนสายลาดยาวแม่วงในหมู่ที่11ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวระยะทางเบื้องต้นเนี่ย200เมตรระดับน้ำสูงประมาณ 10-30 เซนติเมตรนะครับส่งผลให้รถเล็กเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่1ก็ได้ลงพื้นที่เพื่อจะติดตั้งป้ายเตือนต่างๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากว่าถนนเนี่ยอยู่ติดกับคลองส่งน้ำด้วยสำหรับพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับมวลน้ำไหลหลากกัดเซาะคันคลองฝายตารอดหมู่ที่10บ้านหนองบัวที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางพังทลายลงมาเป็นช่องกว้างประมาณ5เมตรส่งผลให้น้ำทะลักเข้าไปท่วมนาข้าวที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวในพื้นที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางเกษตรกรต้องเร่งจ้างรถเกี่ยวข้าวเพื่อที่จะหนีน้ำท่วมดังกล่าวด้วยนอกจากนี้นะครับน้ำยังได้ขยายวงกว้างเข้าไปท่วมนาข้าวอีก5หมู่บ้านนะครับที่หมู่1หมู่4หมู่7หมู่9และหมู่10ของตำบลหนองยางทางอบต.หนองยางนะครับก็ได้เร่งนำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าไปซ่อมแซมอุดคันคลองดังกล่าวที่แตกเป็นการด่วนเพื่อระงับความเสียหายเบื้องต้นรวมถึงเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากบ้านเรือนประชาชนครับ
5: อบต.เนี่ยก็จะดำเนินการเนี่ยจะก็จะทำการปิดนะครับจะทำการปิดก็อาจจะต้องนำคนนำเครื่องจักรเข้ามาปิดให้ได้ครับแล้วประเมินสถานการณ์อบต.ประเมินสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับ
6: แต่เมื่อคืนเหรอ
5: ครับเมื่อคืนนี้ไม่ทราบผมไม่แน่ใจว่ากี่ทุ่มนะเพราะมันเป็น
6: ช่วงกลางดึกมั้ง
5: ครับเพราะว่าตอนเย็นผมมาดูยังไม่เสียหายเลยครับ
7: ก็รีบเกี่ยวเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ได้ก็รีบเกี่ยวอ่ะถ้าหางไม่เกี่ยวน้ำพังมาคันคลองพังมาก็ไม่ได้เลย
6: อ๋อ
7: ใช่ใช่จ้ะ
6: ข้างบนก็ท่วมหมดแล้วนะ
7: ข้างบนท่วมหมดแล้วก็รีบเกี่ยวหนีออก
6: ความชื้นน่าจะมีไหมเน
7: ี่
6: ย
7: เยอะอยู่แล้วจ้ะเยอะอยู่แล้ว
8: เท่าไหร่ครับ
7: เจ็ดพัน
8: จากเท่าไหร่ครับที่ออกมา
7: ก็มันตอนนั้นก็ได้8,000-8,900กันนะ
1: ส่วนกรณีการเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์เอลนีโญนะคะล่าสุดนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตกรณีสถานการณ์เอลนีโญหรือว่าภาวะภัยแล้งโดยมีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการบริหารข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตในระดับพื้นที่9จังหวัดได้แก่ศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญมุกดาหารนครพนมและอุบลราชธานีเพื่อช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน

0: ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพโดยนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่9จังหวัดที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งระดมความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตการรับมือกับข่าวปลอมเพื่อเตรียมแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
1: ส่วนในช่วงรู้สู้ภัยเอลนีโญนะครับวันนี้จะพาไปเกาะติดแผนรับมือภัยแล้งของภาคตะวันออกนะครับกับการเร่งผันน้ำกักเก็บเข้าไปสู่อ่างเก็บน้ำสำคัญก่อนที่เอลนีโญจะเริ่มส่งผลกระทบทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งยาวนานข้ามปีท่ามกลางโจทย์ใหญ่สำคัญก็คือการกระจายน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวสวนผลไม้และก็รวมไปถึงแหล่งอุตสาหกรรมของ EEC ให้เดินหน้าต่อได้โดยไม่สะดุดนะครับไปติดตามได้จากรายงานของทีมข่าว NBT จันทบุรีครับ

0: 3ลุ่มน้ำสำคัญของภาคตะวันออกบางปะกงตนเลสาบและชายฝั่งทะเลตะวันออกคลื่นสูบน้ำเหล่านี้ยังทำงานต่อเนื่องในช่วงที่หลายพื้นที่ยังมีฝนน้ำบางส่วนไม่ได้ปล่อยให้ไหลผ่านไปตามธรรมชาติแต่ถูกสูบและส่งต่อเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในอีกหลายเดือนข้างหน้าต้นเดือนกันยายนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง62แห่งของภาคตะวันออกมีน้ำรวมประมาณ 1,536 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราว 59% ของความจุแต่ภาพรวมน้ำไม่ได้เท่ากันทุกพื้นที่ประแสมีน้ำประมาณ 71% บางพระและหนองปลาไหลอยู่ราวครึ่งอ่างนฤบดินทรจินดา 44% ส่วนคลองสียัดมีน้ำประมาณ 32%
1: ปริมาณฝนเฉลี่ยในภาคตะวันออกอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอยู่นิดหน่อยนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเนี่ยเราจะมีระบบเขาเรียกว่าโครงข่ายน้ำที่สามารถที่จะหันน้ำส่วนเกินจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากนะครับเข้ามาเก็บกักในแหล่งน้ำที่เรามีอยู่จะเป็นปริมาณน้ำที่ให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนะครับ
0: เดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวน้ำกว่า32ล้านลูกบาศก์เมตรถูกเติมเข้าสู่อ่างบางพระอีกกว่า74ล้านลูกบาศก์เมตรถูกผันจากคลองใหญ่ไปหนองปลาไหลขณะที่น้ำจากคลองสะพานเติมเข้าสู่อ่างประแสนี่ไม่ใช่แค่การเก็บน้ำแต่คือการผ่านน้ำจากจุดที่มีไปยังจุดที่ต้องการ
1: คลองน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องปริมาณน้ำจืดนะครับเพราะว่าน้ำจืดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยจะมีเฉพาะช่วงฤดูฝนเราก็มีความจำเป็นจะต้องผ่านน้ำจากแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากเข้ามาเติมมาเก็บไว้นะครับข้อจำกัดก็คือผ่านได้เฉพาะในช่วงมิถุนาถึงพฤศจิกาหลังจากพิจารณาแล้วเนี่ยจะมีการลุกตัวของน้ำเค็ม
0: ปลายทางหนึ่งคือเมืองและชุมชนที่ต้องมีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งเดินทางเข้าสู่ภาคเกษตรโดยเฉพาะสวนผลไม้ของจันทบุรีระยองและตราดซึ่งต้องใช้น้ำต่อเนื่องในช่วงแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทานยิ่งต้องระวัง
2: ตอนที่ทำแปลงนี้ครับนิวมีบ่อลูกนี้แค่ลูกเดียวใช่แล้วก็ในช่วงหน้าแล้งครับน้ำมันจะซุดลงไปเยอะมากบ่อนี้ครับเป็นบ่อที่ขุดเพิ่มเพราะว่า เรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตเราอาจจะต้องเจอปัญหาซูเปอร์นิโญ
0: เพราะหลายแห่งยังพึ่งน้ำฝน
2: ครับผมและนี่ก็คือบ่อบาดาลครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งต้นทุนน้ำที่เราใช้ในสวนครับ
0: สระในสวนและแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน
2: ถ้าร้อนแรงเยอะเขาก็เหมือนคนเขาก็จะหิวน้ำเขาก็ต้องกินน้ำเยอะกว่าปกติในช่วงหน้าแล้งพฤษภาเมษาเนี่ยช่วงที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยช่วงนี้มันร้อนมากเพราะฉะนั้นการคายน้ำการกินน้ำของต้นน่ะมันจะเยอะอยู่แล้วเราต้องมีการจัดการบริหารตัวเองดูแลตัวเองเราใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยระบบฟาร์มรักน้ำระบบน้ำอัจฉริยะแหล่งอื่นๆเช่นบ่อบาดาลอย่างเงี้ยก็ยังจำเป็นอยู่ครับ
0: ขณะเดียวกันชลบุรีและระยองคือฐานอุตสาหกรรมสำคัญน้ำจากอ่างเก็บน้ำเหล่านี้จึงเป็นต้นทุนหลักที่หล่อเลี้ยงโรงงานและพื้นที่ EEC ให้เดินหน้าต่อเนื่องโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาที่ใช้น้ำมากกว่าจำนวนประชากรเพราะต้องรองรับทั้งโรงแรมธุรกิจบริการและนักท่องเที่ยวมหาศาล
1: ถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตถ้าไม่มีอะไรมาเติมเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการให้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็หาแหล่งน้ำสำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นการผันน้ำเพิ่มเติมจากแหล่งน้ำธรรมชาติจากบ่อดินเอกชนหรืออะไรนั่นก็คือแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนว่าถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตเนี่ยเราจะต้องมีการใช้น้ำตรงนี้เท่าไหร่ลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนได้เพื่อจะให้มีความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำครับ
0: วันนี้ภาคตะวันออกยังไม่ได้ขาดน้ำแต่การเก็บน้ำก็มีข้อจำกัดด้านเวลาหากถึงเดือนพฤศจิกายนฝนแล้งน้ำทะเลก็จะลุกคืบและหากเอลนีโญพัฒนารุนแรงขึ้นแผนลดใช้น้ำบางกิจกรรมและขอความร่วมมือประชาชนจะถูกนำมาใช้ควบคู่กับแผนปัจจุบันเก็บสะสมผันและเชื่อมโยงแหล่ง

แผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ช่วงนี้ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นค่ะชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: เวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครฟุกุโอกะกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดำเนินการของข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีให้นโยบายทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นย้ำกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานถึงวันนี้รูปแบบความร่วมมือการลงทุนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแต่การลงทุนของญี่ปุ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยยังคงมีความสำคัญต่อเนื่องปัจจุบันไทยพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมภายในประเทศมากขึ้นและพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมไปถึงการปราบปรามสแกมเมอร์ธุรกิจผิดกฎหมายอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดทุกรูปแบบนายกรัฐมนตรียังได้รับทราบข้อห่วงใยถึงปัญหาการพำนักระยะยาวเกินกำหนดหรือโอเวอร์สเตย์ของคนไทยส่วนหนึ่งในญี่ปุ่นซึ่งไทยพร้อมจะร่วมมือกับหน่วยราชการญี่ปุ่นและได้มอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับดำเนินการป้องกันปราบปรามและดำเนินการเอาผิดกับบุคคลเหล่านี
1: ้ผมเชื่อว่ายังไงญี่ปุ่นเขามีความคุ้นเคยกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็วิธีการทำงานของเขารูปแบบประเพณีที่เขาอยู่เมืองไทยมานานเห็นคนญี่ปุ่นที่พอไปทำงานในเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาก็พยายามอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าท่านทูตบอกว่าตอนนี้เขาสนใจเรื่องของสแกมปราบปรามพวกสแกมเมอร์ท่านพูดได้เลยว่ารัฐบาลไทยชุดนี้เราจริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์มากจนได้รับความชม
0: ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมทีมประเทศไทยแล้วนายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากกรุงโตเกียวต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมที่81โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าในการผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นะครับโดยเรื่องนี้ทางปปท.ได้เร่งที่จะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนผ่านผลงานการปราบปรามทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสของประเทศไทยเพื่อที่จะปูทางสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการเข้าร่วมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD บอกว่าขณะนี้คณะอนุกรรมการทั้ง25คณะอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนภารกิจในหลายด้านซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้สาธารณชนได้รับทราบโดยเฉพาะคณะอนุกรรมการหน่วยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วแต่ประชาชนอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลมากนักจึงต้องเร่งสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนผู้ประกอบการและภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลทั้งในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD และดัชนีการรับรู้การทุจริตด้วย
3: คือวันนี้ถ้าเราเร่งประชาสัมพันธ์และบอกให้ทุกคนได้รับทราบว่าเราไปถึงไหนแล้วและเราไปไกลแค่ไหนแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่จะกระตุกแล้วก็ดึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนผู้ประกอบการนักธุรกิจทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่เขาเป็นคะแนนเสียงสำคัญในการที่จะตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ OECD ก็ดีหรือเรื่องของ CPI ก็ดีเนี่ยเขาก็จะกลับมาเป็นทางบวกซึ่งผมคิดว่ามันจะส่งผลเป็นอย่างมาก
2: ให้ประชาชนได้รับผลลัพธ์เชิงบวกจากการร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรมครับ
4: หลังจากพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือว่ากฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมืองมีผลบังคับใช้นะคะหนึ่งในหัวข้อสำคัญก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานผู้ที่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขภายใน40วันค่ะเพื่อเร่งยุติความขัดแย้งที่สะสมมาตั้งแต่อดีตให้เสร็จสิ้นโดยเร็วค่ะนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังผลการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องก้าวข้ามความขัดแย้งยุติการแบ่งสีเสื้อและการกระทบกระทั่งซึ่งถือเป็นก้าวแรกหลังจากร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วโดยตามมาตรา8ของกฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและราชทัณฑ์มีหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการนิรโทษกรรมแก่ประชาชนโดยทันทีและต้องรายงานผลการดำเนินงานกลับมาภายใน30วันเปิดช่องทางให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์และยื่นเรื่องร้องทุกข์กรณีตกหล่นซึ่งกระบวนการทั้งหมดต้องแล้วเสร็จภายใน180วันหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้ารองนายกรัฐมนตรีย้ำชัดเจนว่าการตีความคดีความเห็นต่างทางการเมืองไม่ครอบคลุมคดีทุจริตคอร์รัปชันส่วนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากได้รับการนิรโทษแล้วจึงถือว่าไม่เคยกระทำความผิด
5: เบื้องต้นทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะมีหนังสือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับชี้แจงผลการดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้นะครับว่าได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างกี่คดีอย่างไรมาที่คณะกรรมการภายใน30วันนะครับนับแต่วันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีมติแล้วก็จะมีบันทึกออกไปเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบ

0: ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดช่องทางให้พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมนะครับในทางคดีนะครับมาตรวจสอบข้อมูลแล้วก็อาจจะมีช่องทางว่ากรณีไหนที่ยังตกหล่นอยู่ก็สามารถที่จะมาร้องทุกข์นะครับผ่านคณะกรรมการชุดนี้ได้แล้วก็คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุดเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งยุติความไม่เข้าใจแล้วก็เสริมสร้างสังคมสันติสุขขึ้นมาให้ได้สักทีจริงๆสักทีนะครับวันนี้เป็นก้าวแรกแล้วก็มีมติแล้วนะครับว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างไรเราต้องการเห็นกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับทันทีนะครับแล้วเราต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน180วันนับจากนี้นะครับก็ประมาณเดือนมีนาหน้าเรื่องใดที่เป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองนะครับเราต้องการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสังคมสันติสุขขึ้นนะครับเพราะนั้นเราจะใช้วิธีการตีความอย่างกว้างไม่ได้บอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่มีนิยามที่ชัดเจนนะครับจะดูเป็นกรณีไปนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องอีกประเด็นหนึ่งที่ขอฝากไว้อีกการหนึ่งก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างหน่วยงานของรัฐนะครับคือนิรโทษกรรมให้กับคนที่กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐนะครับอย่างเช่นทำลายข้าวของอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความผิดต่อส่วนตัวที่พี่น้องประชาชนมีขึ้นระหว่างกันอันนี้ก็ยังคงเป็นในเรื่องสิทธินะครับของแต่ละคนที่จะไปดูแลนะครับของสิทธิของตัวเองจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตเรียนไว้เบื้องต้นก่อนเพื่อความชัดเจนนะครับ
1: ด้านนายยุทธพรอิสระชัยกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขระบุว่าหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้มา1เดือนคณะกรรมการเห็นพ้องให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติตามมาตรา7 8และบัญชีแนบท้ายอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดช่องทางรับคำร้องทั้งไปรษณีย์และอีเมลหากประชาชนพบปัญหาหน่วยงานปฏิเสธหรือไม่ชัดเจนขณะที่นางทิชาณนครกรรมการแสดงความมั่นใจว่าทิศทางของคณะกรรมการชุดนี้มีความเห็นตรงกันที่จะตีความประเด็นทางการเมืองให้ครอบคลุมเพื่อคลี่คลายบาดแผลความขัดแย้งในอดีตและเชื่อมั่นว่ากระบวนการทั้งหมดจะจบได้อย่างงดงามเพื่อสังคมไทย
2: สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องมติสำรวจเรื่องมติกกต.สำรวจระหว่างวันที่15ถึง16กันยายน2569จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศ 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.ที่ให้ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหา77คนรวมถึงสว.ชุดปัจจุบัน26คนและเมื่อถามถึงการคาดการณ์ของประชาชนต่อมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.ดังกล่าวนะครับที่ให้ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหาจำนวน77รายรวมไปถึงสว.ในชุดปัจจุบันอีก26รายเนี่ยก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 34.27 บอกว่าไม่เคยคาดการณ์อะไรเลยรองลงมา 21% นะครับบอกว่าตรงตามที่คาดการณ์เอาไว้มากส่วนด้านความกังวลต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 35.34 บอกว่าไม่กังวลเลยและรองลงมาร้อยละ 30.46 บอกว่าค่อนข้างกังวลและท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติกรณีหัวการเลือกตั้งสว.นะครับก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.57 บอกว่ากกต.ชุดปัจจุบันรองลงมาร้อยละ 31.53 บอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลและร้อยละ 25.42 บอกว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดและร้อยละ 15.88 บอกว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกสั่งฟ้องจำนวน77คนครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าคุณดีจตุรงค์จะพาไปฟังมุมมองแนวทางการแก้ปัญหาน้ำมันแพงพักกันก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น. ถึง 15:00 น.

0: เต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
1: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
2: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
0: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
1: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดู2มุมมองการแก้ปัญหาราคาน้ำมันด้วยการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลครับก่อนหน้านี้คุณกรจติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาเสนอให้ลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลง5บาทนะครับเพื่อให้ราคาหน้าปั๊มเหลือแค่35บาทต่อลิตรบนแนวคิดที่ว่าไทยใช้ดีเซลวันละ67ล้านลิตรถ้ายอมลดภาษีส่วนนี้ก็จะเสียรายได้ประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อเดือนถ้าใช้เงิน 50,000 ล้านบาทก็จะลดราคาน้ำมันได้5เดือนคุณกรมองว่าแบบนี้คุ้มกว่าการเอาเงินจำนวนเท่ากันไปขยายอายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าการลดราคาดีเซลถือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางครับไม่เพิ่มต้นทุนที่จะส่งผ่านไปถึงประชาชนและก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไทยช่วยไทยพลัสซึ่งทำได้แค่2เดือนเท่านั้นวันนี้ครับคุณเดชนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาอธิบายนะครับว่าถ้าลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันหมายถึงรายได้รัฐก็จะลดลงแต่ว่ารายจ่ายไม่ได้ลดลงตามนะครับและสุดท้ายก็ต้องไปกู้เงินมาใช้อยู่ดีที่ผ่านมาจึงเลือกมาตรการที่มองว่าเหมาะสมกว่าก็คือกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือการนำประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาลดราคาน้ำมันอย่างไรก็ตามครับการลดภาษีสรรพสามิตก็เป็นหนึ่งในแนวทางนะครับแต่ว่าจะมุ่งเน้นไปที่ E20 และ B20 ซึ่งมีสัดส่วนของเอทานอลและไบโอดีเซลเพื่อที่มาตรการนี้ครับจะช่วยลดทั้งราคาน้ำมันแล้วก็ส่งผลดีต่อภาคการเกษตรอย่างผู้ปลูกมันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันย้ำด้วยนะครับว่าการเลือกใช้มาตรการใดๆต้องพิจารณาอย่างถูกต้องรอบคอบและถูกจังหวะด้วยครับ
1: อันหนึ่งที่กำลังพิจารณานะครับวันนี้เราใช้กองทุนน้ำมันใช้การลดค่าการกลั่นจากผลประโยชน์ส่วนเกินภาษีน้ำมันสรรพสามิตที่กำลังพิจารณาจะเอาใช้ถ้าจะใช้นะครับจะใช้ไปช่วยพวก E20 B20 คือเอาไปช่วยเฉพาะพลังงานที่ง่ายๆถ้าเราจะลดภาษีเพื่อไปช่วยคนเราต้องเอาไปช่วยผลประโยชน์นั้นให้ตกกับเกษตรกรไทยเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเนี่ยเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ลองใช้ให้ถูกจังหวะ
0: คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังกำลังพิจารณาใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นอีกเครื่องมือรับมือวิกฤตพลังงานและดูแลค่าครองชีพประชาชนด้วยการลดเฉพาะน้ำมันที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบทางการเกษตรเช่น E20 และ B20 เพื่อให้ประโยชน์จากการลดภาษีนั้นส่งต่อไปยังเกษตรกรไทยพร้อมย้ำด้วยนะครับว่าการช่วยเหลือประชาชนเรื่องค่าครองชีพต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการรักษาวินัยการคลังหากออกมาตรการลดรายได้ของรัฐโดยไม่ประเมินภาระให้รอบด้านอาจเกิดภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตได้นอกจากนี้การที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratingได้ออกรายงานล่าสุดว่าประเทศไทยสามารถบริหารจัดการปัญหาพลังงานควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังได้อย่างเข้มแข็งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรักษาเอาไว้นะครับขณะที่คุณพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานโพสต์ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมเนื่องจากฝ่ายค้านเพิ่งลงมติไม่เห็นชอบกับร่างกฎหมายกู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งสะท้อนว่าเลือกตัดงบช่วยเหลือให้เป็น0บาทตั้งแต่แรกแต่กลับมาเสนอให้ใช้เงินส่วนนี้เพื่อชดเชยราคาน้ำมันเช่นเดียวกับคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่โพสต์ข้อความตอบโต้การประชุมครม.เงาของฝ่ายค้านว่าควรสื่อสารให้ครบถ้วนเพราะการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเป็นการใช้งบส่วนที่เหลือจากโครงการเท่านั้นครับรัฐบาลจับมือกกร.เดินหน้าแผน Reinvent Thailand นะครับตั้งเป้าผลักดัน GDP ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% เพิ่มสัดส่วนการลงทุน 30% และขยับอันดับการแข่งขันสู่ท็อป 20 ของโลกใน 4 ปีครับ ุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมแถลงผลการหารือแนวทางขับเคลื่อน Reinvent Thailand เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% ขึ้นไปผ่านนโยบายขับเคลื่อนด้วยการลงทุนหรือ Investment Led Growth เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้ถึง 30% ของ GDPรวมถึงยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันสู่ท็อป20ของโลกภายใน4ปีภาคเอกชนจะทำหน้าที่เป็นกองหน้านะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน7อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรและแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และวิมสร้างสรรค์ขณะที่ภาครัฐจะเป็นกองกลางครับเชื่อมโยงและสนับสนุนภาคเอกชนทั้งการลงทุน AI โครงสร้างพื้นฐานการเงินและตลาดทุนส่วนกองหลังก็คือกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินนะครับจะดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ประชุมยังได้จัดตั้งทีมงานร่วมกันนะครับเพื่อเตรียมเสนอกรอบการทำงานต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนชุดใหญ่ภายใน1เดือนเดือนหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ครับ
1: ตัวชี้วัดใหญ่ๆเนี่ยวันนี้ชัดเจนแล้วครับเศรษฐกิจไทยศักยภาพเศรษฐกิจ 3+ อันนี้เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนมาก2ขีดขั้นอันดับความสามารถการแข่งขันตอนนี้เราอยู่อันดับที่26ใน4ปีต้องเป็นอยู่ท็อป20ของโลกอันดับเรื่องที่3การลงทุนวันนี้เนี่ยจะต้องขยับจากปัจจุบันที่อยู่ 23% ของ GDP รายได้ประเทศ100บาทวันนี้ลงทุนอยู่แค่23บาทเราต้องขยับไปอยู่ที่ 30% การนี้ก็คือเพื่ออันนี้ไม่ได้ทำเพื่อวันนี้นะครับอันนี้คือเป้าระยะสั้นระยะกลางแต่เพื่อยกระดับขีดความสามารถเป้าระยะยาวเนี่ยคือเราจะเป็นประเทศที่อยู่มีรายได้สูงนะครับภายใน12ปี
0: กรมทรัพย์สินทางปัญญานำผู้ประกอบการสินค้า GI ไทยเจรจากับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าและผู้ซื้อชาวจีนนะครับที่ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรซินฟาตี้กรุงปักกิ่งขยายช่องทางทางการค้าในพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนครับคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำผู้ประกอบการสินค้า GI ไทย6รายการได้แก่ส้มโอทับทิมสยามปากพนังและมังคุดเขาคีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราชมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีมะขามหวานเพชรบูรณ์กล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลกและส้มมะปี๊จันทบุรีเดินทางเยือนประเทศจีนนะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกับผู้นำเข้าจีนณตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรซินฟาตี้กรุงปักกิ่งโดยได้เปิดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าผู้ซื้อและผู้จัดจำหน่ายในจีนเพื่อแนะนำจุดเด่นและอัตลักษณ์ของสินค้า GI ไทยรวมถึงสำรวจความต้องการของตลาดรูปแบบการค้าและระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาสินค้าและวางแผนการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนตั้งเป้าสร้างมูลค่าการซื้อขายในระยะเวลา1ปีไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทครับ
2: เราก็ย้ำกับเขาว่าเป็นสินค้า GI ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีอัตลักษณ์เฉพาะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวโน้มของผู้บริโภคตอนนี้ที่เขาสนใจให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพมาตรฐานและผู้ประกอบการหลายรายโดยเฉพาะอย่างเช่นส้มโอทับทิมสยามปากพนังเนี่ยเขาก็ผ่านกฎเกณฑ์สามารถที่จะส่งสินค้าเข้ามาได้อยู่แล้วผ่านกฎเกณฑ์ของจีน ก็คิดว่าเป็นการเปิดตลาดที่น่าจะมีโอกาสอย่างมาก
0: ตลาดซินฟาตี้เป็นตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรขนาดใหญ่นะครับและเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในกรุงปักกิ่งและพื้นที่โดยรอบมีปริมาณการ

0: ซื้อขายสินค้าเกษตรประมาณ17ล้านตันต่อปีมูลค่ากว่า 131,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 654,000 ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญครับในการนำสินค้า GI ไทยเข้าสู่ตลาดจีนตอนเหนือครับกบข.ประกาศพลิกโฉมการบริหารกองทุนมุ่งเป้าสู่การเป็นเพื่อนทางการเงินนะครับดูแลสมาชิกตลอดชีวิตโดยเตรียมผลักดันแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการบำนาญสามารถออมเงินได้อย่างต่อเนื่องปิดความเสี่ยงถูกหลอกลงทุนหลังเกษียณด้วยติดตามจากรายงานครับ
1: ลงทุนอย่างมืออาชีพดูแลสมาชิกอย่างเข้าใจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนี่คือ3แนวคิดหลักของนายสรพลตุลยเสถียรหลังเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.คนที่8เป้าหมายสำคัญในการพลิกโฉมการบริหารกองทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินขั้นสูงสุดให้กับข้าราชการไทยหนึ่งในโจทย์สำคัญคือการทำให้สมาชิกมีเงินเพียงพอหลังเกษียณโดยกบข.ผลักดันแนวทางออมให้เร็วออมให้เพียงพอและเลือกแผนลงทุนที่เหมาะสมพร้อมเตรียมพัฒนาระบบข้อมูลทางการเงินร่วมกับหน่วยงานสำคัญเพื่อเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของสมาชิกนำไปสู่การออกแบบบริการที่ตอบโจทย์มากขึ้นขณะเดียวกันยังเดินหน้าผลักดันการแก้ไขกฎหมายเพื่อเปิดทางให้ข้าราชการบำนาญและอดีตสมาชิกสามารถออมเงินต่อกับกบข.ได้เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ
2: ส่วนแผนต่อไปในอนาคตเนี่ยที่เราจะพยายามผลักดันคือการแก้กฎหมายนะครับที่สามารถให้เอาเงินบำนาญนะครับที่สมาชิกที่เป็นข้าราชการเกษียณเนี่ยได้รับจากกรมบัญชีกลางเนี่ยอาจจะเอาบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับกบข.ได้เพื่อให้เขามีทางเลือกนะครับแล้วก็เพื่อจะแก้ปัญหาด้วยว่าอาจจะถูกหลอกไปลงทุนในช่องทางอื่นที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้เราก็อยากเป็นช่องทางที่ให้สมาชิกมั่นใจว่ามีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีแผนลงทุนที่หลากหลายพอร์ตร่างกฎหมายก็จริงๆมีร่างแล้วนะครับก็จะเข้าบอร์ดเร็วๆนี้นะครับส่วนสเต็ปต่อไปก็ต้องไปที่กระทรวงการคลังแล้วก็ครม.แล้วก็สภานะครับตามขั้นตอนสิ่งที่เราทำให้กับสมาชิกเราจะดูแลเขาตลอดช่วง อายุนะครับคือไม่ใช่แค่เกษียณแล้วจบนะครับแต่เราจะดูแลหลังเกษียณด้วย
1: ในมิติของการบริหารการลงทุนท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกกบข.ได้ยกระดับการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่หรือ Portal Portfolio Approach TPA โดยนำแนวคิด Hybrid TPA มาใช้จริงเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างผลตอบแทนระยะยาวพร้อมกันนี้ยังเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและ AI นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจควบคู่กับการยกระดับการลงทุนอย่างรับผิดชอบตามหลัก ESG ทั้งหมดนี้สะท้อนทิศทางกบข.ยุคใหม่ที่ไม่ได้มองเพียงการบริหารเงินก้อนเพื่อวันเกษียณแต่ต้องการเป็นเพื่อนทางการเงินของสมาชิกในทุกช่วงวัยตั้งแต่การออมการลงทุนไปจนถึงหลังเกษียณและพลังเม็ดเงินลงทุนของกบข.ยังเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
0: สำนักงานประกันสังคมเตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับเปิดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างกว่า12ล้านคนตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าก่อนใช้สิทธิ์27กันยายนนี้ครับสำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการและคณะกรรมการประกันสังคมโดยกำหนดสถานที่เลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเห็นชอบผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วนะครับสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่แจ้งไว้ส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์นะครับจะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งกับสำนักงานประกันสังคมเป็นเกณฑ์กำหนดพื้นที่เลือกตั้งผู้ประกันตนมาตรา33และนายจ้างจะใช้ที่ตั้งของสถานประกอบการขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self service สำหรับผู้ประกันตน รวมถึงแอปพลิเคชัน SSO Plus นะครับหรือสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนอกจากนี้ครับสำนักงานประกันสังคมจะส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งนะครับให้แก่ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์และมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่ในระบบการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับ8นาฬิกาถึง16นาฬิกาผู้มีสิทธิ์ควรตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกมาใช้สิทธิ์และร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ความหมายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสท.ภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวานประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: ลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เดินหน้าวางแผนการสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเน้นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้ข้อมูลถึงประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างทั่วถึงนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมสำหรับการประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญคือความคืบหน้าการวางแนวทางและการขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยรวมทั้งฝ่ายเลขาได้เตรียมนำผลการประชุมในวันนี้กราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกคนจะทำให้ภารกิจครั้งนี้ลุล่วงสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: จากนี้ไปจนถึงช่วงพระราชพิธีที่สำคัญนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนนะคะซึ่งภารกิจของแต่ละคณะจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นเป็นหน้าที่สำคัญของพวกเราทุกคนที่จะต้องประสานความร่วมมือดำเนินงานให้มีความชัดเจนเป็นเอกภาพและก็เข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะการประชุมในวันนี้นะคะจึงเป็นวาระสำคัญที่เราจะได้ติดตามความคืบหน้าหารือแนวทางแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อย
2: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยตลอดทั้งเดือนกันยายนนะคะเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนพร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดประวัติความเป็นมาและการใช้ธงชาติไทยอย่างถูกต้องค่ะนายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาธงไตรรงค์ธำรงไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและสร้างจิตสำนึกรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมและนายพฤฒิพลประชุมผลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมาร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้แทนสถาบันการศึกษาบุคลากรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความหมายหลักปฏิบัติในการใช้การชักและการประดับให้ถูกต้องตามระเบียบโดยผู้เข้าอบรมยังได้รับสื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธงชาติไทยเพื่อนำไปใช้เรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยด้วยทั้งนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยตลอดเดือนกันยายนนี้
0: กระทรวงสาธารณสุขได้มอบรางวัล อย. Quality Award ให้แก่สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นจำนวน119รางวัล นะครับเพื่อที่จะหวังในการยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับโลกสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมไปถึงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล อย. Quality Award ประจำปี2569ให้แก่สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น119รางวัลครอบคลุมทั้งอาหารยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางวัตถุอันตรายและผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการยึดมั่นคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลกโดยนายพัฒนาได้กล่าวนะครับว่าไทยนั้นมีศักยภาพสูงทั้งด้านอาหารสมุนไพรผลิตภัณฑ์สุขภาพการแพทย์การบริการสุขภาพและเวลเนสซึ่งโจทย์สำคัญก็คือต้องร่วมกันขับเคลื่อนก็คือการยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานสากลและการผลักดันผลิตภัณฑ์ไทยสู่การเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับโลกเนื่องจากสุขภาพและเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันหากมีการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพก็จะช่วยส่งเสริมมูลค่าและเปิดโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ตามมีโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
2: ไทยนะคะเพื่อสานต่อความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนค่ะนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับนางเฉินยี่จุนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงและนายหยางหัวรองผู้อำนวยการช่องอินเตอร์สถานีวิทยุและโทรทัศน์กวางซีในโอกาสเข้าเยี่ยมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พร้อมหารือการแลกเปลี่ยนรายการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทยจีนทางนี้ทางกวางสีจ้วงได้เสนอความร่วมมือระหว่างกันใน4ด้านคือการสร้างกลไกด้านสื่อสารมวลชนที่มั่นคงพร้อมแลกเปลี่ยนรายการด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสังคมการจัดทำละครสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้าและการรักษาสิ่งแวดล้อมการขยายความร่วมมือด้านสื่อมวลชนและแลกเปลี่ยนบุคลากรขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ก็เตรียมนำสารคดีที่ผลิตโดยความร่วมมือระหว่างไทยจีนซึ่งได้รับความนิยมได้แก่เรื่องเรือโนอากับการคุ้มครองวานบรูด้าและเรื่องการเฝ้าคอยนกเงือกมาออกอากาศซ้ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

0: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือของเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติประจำปี2569โดยดร.วีระแข็งกสิการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเป็นประธานเปิดโครงการซึ่งจะจัดถึงวันที่22กันยายนนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ประสานงานโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครอบคลุมยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนการเรียนรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมและโปรแกรมเครือข่ายของยูเนสโกการประชุมครั้งนี้จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการแนวคิดยูเนสโกกับการเรียนการสอนพร้อมสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนในประเทศและต่อยอดสู่ระดับนานาชาติสำหรับเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติขององค์การยูเนสโกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2496ปัจจุบันเชื่อมโยงโรงเรียนประมาณ 10,000 แห่งใน167ประเทศส่วนประเทศไทยเข้าร่วมตั้งแต่ปี2501และมีสถานศึกษาสมาชิกกว่า130แห่งจารุพันธ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กรบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และนางสาวพัตราสุวรรณเดชกรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท MEA Smart Energy Solution จำกัดหรือ MEAEI ลงนามความร่วมมือพัฒนาโครงการจัดการระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ Smart EV Ecosystem Management เพื่อรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าและการเปลี่ยนผ่านสู่ Smart Mobility ในอนาคตโดย NT จะนำพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้สำหรับกิจการโทรคมนาคมซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศมาพัฒนาเป็นพื้นที่รองรับโครงสร้างพื้นฐาน EV พร้อมสนับสนุนโครงข่ายสื่อสารและแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยไม่ได้เน้นเพียงการเพิ่มสถานีชาร์จแต่ยังเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้งานพลังงานและระบบบริหารจัดการเข้าด้วยกันช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจรูปแบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์คว้า2รางวัลจาก Skytech World Airline Award 2026ได้แก่สายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลกและสายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชียเป็นปีที่10ติดต่อกันนายพุทธิพงศ์ประสัททองโอสถกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ระบุว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้โดยสารและเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรพร้อมขอบคุณผู้โดยสารและพนักงานทุกฝ่ายที่มีส่วนสำคัญของความสำเร็จนี้สำหรับรางวัล Skytech World Airline Award เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการบินระดับโลกโดยผลรางวัลมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้โดยสารจากนานาประเทศในที่ปอเต็กตึงมอบโล่กิตติคุณอาสาสมัครดีเด่นประจำปี2567ถึง2568เพื่อเชิดชูเกียรติจิตอาสาที่อุทิศตนช่วยเหลือสังคมโดยมีนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึงพร้อมด้วยคณะกรรมการรวมมอบโล่แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก195คนครอบคลุมอาสาสมัคร7ประเภทได้แก่กู้ภัยกู้ชีพหน่วยบริการจราจรเฉพาะกิจสื่อสารศิลปินและหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนขณะที่ดร.พิเชษฐ์หนองช้างเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมยกย่องคุณงามความดีและจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้ให้ในครั้งนี้ด้วย
1: พาไปตรวจสอบข่าวที่เขาส่งต่อกันนะคะเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมเขาส่งต่อกันบอกว่าครม.เห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดเรื่องนี้ชัวร์หรือมั่วนิ่มไปติดตามกันค่ะ

ชอบโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดเช็คให้แล้วแชร์นี้ชัวร์เป็นข่าวจริงค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาหากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ย 10,000 ล้านบาทต่อปีและช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บสำหรับใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแฉนี้ชัวร์บอกต่อกันได้เลยค่ะ

วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยไม่มีพายุที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำและร่องมรสุมที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วตกแช่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในหลายพื้นที่นะครับในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ไปเตรียมรับมือกับสถานีอากาศ NBT ครับ

สวัสดีค่ะภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นภาพที่เราไม่อยากเห็นเกิดขึ้นซ้ำแต่สัปดาห์นี้มีอีกช่วงที่ต้องเฝ้าระวังกันค่ะ 23-27 กันยายนนี้ฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักได้หลายพื้นที่สิ่งที่ต้องจับตารอบนี้คือตัวหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะตัวนี้จะเคลื่อนเข้ามาตามแนวร่องมรสุมซึ่งร่องมรสุมจะพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลางสิ่งที่น่าห่วงไม่ใช่แค่ฝนหนักแต่คือฝนแช่ตกซ้ำอยู่ในพื้นที่เดิมๆหากหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้นะคะเคลื่อนตัวช้าบริเวณฝนนะคะแนวฝนก็จะเกิดขึ้นซ้ำในพื้นที่เดิมปริมาณฝนตกสะสมจะเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มรวมถึงดินโคลนถล่มก็จะเพิ่มตามไปด้วยเพราะฉะนั้นค่ะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านต้องเตรียมไว้ก่อนนะคะข้าวของสำคัญค่ะยกขึ้นที่สูงได้ยกขึ้นเลยเตรียมย้ายไว้ล่วงหน้าเพื่อลดความเสียหาย

ที่เดิมปริมาณฝนสะสมก็สามารถมากพอที่จะโยนฝนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักในหลายพื้นที่ค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะภาคเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่ร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกที่ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะไว้ในปฏิทินไว้เลยนะคะ 23-27 กันยายนนี้บ้านเราจะมีฝนตกหนักตกแช่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมค่ะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่สหรัฐนะคะที่มีคำเตือนไปยังชาวอเมริกันให้เลี่ยงการเดินทางมาเยือนภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงนี้ค่ะโดยชี้ว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเลวร้ายและเสี่ยงอันตรายกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเตือนชาวอเมริกันผ่านข้อความบนแพลตฟอร์ม X ให้พิจารณาเลี่ยงการเดินทางไปหรือผ่านภูมิภาคตะวันออกกลางโดยระบุว่ามีแนวโน้มที่สถานการณ์ที่นั่นจะเลวร้ายลงและมีความเสี่ยงอันตรายอีกทั้งการไปอยู่ในภูมิภาคดังกล่าวอาจประสบปัญหาติดขัดแบบกระทันหันได้ทั้งการยกเลิกเที่ยวบินการปิดน่านฟ้าและการหยุดชะงักในการเดินทางคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาตัดสินใจดำเนินการบางอย่างกับอิหร่านหลังจากอิหร่านยื่นเงื่อนไขต่างๆที่เขาไม่สามารถยอมรับได้โดยเขาอาจสั่งการตอบโต้รุนแรงหลากหลายระดับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของอิหร่านพร้อมอ้างว่าเขาได้ติดต่อกับกลุ่มฮูตีในเยเมนแล้วและกลุ่มดังกล่าวก็รับปากว่าจะไม่โจมตีสหรัฐ
1: นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาได้เรียกร้องให้ฝรั่งเศสสหรัฐและจีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาร่วมมือกับแคนาดาในการกำหนดกฎระเบียบที่เหมาะสมเพื่อให้การพัฒนา AI นั้นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยข้อเสนอดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างที่เขาได้ร่วมประชุมกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่เกาะแซงปิแยร์มิเกลงซึ่งเป็นดินแดนพ้นทะเลของฝรั่งเศสที่อยู่ใกล้กับแคนาดาโดยมีการพูดคุยกันถึงปัญหา AI ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและนอกจากนี้ผู้นำของทั้งสองประเทศยังได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับสถานะสมาชิกสมทบรายแรกของสหภาพยุโรปสำหรับแคนาดาอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านวิกฤตพลังงานจากผลกระทบของสงครามอิหร่านรวมถึงการหารือร่วมกันด้านความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจด้วย
0: ด้านสหรัฐจีนก็มีความเคลื่อนไหวที่นายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐพบปะกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท JP Morgan Chase ในนครนิวยอร์กโดยเป็นการเจรจาเพื่อปูทางก่อนที่สหรัฐจะต้อนรับการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกลางสัปดาห์นี้ซึ่งนายสีจะได้พบกับประธานาธิบดี

0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวสำหรับประเด็นที่มีการพูดคุยเตรียมการกันนี้มีเรื่องการพัฒนา AI รวมอยู่ด้วยนอกเหนือจากเรื่องสงครามการค้าที่ทั้งสองฝ่ายต้องการขยายเวลาพักรบจากที่จะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายนและยังได้พูดคุยเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงของโลก
1: ได้เกิดเหตุระเบิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ในฝั่งเกาหลีใต้ภายในเขตปลอดทหารชายแดน2เกาหลีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนโดย2คนเป็นทหารเกาหลีใต้ที่ได้รับการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่วนอีกคนถูกส่งตัวไปโดยรถยนต์อย่างไรก็ตามนะครับไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของทั้ง3คนทางนี้เขตปลอดทหารชายแดนเกาหลีเป็นดินแดนกันชนชายแดนเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งมีความยาว248กิโลเมตรและกว้างประมาณ4กิโลเมตรโดยในพื้นที่มีทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดถูกฝังหรือตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากจนถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดและการวางกำลังทหารหนาแน่นที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง
0: พายุไต้ฝุ่นตู้จูเวียนเคลื่อนตัวเข้าใกล้กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นส่งผลให้สภาพอากาศในพื้นที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการบินจนทำให้สนามบินต้องยกเลิกท้องถิ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินแล้วเกือบ300เที่ยวอีกทั้งทำให้กิจกรรมต่างๆต้องยุติเร็วกว่ากำหนดซึ่งรวมทั้งงานมหกรรมวิดีโอเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่กำลังจะมีขึ้นในกรุงโตเกียวด้วยโดยได้ปิดงานก่อนเวลานอกจากในอิทธิพลของพายุยังทำให้เกิดไฟดับหลายครัวเรือนขณะที่หน่วยงานพยากรณ์อากาศท้องถิ่นเตือนว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายกว่านี้หากพายุเคลื่อนตัวประชิดฝั่งโดยอาจมีปริมาณฝนสูงเกินกว่าค่าเฉลี่ยเวลานี้ไต้ฝุ่นตู้จูเวียนมีความเร็วลมอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะฮาชิโนจิมะซึ่งเป็นเกาะห่างไกลของกรุงโตเกียวประมาณ110กิโลเมตร
1: ไปดูสภาพอากาศในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียนะครับซึ่งล่าสุดเวลานี้ยังคงมีหมอกควันจากไฟป่าที่อินโดนีเซียนั้นแผ่มาปกคลุมแบบไม่จางเลยนะครับทำให้ทัศนวิสัยนั้นลดลงและดัชนีมลพิษทางอากาศหรือค่า API พุ่งสูงขึ้นโดยทางการในพื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับอย่างเช่นที่รัฐสารวักจึงต้องมีการผุดมาตรการในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์แบบรายวันทั้งการสั่งปรับเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์และการสั่งระงับกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆขณะนี้รัฐบาลมาเลเซียได้ทำความตกลงกับรัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อขอให้อินโดนีเซียนั้นรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากมาเลเซียในการเร่งดับไฟป่าแล้วหลังจากที่ได้ส่งทั้งเจ้าหน้าที่และเครื่องบินดับเพลิงไปให้ส่วนญี่ปุ่นก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงไปถึงอินโดนีเซียแล้ว300นาย
0: นายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีผู้นำอิตาลีซึ่งมีแนวคิดขวาจัดไปร่วมงานชุมนุมกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นปีกการเมืองของพรรค Brother of Italy ของเธอซึ่งจัดขึ้นในกรุงโรมโดยเธอได้กล่าวชัดว่ามีนโยบายที่จะห้ามการแต่งกายแบบปกปิดร่างกายมิดชิดหรือสวมผ้าคลุมหน้าภายในสถานศึกษานอกจากนี้ยังจะจำกัดจำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างชาติและจะบังคับเรื่องการศึกษาภาษาอิตาลีด้วยแม้เธอจะได้รับเสียงสนับสนุนในงานชุมนุมครั้งนี้แต่ว่าในภาพรวมเธอกำลังเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการและฝ่ายค้านว่ากำลังดำเนินมาตรการหลายอย่างที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้งนี้อิตาลีถือเป็นประเทศด่านหน้าในการรับตัวผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้อพยพที่มีเป้าหมายมายังยุโรปดังนั้นนางเมโลนีจึงพยายามชูนโยบายที่เป็นข้อจำกัดและสิ่งที่จะสามารถคงอัตลักษณ์ด้านต่างๆของอิตาลีเอาไว้คาดว่ากลุ่มชาตินิยมจะเทคะแนนให้ในการเลือกตั้งทั่วไปของอิตาลีปีหน้า
1: ชาวสเปนหลายพันคนได้รวมตัวกันประท้วงต่อต้านการขยายสนามบินเอลปราดซึ่งอยู่ใจกลางเมืองบาร์เซโลนาโดยระบุนะครับว่าการขยายสนามบินให้ใหญ่ขึ้นจะก่อให้เกิดมลพิษเพิ่มมากขึ้นและนำไปสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองจนคนท้องถิ่นสู้ค่าครองชีพไม่ไหวนอกจากนี้ยังเป็นการบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในท้องถิ่นอีกด้วยโดยหนึ่งในผู้ประท้วงได้กล่าวนะครับว่าการขยายสนามบินมีแต่จะยิ่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นไปอีกซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวท้องถิ่นในบาร์เซโลนามองว่าไม่มีความยั่งยืนส่วนผู้ประท้วงที่มาจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็บอกว่าสนามบินที่ใหญ่ขึ้นจะทำลายล้างธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวของเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วย
0: ภ พักกันก่อนครู่เดียวนะคะในช่วงทำไมช่วงหน้าอาจารย์เกษมสันและคุณสกรกฎจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งแอปพลิเคชัน
1: ครับเป็นแอปพลิเคชันใหม่นะชื่อว่านำทางนะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการที่จะบอกนะครับว่าเราจะใช้การโดยสารสาธารณะอย่างไรเพื่อไปถึงยังจุดมุ่งหมายวันนี้จะมีการบอกรายละเอียดด้วยนะรวมถึงวิธีการใช้เบื้องต้นด้วยนะครับ
0: ก็จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT 2 HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ NBT-NBT นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็สามารถติดตามรับชมช่วงของเราได้เช่นเดียวกันนะครับโดยช่วงทำไมนะครับก็คือช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อจะหาคำตอบให้กับปัญหาหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆในสังคมนะครับและผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามอีกหนึ่งท่านนะครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์เกษมสรรค์วีระกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
0: ในเรื่องที่เราจะมาตั้งคำถามในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายนะครับแต่ตอนนี้ทางภาครัฐนะครับจะมีอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ชมในการที่จะเชื่อมต่อการเดินทางแบบประเภทการโดยสารแบบสาธารณะนะครับส่วนจะมีวิธีการอย่างไรหรือมีวิธีการใช้อย่างไรให้สะดวกมากขึ้นนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทองรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมนะครับคุณสุรพงษ์เมียนมิตรนะครับอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านรองนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยท่านรองครับผมไปโหลดมาเรียบร้อยแล้วแอปนำทาง
0: ผมก็โหลดเช่นเดียวกัน
1: รู้สึกแปลกใจ
0: ครับ
1: เพราะแบบเราไม่เคยเห็นภาครัฐทำอะไรแบบนี้เท่าไหร่ตอนนี้ถ้าพูดถึงคุณสมบัติมันก่อนคุณสกดโหลดแล้วทำอะไรได้บ้าง
0: ตอนนี้เบื้องต้นนะครับอย่างน้อยๆเราใส่เส้นทางที่เราจะเดินทางนะครับเช่นต้นทางอยู่ที่ไหนแล้วจะเดินทางไปที่ไหนนะครับแอปพลิเคชันมันจะบอกนะครับว่าสิ่งที่ประสบการณ์ของผู้ใช้นะครับก็คือบอกว่าต้องเดินทางผ่านด้วยการจราจรในรูปแบบไหนก็คือรถประเภทไหนนะเป็นรถจะเป็นรถรับจ้างก่อนอย่างเช่นพวกรถสามล้อนะเป็นต้นนะครับแล้วไปต่อรถเมย์นะครับแล้วไปต่อรถไฟเป็นต้นนะผมลองใช้ไปที่กรมประชาสัมพันธ์นะ
1: เหมือนกันเลย
0: คำนวณเวลาด้วยนะครับ
1: คำนวณเวลาคำนวณค่าใช้จ่ายว่าเดินทางแบบไหนอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจอยากให้ท่านรองเล่าที่ไปที่มาก่อนว่าไอแอปนำทางไม่ชื่อนำทาง
0: ชื่อนำทางนะครับ
1: ภาษาไทยก็นำทางภาษาอังกฤษก็ NAMTANG แอปนำทางทำไมถึงคิดแอปแบบนี้ขึ้นมาครับ
2: ต้องเรียนอย่างนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเพนพอยต์ที่ผ่านมาในการเดินทางของประชาชนเนี่ยปรากฏว่าการที่เข้าถึงข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยโดยเฉพาะรถโดยสารประจำทางเนี่ยค่อนข้างมีจำกัดนะครับแล้วก็เราไม่รู้เลยว่ารถเมย์จะมาเมื่อไหร่นะครับสายไหนจะมาบ้างเรายืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์เนี่ยครับเราก็ยืนรอบางทีรอเป็นครึ่งชั่วโมงเป
0: ็
2: นช
0: ั่
2: วโมง
0: ตามยถากรรม
2: ตามยถากรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เราจะไปอีกที่นึงนะครับอย่างจะไปกรมประชาสัมพันธ์เงี้ยครับจะไปสายอะไ
0: ร
2: อยู่ตรงไหนนะป้ายรถเมย์อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแอปเนี้ยเป็นแอปของภาครัฐที่ทำขึ้นมานะครับเป็นการให้ข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดเลยทุกโหมดนะครับทั้งทางบกรางน้ำนะครับแล้วก็มีข้อมูลอากาศนี่ก็รวมถึงการให้ข้อมูลด้วยนะครับซึ่งในข้อมูลเหล่านี้นะครับจะมีข้อมูลในเรื่องของป้ายโดยสารสถานีนะครับเป็นท่าเรือเวลาค่าโดยสารแล้วก็เส้นทางการเดินทางเชื่อมต่อแบบไร้รอยต
0: ่อ
2: นั่นหมายความว่าเราสามารถเขาจะบอกเราได้ว่าขึ้นรถเมล์สายนี้ไปต่อเรือสายนี้ไปต่อรถไฟฟ้าสายนี้นะครับอาจจะไปข้ามเรืออีกรอบนึงก็ได้นะครับไปถึงที่หมายใช้เวลาเท่าไหร
0: ่
2: นะครับมีค่าโดยสารค่าใช้จ่ายเท่าไหร
1: ่
2: นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่บอกให้ประชาชนประกอบการตัดสินใจได้นะครับแล้วก็การให้บริการเนี่ยมีทั้งเป็นเว็บแอปพลิเคชันก็คือใช้คอมพิวเตอร์นะครับใช้ Android ก็ได้ใช้ iOS ก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
1: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับทีนี้เราตะคิดรู้แล้วว่าเป็นโหมดแบบนี้ต้องขีดเส้นใต้หน่อยโหมดสาธารณะ
2: ครับ
1: อันนี้หมายถึงถ้าท่านไหนขับรถส่วนตัวอันนี้คนละเรื่องกันแล้วมันจะไม่เหมือนที่เราใช้แอปฝรั่งหลายแอปอยู่ตรงนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับรถเมย์อะไรเงี้ยนะครับเรือรถไฟยังไม่เสร็จนะขออนุญาตเอาทางบกเอาทีละโหมดดีไหมครับ
2: ครับ
1: เอารถเมย์ก่อนเราจะขึ้นรถเมย์เนี่ยมันรวมรถอะไรยังไงบ้างครับ
2: ก็อะไรเงี้ยครับรถเมย์เนี่ยตอนนี้นะครับรถเมย์มีค่าใหญ่ๆนะครับก็มีกสมก
1: กสมก
0: กรุงเทพนะคร
2: ับแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าของไทยสมายบัสนะครับแล้วก็มีรถของภาคเอกชนด้วยส่วนหนึ่ง
0: รถไฟฟ้านี่ขอโทษเป็นรถเมย์ไฟฟ้าร
2: ถเมย์ไฟฟ้านะครับเป็นรถเมย์ไฟฟ้านะครับของไทยสมายบัสซึ่งทั้ง2หน่วยเนี่ยก็มีการส่งข้อมูล GPS นะครับไปที่กรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับสนขเนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็หน่วยงานทั้งขสมกเองทั้งไทยสมายเองนะครับแล้วก็ภาคอื่นๆด้วยนะครับก็ส่งข้อมูล GPS เนี่ยให้ทางสนขสนขก็มาทำแอปตัวนี้นะครับเพราะนั้นทางบกนะครับแอปพลิเคชันของสนขนำทางเนี่ยก็จะมีข้อมูลของขสมกข้อมูลของไทยสมายบัสนะครับรวมถึงข้อมูลของทางรางทางรางก็คืออย่างรถไฟเนี่ยณปัจจุบันเราเชื่อมในเรื่องของเวลาการเดินรถมา
0: ตารางการเดินรถ
2: กำลังคุยกันในเรื่องของขอความอนุเคราะห์ GPS เอาเข้ามา
0: ตัวขบวนรถเลยใช่ไหม
2: ใช่เพราะนั้นถ้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรือเรือเดี๋ยวเรา
1: ค่อยๆไปเอาทางบก
2: เพราะฉะนั้นทางบกเนี่ยก็จะเป็นรถเมย์ครบทั้งขสมกไทยสมายบัสนะครับ
1: เมื่อสักครู่ท่านรองใช้คำว่า GPS แปลว่ามันต้องเรียลไทม์สิครับสมมติเรากำลังจะขึ้นสายเนี้ยสายหนึ่งสายหนึ่งเนี่ยเขารู้เลยว่าไอ้คันที่เรารออยู่เนี่ยป้าย
0: ตรงไหนละ
1: มันอีกกี่นาทีจะถึงบอกได้ขนาดนั้นไหมครับ
2: บอกได้ครับแต่เราขออนุญาตใช้คำว่าเนียร์เรียลไทม์แล้วกันเน
1: า
2: ะ
1: ประกาศใกล้ใกล้
2: ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้เพราะว่าคืองี้ครับมันจะมีเรื่องของตอนที่โปรเซสนิดนึง
0: ช่วงเวลา
2: โปรเซสนิดนึงนะครับว่าไม่กี่วิครับแต่มันก็
1: ใกล้เคียง
2: ดีกว่านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแอปที่ให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสองค่ายนะครับแล้วก็ประชาชนอยู่ที่ป้ายรถเมล์เดียวเนี่ยก็สามารถใช้แอปตัวนี้ก็ดูได้ทั้งสองค่ายได้เลยครับ
1: สัญญาณที่มันรีเลย์นิดหน่อยดีเลย์นิดหน่อยเนี่ยมันน่าจะเร็วกว่ารถที่มันติดอยู่บนถนน
0: น่าจะเร็วกว่ามากนะครับอาจารย์อีกนิดนึงอาจารย์เมื่อกี้เป็นเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ถ้าผมจะกลับต่างจังหวัดขึ้นมานะฮะจะเดินทางจากกรุงเทพไปสุราษฎร์บ้านผมมันพอจะคำนวณได้ไหมครับเส้นทางนี
2: ้เมื่อกี้ขออนุญาตครับผมอาจจะลืมพูดไปอีกอันนึง
1: ครับ
2: เรามีการเชื่อมต่อหรือทำ MOU กับทางบกส.บกส.นี่คือรถให้บริการสาธารณะระหว่างกรุงเทพแล้วก็จังหวัดต่าง
0: ๆด้วย
2: ทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่การเดินทางระหว่างเมืองประชาชนสามารถรู้ได้นะครับว่าอีกกี่นาทีจะมาสายไหนจะมานะครับก็สามารถไปขึ้นรถกลางทางได
0: ้
2: หรือว่าคำนวณเวลาในการเดินทางได
1: ้หรือแค่วางแผนว่าอาจอยากจะไปนครปฐมบกส.ออกกี่โมงนี่ก็ดูได
2: ้ได้ครับ
1: จะได้วางแผนถูกว่าจะไปซื้อตั๋วอะไรยังไงแต่ยังไม่ถึงขนาดซื้อตั๋วนะ
2: ยังครับอันนี้เป็นสิ่งที่อนาคตเราจะเรียกว่า mobility as a service
0: ครับ
2: ซึ่งเราอยากจะไปถึงจุดนั้นแต่เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เราทำเรื่องของฐานข้อมูล input ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่วนแอปพลิเคชันเพิ่มเติมต้องไปถึงครับ
1: ท่านรองครับที่บอกว่าบขส.เนี่ยมันรวมถึงรถทัวร์เอกชนด้วยไหมหรือนี่เอกชนคนนิยมนั่งนะรวมไหมครับ
2: รวมครับ
1: ค่ายต่างๆดังๆที่เห็นกันเนี่ยนะครับ
2: รวมครับ
1: ที่บริการเหมือนพนักงานบนรถประกาศเหมือนแอร์บนเครื่องบินเนี่ยอันนี้รวมด้วย
2: รวมครับ
1: เพราะฉะนั้นจะรู้เลยว่าสมมติอาจจะนั่งไกลหน่อยไปเชียงใหม่จะอยากนั่งรถทัวร์ละไกลหน่อยเนี่ยก็จะบอกว่าค่ายไหนออกวันไหนค่ายไหนออกเวลาไหนมีหมด
2: มีครับเพราะฉะนั้นข้อดีของการเดินทางอันเนี้ยในเบื้องต้นเนี่ยก็คือสมมติว่าผมซื้อรถทัวร์ที่จะไปต่างจังหวัดไปเชียงใหม่นะครับแต่บังเอิญว่าผมอยู่อยุธยานะครับแล้วรถต้องผ่านเนี่ยผมจะรู้ละว่าออกจากกทม.นะ
0: ใกล้ถึง
2: ใกล้ถึงหรือยัง
0: เราหรือยัง
2: อะไรอย่างเงี้ยครับแต่อนาคตเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของการจ่ายค่าโดยสารการจองอะไรพวกนี้เดี๋ยวคง
1: ต้องไปต่อยอดได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้น
2: ใช่ครับ
1: แล้วรถตู้ล่ะครับรถตู้วิ่งระหว่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็นิยมกันเยอะมากขึ้นบอกไหมครับให้รายละเอียดไหมครับ
2: เหมือนกันครับบอกครับ
0: มีเหมือนกันนะ
2: มีครับเนี่ยเป็นแอปที่ผมคิดว่ารวบรวมข้อมูลของรถโดยสารสาธารณะเนี่ยค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับแล้วเป็นแอปของภาครัฐนะครับ
1: ทางเดียวจะรู้ได้คุณสองก็กด
0: ห
1: รือต้องดาวน์โหลดแอปแล้ว
0: โหลดและใช้
1: ใช่อย่างที่เราลองทำอันนี้เราเห็นเลยว่ามีประโยชน์มากนะ
0: ครับโอเคแล้วโดยการโดยสารขนาดใหญ่มีครบรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะหรือว่ารถแท็กซี่นะหรือแม้แต่รถสำล้อนี่มีให้บริการอยู่ด้วยเมื่อกี้มีบอกจุดจอดมีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับท่านครับ
2: มีครับก็บางเส้นทางเนี่ยสมมติว่ารถเมล์เนี่ยไปส่งแล้วนะครับปรากฏว่าพอเราจะเข้าซอยหรือเป็นรถต่างๆเนี่ยไม่มีสายคืออย่างนี้ครับข้อมูล GPS เนี่ยเราข้อมูลตามกฎหมายเนี่ยเรายังไม่มีของหมวด4ก็คือรถในซอย
0: ครับ
2: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยระบบของข้อมูลของเราเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าไปถึงจุดนั้นท่านสามารถใช้บริการอื่นต่อได
0: ้
2: เช่นแท็กซี่หรือว่ารถสามล้อรถ
0: หรือแม้แต่เดินใช่ไหมครับ
2: ถือว่าเดินได้ด้วยครับก็จะแนะนำก็คือจะส่งท่านตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง
1: ถ้ารถสาธารณะที่เรามีข้อมูลเช่นรถเมย์ไปไม่ถึงก
2: ็
1: จะบอกว่าตรงนี้มีทางเลือกคือ1เดินตุ๊กๆหรือแท็กซี
2: ่ได้ครับ
1: แล้วก็ประเมินราคาให้ด้วยเท่าที่ผมเห็นถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: สมมติว่าถ้าเรารถเมย์ไปลงตรงถนนใหญ
0: ่
1: จะต้องเข้าไปที่กรมน้ำพันเนี่ยนะสมมติว่า800เมตรก็มีทางเลือกคือเดินกี่นาทีหรือจะตุ๊กๆแต่ที่แล้วก็มีราคาราคานี่คือตามมิเตอร์ถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: นั่นคือความละเอียด
0: เกือบบกเกือบทั้งหมดแล้วนะครับ
1: นี่ทีนี้บททางบกอย่างคือรถไฟที่ท่านรองแตะไว้นิดหนึ่งรถไฟยังไม่เรียลไทม์แต่มีตารางการเดินรถ
2: ครับคือรถไฟเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าตอนนี้เราจะไปขึ้นต่อรถไฟนะครับเราก็จะมีตารางการเดินรถว่ารถไฟเนี่ยจะมาถึงสถานีนี้กี่โมงอะไรพวกนี้ครับประชาชนสามารถต่อใช้ข้อมูลตรงนี้ต่อการเดินทางได้แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้กระทรวงเองนะครับก็กำลังคุยกันเฉพาะการรถไฟนะครับก็คุยกันว่าเรามีติด GPS ที่ตู้
0: ตัวรถ
2: จักรด้วยนะครับก็คิดว่าจะเชื่อมโยงกันมานะครับตามแผนเราเนี่ยปีหน้าก็คือเริ่มปี70นะครับจะขอเชื่อมโยงข้อมูลมาคราวนี้ประชาชนก็จะเห็นเป็นแฟลกกิ้งเป็นรถไฟวิ่ง
0: บนรางเลย
2: บนรางปุ๊บๆมาเลยนะครับ
1: ก็รู้แล้วว่าจะตรงเวลาหรือจะช้าไปกี่นาทีก็จะรู้ละ
2: ส่วนมากจะตรงนะ
1: ครับอันนั้นคือรถไฟแล้วรถไฟฟ้ารถใต้ดินที่มีอยู่ในกรุงเทพฯล่ะครับ
2: ตอนนี้เหมือนกันครับตอนนี้อย่างรถไฟฟ้าเนี่ยโดยมากเขาเป็นตารางการเดินรถอยู่เพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีดีเลย
1: ์ครับ
2: เขาไปตามเวลาเป๊ะๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็มีติด GPS เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็กำลังประสานอยู่ต้องเรียนว่าทางรางเนี่ยโดยมากโดยเกือบทั้งระบบเลยเนี่ยเราจะขอประสานปี70ในการที่จะเอาข้อมูลมาให้ประชาชนดูว่าอีกกี่นาทีจะมาถึงเป็นแทร็กกิ้งจริงๆนอกเหนือจากเป็นตารางการเดินรถแล้ว
0: ปี70ที่ว่านี้คือปีงบประมาณ
2: ใช่
0: แปลว่าเดือนหน้านี่เองเดือนตุลา
2: คมก็จะเริ่มต้นกระบวนการแล้ว
1: เดือนหน้านี่เองแต่มันไปอีกปีนะอะไรปีถ้าลองบอกก็อาจจะเสร็จปลายปีก็ได้เราจะไปถึงญี่ปุ่นไหมครับคุณสกรกฎ
0: ครับ
1: ลองครับตอนผมอยู่ญี่ปุ่นนะตอนไปทำวิจัยรู้เลยว่าถ้าออกจากหอพักด้วยรถไฟขบวนนี
2: ้
1: ไปถึงลงแล้วเนี่ยจะไปรอรถเมย์คันนี้เบอร์นี้เวลานี้มันจะเป๊ะๆมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะรู้เลยว่าออกจากบ้านกี่โมงรถไฟเที่ยวไหนลงรถแล้วก็เดินปั๊บๆเพราะนั้นเราไปเก้งๆกลางเนี่ยเขาเบียดเลยเราจะไปถึงขนาดนั้นไหมครับท่าน
2: จริงๆเนี่ยเบสิคมาร์กของเรานะคือแบบนั้นเราอยากให้บริการที่เที่ยงตรงเชื่อมั่นประชาชนดูเวลาเรียบร้อยนะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าระบบสาธารณะของบ้านเราเนี่ยอย่างที่อยู่บนรางเนี่ยเวลาค่อนข้างจะเป๊ะ
0: ครับ
2: เพราะเขาไม่มีใครมาแทรกไม่มีอะไ
1: ร
2: แต่พอเป็นรถเมล์เนี่ยบางทีสภาพการจราจรเนี่ยครับมันทำให้รถเมล์ไม่มาตามเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ข้อมูลว่าจุดเวลาเนี้ยรถเมล์อยู่ตรงไหนอันนี้สำคัญ
0: ค
2: เพราะฉะนั้นถ้าสองระบบเนี้ยผนวกกันประชาชนก็จะเดินทางได้เที่ยงตรงแม่นยำมากขึ้น
1: นะครับทางบกเห็นแล้วทางบกทางน้ำ
0: นะครับทีนี้หลายคนก็จะต้องต่อรถทางน้ำเพราะต้องข้ามไปอีกฝั่งในกรุงเทพมหานครมีให้ข้อมูลรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนมีใครเป็นพันธมิตรที่ให้ข้อมูลเราบ้างครับ
2: ทางน้ำต้องเรียนนี้ครับทางน้ำตอนนี้ที่เดินเรือหลักๆนะครับก็คือในคลองสันแส
0: บ
2: นะครับในลำน้ำเจ้าพยานะครับแล้วก็มีของเรือของกทมที่คลองประดุงกรุงเกษมซึ่งผู้ที่เดินเรือเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นพันธมิตรของเราเพราะว่าให้ข้อมูลมาที่กระทรวงคมนาคมในเรื่องของ GPS นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลักษณะเดียวกับรถเมล์เลยเราสามารถแทร็กได้รู้ได้ว่าเรือเนี่ยลำนี้กำลังจะเข้าท่ากี่โมงอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลทางน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางจากรถเมล์มาต่อทางน้ำก็สามารถเห็นว่าเรือจะมาเมื่อไหร่อีกกี่นาทีอะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์เนียร์เรียลไทม์แล้วก็สมบูรณ
0: ์
2: นะครับ
1: เครื่องบินล่ะครับไปทางอากาศเครื่องบินมีข้อมูลไหมครับ
2: เครื่องบินตอนนี้เราวางแผนไว้ปี70นะครับก็คงจะเชื่อมลักษณะของคล้ายๆตารางของสายการบินการบินครับว่าสายไหนกำลังจะเข้ากี่โมงมีดีเลย์ไหมอะไรไหมนะครับเข้าอยู่ในระบบเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะไปรับหรือเดินทางเนี่ยก็สามารถดูได้นะครับว่าสายการบินที่เรากำลังไปถึงเนี่ยตอนนี้อยู่ในสายละไหนกำลังจะดีเลย์ไหมหรือจะมาถึงประมาณสักกี่โมง
1: ก็เอาตารางซึ่งสายการบินเข้าโชว์กันเนี่ยแหละมาไว้ในเครื่องมือเรานะคร
2: ับ
1: เพราะนั้นก็ครบนะครับทางบกทางน้ำทางอากาศ
2: ครับ
1: ครบ
2: ครับ
1: ทีนี้อนาคตจะพัฒนาไปทำธุรกิจหรือทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเป็นแบบนี้ท่านรองเอกชนนะหาเงินสบายเลยสมมติคุณสกฎไปเปิดร้านกาแฟ
0: ผมก็อยากจะให้มีหมุดของผมโชว์อยู่ในแอปนี้เหมือนกัน
1: ก็อยากให้แอปนำทางเนยช่วยแนะนำหน่อยว่าจะขึ้นรถเมย์สายนี้ไปกินยังไงอะไรยังไงเนี่ยทำได้ไหมครับ
2: คือเรียนนี้ครับแอปนี้เป็นแอปของภาครัฐเนาะเป็นแอปของภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก่อนนะครับเราคงไม่ไปเรื่องธุรกิจทางเชิงพาณิชย์นี่คงไม่นะคร
1: ับ
2: แต่ข้อมูลที่อยู่ข้างในผมเรียนนี้นะครับว่าข้อมูลที่อยู่ข้างในเนี่ยที่เราใส่เนี่ยจุดสำคัญ
0: นี่
2: เช่นปั๊มน้ำมันร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยว
1: ครับ
2: จุดที่มีคนสนใจเยอะๆเนี่ยอยู่ในแอปนี้ด้วยนั่นหมายความว่า ท่านสามารถ
1: อย่างที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้เลยนะครับ
0: ที่สำคัญ
2: ครับ
0: ปรากฏมาให้ในแอปพลิเคชัน
2: ครับก็สามารถว่าเป็นร้านอาหารชื่อ A แล้วกันนะ
1: ครับ
2: จากจุดเนี้ยจะไปร้านอาหารนี้ไปยังไงเหมือนกันเลยเขาจะพาเราไปได้ขึ้นรถเมล์สายนี้ลงตรงนี้อาจจะเดินไป500เมตรไปต่อเรือสมมุตินะคร
1: ับ
2: ได้หมดก็คำนวณเรื่องของค่าใช้จ่ายกับเวลาในการเดินทางมาให้ด้วยซึ่งร้านเหล่านี้ไม่ได้มาหมายถึงว่าเป็นเรื่องเชิงพาณิชย์กับเรา
1: ไม่ต้องมาเสียเงินให้เรา
2: ไม่ต้องคร
1: ับ
2: เป็นเชิงการให้บริการข้อมูลในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของอำนวยความสะดวกปั๊มน้ำมันร้านอาหารอะไรพวกนี้เราให้หมด
0: ครับต่อเนื่องถ้าเกิดผมเปิดร้านใหม่ขึ้นมามันยังไม่มีอยู่ในแอปพลิเคชันถ้าผมจะสามารถอยากจะให้มันมีอยู่ในแอปพลิเคชันได้อย่างไรจะต้องติดต่อเข้าไปช่องทางไหนหรือมีบริการยังไงอยู่แล้วครับ
2: เรียนงี้ครับเรามีช่องทางในเรื่องของการรับฟังความเห็นจากคนที่ใช้งาน
0: ครับ
2: สมมุตินะครับถ้าเขามีเนี่ยเขาอาจจะแชร์เข้ามาว่าตอนนี้มีร้านอาหารเปิดใหม
0: ่
2: อยู่จุดนี้จุดนี้นะครับเป็น XY
0: ครับ
2: จุด
1: หรือเป็นร้านผมเองที่เปิดแต่ยังไม่มีในแผนที่ขอความกรุณาเพิ่มให้หน่อยอันนั้นทำได้
2: ครับ
1: แล้วร้านมันจะเล็กขนาดไหนสมมุติว่าอย่างตอนนี้รัฐบาลเองททเองพยายามจะโปรโมทข้าวแกงข้าวแกงร้านข้าวแกงมันไม่ใหญ่
0: ร้านรถเข็นเล็ก
1: ๆแล้วบางทีในแมปฝรั่งก็ไม่ได้มีร้านข้าวแกงแบบนี้มีแต่ร้านอาหารใหญ่ๆร้านข้าวแกงอยากจะโปรโมทอยากจะมีอยู่ในแผนที่แอปนำทางของท่านเนี่ยทำได้ไหม
2: จริงๆแล้วเราไม่ได้ติดอะไรนะครับต้องเรียนก่อนว่าอย่างที่ผ่านมานะครับก็มีการคุยกับทางกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะครับ
1: ครับ
2: ท่านก็บอกว่าอยากให้เอาแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญในกรุงเทพมหานครเนี่ยใส่เข้าไปนะครับจุดที่เป็นจุดสนใจของประชาชนเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยใส่เข้ามาให้ด้วยเราใส่ให้หมดนะครับเพราะว่าเราดูว่าเราแอปของเราเนี่ยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเราคาดหวังว่าผู้ที่ใช้งานของเราเนี่ยอนาคตเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวมาด้วยนะครับก็พยายามใส่ข้อมูลตรงนี้ให
1: ้
2: เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เป็นอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้นะครับเราก็ยินดีนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรเราสามารถเพราะเราคิดว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเข้าไป
1: เพราะฉะนั้นถ้าลองโหลดแอปเจ้าของกิจการลองโหลดแอป
0: ลองโหลดแอปดูนะ
1: ดูแล้วยังไม่มีชื่อชั้นก็ลองส่ง
0: นี่มีช่องทางคำติชมแล้วก็ลิงก์ไปที่ Messenger สามารถที่จะบอกได้ใช่ไหมครับท่าน
2: ครับยินดีรับคำติชมนะครับ
1: พอลิงก์แบบนี้สมมติว่าผู้ใหญ่มาสมมติญาติทางคุณสองก็กดมา
0: แม่มา
1: แต่ว่าอยากจะให้นั่งรถสาธารณะอยากจะมาเนี่ยเราทำเป็นละคุณแม่ทำไม่เป็นเราส่งบอกกันอะไรยังไงกันได้บ้างครับ
0: ส่งไปลิงก์ไปให้ท่านได้ไหมครับ
2: ได้ครับก็อันนี้เป็นฟีเจอร์ที่สามารถทำได้โดยปกตินะครับก็คือว่าเราสามารถส่งลิงก์ของแอปตัวนี้นะครับผ่านทางไลน์ผ่านทางอะไรก็ได้หมดนะครับหรือว่าเป็นช่องทางอื่นพอเขากดปุ๊บเนี่ยเขาคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นมาให้ดาวน์โหลดได้เลยพอดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะเป็นสถานที่ที่เราส่งไปให้ได้เลยนะครับอันนี้ทำได้นะครับ
1: สมมติอย่างพาร์ทเนอร์คุณชอกดที่ทำรายการทีวี NBTภาษาอังกฤษอยู่ MBT World ฝรั่งอยากจะมาเยี่ยมทำข่าวเหมือนกันเน
2: ี่
1: ย
2: ได้เลย
1: เขาอยู่ดอนเมืองเราก็ส่งไปให้ได้เลยว่านี่คือสิ่งวิธีที่คุณจะมานะจะมารถเมย์จะมารถอะไรก็ว่าไปใช่ไหม
0: แสดงว่ามีภาษาอังกฤษด้วยถูกต้องไหมฮะ
2: มี
0: ทั้งไทยและภาษาอังกฤษ
2: ครับนอกจากนี้มีส่วนหนึ่งครับในโหมดของแอปพลิเคชันเราเนี่ยเป็นโหมดของกลุ่มเปราะบางคนพิการด้วยนะครับ
1: บริการสามารถครับมีเสียงมีเสียง
2: ได้นะครับสำหรับคนพิการที่สามารถจะมาใช้ในการเดินทางแบบนี
1: ้
2: นะครับอันนี้เรามีให้ด้วยนะครับก็พยายามอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันเป็นแอปภาครัฐเพราะฉะนั้นก็พยายามดูแลทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่าคนเดินทางปกตินะครับ
1: ประโยชน์อันนึงของแอปพวกนี้ก็คือวันที่มันเกิดเหตุฉุกเฉิน
0: ครับ
1: เช่นรถติดมากๆน้ำท่วมหรือไฟไหม้แอปนำทางของท่านรองเนี่ยของสนขเนี่ยจะให้รายละเอียดพวกนี้ไหมครับ
2: เรียนงี้ครับเราได้ข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางของไอติ๊กสมาคมขนส่งอัจฉริยะไทยนะคร
1: ับ
2: แล้วก็ทางสพ91จส100นะครับซึ่งตรงนี้มีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ปกติ
0: ที่เราเหมือนฟังจส100แล้วเขาจะบอกเหตุการณ์เกิดขึ้น
2: ตรงนี้ครับเขาจะคีย์ระบบเข้ามานะครับส่งไปที่พันธมิตรเราแล้วพันธมิตรก็ส่งมาให้เรา
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลในแอปตัวนี้ของเราก็จะขึ้นมาด้วยเช่นมีไฟไหม้ที่ตรงไหนจุดไหนมันก็จะขึ้นมาในแอปด้วยนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยมีไฟไหม้ที่จุดนี้นะครับในการเดินรถของเราเนี่ยเราก็ได้รู้ละอาจจะต้องเลี่ยงหรือว่าต้องระวังอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจะมีเหตุการณ์สำคัญขึ้นมาด้วยครับ
0: แล้วก็จะมีการคำนวณเวลาเดินทางให้ด้วย
2: มีครับ
1: พวกคุณสรกฎอย่างนี้ถ้าท่านที่ไม่ได้เดินทางด้วยรถสาธารณะแม้กระทั่งขับรถเองนะบางทีรถติดไม่มีสาเหตุอ่ะถ้าโหลดแอปนำทางเนี่ยก็เช็คที่อ๋อมันไฟไหม้
0: เราเช็คเส้นทาง
1: ตึกถล่มมันก็จะมีจุดขึ้นมาม
2: ีครับ
1: เพราะในแมปฝรั่งที่เราใช้อยู่มันไม่มีรายละเอียดขนาดนั้นโอ้อันนี้เป็นประโยชน์มาก
0: ใช่ครับ
2: คือต้องขอบคุณนะครับพันธมิตรเนี่ยที่ตอนนี้เราเชื่อมอยู่ประมาณ 17-18 หน่วยงานมีการให้ข้อมูลในเรื่องของ GPS ข้อมูลเรื่องข้อมูลข่าวสารเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยก็มารวมกันที่เดียวตรงนี
1: ้
2: เพื่อให้บริการประชาชนอยู
1: ่ครับท่านรองพูดมาชัดเจนว่านี่เป็นแอปของภาครัฐไม่คิดหวังจะทำประโยชน์จากตรงนี้แต่จะพัฒนาไปเรื่อยๆคำถามคือแต่ถ้ามีเอกชนสนใจ
3: มาร่วมเหรอครับ
1: อยากจะเอาไปต่อยอดทำธุรกิจเนี่ยเปิดกว้างแค่ไหนครับ
2: ต้องเรียนงี้ครับว่าในการดำเนินการนะครับหลักการเนี่ยคือสุดท้ายเนี่ยข้อมูลเข้ามาที่หน่วยงานภาครัฐนะครับอนาคตเนี่ยก็คงต้องมาดูกันว่าหน่วยงานไหนข้อมูลไหนที่เราส่งออกได้ก็คล้ายเป็น Open Data นะครับภาคเอกชนหรือว่าภาคการศึกษาต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานต่อได้นะครับเราคาดหวังว่าอนาคตนะครับเราอยากให้เกิดสตาร์ทอัพจากข้อมูลเหล่านี
1: ้
2: เพิ่มมากขึ้นเพราะสุดท้ายสตาร์ทอัพมีแอปพลิเคชันใหม่ๆให้บริการใหม่ขึ้นมา
1: ค
2: นที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือประชาชนนะครับภายใต้ข้อมูลตรงนี้มันจะถูกใช้งานหลายมิติมากขึ้นนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนเองนะครับในส่วนสุดท้ายมากนะครับ
1: พอนึกทางหาทำมาหารายได้ได้นะ ผมนึกภาพนะถ้าผมทำธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสาร
2: ครับ
1: ผมรู้ว่าการคนเดินทางแบบนี้รถมันติดแบบนี้รถมันช่วงนี้มันอยู่ตรงนี้เนี่ยการสื่อสารเช่นการโฆษณาในจุดตรงนั้นๆผมว่าน่าทำได้หรือถ้าเกิดเรามีร้านอาหารที่อยากให้คนมาอยู่ในจุดนี้เรารู้ว่าช่วงนี้ทราฟฟิกเป็นแบบนั้นแบบนี้เราสามารถมีลูกเล่นเรื่องการตลาดได้โอ้อันนี้แต่ว่าฟรีไหมเวลาเอาข้อมูลจากท่าน
0: เวลาไปขอข้อมูล
2: ฟรีครับ
0: แต่ก็ต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการ
2: ใช่ครับก็มีกระบวนการไม่ว่าจะทำเรื่องของ MOU ในเรื่องการรักษาข้อมูลอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ที่มาเนี่ยเราก็มีการทำ MOU กับเจ้าของข้อมูลในเรื่องของ PDPA ในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราตัดออกมาเลยนะ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ให้บริการ
1: แต่ว่าถ้าใครกังวลเรื่อง PDPA ข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้ไม่มีปัญหา
2: ไม่มีครับ
1: นะครับถึงแม้ว่าจะเปิดช่องให้เอกชนเอาไปทำมาหากินได้ก็ตาม
2: คือต้องเรียนเงี้ยความเห็นผมนะครับคือข้อมูลเนี่ยมันมีคุณค่าของมันนะครับถ้าสามารถเนี่ยสร้างแอปพลิเคชันใหม่ๆสร้างวอลลุ่มของมูลค่าของมันใหม่ๆได้เนี่ยประชาชนสามารถเอาไปทำเป็นสตาร์ทอัพให้บริการต่อเนื่องได้อันนี้เพิ่มเศรษฐกิจของประเทศได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน
1: ์
2: นะครับเป็นประโยชน์
1: ในส่วนของภาครัฐเองการที่มีแอปนำทางนะภาษาไทยนำทางเลยนะครับย้ำอีกทีจะได้ดาวน์โหลดกันได้นะภาษาอังกฤษนี่ NAMTANG เนี่ยเมื่อเห็นรูปแบบการเดินทางเมื่อเห็นการติดขัดหรือความคล่องตัวเนี่ยทางสนขก็จะสามารถวางแผนบริหารจัดการการจราจรร่วมกับกทม.ร่วมกับรัฐบาลได้ดีขึ้นถูกต้องไหมครับผมเข้าใจแบบนี
2: ้ก็เรียนงี้ครับอันนี้เป็นลักษณะการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
0: หน้าบ้าน
2: ประชาชนหน้าบ้าน
1: ครับ
2: แต่จริงเนี่ยหลังบ้านตัวระบบเหล่านี้ข้อมูลที่มันฟีดเข้ามาเนี่ยก็คือตำแหน่งของรถสาธารณะต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของกระทรวงคมนาคมเชิงของสนขเองเนี่ยเอาข้อมูลเหล่านี้ครับมาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็กำหนดนโยบายนะครับรวมถึงเส้นการวางเส้นทางรถเมล์การวางการให้บริการประชาชนนะครับอย่างเช่นบางแห่งนะครับอาจจะมีข้อร้องเรียนมาเยอะๆว่าเขาเรียกรถเขาต้องไปเรียกรถแท็กซี่กลางคืนเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งตรงนี้ประจำเลยอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะมาดูว่ารถเมล์เหล่านี้วิ่งไม่ถึงจุดนั้นเพราะนั้นการยืดเส้นออกไปเพื่อบริการประชาชน
1: หรือขยายเวลา
2: ขยายเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับภาครัฐก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนนะครับเพื่อให้เซอร์วิสให้ได้มากที่สุดประชาชนพึงพอใจมากที่สุด

0: ครับ
1: ครับ
2: บริการแบบนี้ผมเห็นเอกชนทำเยอะในต่างประเทศภาครัฐมีที่ไหนทำแบบนี้เหมือนประเทศไทยไหม
0: โดยปกติต้องเรียนไงครับก็ของต่างประเทศเนี่ยโดยมากจะเป็นเอกชนทำนะครับเขาอาจจะทำ MOU อย่างหลายประเทศนะครับ MOU ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐเนี่ยใช้ข้อมูลในเรื่องของCommand Centerตัวที่เป็นเซ็นเตอร์กลางในการดูเฉยๆแต่แอปให้บริการเนี่ยเอกชนก็จะรับข้อมูลเหล่านี้ไปทำแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเรื่องของเชิงพาณิชย์เชิงของอะไรพวกนี้ครับแต่ของเราเนี่ยเป็นของภาครัฐเลยที่ตั้งใจจะให้ข้อมูลเหล่านี้ไปถึงกับประชาชนใช้เป็นทางเลือกในการนำเสนอข้อมูลแล้วก็ใช้เลือกในการเส้นเดินรถต่างๆได
2: ้ครับก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของภาครัฐนะครับสกรกฎครับ
1: นะครับเรียกว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้มีอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งวิธีการที่จะสามารถโดยสารการโดยสารแบบสาธารณะในประเทศไทยได้แบบลื่นไหลนะครับเรียกว่าตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางมีแอปพลิเคชันนี้คอยส่งถึงบ้านนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและขอบคุณมากครับ
0: ยินดีครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับยินดีครับ
1: และทั้งหมดนี้นะครับคือช่วงทำไมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ทุกวัน 19:30 น. ถึง 20:00 น. จากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางกุงบาดีย็อบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกูบาดีย็อบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายปุณี

อักวาวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณิธอักวาวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:18 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอองดรีอึมบุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายอองดรีอึมบูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอียาดฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายอียาดฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลินีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อน

พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวาฮานคาชาทุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพและความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีวันนี้เวลา 8:58 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมประมงเกษตรตรังเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรม

ประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบ100ปี21กันยายน2569และวันที่21กันยายนของทุกปียังกำหนดให้เป็นวันประมงแห่งชาติด้วยเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของกิจการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำไทยโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากมีพระราชดำรัสเปิดงานแล้วทรงตัดแพรแถบและทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน 2,300,000 ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามเจ็ดแห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนจัดแสดงประกอบด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราวร้อยปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวสำคัญของกรมประมงตลอดร้อยปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงของไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยกว่าร้อยชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจัดแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบและพลังงานแสงอาทิตย์นิทรรศการ DOF Tech 100 Years ก้าวที่100สู่ประมงดิจิตอลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฟุ้งวานบรูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและการวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิกล้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องมืออย่างง่ายกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเปิดมุมมองนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์น้ำแบบ Zero Waste Feed ไปจนถึงการผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิตพร้อมเรียนรู้การทำงานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานแก่ผู้ที่สนใจและตลาดประมงสินค้าประมงคุณภาพจากร้านค้าเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่21ถึง22กันยายน2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 17:26 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิต

0: หะวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ Master of Philosophy in Politics and International Studies มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:04 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างประจำปีการศึกษา2569จำนวน7คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,612 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและระดับสากลทั้งนี้จากผลงานของนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์การค้นพบสารชีวโมเลกุล HELP จากเซรั่มน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นครั้งแรกของโรคได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม World Top 2% Scientist ขณะที่ด้านการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจเป็นรายแรกของภูมิภาคพร้อมขับเคลื่อนโครงการศูนย์สุขภาพอันดามันเพื่อยกระดับภาคใต้สู่ศูนย์กลางเมืองสุขภาพโลกนอกจากนี้ในปี2568มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาในวิกฤตอุทกภัยผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลภาคสนามสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้มากกว่า 14,000 คนปัจจุบันมุ่งยกระดับการศึกษาสู่การสร้างพลเมืองโลกใน305หลักสูตรผ่านระบบคลังหน่วยกิจระบบ PSU MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจนได้รับรางวัลระดับชาติ8รางวัลพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้บริหารจัดการตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนมีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยต่างและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อส่งเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นายในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอสเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าว

0: รวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนรวมถึงการทำท่า flying chase คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 9:30 นณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภาระธุรดิลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราษฎรและพระราชาคณะชั้นสามัญรวม63รูปโดยประกาศณวันที่31สิงหาคม2569จำนวน24รูปณวันที่2กันยายน2569จำนวน37รูปและณวันที่11กันยายน2569จำนวน2รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตโดยมีครูอาวุโสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ30คนแต่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร 2,461 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าหน้าที่ของครูนั้นมิใช่เพียงถ่ายทอดวิชาความรู้ตามตำราให้แก่ศิษย์เท่านั้นหากยังต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเสริมระเบียบวินัยเพื่อให้ศิษย์เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมอีกด้วยภาระงานของครูที่ต้องสร้างคนจึงนับเป็นงานที่หนักและต้องปฏิบัติด้วยหัวใจที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความเมตตาปรารถนาดีอันเป็นงานที่ไม่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใดมาแทนที่ได้โดยสมบูรณ์ท่านทั้งหลายในที่นี้ต่างก็เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุทิศตนเสียสละเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของครูแท้ได้อบรมจากรุ่นสู่รุ่นมีคุณความดีเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งในคุณความดีที่ได้กระทำมาโดยตลอดและในเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้แนวทางองค์ความรู้ประสบการณ์และผลงานที่ท่านได้สร้างสมมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านจะไม่สูญเปล่าหากจะเป็นคลังความรู้อันทรงคุณค่าของชาติที่ส่งต่อให้ครูรุ่นหลังและเยาวชนทั้งหลายได้สืบทอดศึกษาและพัฒนาต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพระราชวชิรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพพิรันจังหวัดชัยนาทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรม

มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดสาลีวัดสองพี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองวัดโพคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองวัดเลิกบุญมีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท KFU จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในวัดสะแกวัดตโนดวัดจันทร์วัดรางจระเข้วัดวังวัดธรรมจริยาวัดปรีดารามวัดโคกช้างและวัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวคีรีคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่30ในคุณดอนงามธุระพร้อมคณะและบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นราชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมมานนรดีวัดชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปทุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันพารามและวัดสมณัตวิหารสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 กระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตรฉัตรวัดกุนนทีรุทธารามและวัดปลือ

คันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบการถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดคณะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดแคมิเลียพัดๆมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขเขาซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนามีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์และทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดๆเพื่อให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและนำไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไทยสามารถดูดซึมวิตามิน A, D, E และ K ได้อย่างเต็มที่ทั้งยังอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดโรคหัวใจและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยรักษาคุณและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตเมลียภายใต้ตราสินค้าพัดๆทั้งนี้นอกเหนือจากมีประโยชน์สูงในพื้นที่ภาคเหนือนับเป็นการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมมหาราชบรมนาถบพิตรฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: พี่ครับครับตอนรับชมรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับจากเอ็มดีทีภาคใต้ดีวีดีจิตอลของสเวตครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกทางด้วยค่ะวันนี้มาแหลกข้าวบ้านเรากันแล้วค่ะยุกับพี่บอก

0: เอียงและกันน้องยิ่งออมค่ะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569ค่ะเรื่องราวเอามาฝากกันนะติดตามแลกันได้หลายๆช่องทางค่ะและทางทีวีก็ได้
1: ใช้ชีวิตราชการนะครับน้องยิ่งออมรายการโดยเฉพาะการนำป้าไล่ลากนะครับสถานการณ์วันนี้เนี่ยคลี่คลายแล้วแต่เราจะมีข้าวมาเล่าให้ฟังกันด้วยช่วยจับกระแสใต้วันนี้เราขึ้นต้นด้วยสัปดาห์แรกวันแรกวันนี้เราขึ้นต้นด้วยกีฬาเลยนะแล้วไปวิ่งประพรมน้ำมุนในชมเรือพระนะครับในงานประเพณีจากพระทอดพระป้าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะแนววิ่งประพรมน้ำมนต์กันเป็นพันพรื่นนะกิจกรรมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในช่วงจับกระแสใต้ครับ
0: ค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปแลข้าวกันก่อนในช่วงห้องทานข้าวเช้านี้ค่ะ

0: ท่านข้าวเช้านี้พายนไปเล่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากฝนตกหนักเมื่อคืนวันศุกร์ที่18นะครับวันเสาร์ที่19เนี่ยก็เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของตำบลคลองซอกอำเภอพนมนะครับแล้วก็สถานคลีคลายรับน้ำลดลงลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนข้าวสู่ภาวะปกติเมื่อไรแต่ว่าครับโดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่19นะครับนี่เป็นภาพเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะครับย้ำกันอีกทีนึงหมู่ซ่องถนนทางหลวงหมายเลข401ตำบลคลองซอกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดเหตุควันตกหนักจริงๆแต่วันที่17 18นะครับนะแล้วก็มีปริมาณฝนตกสะสมส่งผลให้กระทบเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หมู่3หมู่ที่8และกระทบผลให้รับน้ำเนี่ยที่เคยพุ่งสูงขึ้นราว150ซมนะครับโดยปภ.สุราษฎร์ธานีรวมกับมูลนิธิกู้ภัยต่างๆเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชายรถยกเคลื่อนย้ายนะครับผู้ประสบภัยจากบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติเขาซกและพื้นที่ใกล้เคียงและการนำนักท่องเที่ยวประชาชนออกจากพื้นที่มากกว่า10ไร่ยังคงทยอยเคลื่อนย้ายต่อเนื่องนะครับและหากได้รับการแจ้งอพยพผันพื้นก็ตามมานะครับนะจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าระดับน้ำเนี่ยได้ลดลงประมาณ50เซนก็ทำให้ปัจจุบันเลือดน้ำเรา100เซนติเมตรนะครับก็ลดหมดแล้วตอนนี้นะครับลงสู่ทะเลลงสู่คลองผมด้วงผลกระทบครั้งนี้ประมาณ140ครัวเรือนครับด้านหัวหน้ากู้ภัยนะครับแกกล้องมูลที่กุศลสถานสุราษฎร์ธานีแกบอกว่านะครับสาเหตุของถนนบางจุดไม่สามารถสัญจรได้เพราะน้ำท่วมนะรถยนต์เนี่ยก็ไม่สามารถผ่านพ้นไปได้นะครับโดยเฉพาะช่วงก่อมอที่85ถึง88ก็ต้องใช้เรือลำเลียงนะครับตลอดจนการท่วมน้ำดื่มก็ค่อยๆทำในช่วงนั้นนะครับช่วงนี้คลี่คลายเลยครับ
1: ค่ะในขณะเดียวกันนายจุมพจน์วรรณชศิริค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ไปรับฟังปัญหาของประชาชนและการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพร้อมให้สัมผัสผู้ซื้อข้าวกันค่ะพูดถึงแนวโน้มสภาพอากาศนะคาดว่าอาจจะมีฝนตกฉุกเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่อาจจะไม่รุนแรงเท่าวันที่17ที่มันตกหนักๆค่ะถ้าว่าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำเติมก็สถานการณ์ในตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันค่ะ
2: แล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยรถที่เราอพยพคนมานะครับก็มาจากทางปภ3คันแล้วก็ทางทหารด้วยด่วนมูลนิธิของน้องๆมาช่วยอีกหลายเลยนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ถ้าฝนไม่ตกหรือจะตกน้อยลงเนี่ยคาดว่าอีกประมาณไม่เกิน2วันทุกอย่างน่าจะจบสิ้นไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่เรื่องของอาหารการกินเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะทางพื้นที่เนี่ยคนไหนไม่อพยพเราก็เอาของเอาอาหารไปให้แต่จริงเราอยากให้ทุกคนออกมาก่อนดีกว่าเพราะถ้าออกมาในการจัดการมันยังง่ายแต่ถ้าอยู่ข้างในเนี่ยเราจะต้องเอาไปให้ทุกซอยบางครั้งทีอาจจะหลุดไปบ้างนะครับก็ต้องว่ากันทีว่าตรงไหนต้องการร้องขอก็บอกมาได้เลยเดี๋ยวทางพื้นที่จะเข้าไปส่งให้ตอนนี้ท่านนายกได้เลยครับมีเบอร์ทุกคนมีเบอร์นายกอยู่แล้วนายกเป็นมา10กว่าปีแล้วตอนนี้ทุกคนรู้จักหมดนะครับรวมถึงทางปภ1784เนี่ยบอกมาได้เลยทางเบอร์กลางนะครับแล้วตรงนี้ท่านปภ .0 ทางท่านปภจังหวัดและทางท่านอำเภอเนี่ยเรามีศูนย์สแตนบายอยู่ในจุดนี้แล้วจุดที่อำเภออยู่แล้วประกาศภัยไปแล้วด้วยงั้นไม่ต้องกังวลนะ
0: ครับและเจ้าอิทธิการนี้ต่อเนื่องนะครับน้องยอมเมื่อวันที่ยี่ทิพย์คือได้แต่ว่าเนี่ยนะครับนะเขาบอกว่าได้รับแจ้งคนสู้หน้าพร้อมในรถยนต์ในที่สุดก็ไปเจอในพื้นที่คลองสะพานคลองสะพานเต้านะครับหมู่ที่7ตำบลคลองซอกอำเภอพนมนะครับรถเนี่ยไปจมอยู่ในน้ำแล้วก็คนที่สู้หน้าเนี่ยแกก็ติดอยู่ในรถนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยครับก็คาดว่าถ่วงน้ำมาเนี่ยแกน่าจะขับรถผ่านทางน้ำนะครับ
1: ค่ะแล้วก็จากเหตุการณ์นี้นะคะรักตะวันนี่ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเวลา 9:30 นค่ะทีมข่าวของ NBT สุราษฎร์ธานีก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แม่น้ำนะคะที่แม่น้ำพุ่มด้วงเนี่ยไปแล 2 จุดด้วยกันค่ะ

0: นี่แหละค่ะจุดแรกที่ไปก็คือบริเวณลานกิจกรรมเทศบาลตำบลบ้านตาคุ้นริมน้ำพุ่มด้วงลั่งวัดตาคุ้นและก็บริเวณเขื่อนหินพุทธรัตนภิบาลวัดบางเศร้าที่อำเภอบ้านตาคุ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะการพบว่าจุดแรกที่เป็นบริเวณลานกิจกรรมค่ะการเมื่อที่เราเห็นนะมีน้ำเอื้อล้นลิ่งเข้าไปท่วมพื้นถนนค่ะความสูงของน้ำที่ท่วมเนี่ยประมาณ10เซนนะแต่ว่าถนนเส้นนี้ก็อยู่ต่ำว่าพื้นที่ชุมชนประมาณ10เมตรในขณะที่น้ำในแม่น้ำก็ยังคงไหลเฉียวค่ะ
1: ครับส่วนที่วัดบางเศร้านะครับพบรับน้ำในแม่น้ำเนี่ยเอ่อล้นนะครับหน้าก็ท่วมพืชส่วนนะครับหน้าคลองชาวบ้านริมแม่น้ำริมคลองนะครับโดยขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแม้ว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในพื้นที่แต่รับน้ำในแม่น้ำในคลองพุ่มด้วงนะครับยังคงสูงกว่าปกติสำหรับคลองพุ่มด้วงนะครับยังคงไล่ผ่านอำเภอบ้านตาคุ้นนะครับแล้วก็จะไล่ผ่านอำเภอเคียนนิคมอำเภอพุนพินไล่ไปรวมกันที่แม่น้ำตาปี้ต่อไปนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะน้ำยังเย
1: อ
0: ะอยู่นะ
1: นะไม่ใช่แม่น้ำพุ่มด้วง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปกันต่อนะครับครบ7วันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบซาบัดป่าตองเข้มสินค้าสลากนะครับแล้วก็การนำข้าวยำทุกอย่างตรงได้มาตรฐานของไทยนะครับเรื่องนี้จะจำกันได้นะครับนายอมที่เกี่ยวกับโรงเรียนเรื่องของกลุ่มซาบัตนี่แหละครับโดยนายชนอดินเกิดส้มผัวกับจังหวัดภูเก็ตก็ลงพื้นที่อีกครั้งนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสุนกาก้อนตำรวจและหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะการตรวจนับสินค้าเอกสารที่เกี่ยวกับการนำข้าวมาจำหน่ายในท่าทีดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับและขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งเบื้องต้นพบประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลายส่วนครับโดยเฉพาะการแสดงสินค้าบางรายการไม่มีสลากภาษาไทยนะครับรวมไปถึงด้านมาตรฐานสาธุกและการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยของเราขณะที่ในส่วนของการนำข้าวสินค้านะครับเจ้าหน้าที่ทุนกากรอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อพิจารณาว่าการนำข้าวสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ผู้ว่าภูเก็ตเองแกบอกว่านะครับสินค้าที่นำมาขายในประเทศเนี่ยต้องมีมาตรฐานนะเป็นไปตามกฎหมายไทยโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคครับในจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวรับโลกกับทุกกิจกรรมสินค้าที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะมีมาตรฐานจากประเทศไหนๆก็ไม่เกี่ยวนี่ต้องเกี่ยวของเรานะส่วนการนำเข้าสินค้าต้องตรวจสอบได้ว่าเป็นการนำเข้าถูกต้องหรือไม่ด้วยโดยเจ้าหน้าที่นะครับพนักงานตามกฎหมายแต่ละหน่วยงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากพบนะครับในการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานก็จะเข้าสู่กระบวนการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งแต่ละขั้นตอนนะครับมีกรอบระยะเวลาที่กำหนดอยู่แล้วครับ
0: สำหรับฝ่ายปกครองค่ะก็มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในขณะที่ตำรวจก็เข้ามารวมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความปลอดภัยและก็การบังคับใช้กฎหมายโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตส่งเจ้าหน้าที่เข้ามารวมกับฝ่ายปกครองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแต่ว่าพันธุ์พืชก็ตามนะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและก็อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างรอบด้านก่อนจะรวบรวมพ่นและการตรวจสอบนี่แหละค่ะแจ้งข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบกันต่อไปค่ะฟังเสียงผู้ว่ากันเลยค่ะ
2: เบื้องต้นเนี่ยด้วยการแสดงสลากเนี่ยก็ไม่แสดงสลากเป็นภาษาไทยอันที่สองก็คือว่าในเรื่องของมาตรฐานด้านสาธารณสุขและอย.เนี่ยอันนี้ตรวจสอบอยู่ในเมื่อก็ปรากฏว่ามีบางส่วนขณะที่กำลังแยกส่วนการนำเข้าเนี่ยศุลกากรเขาจะให้ส่งเอกสารอันนี้ก็ต้องให้ศุลกากรซึ่งเป็นเจ้างานเนี่ยปฏิบัติตามนั้นนะฮะก็มี3หน่วยส่วนฝ่ายปกครองเนี่ยเรามีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยสิ่งใดที่เราคิดว่ามันจะเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนหรือกระทบสิทธิประชาชนเพื่อความสงบเราก็ต้องมาดูก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดก็ส่งเจ้าหน้าที่มาดูด้วยก็ร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย
0: มาแลกันต่อค่ะปฏิตามทีปรึกษารองนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเมาลิดเทศบาลเมืองท่าซาลาค่ะเป็นการรวมพลังชุมชนมุสลิมซืบสร้างศรัทธาสร้างความสามัคคีค่ะ อันนี้เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่มัสยิดทีอารุดดีนบ้านหัวบัวมู่ที่5ตำบลท่าศาลาในไกรซ่อนวิสิตวงศ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะการได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีเมาลิดเทศบาลเมืองท่าศาลาประจำปีงบประมาณ2569ในการนี้ค่ะนายธีรพงษ์ชวยชุ่งประจำสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงมีหัวหน้าส่วนราชการ
1: ปั้นนะครับแล้วก็ปฏิทินอิสลามซึ่งนับตามจันทรคติและเมาลิดเนี่ยว่าบันซันยีซึ่งเป็นบทกลอนอาหรับนะครับที่มีความไพเราะแล้วก็มีการข้อพรให้กับศาสดามูฮัมหมัดหรือว่าชาวมุสลิมเรียกว่าซอลาวานอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับสำนักประชาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีนายพรพิทักษ์แมนซินิรองอธิบดีหน่วยการสำนักงานประชาธิปไตยนายอุทิศมัชชาวิทย์นายกองค์การบริษัทบนคลองเคียนและคณะผู้บริหารนะครับบุคลากรจากสำนักงานประชาธิปไตยรวมไปถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนทั้งข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวศูนย์อารักษ์สรรพากรป่าชายเลนที่14นะครับตลอดจนคณะครูนักเรียนโรงเรียนคลองเคียนรัฐดังท่านเนี่ย120คนนะรวมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนพร้อมทั้งเก็บขยะมูลฝอยบริเวณชายหาดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณโรงอาหารและก็พื้นที่ป่าชายเลนครับเพื่อรวมกันทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีความสามัคคีในองค์กรครับ
0: ทางด้านของนายโซพลเข็มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะท่านบอกว่ากิจกรรม CSR เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงานการมุ่งจะส่งเสริมการทำงานเป็นทีมการซื่อสัตย์และก็ความร่วมมือระหว่างบุคลากรตลอดจนสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรพร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รวมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการลงมือปฏิบัติจริงค่ะสำหรับการรวมกันปลูกป่าชายเลนและก็เก็บขยะในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะมาช่วยฟื้นฟูและก็ดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่แล้วก็ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรและก็เยาวชนสะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและก็ชุมชนในการรวมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและก็สร้างสังคมที่น่าอยู่ไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะนี่กิจกรรมเพื่อสังคมก็สนุกสนานในคราวเดียวกันนะอาทีนี้มาแลในเรื่องของยาเสพติดกันมั่งค่ะโดยต่อชด417และก็ปปสภาค8ค่ะได้รวบชาย2คนนะก็คือรับยาไอซ์ค่ะส่งทางพัสดุมาจากกาญจนบุรีโดก็คือเป็นเครือข่ายเปียวในประเทศพม่าค่ะนี่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาค่ะพันตำรวจโทเฉลิมชัยซี่ทองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนซี่17นายภูมิพัฒน์เมสุวรรณเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานปปส.ภาค8พร้อมด้วยชุดจับกุมค่ะได้จับกุมนายสิวะพงษ์หรือว่าแจ็คชัยวงศ์นะคะอายุ28ปีท่าช่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็คือมียาไอซ์900
1: นี่รถยนต์เป้าหมายมาอย่างสถานีเกรดกับนายสิวะนี่ครับลงมาจะฟังคนขับนะไปนะครับก่อนเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมชันเองต้นและควบคุมตัวได้พร้อมของกลางครอบครัวนายที่ว่าให้การรับสารภาพนะครับได้รับการชวนเจ้านายพิชิตนี่แหละมารับพัสดุดังกล่าวได้รับขาจ้างนะครับเป็นยาบ้านี่แหละครับยาเอ้ยยาเอ้ยนะครับจำนวนหนึ่งเป็นขาตอบแทนตัวนั้นเคยรับพัสดุมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้นายชัยพิชิตนะครับรับสารภาพว่าไอ้ที่ถูกจับได้เนี่ยต้นติดต่อนายเปียวนะนายเปียวนี่ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงนะครับอยู่กันพม่าดูเป็นคนไทยนี่แหละครับรับส่งทางพัสดุนะครับติดต่อทางไลน์รับพัสดุมาแล้ว3ครั้งนะครับครั้งละ 1,000 กรัมต้นกระดับหาจ้างเป็นยาเสพติดเหมือนกันนะครับก็ถูกจับกุมในสุดเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหารวมกันจำหน่ายยาเสพติดไอ้สูตรประเภทหนึ่งนะครับนะยาไอ้แล้วมีไว้ในเพื่อครอบครองเพื่อจำหน่ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเรื่องของยาเสพติดน
0: ะ
1: เอามาแลกกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับรองเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแถลงข่าวการจัดงานประเพณีชักพระทอดประป้าและแข่งเรือยาวชิงทั่วประชาทานประจำปี2569ครับโดยเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะครับวันทุกนะครับที่ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีสะพานอาริตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชัดศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเป็นประธานในการแถลงข่าวประเพณีชักพระทอดประป้าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ครับภายใต้แนวคิดปีนี้เนี่ยงามล้ำศิลป์งามล้ำศิลป์ถิ่นศรัทธาพนมพระสิบซาดนะครับ
0: สิบซาดนะ
1: สิบซาดนะไม่ใช่สิบซาดนะโดยมีพระครูปริยัติคุณาวุฒิรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าวัดกลางไม้นะครับนายก

0: อบจนายกเทศมนตรีนครประธานสำจังหวัดผอ.ททสำนักงานทูตรัฐรวมกันท่าแรงข้าวนะครับมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมกันจำนวนมากครับ
1: ค่ะโดยการจัดงานในปีนี้ค่ะการมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่มีกำหนดจัดย่างยิงย่ายตลอด8วัน8คืนค่ะก็คือตั้งแต่วันที่ 23 จนถึง 31 ตุลาคมนี้บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีและกาสะพานนริตที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะเขามีกิจกรรมลากหลายค่ะเช่นว่ามีนิทรรศการประเพณีฉักพระการประกวดเรือพนมพระการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพิธีส้มโพธิ์เรือพนมพระขบวนแห่เรือพนมพระทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำและก็ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมแซงซี่เซียงรวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายค่ะแต่ว่าไฮไลท์สำคัญก็จะอยู่ในวันที่27ตุลาคมนี่แหละค่ะก็คือจะมีพิธีฉักผมผ้าป้านะนาบานประชาชนนะคะและก็มีขบวนแห่เรือพนมพระจากสาระกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ลากมาจนถึงสะพานนริตนะรวมไปถึงขบวนแห่เรือพนมพระทางน้ำค่ะการเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงความศรัทธาและก็วิถีวัฒนธรรมของชาวสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: เอาละครับเชิญชวนนะครับนะ23ถึง28ตุลาคมนี้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับรายละเอียดทางเว็บไซต์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับนะ Facebook ได้เลยนะครับไลฟ์สดกันด้วยอ่ะไปแลกันต่ออีกข้าวกับน้องงอม
1: นะคะไปแลสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้รวมกับบ้านผักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการจัดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ค่ะภายใต้แนวคิด41ปีวันเยาวชนแห่งชาติเดือนแห่งพลังของเยาวชน Youth Power Month ค่ะนี่บรรยากาศแรกวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่อาคารถงทนสิทธิคุณโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนายกลานรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กและเยาวชนเมืองคนดีเทิดไทยองค์ราชันเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีและก็ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับและก็กล่าวรายงานตามลำดับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการนักเรียนและก็มีภาคีเครือข่ายประชาชนว่า 1,800 คนเข้าร่วมค่ะ
0: นะครับภายในพิธีเปิดนะครับประธานได้มีพิธีมอบโล่เกียรติบัตรได้แก่รางวัลเยาวชนคนดีที่ตาปีประจำปี2519รางวัลบุคคลที่สนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนการมอบป้ายโรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจำนวนทั้งเม็ดเนี่ย164รางวัลจากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการนะครับพร้อมด้วยรวมกันใต้ภาพเป็นที่ระลึกกับแขกผู้มีเกียรติและก็รวมเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในงานครับโครงการดังกล่าวจะขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้รวมกันส่งเสริมและกระตือร้นนะครับพัฒนาตนเองกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์เป็นแนวทางกระตุ้นทุกภาคส่วนสังคมนะครับได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้นพร้อมจะมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนนะครับได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่จะเป็นพลัง
1: ตอนนี้ได้พาคุณผู้ชมไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันค่ะ

0: เอาละครับจากราคาสินค้านะครับมาเลยลักษณะการกันบ้านนะครับเราเจอน้ำท่วมมา2-3 วันเลยนะไปเลยพับใต้ดาวเทียมเช้าวันนี้นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับประกอบกับลมมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างนะครับภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับข้อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้า
1: ตะวันออกกันมั่งค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีมาเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฟังคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฟังคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มี

0: ฟ้าคะนองคลื่นจะสู้มากกว่าซ่องแมตช์ค่ะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้35องศาเซลเซียสและก็ต่ำสุด22องศาเซลเซียสค่ะ
1: ครับประเดี๋ยวเลยก็ให้ตกกันบ้างนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลในจังหวัดพังงาขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรครับบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในจังหวัดภูเก็ตลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดนะครับ33องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้ครับ
0: ค่ะและการในช่วงหน้าจัดกระแสตายเมื่อที่บอกทางงานชักพระที่จะมาถึงนี้เขามีกิจกรรมกันเยอะแล้วนะแต่ว่ามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้ค่ะก็คือวิ่งพรมน้ำมนต์ชมเรือพระปีนี้เขาจะมีอะไรน่าสนใจกันมั่งนะคะรูปแบบการจัดงานผันพรือเดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมใหม่เปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งสามัคคีของผู้คนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู่

0: ครับส่วนเรื่องข่าวจากใต้ชงจับกระแสใต้นะครับวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องของวิ่งพรมน้ำมนต์ชมเรือพระไอไล่มหามงคลงานจับพระประเพณี2569ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับกิจกรรมปีนี้เป็นผ่านพื้นกันบ้างในระดับเกียรติยศหญิงกับจากสองฐานครับแถลงนางสาวสุพรนินทรัตน์กับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็คุณอุรุพงษ์เกษวันกับผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการวิ่งพรมน้ำมนต์นั้นนะครับในครั้งนี้ครับสวัสดีสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ตัวเลขาชาวใต้นะครับพยัต
1: คร ับ
0: ที่ไปที่มาวัตถุประสงค์ของกิจกรรมผันพื้นบ้าง
3: ก็คือสำหรับการกิจกรรมครั้งนี้นะ
0: คะ
3: วิ่งพรมน้ำมนต์ชมเหลือพระสุราษฎร์ธานีปีนี้นะ
1: คะ
3: ก็คือเป็นวิ่งกลางคืนค่ะแล้วก็จัดมาด้วยมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็ควบคู่ไปกับงานประเพณีฉักพระทอดผ้าป่าแล้วก็แข่งเรือยาวแล้วก
1: ็ค
3: ่ะแล้วก็มีผู้เข้าสนใจเยอะทางในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองแล้วก็ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็เส้นทางการวิ่งเนี่ยเรามีเอกลักษณ์ก็คือวิ่งผ่านเรือพนมพาจำนวนลอยล่ำค่ะแล้วก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กิจกรรมวิ่งเป็นซื่อในการเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนแล้วก็แถวเชิงกีฬาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็เป็นการกระตุ้นและก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในการเดินทางของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเช่นที่พักร้านอาหารแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะ
1: ก็คือมาจากทั่วประเทศเลยไม่ใช่เฉพาะแต่ชาวสุราษฎร์นั่นเองนะคะอาบิสุบอกแล้วภาพรวมของปีนี้มีผันพื้นมั่งแต่ว่าความพิเศษของปีนี้ค่ะเรามีไฮไลท์หรือว่าเราจัดขึ้นภายใต้แนวคิดผันพื้นมั่งคะ
4: ครับความพิเศษของงานวิ่งปีนี้นะครับและทุกๆปีนะครับคือเราจะเป็นงานวิ่งหนึ่งเดียวของโลกนะครับที่สามารถวิ่งในคืนเดียวทำบุญได้100วัตต์ครับผมครับ
0: นี่คือพิเศษของเรานะ
4: ครับพิเศษของเราครับแล้วก็นักวิ่งสามารถนำถุงเลี้ยนไปยอดในตู้เรือผาในบ้านเรือผา
1: อะไรทุกลำ
0: ครับผม
1: วิ่ง
0: ไปทำบุญไป
4: ครับผม
0: นี่จัดมาทุกปีพี่อูนะ
4: จัดมาทุกปีครับผม

0: วางเป้าไว้กี่ปีอยู
1: ่เป้าเริ่มเราตั้งไว้ที่ 2,000 คนเพื่อให้งายต่อการดูแลนักวิ่งนะครับแต่พอหลังจากปิดรับสมัคร 2,000 คนแล้วมีนักวิ่งทํา5กันเข้ามาเยอะมากเลยครับมีความประสงค์ที่จะสมัครเพิ่มเข้ามาเราเลยเปิดรับอีก500ซึ่งก็เต็มภายในวันเดียวครับ
0: เต็มแล้วนี
1: ่แต่ก็ยังมีนักวิ่งเด็กรองเข้ามาอีกครับแล้วก็เปิดรับอีก500ตอนนี้ใกล้จะเต็ม 3,000 คนแล้วครับ
0: 3,000
2: แล้วอ๋อแสดงว่าตอนนี้เราลิมิตมาที่ 3,000 คนนึกว่าใครเต็มแล้ว
1: ครับครับครับผมคาดว่าจะเต็มภายในวันนี้ครับเลยปิดรับสมัครภายในวันนี้ครับผม
2: เอาพอดีคุณผู้ชมแลยุอาจจะไปสมัครกันทันใครที่บ่นว่า 2,000 แรกไม่ทันก็มาสมัครกันได้นะคะทีนี้แล้วแต่เดียวพี่สู้ได้หลายฟังน้อยๆแล้วว่าเสน่ห์ของการวิ่งเนี่ยก็คือเราจะมีการได้ชมเรือพระอะไรกันนะคะแต่ว่าให้พี่อู๋เสริมสักนิดนึงค่ะว่าเมื่อที่บอกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวของโลกเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะเสน่ห์ของเราแล้วก็ความแตกต่างจากงานวิ่งอื่นๆนะเป็นผลพื้น
1: ครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าเราจะเป็นงานวิ่งหนึ่งเดียวที่ตักบาตรที่สามารถทำบุญ1วัดได้100วัดครับแล้วคือถึงแม้ว่านักวิ่งจะไม่ได้เตรียมเรียนไปยอดบาตรในเรือพระนะครับหลังจากจบการแข่งขันแล้วจบกิจกรรมแล้วทางผู้จัดคณะผู้จัดก็จะนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วไปทำบุญให้กับเรือพนมพระทุกลำครับผม
2: ก็ถือว่าได้รวมบุญทุกคน
3: ครับคือเราจะทาง
1: ผู้จัดได้ทำสิ่งนี้มาตลอดทุกปีครับผม
0: อันนี้อิ่มบุญกันด้วย
1: อิ่มบุญกันด้วยครับ
2: ไม่ต้องกลัวรอนะพระท่านพรมน้ำมนต์ละกลางนะว่าต้องยืนนะ
3: ค่ะ
0: ไปกันที่ทางด้านของกำหนดการที่เราว่างกันไว้ครับ
3: ค่ะก็กำหนดการเนี่ยก็คือวิ่งพรมน้ำมนต์ชมเรือพระสุราษฎร์ธานี2569เนี่ยนะคะก็วิ่งในวันออกพรรษาก็คือคืนวันจันทร์ที่26ตุลาคมเวลา 21:30 นาทีนะคะ
0: 3
3: ทุ่มค่ะแล้วก็จุดสตาร์ทอยู่ที่นาฮ้อนาฬิกาสะพานนฤทธิ์อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: เราไปเจาะลึกเส้นทางกับพี่อู๋เลย
3: ค่ะ
0: เป็นวางเส้นทางนั้นเริ่ม3ทุ่มนะพี่นะ
1: เริ่ม3ทุ่มครับ
0: แต่ว่ารถเรือพระนี่มันมาจอดแต่วันยินเลยแหละ
1: ครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ยินกองวันที่26นี่มากันแล้ว
1: ครับคือเส้นทางปีนี้เราจะมีการปรับเปลี่ยนจากปีที่แล้วเล็กน้อยครับปีที่แล้วเมื่อเราวิ่งผ่านโรงแรม4แยกแหลม CBD เราจะเลี้ยวขวาแต่ปีนี้เราออกจากฮอนิกาเหมือนสตาร์ทแล้วปุ๊บเราจะวิ่งตรงไปผ่าน4แยก CBD ครับผ่าน4แยกวัดธรรมบูชาวิ่งตรงไปตามถนนจงเกษมไปจนถึง4แยกแสงเพชร
0: โอ้วิ่งขึ้นมาปีนี
1: ้วิ่งขึ้นมาป
2: ีนี้
1: คือสลับกันทางกัน
3: ขึ้นไปค่ะ
1: เมื่อมาถึง4แยกแสงเพชรผ่านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงจุดนี้จะเป็นจุดไฮไลท
0: ์
1: ครับหน้าศูนย์ราชการเราจะมีเวทีปรัมพิธีของฉลองถ้วยพระราชทานครับผมหลังจากนั้นครับจะมีเรือพนมพระจอดยาวไปเลยจากหน้าศูนย์ราชการยาวไปจนถึง3แยกออมสินครับจุดนี้นักวิ่งจะรับการประพรมน้ำมนต์จากพระภิกษุสงฆ์ที่ประจำอยู่ที่รถที่เรือพนมพระครับผม
0: ปีนี้อาจจะเรียกภาษาเราคือข้าวถังอ้วเราจะมาทางง่างใช่ไหมคร
1: ับใช่ใช่
0: ขึ้นมาเรือที่นี่ตรงข้าวถังอ้วจะช่วยว่าเนาะ
1: ครับผมเมื่อวิ่งผ่านขบวน
3: เรือ
1: พนมพระผ่านไปแล้วถึง4แยกสารักเมืองแล้วก็เหลียวขว้าไปถนนตลาดไม
0: ้
1: ตลาดไม้เหลียวขว้าเหลียวขว้าเหลียวขว้าและเหลียวซ้ายผ่านหน้าสารักเมือง
0: ครับสารอยู่ชนตรงนั้น
1: ใช่ครับแล้วก็เหลียวขว้าเข้าสู่ถนนนาเมืองครับผ่านหน้าดับเพลิงจากนั้นวิ่งตรงไปสักนิดหนึ่งถึง4แยกตลาดไม้ถนน4แยกตลาดไม
0: ้
1: เลี้ยวซ้ายลงสู่ถนนบันดอนจับผมตรงนั้นจะผ่านจุดหนึ่งสิงคนจะไม่ค่อยรู้เท่าไรว่าจะมีประติมากรรมรูปปั้นชาวประมงครับอยู่สายมือครับจากนั้นเราก็วิ่งตรงยาวไปเลยผ่านท่าเรือนอนข้าวเส้นชัยถีสารักถีคอนนาฬิกาครับผม
0: 5กิโล
1: ครับเรากำหนดระยะเวลาไว้ที่1ชั่วโมงครับถ้าเลย1ชั่วโมงไปแล้วทันทีวิ่งมาไม่ถึงก็ต้องออกจากการกิจกรรมในครั้งนี้ครับเพราะว่าเราจะเปิดเส้นทางจะเปิดถนนให้รถได้สัญจรต่อครับ
0: อ๋อก็คือต้องเคลียร์นักวิ่งแล้วแหละ
1: ภายใน1ชั่วโมงครับผม
2: แต่ว่ามัน4ประมาณ4โลครึ่ง1ชั่วโมงน่าจะพอคิดว่า
1: ครับพอครับ
0: 4กิโลนะวิ่งรอบ
3: 4.5 กิโล
2: 4.5 กิโล
0: วิ่งถ้านักวิ่งเดิมเคยวิ่งเนี่ยเราจะวิ่งวนไปพันนี้เราไม่จะวิ่งวนกลับ
2: ย้อนซ้อนไปย้อนซ้อนไป
0: มานะ
2: ค่ะแล้วก็เมื่อที่บอกอะค่ะเราวิ่งบนเนี่ยบนถนนนี่ใช่ไหมคะต้องท่านผิดสู้แล้วค่ะว่าในเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยหรือของการจราจรเนี่ยเราจัดการโดยพันพื้นมัง
3: ค่ะก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิ่งพรมน้ำมนต์ชมเรือพระสุราษฎร์ธานี2569นะ
2: คะ
3: แล้วก็ได้ประชุมไปเมื่อวันที่16กันยาที่ผ่านมาค่ะ ก็เผื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ทางผู้บริหารของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เน้นย้ำเรื่องการจราจรแล้วก็ความปลอดภัยของนักวิ่งค่ะแล้วก็ได้ประสานกับทางสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
0: ค่ะใ
3: ช่ค่ะก็เน้นอย่างเคร่งครัดเลยในการสัญจรของคนในจังหวัดสุราษฎร์เองแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะคะแล้วก็เราจะมีทีมแพทย์พยาบาลคอยดูแลติดตามตลอดเส้นทางการวิ่งด้วยค่ะ
0: คือนั่นคนสุราษฎร์ไม่นอนกันอยู่แล้วเพราะมีการจับผมหน้าบ้านกันด้วยในการที่ยินพกใช่ไหมครับอะไรเรือพระก็เริ่มข้าวมาจอดตั้งแต่นู้นเลยตอนบ่ายนะครับแล้วก็จอดเรียงกันทุกนั้นนะครับเพราะคือกักทั้งคืนนะ
1: ในช่วงระยะเวลาช่วง3ถุมถึง4ถุมนะครับก็ข้อจะข้อความกรุณานะครับจากผู้สัญจรที่จะผ่านเส้นทางนี้นะครับข้อให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราจะมีการเปิดเส้นทางให้ทันเป็นบางช่วงจังหวะครับเมื่อกว่าช่วงนักวิ่งกลุ่มแรกมาแล้วเริ่มเป็นช่วงเราก็จะเปิดให้รถวิ่งให้รถวิ่งสัญจรผ่านได้ครับเผื่อไม่กระทบกับผู้ใช้เส้นทาง
0: ครับแต่เรามีระยะเดียวถูกไหมครับ
1: ระยะเดียวครับ
0: ร้อยทีเดียวเลย
1: ร้อยทีเดียวเลยครับ
2: ค่ะ
0: คงจะเร็วนะครับนะ
3: ใจเยอะมากปีนี้
2: นั่นแหละค่ะทีนี้แหละค่ะมาในเรื่องห้องเลี้ยงรางวัลมาในเรื่องห้องเสื้อค่ะปีนี้เรามีการวางตีมเป็นพันพื้นเสื้อจะไม่เหมือนกันในแต่ละปีใช่ไหมคะ
1: คร
2: ับ
1: ครับ
2: อย่างที่ผมเคยนี่คืออันนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับในปีนี้นะครับเราจะอินเทรนด์ได้หนึ่งเลยใช้โปรแกรม AI ในการออกแบบแบบของเรียนนะครับความพิเศษคือในโลโก้ของงานวิ่งของเรานะล่างจากฐานเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับหลังจากปวดพระมารดาเป็นเวลา3เดือนครับกลับลงมาสู่ลงมนุษย์ครับผมแล้วก็4ของตัวเสื้อนะครับเป็นซี่หมวงพัดเทลครับซึ่งเป็นซี่ประจำกิจกรรมประเพณีชักพระและทอดพระป่า
3: แห่ง
1: ระยะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับซึ่งทางจังหวัดเป็น
3: ผู้กำหนด
1: ซี่สีม่วงครับผม
0: ห
1: มวงพัดเทลครับ
0: จริงทั่วประเทศไทยนะครับ
1: ครับ
0: จะเป็นนี่คือเสื้อนะโลโก้นะโลโก้จะมีทางหน้าทางล่างครับเมื่อมาทีวีอูใช่นี่ก็คือนี่
3: เสื้อตัวอย่างค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเพิ่มธงชาติอีกที่แขน
2: อ๋อแสดงว่าคนที่เข้าร่วมจะได้เป็นเสื้อที่มีธงชาติที่แขน
1: ใช
3: ่ค่ะ
1: นี่เป็นเสื้อตัวอย่าง
3: อันนี้เสื้อตัวอย่าง
2: มาช่วยก่อน
0: ด้านล่างก็จะเป็นรูปแต่จะตัวด้านหน้านะ
2: อันนี้โลโก้สวยนะอันนี้คือในเสื้อห้องเสื้อก็สวยทั้งซี่แล้วก็มีแนวคิดในการออกแบบค่ะได้รางวัลนะคะพี่อู
1: ครับพระพุทธเจ้าท่านเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครับ
0: ก็คือจะเป็น
2: ซี่มวงนะคะ
0: เรียนเรียนสวยมาเลยนะ
3: เรียนสวยทุกปี
2: อันนี้ไม่ว่าจะเข้าผีสุ
3: ใช่ค่ะ
1: ครับใช่ครับ
0: ทุกท่าน
3: ได้ค่ะ
2: แต่
1: ข้อให้กลับคำอะไรในท่านชายก็ยากจะขอให้ผู้ขอมจีกันทุกท่านนะครับอย่าตักบาตรเพลิน
2: อย่าเพล
1: ินอย่าเยอะเลยผ่าเพลิน
2: มีไงซัดก้อนไข่ลบไปทำไหม
3: น
2: ะคะก็พยายามเข้าเส้นชัยกันแต่คิดว่าซี่โหลว่าน่าจะไม่ถึง1ชั่วโมงถ้าไม่เพลินจนเกินไปก็เข้าในเวลาที่กำหนดจะได้รับเรียงรางวัล
3: 45นาที
2: เรียนสวยมากนี่บางคนเขามาทุกปีนะพี่อูพี่ซู่นะคะมา
3: ทุกปี
2: แก้ปีทีละลึก
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: นะครับแต่เขาบอกว่ามีกับตอนนี้กันพอกิจกรรมเนี่ยนอกจากล่างจากข้าวเส้นชัยแล้วมีกิจกรรมอื่นๆด้วยพักบันเทิงด้วยนะ
2: มีความบันเทิงรออยู่กลาง
1: ค่ะเราจะมีคอนเสิร์ตดีเจนะครับเริ่มสตาร์ทความบันเทิงตั้งแต่ช่วงเวลา1ทุ่มเป็นต้นไป
0: ครับคือก่อนจะวิ่งนี
1: ่เต้น
0: ก่อนเลย
1: จะบิวอัพตั้งแต่ความ
0: ว
1: ิ่ง
0: ก่อน
1: หลังจากนั้นพอ3ทุ่มเราจะมีพิธีเปิด
0: ปล่อยต
1: ัวครับพี่ปล่อยตัวแล้วก็จะมีการนำ
3: เต้น
1: นำโดย
3: กับ
1: เต้นแอโรบิก
3: วอร์มอัพ
1: ร่างกายครับเมื่อนักวิ่งปล่อยตัวไปแล้วคอนเสิร์ตก็ยังเล่นต่อเนื่องไปหลังจากนักวิ่งวิ่งเข้าเส้นชัยมาก็จะมารวมสนุกกันต่อครับจนถึง5ทุ่
2: ม
1: ครับจนถึง5ทุ่มคราวนี้ในช่วงหลังจากที่นักวิ่งเข้าทยอยเข้าเส้นชัยแล้วนั้นเราจะมีการจับฉลากผู้โชคดีครับมีรางวัลใหญ่ครับแต่เรายังอุบไว้ยังไม่บอกกันนะ
0: มีจับฉลากอีก
1: มีจับฉลากอีก
0: ไม่ใช่นักวิ่งอย่าเพิ่งกลับนะ
1: อย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งแคบกลับครับรวมกิจกรรมกันต่ออ
0: ันนี้รอได้ไหมจับครับ
2: เล็กบิ๊บใช่ไหมคะ
1: เล็กบิ๊บตีนาอกครับจำไม่ได้ตีนาอกครับ
0: อันนี้จะทำมาต่อปีทุกปีเหมือนกัน
2: แบบพิเศษปี
1: นี้ให้ที่ปี
0: นี้ให้คนในรีบกลับมานะอย่าไปยอดเหลือพระจนไม่กลับมาม
2: ีกี่รางวัลนะเดี๋ยวมาพิเศษ
1: ขาดหวานนะครับ

0: 20ครับ20รางวัลครับผม
1: ก็ลุ้นกัน
2: โยนกับปีนกับบิวกับคงปีที่แล้วบรรยากาศเป็นหรือบ้าง
0: ปีแล้วก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานครับแต่ว่าปีที่แล้วจะมีปัญหานิดเดียวตรงที่ว่าตรงหน้าสลากกลางเส้นทางจะแคบนิดนึงแคบนิดนึงแต่ปีนี้ทางอบจ.เป็นผู้จัดดำเนินการให้ถนนมีความกว้างขึ้นครับให้เรือจอดชิดสองข้างทาง
2: ก็คือชวนที่วิ่งจากแยกแสงเพชรเนี่ยจะผ่านหน้าสารกลางไปจนถึงแยกอนามัย
0: ใช่ครับ
2: เราจะเปิดช่องให้นักวิ่งได้
0: ใช่ครับและรถพยาบาลสามารถวิ่งผ่านได้ด้วยถ้าเกิดเหตุครับผม
1: นี่เราเห็นภาพปีที่แล้วนี่มีนักวิ่งที่แบบว่าแต่งกายแฟนซีนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ปีนี้มีไหมนะเนี่ย
0: ปีนี้ครับ
1: ก็มีค่ะแต่ต้องมารอแรกแล้วเขาจะมาในปีน
3: ี้ทีแล้ว
1: นี่เป็นแล้วนะไกรทอง
0: ไกรทอง
2: นี่คุณหมอเลย
1: คุณหมอนี่แกมาทุกปีใช่ไหมคะ
0: ท
1: ุ
0: กปีครับ
1: หน้าว่าปีนี้ก็มาแล้วนะ
3: มา
1: ซึ่งก็ต้องลุ้นแล้วว่าแกจะแต่งตัวเป็นอะไร
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ละปีก็เปลี่ยนสีเสื้อไปนะ
3: ใช่ค่ะ
2: นี่ปีแล้วสีส้มนะ
0: สีส้มครับปีนี้เป็นสีม่วงพาสเทล
2: สีม่วงพาสเทลนะครับ
0: ครับผม
1: วันนี้บรรยากาศก็
2: มัน
1: จ
2: ะสนุกมากเลยครับ
0: ปีที่แล้วผู้เข้าร่วมประมาณ 2,500 คนครับ
1: ปี 2,500 ปีนี้
3: 3,000 ค่ะ
1: ปีหน้านี่เราเพิ่มได้เลยไหมอะคะนี่เราว่ายังไม่หลวมมันได้เทียมนี
0: ่ยู่ที่ความประสงค์ของครูคำหลวงเตกามครับถ้ามีผู้เรียนรองข้ามมาเยอะแล้วก็ขยายเพิ่มครับผม
2: บรรยากาศที่มันคือคือหน้าสารกลางกับเราอำนวยความสะดวกความคือบ้าเสียเลยก็มันขุ่นหมาครับ
1: ทั้งเรือทั้งคน
2: ทั้งเรือทั้งคนเรือจะข้าวคนกับเจ้าวิ่ง
0: ครับจุดนั้นครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้คำหลวงเตกามครับคือจะมีช่วงที่นักวิ่งเลี้ยวเข้ามาจากถนนชนเกษมเข้ามาถนนดอนนกตรงนั้นจะรับผิดการจราจรนะครับช่วงที่นักวิ่งผ่านเข้ามาแล้วก็ตลอดสองเส้นทางนั้นเราจะมีจุดให้น้ำตรงเลยหน้าสุรจักรมานิดหนึ่งตรงแถวนางเรือสุราครับครับ
1: น้ำพร้อมอาหารพร้อมกันเลย
0: อาหาร
1: เร
0: ือ
1: จำเก่า
0: ข้าวเส้นชัย
2: ค่ะแล้วเจอเมียนี
0: ่กับเมีย
2: น้อย
0: ครับ
2: เมียน้อยด้วย
0: ครับ
1: โอ้ได้สุขภาพความสนุกสนานยิ้ม
3: คร
1: อบถูกรอดกันเลย
3: เสื้อได้เ
0: ห
3: ร
0: ียญท่านสามารถทานได้ตั้งแต่ข้าวโรงงานเลยครับ
2: อ๋อไม่เจอวิ่ง
0: เล่น
2: ไม่
0: เจอเซตครับเผื่อหิ้วมาก้อนมากินได้
2: นะครับอ้าวเลยครับแต่ว่าตอนนี้ยังรับเพิ่มมา500
1: แต่ว่าไม่รู้อีกเต็มป่ะ
0: น่าจะคิดว่าจะเต็มภายในวันนี้ครับ
2: ช่องทางการสมัครครับนะครับ
1: เพื่อที่เป็นแน่ว่ายังเต็มอย
0: ู่สามารถเข้าไปได้ที่เพจรันสุราครับผมเพจรันสุราเป็นเพจงานวิ่งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
2: เพจรันสุราครับ
1: ก็เข้าไปแล้วว่าตอนนี้เต็มแล้วไม
0: ่ครับก็จะประกาศในเพจตลอดครับผม
2: สมัครในนี้เลย
0: ครับสมัครทักแชทเข้าไปได้เลยแล้วก็ในเพจรันสุราจะมีลิงก์ให้เรากดสมัครเข้าไปได้ครับผม
1: ค่ะอ่ะในช่วงท้ายนี้นอกจากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมสมัครกันแล้วอาจจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อาจจะอยากไปร่วมกิจกรรมและข่าวร่วมกิจกรรมวิ่งพรมน้ำมนต์ในปีนี้รวมไปถึงฝากให้ชาวสุราษฎร์ธานีช่วยเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อที่มีนักวิ่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาจเชิญเลยค่ะ
3: ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะมาร่วมกิจกรรมวิ่งพรมน้ำมนต์ชมเรือพระสุราษฎร์ธานี2569นะคะควบคู่ไปกับงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งหรือว่ามาเป็นครอบครัวก็ได้เพื่อเป็นสิริมงคลในวันออกพรรษานะคะในวันจันทร์ในคืนวันจันทร์ที่26ตุลาคมเวลา 21:30 นาทีนะคะแล้วก็จุดสตาร์ทอยู่ที่สะพานนฤทธิ์หน้าหอนาฬิกาค่ะแล้วก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะ
2: ครับอยู่ตรงนี้กับเชิญครับ
0: ครับผมอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้มารวมกิจกรรมในครั้งนี้กันเยอะๆนะครับ
2: ผมสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณอุรุพงษ์เกษวรครับผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับขอบคุณทั้งสอง
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: แล้วก็วันนี้เวลาห้องรายการแล่นข้าวสาวใต้แม็ดลงแล้วค่ะเราทั้งซี่คุณพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พี่รับข่าวเขานะคะวันนี้พบกับน้องเศร้าหนุ่ยปิยดาชยันในค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ริบบิ้นขวัญชนกแก้วแซงค่ะ
1: รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านช่องทางกล้องที่ท่านก็ไม่หลีก11 MBT ภาคใต้ค่ะ
0: นั่นแล้วน้องจะเลยผ่านทางช่อง11นะยังมีหลากหลายช่องทางให้ได้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ค่ะเข้าไปแลกกันได้ที่ NBT ส่งคล้าหรือว่า TV ส่งคล้าค่ะทาง YouTube นะคะย้อนล่างได้ที่ News NBT ส่งคล้า TV NBT ส่งคล้า TikTok ค่ะ News NBT ส่งคล้า TVทรงคล้า XNBT ทรงคล้าและการช่องทางของไม้ของเรานะคะ NBT พลัดก็ไม่ไม่เลยและใช้มาสักพักนึงแล้วแต่ว่าใครที่ว่ามีมือถือก็สามารถที่จะเข้าไปเล่ที่แอปพลิเคชันนี้กันได้เลยค่ะ
1: ถูกต้องค่ะก่อนหน้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะเวทักทันเข้ามาได้ในแฟนเพจ Facebook NBT ทรงคล้าค่ะนี่ตอนนี้เวทักทันแฟนของเราน้องตันนามคนดีคนเดิมมาแล้วนะคะก็ส่งสติกเกอร์มาเหมือนกันสวัสดีวันจันทร์สัปดาห์ไหมครับ
0: วันจันทร์สัปดาห์ไหมหยุดไว้ทีวันศุกร์ได้ไหม
1: ไม่ได้เท่าไรนะพอเวลามันต้องเดินไปนาน
0: นี่ต้องบอกว่าสุดสัปดาห์แค่อีสิ้นเดือนแล้วๆนะนี่นะ
1: แป๊บๆตอนเวลาเดินเวลาเดินมันเร็วซะเหลือเกินเนี่ยกูเจี๊ยบมาแล้วเหมือนกันสวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: หลักยาวมาเลยนะกูใบไม้ก็สวัสดีเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วก็สวัสดีเหมือนกันค่ะอย่าลืมทักทายเข้ามาได้พื้นเทไหนตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศเป็นแบบบอกกล่าวกันได้
0: ใช่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝนตกกันอยู่ในช่วงของหน้าฝนละไม้นี่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางกรมอุตุนิยมเขาก็ออกมาประกาศเดี๋ยวเราก็มา
1: ไว้ยาวๆมาจนถึงวันที่20คือเหลือวานแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องโรเล่ว่าจะตกไม้เมื่อไหร่ว่าเวชาเนี่ยตกทั้งวันเลยเออพอมาวันนี้เนี่ยเวชาแล้วซัดไซมันซัดไซเสียเกินก็เลยทำให้เรื่องข้อสุขภาพเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ต้องมีการดูแลด้วยเหมือนกันนะกลัวอาการมันจะแปรปรวนด้วยบางคนใครมั่งเออดีมั่งอะไรแบบเนี้ย
0: โดยเฉพาะเรื่องของฝุ่นกันที่ว่าหลายคนก็ยังกังวลนะว่าเออฝุ่นนี้มันจางลงแล้วไหมรวมกับถึงฝุ่นตอกเดียวเรื่องนี้เราก็มีข่าวมาฝากกันค่ะ
1: ถูกต้องค่ะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะจะพาไปตามในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนค่ะซึ่งคณะส่วนนาส่วนการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นเทจังหวัดปัตตานีค่ะพลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พร้อมคณะจากกองพระราชภารกิจในพระองค์กาวซุนเซค่ะได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อตรวจสถานที่และก็ประชุมเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันที่10ตุลาคม2500ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพลโทนรทิพย์พวยนอกแม้หน่วยงานเด็กเกี่ยวคงรวมให้การต้อนรับแล้วก็ประชุม5รือค่ะในการสำรวจพื้นเทจำนวนเซจุดนะคะโดยเริ่มจากสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพร้อมแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดสถานที่ห้องรับรองรอดไปจนการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าเฝ้า
0: ค่ะจากนั้นค่ะได้มีการประชุมเตรียมการเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติแล้วก็เกิดความปลอดภัยสูงสุดค่ะ
1: แต่พระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเท่า
0: วันนี้เราจะมีได้ใกล้ชิดพระองค์ด้วยนะ
1: วันที่10 ตุลาคม
0: ค่ะก็เดี๋ยว
1: ต้องค่ะไปแล้วจากนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปแลกการแข่งขันเรือพระราชทานประจำปี2569กันบางที่จังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งทางองคมนตรีค่ะได้เกิดการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองแล้วก็เรือคอชซีค่ะชิงถ้วยรางวัลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมพงศ์ในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองแล้วก็เรือคอชซีค่ะ

0: ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569เทบริเวณพระผ้าเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาซ้ายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนาราจังหวัดนาราค่ะซึ่งก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนาราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยห้อมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนารารองผู้ว่าราชการรัฐวาลแล้วก็ลอดไปจนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการให้การต้อนรับค่ะ
1: ค่ะก่อนการแข่งขันค่ะก็มีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติค่ะขบวนแห่ถางน้ำของหน่วยงานต่างๆรวมทั้งหมด9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยในแนวแน่ในการทรงงานส่งสืบสานรักษาและก็ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรค่ะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีนี้ค่ะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันสร้างประเภทด้วยกันค่ะจำนวน60ทีมก็แบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมค่ะเรือกอย่อง22ทีมและก็เรือคอชาซี่13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียมาเข้าร่วมกันนะซึ่งการจัดการแข่งขันเนี่ยก็เกิดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569ค่ะ
0: สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศค่ะได้แก่ฮังตัวนะคะส่วนประเภทเรือยอกองค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่เทศบาลเมืองตากใบแล้วก็ประเภทเรือคอชซีค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่ไส้หนามตุยงบีนั่นเองนะคะ
1: ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกันแล้วก็ทีมอื่นๆด้วยนะที่ได้เข้ารวมการแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความสามัคคีในทีมกัน
0: ใช่แล้วก็เป็นการสืบสานนะต้องบอกว่าเรือต่างๆเนี่ยค่ะก็คือก็มีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางนราธิวาสเนี่ยเขาได้จัดกันขึ้นมาเพื่อจะได้สืบสานให้ยศต่อถึงลูกหลานนั่นเองค
1: ่ะทีนี้พามาเลยอีกหนึ่งกิจกรรมที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันบ้างเป็นการแข่งขันกอล์ฟการกุศลนั่นแหละค่ะเพื่อที่จะสร้างสัมพันธ์สร้างเครือข่ายเพื่อสังคมค่ะโดยชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองทัพภาคที่4ค่ะจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่13มุ่งสร้างสัมพันธ์แล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะพร้อมกับนำรายได้ทั้งหมดเนี่ยมาสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็ผู้ประสบภัยพิบัติค่ะในวันที่19กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่สนามกอล์ฟขายเสนานรงค์นะคะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทนรทิพย์โพนอกค่ะแม่ทัพภาคที่4ค่ะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ก็ได้เป็นประธานในพื้นในพิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองทัพภาคที่4ครั้งที่13โดยมีผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนคณะกรรมการชมรมแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกันกระลุยนะส่วนการจัดการแข่งขันในหุ่นนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์แล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนรวมถึงภาคีเครือข่ายกันผ่านกิจกรรมกีฬาตลอดจนการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์แล้วก็การช่วยเหลือสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกิจกรรมนี้ค่ะนอกจากจะเป็นเวทีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายแล้วก็ยังเป็นการระดมทรัพยากรเพื่อนำไปส่งความช่วยเหลือให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่และก็ผู้ที่ได้รับประสบภัยพิบัติโดยบรรเทาความช่วยเหลือความเดือดร้อนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมไปถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนค่ะได้มีส่วนรวมในการดูแลสังคมและพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: พลโทนรทิพย์โพยนอก็ได้บอกว่าการจัดกิจกรรมวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนจะได้รวมกันออกกำลังกายเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างทหารภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะคะโดยมีเป้าหมายแห่งการหายค่ะเป็นส่วนสำคัญของการจัดงานรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขันก็จะนำไปสนับสนุนภารกิจสาธารณประโยชน์การช่วยเหลือสังคมแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสำหรับชมรมพัฒนาสัมพันธ์รับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองทัพภาคที่4ก็ถือเป็นเครือข่ายที่มีส่วนสำคัญในการประสานและก็ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาควบคู่กับงานด้านความมั่นคงด้วยโดยการรวมมือรวมใจการจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะก็สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการนำ ศักยภาพและก็สแบกกอนมาสนับสนุนการช่วยเหลือสังคมแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะคะทั้งนี้ค่ะรายได้จากการแข่งขันและค่าใช้จ่ายก็จะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์รวมถึงช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแล้วก็อาสาสมัครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะลอดไปจนผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อรวมบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
1: ค่ะนี่แหละต้องบอกว่าไม่ใช่แค่การแข่งขันอย่างเดียวแต่ว่าเงินที่ได้มานี่ก็เอาไปช่วยเลือกคนอื่นนะคะ
0: ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าย่องนี้เนี่ยกะก๊อปการกุศลเนี่ยก็ถือว่ามีเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าอีตะมันรื้อมันเป็นเวทีสำคัญในการสร้างเสียดายคือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ส่วนจากนี้มาแลในเรื่องข้องคอกฎหมายกันบ้างต้องบอกว่าใครที่ชอบเล่นเช่
1: เล่นไม
0: ้ฟังให้ดีนะว่างนี้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายก็คือแบบเป็นการโอมแต่มันต้องมีการโอมแบบถูกวิธีไม่ผิดกฎหมายด้วยเหมือนกันจะพาไปเล่นเลยนะเล่นแช่แบบไม่ผิดกฎหมายทำได้บรรลุติดตามได้ในช่วงของ3 นาทีกับอัยการ

3นาทีกับอัยการประเด็นวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องเล่นแชร์ยังไงไม่เสี่ยงคุกในสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในปัจจุบันการชักหน้าไม่ถึงหลังการหมุนเงินไม่ทันเป็นเรื่องที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวันบางคนโชคดีหน่อยก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแต่บางคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ก็ต้องอาศัยการกู้เงินจากนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและผิดกฎหมายแต่มีวิธีนึงครับซึ่งผมมั่นใจว่าพี่น้องทุกคนคุ้นเคยไปอย่างดีนั่นคือการเล่นแชร์แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการเล่นแชร์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและโทษปรับนั่นก็คือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พ.ศ. 2534ซึ่งตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้นิยามของการเล่นแชร์ไว้ว่าการเล่นแชร์คือการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปตกลงที่จะเป็นสมาชิกวงแชร์โดยสมาชิกแต่ละคนนั้นจะมีภาระในการส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดรวมเป็นทุนกองกลางนอกจากนี้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังคนธรรมดาเท่านั้นที่จะเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ได้ลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ซึ่งมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวระบุสิ่งต้องห้ามของวงแชร์แต่ละวงดังนี้คือ1ห้ามไม่ให้นายวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า3วง2ห้ามไม่ให้มีสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า30คนและ3ห้ามไม่ให้มีทุนกองกลางในแต่ละงวดรวมกันทุกวงมากกว่า 300,000 บาทและ4ห้ามไม่ให้นายวงแชร์หรือผู้จัดการแชร์นั้นได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากทุนกองกลางในการร่วมเล่นแชร์ไปโดยไม่เสียดอกเบี้ยและสุดท้ายครับตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นห้ามมิให้นายวงแชร์หรือผู้ที่จัดให้มีการเล่นแชร์ชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมเล่นแชร์ได้ซึ่งการฝ่าฝืนถึงระเบียบหลักเกณฑ์ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั้นมีโทษทางอาญาครับไม่ว่าเป็นจำคุกหรือปรับเกิดความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากตัวผู้นายวงแชร์หรือท้าวคุ้มครองผู้ที่รับความเสียหายครับเช่นถ้าหากพลาดทำให้สมาชิกแต่ละคนนั้นไม่รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้สมาชิกวงแชร์ที่รับความเสียหายนั้นสามารถยื่นฟ้องนายวงแชร์เป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายได้หรือถ้าหากนายวงแชร์นั้นตั้งใจที่จะโกงมาตั้งแต่แรกแน่นอนครับว่ามันเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341แน่นอนสมาชิกที่รับเสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีนายวงแชร์ในฐานฉ้อโกงได้และสุดท้ายครับลูกแชร์เองก็มีความรับผิดชอบนะครับ

ถ้าท่านเป็นลูกแชร์แล้วนี่ท่านตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี่ท่านเองก็จะถูกฟ้องในคดีแพ่งหรือถ้าเกิดลูกแชร์ตั้งใจจะเชื่อฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ได้และสุดท้ายนะครับในกรณีที่ลูกแชร์ผู้ใดผู้หนึ่งนี่ไม่ส่งเงินแชร์เองหรือนายวงแชร์นั้นมีหน้าที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาไล่เบี้ยเอากับลูกแชร์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในภายหลัง

0: นี่
1: อื
0: นะ
1: ม
0: บอกเลวนะหัว
1: ค
0: ก
1: ่
0: า
1: ะ
0: รเล่นเช่เมื่อเราเองเราก็ยังไม่รู้นะ
1: อ
0: ว่
1: ื
0: ามัน
1: ม
0: มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวโครงเลย
1: ม
0: เ
1: ั
0: หร
1: น
0: อ
1: ปกติเคยเห็นน่ะนะ
0: เอออเค
1: ื
0: ยเห็น
1: ม
0: ไม่ใช่เคยเล่นนะเล่นได้
1: อ
0: แต
1: ื
0: ่เล่
1: ม
0: นแบบถูกกฎหม
1: ถ
0: าย
1: ู
0: ไง
1: ก
0: อย่างที่บอกเลยเกี้ยวเท้าเช่คนหนึ่งต้องมีไม่เกินสาม
1: สา
0: ว
1: ม
0: ง
1: ว
0: นะ
1: ง
0: เกินเนี่ยมีความผิดทาง
1: ออ
0: า
1: ื
0: ญ
1: ม
0: าความผิดทางพรบการเล่นเช่กั
1: อ
0: น
1: ื
0: ล
1: ม
0: าวแล้วก็ถ้าหากว่าในวงนึงต้องไม่เกิน30คน
1: มัน
0: แล้วก็สําคัญเลยก็คือห้ามโพสต์โฆษณาเชิญชวนผ่านเฟซบุ๊กอะไรก็แล้วแต่ห้ามเด็ดขาด
1: ค่ะ
0: อันนี้มีความผิดในการโฆษณา
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ไหมนะกฎห
0: ใ
1: ม
0: ช
1: าย
0: ่
1: ข้อนี้นะอือ
0: ื
1: ม
0: มจำไว้นะพี่วิน
1: ใค
0: เน
1: ร
0: ้น
1: เ
0: ย
1: ล
0: ้
1: ่น
0: ำไว้ก่อน
1: ก็จำไว้นะ
0: เพื่อแบบแอบไปเป็นเท่าเจวันได้วันนึง
1: ค
0: เก
1: ่ะ
0: ิดผิดขึ้นมาเนี่ยได้รู้
1: อื
0: ไป
1: มมัน
0: อืม
1: ก็ต้องอยู่ในกฎหมายนะคะ
0: ใช่เดี๋ยวว่าก็จะไปข้าวข้อไว้ทักทายแฟนข้าวคนนึงสัก
1: ไ
0: ค
1: ด
0: นได้
1: ้
0: ไหม
1: ได้
0: ท่าน
1: เล
0: มาเลย
1: ย
0: รู้สึกว่าโอ๊ยรู้สึกผิดซะเหลือเกินนี่น้องอามอมรเทพแผงสภาบอกว่าสวัสดีชาวเลิศขนิดนะครับปอลอยังไม่ให้งอนบีซ่าหนุ่ยนะนี่ยังไม่โดนเรื่องเลยดอกงอนเรื่องไรนะ
1: น่า
0: อืม
1: น
0: อา
1: ี
0: จ
1: ่
0: จะไม่ได้ถักพ
1: ถ้
0: อ
1: า
0: ดี
1: ไม
0: ว
1: ่
0: ่า
1: ได
0: ส
1: ้
0: าย
1: ถ
0: ตา
1: ัก
0: ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
1: มันนี่ถักแล้วนะจึงกับบอกว่านี่ไม่ได้ถักผิดบิ้นนานมากนี่ก็ค
0: เอ
1: ่ะ
0: างอนลบงอนลบ
1: งอนล็อก
0: นี่ก็ทักทายน้องอาร์มด้วยเหมือน
1: อ
0: กั
1: ื
0: นนะ
1: ม
0: คะสบายดีนะ
1: ค่ะ
0: แวะมาทักทายกันได้นะผมคิดถึงซะเลือกเกิ
1: อ
0: น
1: ื
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: แอบเห็นในเพจกันอินบ็อกซ์เข้าไปทางเพจนะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสตอบที่เพราะว่ายุ่งยุ่งกัน
0: ใช
1: ทีนี
0: ่
1: ้ก็เนี่ยก็ทักทายแล้วก็อย่าลื
0: ห
1: ม
0: อยใจไปนะยังรักเหมือนเดิ
1: อื
0: ม
1: ม
0: พี่รับกับข้าวไม่ให้ไปไหนน้องอาร์มก็ยังให้เหมือนก
1: อ
0: ั
1: ะ
0: น
1: ไรข้าวกันต่อค่ะแต่ว่าทีนี้เป็นข้าวเหตุการณ์ในพื้นที่ยะลานะค
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: ที่ว่าไอ้72ปีนะคะดับสล็อตนะคะค่ะสะพานดำค่ะแซะค่ะจังหวัดยะลาก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุรถไฟชนคนเดินเท้าเสียชีวิตค่ะที่บริเวณสะพานรถไฟสะพานดำขณะที่ว่าญาติผู้เสียชีวิตค่ะไม่ติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตซึ่งเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตาแซะจังหวัดยะลาพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและก็ฝ่ายเกี่ยวข้องค่ะได้รุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุหลังได้รับการแจ้งเกิดรถไฟชนคนเดินเท้าเสียชีวิตนะคะที่บริเวณสะพานรถไฟหรือว่าสะพานดำค่ะเส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านบาโดและก็บ้านถุงเรี่ยงหมู่ที่3ตำบลอยู่โปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาจากการตรวจสอบเบื้องต้นและก็ตรวจสอบประวัติทางญาตินะคะก็ทราบมาว่าผู้เสียชีวิตค่ะเป็นผู้พิการทางสมองตั้งแต่กำเนิดอาศัยอยู่กับครอบครัวค่ะโดยมีน้องชายนี่แหละมาเป็นผู้ดูแลสำหรับเหตุการณ์ในวันนี้ค่ะก็คาดว่าผู้เสียชีวิตกำลังเดินทางไปร่วมงานแต่งที่ว่าที่บ้านถุงเรี่ยงแทนการใช้เส้นทางถนนตามปกติซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันนะคะกับเทปสูงไงกุลกค่ะวิ่งพลาดมาพอดีทำให้ไม่สามารถที่จะสลดดังกล่าวค่ะ
0: พลตำรวจโทณัฐเขตชนะพลสารวัตรใหญ่สถานีในทางญาติไม่ได้ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะเนื่องจากเข้าใจว่าเป็นป้วนรถไฟเที่ยวตะวันดังกะดังกะจากเหตุการณ์นี้ประมาณ40นาทีทางนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เก็บรวบรวมพนักงานขับรถไฟและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนกฎหมายอย่างละเอียดต่อไปเซเนี่ยก็ได้ประสานความร่วมมือไปยังผู้นำชุมชนและก็ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อเร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุคคลในครอบครัวอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยทางจิตผู้พิการหรือว่าเด็กเล็กนะคะเพื่อจะเป็นการป้องกันไม่ให้เข้ามาเคหรือว่าทำกิจกรรมบนรางรถไฟซึ่งก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียซ้ำรอยกันอีกค่ะ
1: ค่ะก็ต้อง

0: ก็แสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวที่ผู้เสียชีวิตกันค่ะ
1: ถูกต้องค่ะก็เน้นย้ำนะถึงลูกหลานค่ะถ้าหากว่าใครเนี่ยมีคนเก๋อยู่ในบ้านหรือว่าเด็กเล็กเนี่ยนะให้เล่อย่าเด็ดปล่อยปละละเลยถ้าหากว่ายิงโยเคกับทางรางรถไฟเร็วก็ต้องเล่
0: ต้องเล่เป็น
1: พ
0: พ
1: ิ
0: ิ
1: เ
0: เ
1: ศ
0: ศษ
1: ษนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนช่วงนี้มาติดตามในเรื่องคนในเขาก็มีการเตรียมความพร้อมเพื่อจะได้เป็นการรับมือนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางตัวว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะกองนะคะจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนรอด24ชั่วโมงค่ะประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำที่ฝ่ายเพื่อจะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดลั่งเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมเพ้นรับมือกระทรวงมหาดไทยก็ได้กำชับให้ฝ่ายปกครองป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนรอด24ชั่วโมงแล้วก็เน้นย้ำให้ประชาชนเนี่ยติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อจะเตรียมความพร้อมรับมือและก็ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ค่ะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเองก็ได้ลงพื้นที่เมืองสตูลและก็อำเภอควนโดนค่ะเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ลั่งมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันโดยสั่งการให้เร่งกำจัดขยะมูลฝอยและก็สิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อที่จะระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดทางนี้ค่ะก็ได้ประสานอบต.ชะลุงค่ะนำเครื่องจักรเข้าทับควางน้นอยู่ระหว่างหมู่3และก็หมู่4ของตำบลชะลุงเพื่อให้เปิดการจราจรให้ประชาชนรวมถึงการสั่งการให้โครงการชลประทานสตูลค่ะรวมกับอบต.ควนโพนะคะในการเร่งขุดขยายท่อระบายน้ำบริเวณหมู่4บ้านเกาะเนียงตำบลควนโพเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมข้างนะคะรอการระบายให้ไหลลงสู่คลองชลประทานได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ
1: นี่ต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดสตูลปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าท่วมหนักมากเหมือนกันนะว่างอีพานมาได้ก็เยอะแยะไม่เพราะฉะนั้นรอบเทเลียวเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนแล้วมารอบนี้ก็ต้องมีการแก้ไขให้พร้อมดับให้พร้อมว่าต้องทำมันหรือถ้าว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานี่ก็จะเห็นว่าหลายหน่วยงานเขามีการผนวกกำลังกันแล้วปอพอก็ต้องมีการขุดโลกคู่ขยายโครงนะแล้วก็ในส่วนต่างๆทางเทศบาล
0: ทีเอง
1: ใช่ก็อาจจะต้องมีการขุดโลกสิ่งกีดขวางทางน้ำนั่นเอง
0: ค่ะทีนี้นะคะจากจังหวัดสตูลค่ะเรามาแลเรื่องของสภาพฝุ่นฟ้าอากาศกันบ้างแล้วก็เรื่องของฝุ่น PM ที่ว่ากำลังมีอยู่ในช่วงนี้น
1: ะ
0: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองค่ะก็เตือนภาคใต้ฝั่งตอนล่างค่ะฝุ่นฟ้าคะนองต่อเนื่องแล้วก็ฝุ่นตกหนักบางแห้งค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝุ่นฟ้าคะนองแล้วก็มีฝุ่นตกหนักบางแห้งโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาค่ะพบกลุ่มฝุ่นนะคะเคลื่อนตัวปกคลุมหลายอำเภอขอให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะเสี่ยงระวังฝุ่นตกหนักสะสมชาวเรือค่ะควรเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นฟ้าคะนองค่ะการขาดไม้ลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะยังคงมีฝนแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งค่ะจากสภาพอากาศดังกล่าวนี้นะคะก็ส่งผลเล็กน้อยถึงฝนตกหนักและก็ฝนฟ้าคะนองโดยพบกลุ่มฝนค่ะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณอำเภอรัตภูมิอำเภอหัดใหญ่อำเภอคลองห้อยโค้งแล้วก็คลองวันทีช่วงนี้ไปจนถึงวันที่26กันยายนนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงขณะที่ว่ารองมรสุมก็จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างกดอากาศต่ำค่ะที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางสำหรับสภาพอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: ทางนี้ค่ะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ฝนตกหนักหรือว่าฝนตกต่อเนื่องค่ะรวมทั้งปริมาณฝนสะสมโดยจะก็นำปลาไหลหลากได้ชาวเรือเนี่ยก็ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมในที่ Facebook ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวัน

0: แล้วก็ทาง Facebook NBT สงขลาอากาศแบบโหลด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นสภาพฝนฟ้าอากาศของช่วงนี้นะไปจนถึงวันที่26นี่เลยก็ระมัดระวังแล้วก็เฝ้าระวังกันกันค่ะ
0: มาจากทางทิศตะวันตกแล้วก็มวลอากาศที่เคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ไม่ได้มาจากบริเวณตอนใต้ของเกาะสุมาตราค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ที่ผ่านมาค่ะมีฝนตกสะสมในหลายพื้นที่ของภาคใต้ค่ะก็คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่23กันยายนนี้ก็ส่งผลให้ความชื้นสัมผัสในอากาศค่ะสูงว่าก็ยังคงเห็นว่าท้องฟ้าเนี่ยมีขมุกขมัวนะถึงแม้ว่าค่าฝุ่น PM 2.5 ก็ยังโดยรวมแล้วเนี่ยจะอยู่ในระดับดีมากก็ตามทั้งนี้ค่ะสำนักงานสิ่งแวดล้อมติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศและก็ฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังใกล้ชิดค่ะพร้อมข้อให้ประชาชนค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องโดยสามารถที่จะตรวจสอบค่าขาฝุ่นนะ PM 2.5 แบบรายชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน AirFoot
0: ลงอยู่ในเกณฑ์ระดับเทดีมาแต่ว่าถ้าหากว่าหลังจากนี้คือฝุ่นไม่มีขึ้นมาล่ะดักประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมันอาจจะมากมาลาวก็ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องติดตามยังใกล้ชิด
1: หรือว่าโหลดแอปพลิเคชัน AirFoot ไทยมาไว้ในมือถือได้เลยเข้าไปกดแลได้ทุกวันกันค่ะ
0: ถูกต้อง
1: ทีนี้นะคะช่วงนี้อย่างบอกว่าอยู่ในช่วงของไทยช่วยไทยกันแล้วแค่สิ้นเดือนพันนี้แล้วหลายคนอาจจะใช้หมดแล้วเนาะสมมุติยัง
0: ไม่หมดปี
1: เหมือนกันเลยอย่างเรื่องไม่มากเลยแต่ว่าทีนี้นะคะไปเลขกันทียาล่าต่อเดียวนะเราจะยังคงมาฟากันเหมือนเดิมว่าบรรยากาศเป็นเหมือนพื้นค่ะติดตามได้ในช่วยไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะไทยทั้งไทยใจนี้ต้องพูดให้นั้นต้องขึ้นไปไทยไม่ช่วยไทยก็แล้วใครจะมาช่วยเราไทยช่วยไทยสิ้นเดือนนี้ต้องบอกว่าอย่างแต่ไปเปิดทียาล่าเขาบอกว่ายอดค่ายพุ่งกันเลยทีเดียวค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลาดค่ะนุ่นร้านขนมจีนชะอวดยอดค่ายพุ่งค่ะคณะทีด้านประชาชนช่วยลดขาครองชีพค่ะบรรยากาศการจับจ่ายสุดคักผ่านการใช้สิทธิ์ผ่านโครงการชัยไทยช่วยไทยพลัดค่ะที่ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องส่งร้านอาหารในพื้นที่ค่ะอย่างเช่นที่ร้านขนมจีนชะอวดนะคะซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากทางลูกค้าค่าประจำและการลูกค้านาไม้โดยนายเจษดาพิมพ์ประดิษฐ์ค่ะเจ้าของร้านก็บอกเลยนะว่าตัวเองเนี่ยยายจากกรุงเทพมาเปิดร้านทิยาล่าได้2ปีแล้วและก็ได้รวมโครงการของรัฐมาตั้งแต่เฟสแรกแล้วก็วันนี้ค่ะก็เข้าระบบโครงการไทยช่วยไทยพลัดพบว่ายอดค่ายนี้และก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดีว่าช่วงปกติมากโดยเฉลี่ยค่ะมีลูกค้าเนี่ยมาสแกนจ่ายผ่านโครงการถึงวันละประมาณ300รายการเลยสำหรับข้าวที่ว่ารัฐบาลจะมีการเตรียมขยายเวลาโครงการออกไปในมุมมองของตนเองก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าจะช่วยเพิ่มยอดค่ายและก็พยุงเศรษฐกิจได้ต่อไปค่ะ
0: โดยร้านนมจีนชะอวดค่ะตั้งอยู่ในไหนฟังให้ดีเลยนะตั้งอยู่บริเวณลังกองรอยเมืองยะลาค่ะมีจุดเด่นที่ดึงดูดสายตาก็คือหม้อแกงโบราณสีน้ำเงินนั่นแหละที่เห็นอยู่นั้นนะเรียงรายกันเลยทีเดียวทางร้านเนี่ยเขามีน้ำยานุ่มจีนรสเด็ดให้เลือกหลากหลายถึง7อย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาหวานน้ำยาเพชรน้ำยากะทิแกงไตปลาแกงเขียวหวานน้ำยาปลาแล้วก็แกงน้ำเงี้ยวก็มีเหมือนกันชาวเนื้อก็โชว์แล้วแบบนี้นะยิ่งถ้าหากว่าท่านโคกับไก่ทอดค่ะนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีที่เด็ดก็คืออะไรรู้ไหมบุฟเฟ่ผักใครได้ชอบในพลาดไม่ได้เพราะว่าที่นี้ค่ะเขามีผักสดให้เลือกว่า30ชนิดเลยนะซึ่งทางร้านเนี่ยก็รับซื้อโดยตรงจากชาวบ้านในพื้นที่โดยไม่ผ่านคนกลางค่ะเพื่อจะเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนปิดท้ายไม่ว่าจะเป็นบวชฟักทองหลอดช่องวุ่นดําแล้วก็นุ่มหวานขึ้นจริงบอกเลยยากหิวเลยผู้ประชาบันนีได้กินนุ่มจีนมันร้อยอ่ะเห็นผักนั่นให้แล้วมั้ยเยอะแยะมากมายเรื่องนี้ค่ะนายเฉลิมวุฒิสี่แก้วนึงในประชาชนผู้ชายซิดเนี่ยก็เผยค่ะว่ากับข่าวข่าวบานซึ่งก็ช่วยลดรายจ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างมากพอทราบข่าวว่าทางรัฐบาลเนี่ยเตรียมจะผิดหน้าย้ายเวลาโครงการนี้ออกไปก็รู้สึกยินดีในฐานะประชาชนทั่วไปก็ขอขอบคุณคนที่ให้ความสำคัญและก็

0: แบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะสำหรับผู้ใดสนใจลิ้มลองความร้อยค่ะร้านนุ่มจีนชะอวดแต่ว่าตั้งอยู่ที่ยะลานะเขาเปิดให้บริการทุกวันค่ะหยุดทุกวันฮัดนะตั้งแต่เวลาตีเก้าถึงตีห้าวันเย็นค่ะหรือว่าคล้ายไปจนกว่าจะมัดนั่นแหละเลยส่วนไก่ทอดค่ะไม่ต้องแค่ไปไวนะต้องแค่ไปไวๆต้องบอกว่าเขาคล้ายในเวลาตีเก้าครึ่งตีเก้าเนี่ยยังไม่คล้ายทอดไม่ทุกตีไงเพราะฉะนั้นนะคะว่าใครสนใจก็ไปอุดหนุนกันได้ไปลิ้มลองกันได้นะคะกับร้านนุ่มจีนชะอวดเทยะลาลังกงรอยเมืองยะลานั่นเองค่ะไทยช่วยไทยดีจริงอย่างอยู่ในเรื่องข้องกินพี่ซับฟิลิปปินส์
1: เศร้าหน่อย
0: อีเดียตัวเองแล้ว ไม่ได้แล้วนะนี่ต้องบอกว่างานซาดเดือน10ก็โอเคถึงมาแล้วในช่วงสิ้นปีกับตอนเดือนตุลาใช่ไหมหลายพื้นที่ก็เริ่มจะมีการจัดงานแล้วเหมือนที่คมโคหงก็เหมือนกันเขามีการจัดมหกรรมอาหารชูวิถีสุขภาพรับเทศกาลซาดเดือน10นะคะซึ่งชวนประชาชนไปเรียนรู้กินร้อยอย่างสมดุลค่ะผ่านอาหารพื้นถิ่นแล้วก็กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพหวังจะต่อยอดวิธีการกินเทลอดหวานมันเค็มสู่สุขภาวะเทดีของคนในชุมชนค่ะเทลาไส้ตรอเทศบาลเมืองโคหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะอย่างที่เห็นเลย มีนักท่องเที่ยวประชาชนทั้งสายกินแล้วก็สายสุขภาพเข้าร่วมงานต่างแต่งกายใส่ชุดไทยและก็ชุดไทยพื้นถิ่นค่ะในงานมหกรรมอาหารรสชาติแห่งศรัทธามนต์สนิอาหารตายวิถีสุขภาพเทศกาลซาดเดือน10ค่ะซึ่งเขาจัดโดยสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมกับเทศบาลเมืองโคหงนะคะแล้วก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ค่ะพิธีเปิดงานเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากนายทวีศักดิ์ทวีรัตน์ค่ะนายกเทศมนตรีเมืองโคหงพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงเทพสุธีรวุฒิรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็อาจารย์ประภาสีบุญวิเศษประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่5สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.รวมถึงประชาชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะนายกเทศมนตรีเมืองขอฮ้งท่านก็บอกว่าเดือนกันยายนค่ะเป็นช่วงเทศกาลซาดเดือน10ก็เป็นประเพณีสำคัญของภาคใต้ค่ะโดยประชาชนก็จะมีการจัดเตรียมอาหารเพื่อที่จะทำบุญไปวัดแล้วก็รับประทานรวมกันภายในครอบครัวค่ะก็เป็นโอกาสสำคัญนะคะในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องข้องการบริโภคอาหารให้สอดคล้องกับการมีสุขภาพที่ดีโดยการโดยเฉพาะการลดหวานมันและก็เค็มนี่แหละรวมถึงการรับประทานอาหารในปริมาณนำแนวคิดด้านสุขภาพมาผสมผสานกับอาหารและก็วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อชาติเดือนสิบอย่างเช่นนุ่มเจาะอู้นี่แหละ
0: อยากกิน
1: มีคนชอบมากเลยในห้องเราเยี่ยมค่ะการสาธิตศิลปะการแห่งตอมซ้ำเลี่ยมรวมถ
0: ึ
1: งแล้วก็รวมถึงการสาธิตตำรับแกงคั่วตำรับแกงคั่วตำรับแกงคั่วส้มรมซาดเดือน10ค่ะทุกเลี้ยวนะชื่อว่าเป็นสู้สุขภาพโดยสุดยอดแม่ครัวจากพวกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองโคงนั่นเองค่ะ
0: นั่นลองเลยภาพบรรยากาศว่าคึกคักเลยทีเดียวเนี่ยอันนี้ทำนุ่มเจาะหูนะแล้วก็ต้องกินแบบร้อนๆร้อนซะเลือเกินนะคะ
1: ตอกๆกัน
0: ใช่แล้วนอกจากนี้ค่ะเขายังมีกิจกรรมให้ความรู้ในประเด็นการบริการความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นเทสุขภาวะการนำเสนอเมนูสุขภาพเทเน้นการลดหวานมันเค็มลอดไปจนการแนะนำซอลมิเตอร์นะคะเครื่องมือสำหรับช่วยประเมินปริมาณเกลือแล้วก็ความเค็มในอาหารเพื่อให้ประชาชนในได้ตระหนักถึงการบริโภคโซเดียมแล้วก็สามารถเลือกอาหารได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะกิจกรรมพ้นนี้ค่ะไม่ใช่แค่เพียงพื้นที่ส่งต่อความร้อยแล้วก็อัตลักษณ์ของอาหารตายในช่วงเทศกาลซาดเดือน10นะแต่ว่ายังเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้ด้านสุขภาพผ่านอาหารแค่ตัวช่วยให้ประชาชนในได้เห็นแนวทางการปรับพฤติกรรมการกินโดยเฉพาะการลดหวานมันเค็มนะคะแล้วก็เลือกกินอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักและก็แรงจูงใจให้ประชาชนเนี่ยหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมกับต่อยอดไปสู่การมีวิถีชีวิตที่สมดุลและก็สุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่องในชุมชนค่ะ

0: ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นการตระหนักถึงการกินนะลดว่านมันเค็มนี่สําคัญเลย
1: ใช่แล้วยิงโซเดียมเนี่ยไม่ได้มากๆเลยนะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปเองคนนี้เนี่ยชอบกินมากๆเลยเรื่องของหวานมันเค็มก็ไม่รู้ว่าพอไปแล้วก็จะได้เห็นว่าอะไรที่มันน่ากลัวพอมันพอกินเข้าไปแล้วมันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพร่างกายเท่าไหร
0: ่ถ้ามากินได้มากกินได้แต่มันควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันจะมีเครื่องมือด้วยนะเซาเมเตอร์
1: ใช่มีเครื่องมือในการตรวจวัด
0: โซเดียม
1: แต่เราตรวจวัดต้องใช้เครื่องมือนั้นเลยใช้มือของเราในการจังเอาเองว่าจะใช้ประมาณไหนกินได้พอมอกินแล้วรู้สึกว่าอู้ร้อย
0: แล้วก็อิ่มกันนะจะไม่คาดจ้านอาหารกันค่ะ
1: ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้จากของกินทีลาดไส้เราะแล้วเราพาไปเล่ที่ปัตตานีกันบ้างนี่เคยเห็นไหมมึกหยัดทรายข้าวเหนียวปลาลังเคี้ยวเอามาทำไอติม
1: ฮะไม่เคยเห็น
0: อ่ะนี่แหละค่ะต้องบอกว่ารสชาติแห่งชายแดนใต้กันเลยนะที่ร้านเดินดินคาเฟ่ค่ะเสิร์ฟไอศกรีมฟิวชั่นรสชาติสุดแปลกค่ะมึกหยัดทรายข้าวเหนียวแล้วก็ปลาลังเคี้ยวผสานไอศกรีมค่ะกับอาหารท้องถิ่นชูซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารชายแดนใต้ค่ะที่ร้านเดินดินคาเฟ่ค่ะติดถนนผิดๆใจกลางเมืองปัตตานีค่ะคาเฟ่ไอศกรีมโฮมเมดเล็กๆนะคะที่ว่ามีลักษณะไม่เหมือนใครยิบนำรสชาติของอาหารนมท้องถิ่นชายแดนใต้ที่ว่าปัจจุบันน้องบอกว่ากินห้ากินได้ยากมากมาดัดแปลงเป็นรสชาติไอติมนี่แหละหรือว่าไอศกรีมนะก็เกิดเป็นไอติมฟิวชั่นที่ว่าไม่ได้มีเพียงแค่ความหวานหอมสดชื่นแต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวและกมลเสน่ห์ของวัฒนธรรมด้านอาหารชายแดนใต้ออกมากันค่ะส่วนรสชาติของไอติมนี่ก็ไม่เหมือนใครค่ะ อย่างเช่นไอศกรีมปูตูปะตูซงนะคะหรือว่าไอศกรีมรสมึกหยัดทรายข้าวเหนียวซึ่งเป็นอาหารว่างของคนในพื้นที่ค่ะได้มีการให้รสชาติกลมกลมแปลกใหม่รสชาติมะม่วงน้ำปลาว่านก็มีน
1: ะ
0: อันนี้จะออกว่านเค็มเปรี้ยวลงตัวแล้วก็ลอปะติแกเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยได้ยิน
0: ก็เป็นไอศกรีมกระโดดแท่งค่ะที่มีความไม้มีอาหารจากเป็นตีความจากอาหารพื้นเมืองปัตตานีจะมีรสชาติว่านมันแล้วก็อีกเมนูก็คืออีแกตาแม่ไอศกรีมรสปลาเค็มลั่งเคี้ยวนี่ อันนี้ชื่อก็แปลกๆน
1: ะ
0: แต่หวานร้อยเขาบอกว่าแล้วกันยังไม่พอนะมีไอศกรีมแตงโมปลาเค็มกันแล้วก็มีไอศกรีมรสชาติอื่นๆอีกกว่า30รสชาติค่ะรวมไปถึงราคาเครื่องดื่มเนี่ยก็ย่อมเยาสบายกับเปากัน
1: โอ้โหซึ่งบรรยากาศภายในร้านค่ะเขาถูกออกแบบให้เป็นเหมือนอาร์ตแกลเลอรี่นะคะดื่มเครื่องดื่มเย็นๆนุ่มหวานแล้วก็ไอศกรีมรสชาติต่างๆพร้อมกับชมงานศิลป์เดจะแสดงภายในร้านค่ะก็เลยทำให้มันมีความพล่นคลายทุกใจวัยรุ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวที่อยากจะแวะเข้าไปพักผ่อนเป็นอย่างมากนะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะก็ต้องเชิญชวนเลยนะคะไปลองชิมกันได้ไอติมรสชาติต่างๆได้ที่บ้านเดินดินริมถนนผิดๆค่ะเคกับธนาคารไทยพาณิชย์ใจกลางเมืองปัตตานีนะคะเวลาเปิดเนี่ยเปิดตั้งแต่เวลาตีสิบพอเช้าค่ะอย่ายาวอย่านุ่นตีแปดกลางคืนนะปิดทุกวันอังคารนะคะถ้าว่าใครไปโทรล่วงหน้าได้ก่อนเลยเปิดไม่นะโทรไปเลยค่ะ092-465-9304นะคะ092-465-9304ค่ะต้องท้าผีริบบิ้นว่ะร้อยไหมไปเองเลย
0: ไปเองเลยว่าต้องบอกว่าร้อยถูกรถเลยนะซ
1: ึ่
0: งไอ้รถปลาหลังเคี้ยวที่บอกว่ามันฟังแล้วมันเป็นปลามันจะเข้ามากนะแต่พอกินกับไอติมแล้วมันจะรสชาตินัวนัวเป็นวานิลากะทินิดๆ อร่อยมากค่ะแล้วก็ไม่มีความคาวเลยแล้วกันโดยเฉพาะมะม่วงน้ำปลาว่านหลุมยี่เนี่ย
1: ร้อยเลย
0: เปรี้ยวปากแล้ว
1: ค่ะกันได้เลยทีเดียว
0: สดชื่นมากนะคะใครมีโอกาสไปปัตตานีก็อย่าลืมแวะไปกินได้เพราะว่าเขามีการนำเนี่ยของพื้นถิ่นในพื้นจังหวัดปัตตานีนี่แหละเอามาทำเป็นไอศกรีมเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็วัยรุ่นเที่ยวนั่นกัน
1: นี่น้องเศร้าหน่อยต้องไปให้ได้เลยนะคะเพราะว่าอยากลองชิมเคยเห็นแล้วแต่ว่ายังไม่ห้านไปลองเพราะว่าดั่งยังชังใจคิดว่าอาหารข้าวมันจะเอามาทำเป็นนุ่มหวานได้บันหรือ
0: นี่การันตีเลยนะไม่ข้าวค่ะ
1: ต้องไปนะคะ
0: ใช่เลยค่ะ
1: ถูกต้องส่วนช่วงนี้ค่ะกัตยามิระจะพาไปแลกการแข่งขันวิ่งกระสอบแบบใด
0: แบบใด
1: แบบใดด้วยไม่รู้มันกำลังเป็นแบบใดไปติดตามกันได้ในช่วงพวกว้าวสาระตันค่ะ
2: ว้าวสาระตันมาอีกแล้วเด็กกับนนท์ว้าวสาระตันอันเดอร์กับเดียววันนี้ว้าวสาระตันมีอะไรมานำเสนอแน่นอนว่าคุณผู้ชมก็จะต้องไปติดตามรับชมเพราะว่าเป็นเรื่องราวดีๆอยู่แล้วค่ะเรื่องราวดีๆที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้อดังกับประเดี๋ยวมีอะไรกีสลาลูแม่จิงริมก็นะแข่งกับว้าวสลาตันไปค่ะคุณผู้ชมขายไปสนใจหรือจิงรุงจิงรีดเนี่ยไป
3: อ
2: Wow, Wow Selatan pada hari ini ada akak penonton nak buat dekah kok kita tengok kepada satu kegiatan bertewa Hunga Guni yang mana orang dalam padai pun buat katanya ada juga kok Hunga Peseng ni. Suasana di padai depan pejabat kerja daerah tu yang dari wilayah petani setelah mana tutup dah acara perlawanan soke menjalin perhubungan bahagian kerajaan badai pemerintah bahagian tempat te kemene dan neve hak daerah tu yang dan kali kelima di bawah pemikirannya pelaksanaan tugas untuk pulih kepada kesusahan berikan kebahagiaan kepada kakak rakyat melalui kegiatan yang ada banyaklah menamakan warna-warni sebanyak kegiatan. Dan kegiatan yang jadi highlight dapat panggilkan suara gelak ketawa dan senyum daripada adik kakak di tepi padang adik kakak iaitu bertewa Hunga Guni ataupun lagi Guni yang akan adanya woke sama ada lelaki dan perempuan daripada berbagai pelaksanaan ekijo bersama dalam kegiatan pada kali ini. Seperti mana sedadu ataupun boleh asaka pihak pemerintah yang kaki tangan bahagia ke doktor dan guru. Setelah mana iaitu pipik isyarat telah lepas maka peserta masing-masing pakai hunga telocak adik kakak di tengah-tengah suara cheer yang mana begitu hebat sekali. Dan juga di masa membuatkan kegiatan ataupun tengah duduk berlomba bertewa itu adik kakak tempat yang pit yang timbunya apabila guni hak peserta bertewa setengah pada setengah saat ini putuh ataupun ditemu di tengah jalan oleh kerana sepi widera dan juga bersungguh tetapi oleh kerana spirit sebagai ahli soke orang masuk bertewas saat ini pun tak jong kalau membuatkan keputusan dengan bawa ke guni hak putus saat ini adik kakak hunga terus sehingga sampai kepada garis penamat dapat panggilan suara tepuk tangan dan senyumlah daripada para penyokong yang ada di tepi padang sebagai tutupkan tirai pesta soke kebahagiaan dan perpaduan yang sangat memikatkan hati sekali adik kakak. Wow Selatan.
3: มาถึงช่วงคำคมคำคิดดีๆกับว้าวสลาตันคุณผู้ชมเห็นปากกาไหมคะมันมีหมึกไหมแน่นอนว่ามันมีหมึกปากกานี่มันมีวันหมดหมึกแต่จำไว้ว่าคำพูดของคนเราเนี่ยมันจะไม่มีวันหมดไม่ว่าคุณจะโพสต์ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคำพูดซึ่งเป็นปากต่อปากไปปากต่อปากเนี่ยมันอันตรายยิ่งกว่าอะไรถ้าเป็นคำพูดที่ดีก็ดีไปเพราะฉะนั้นแล้วจงระมัดระวังกับคำพูดที่เราใช้ในแต่ละวันดีดูลูWow, Selatan. Wow.
1: นี่นะคะคำคมคำคิดดีๆกับกะยามิระนะต้องบอกแล้วว่าคำพูดของคุณเนี่ยจะไม่มีวันมดแต่ว่าเสียดายซะเหลือเกินเวลาของเราเนี่ยแม็ดเสร็จแล้วนะคะน้องเศร้าหนุ่ยน้องพีบิ้นแล้วก็พร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สายนิ่มมากค่ะ
1: น้ำเพิ่งขึ้นน้ำเพิ่งท่วมถึงเมื่อกี้
0: อันนี้ก็คือลงแล้วไหมคะ
1: ลงได้ครับ
0: คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะพออยู่กับลองทุนค่ะต้องสวัสดีลองทุนก่อนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่เหมือนเป็นพื้นที่เกาะใช่ไหมคะตรงนี้เป็นบริเวณไหนยังไงคะ
1: อ๋อทุ่งนางดำนะครับเขาเรียกว่าทุ่งนางดำคือบริเวณนี้เขาเรียกทุ่งนางดำเคยมีหมู่บ้านนะครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านประมาณ30กว่าหลังคาเรือนที่อยู่ตรงนี้เมื่อปี47นะครับพายุสึนามิคลื่นสึนามิได้พัดพาหมู่บ้านนี้หายไปทั้งหมู่บ้านเลยนะครับยังเหลือแต่ซากปรักหักพังที่เหลือไว้แบบนี้แหละครับ
0: ที่เรามองเห็นอยู่นี่คือเหลืออยู่เฉพาะอะไรคะ
1: ถังน้ำนะครับไปเขาเก็บน้ำจืดไว้ถังบ่อเขาไว้เก็บสำหรับน้ำจืดที่ว่าสำหรับบริโภคกับหมู่บ้านนี้นะครับ
0: ก็คือไว้แค่หมู่บ้านนี้ก็มีอยู่ประมาณ30กว่าครัวเรือน
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งโซนตรงนี้จะโดนสึนามิหมดเลย
1: หมดเลยครับผม
0: แล้วหลังจากนั้นที่โดนสึนามิปุ๊บ
1: เขาก็ได้อพยพชาวบ้านส่วนที่เหลือขึ้นไปอยู่บนฝั่งเขาไปสร้างบ้านเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านสึนามิ
0: ก็คือมีพื้นที่ในการสร้างบ้านให้เขาอีกครั้งนึงแต่ก็จะไม่มีใครมาสร้างอยู่ตรงนี้แล้ว
1: ไม่เพราะว่ามันหายไปหมดแล้ว
0: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าย้อนกลับไปเขามาสร้างหรือว่ามาอยู่ที่นี่ประมาณตั้งแต่ปีไหนยังไงคะ
1: หลายปีประมาณ 4-50 ปีแล้วก็มาก่อรากสร้างตัวตรงนี้แล้วก็พอเตือนทําไม่มาปุ๊บก็กลับไปหมดเลยนะครับ
0: คือหลังจากสึนามิก็ไม่มีใครอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: พื้นที่ตรงนี้ก็เลยกลายเหมือนเป็นพื้นที่เป็นเส้นทางของการท่องเที่ยวชุมชนด้วย
1: ใช่ครับผมมีชุมชนเป็นคนดำเนินการกับชาวบ้านร่วมกันแล้วก็อบต.นี่เป็นพี่เลี้ยงขาดเรืออะไรจะไปแจ้งอบต.ตอนนี้วันน้ำมันขึ้นเยอะจริงๆจะหาดจะสวยมากนะครับผมพักผ่อนก็รีแลกซ์ได้ตามรอบบริเวณหาดนี่นะครับ
0: ได้ทั้งหมดเลยโซนนี้หมดเลยได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันค่ะ

0: อนเดินคุยมาพี่เอกบอกว่าหมู่บ้านนี้มีอยู่30กว่าครัวเรือนแต่เสียชีวิตแค่1คน
1: ครับส่วนมากในการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ตรงนี้จริงๆแล้วทำไมเสียชีวิตกันอาจจะใช้ชีวิตในการเอาตัวรอดหรือว่าวิถีชีวิตชาวประมงแล้วเขามีพื้นฐานในการจะว่ายน้ำหรือทำนู่นทำเนี่ยมันจะมีพื้นฐานเขาทำให้ชีวิตรอดมาคนที่เสียชีวิตคือเด็กแค่เล็กอาจจะว่ายน้ำไม่ได
0: ้ก็ต้องเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยมีการปรับรูปแบบเพื่อให้เกิดรายได้ให้กับคนในพื้นที่ให้กับคนในชุมชนใช่ไหมคะ
1: วิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำว่าก็ได้ล่องแพเปียกนะครับแล้วก็ดูภูมิทัศน์ในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านน้ำว่าส่วนหนึ่งแล้วก็มาดูที่ปากเตียมที่เหตุที่เกิดสึนามิอีกส่วนหนึ่งจริงๆแล้วชุมชนบ้านน้ำว่านะครับมีข้อดีข้อครับคือชุมชนบ้านน้ำว่าก็เป็นชุมชนคาร์บอนเครดิตนะครับคาร์บอนเครดิตของบ้านน้ำว่าคือหมายถึงว่าโซนของป่าเลนทั้งหมดในบ้านน้ำว่านะครับก็จะดูแลโดยชาวบ้านและก็ชายฝั่งทะเลป่าเลนนะครับผู้ดูแลแล้วก็จะมีก็ประมาณส่วนหนึ่งครับส่วนมากก็จะได้ในการดูแลพื้นที่ป่าเลนด้วยได้อนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ด้วยครับ

0: แล้วพอมาเป็นแพเปียกอย่างเงี้ยค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าอุ้ยโซนภาคใต้เราไม่เคยเห็นเลยแพเปียกนี้มาได้ยังไงคะ
1: ประยุกต์จากหลายๆที่เราอาจจะไปดูของคนอื่นอะไรบ้างครับไปดูงานสื่อสารงานก็ดูคนอื่นพี่ๆก็มาแนะนำช่วยกันกันกรองช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าจะเป็นไปได้ไหมก็ดูแล้วเป็นได้เพราะอีกจุดสำคัญนะครับจุดเด่นของแพเปียกของบ้านน้องว่าคือถึงจะมีพายุอะไรมากนะครับเราก็สามารถเล่นได้เพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป็นป่าโซนที่ป้องกันซับคลื่นไว้แต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกอันตรายแต่เนี้ยมันจะเป็นโซนที่โอเคมันเป็นโซนที่ปลอดภัยทำให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยด้วยในการดูแลอย่างดีของเจ้าหน้าที่หรือทีมงานของวิสาหกิจด้วยครับ
0: ในเส้นทางของการล่องแพเปียกอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ต้องแวะตรงไหนบ้างไหมคะหรือว่าล่องยาวเลย
1: จริงๆแล้วมันมีทางเลือกครับการล่องแพก็ออกมาจากท่าชาวน้ำหนึ่งมาเลยแล้วก็จริงมันมีจุดของจุดจอดที่โป๊ะวิหารเซียนขึ้นไปดูวิหารเซียนนะก็อยู่ที่นักท่องเที่ยวจะดูทริปตรงนั้นไหมถ้าดูทริปก็เราซื้อแล้วก็มีรถขึ้นส่งไปวิหารเซียนแล้วกลับมาล่องแพต่อพอล่องแพต่อมาก็มาอยู่ที่ปักเตียมก็สามารถนะครับนำอาหารเที่ยงอะไรเนี้ยมาทานกันได้หรือก็บอกในกลุ่ม

0: ษาจิตก็ได้ว่าต้องการหาเที่ยงเขาจะมาจัดให้ครับเมื่อจัดให้ก็ตรงนี้ก็จะเล่นน้ำในท่ายอยู่ในโซนนี้โดยมี security หรือเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ให้ส่วนนึงแล้วก็เมื่อใช้เวลาตรงนี้ประมาณสักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแล้วแต่ลูกค้านะครับกลับก็จะลากแพกลับขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็2คือดูสภาพแวดล้อมน้ำขึ้นน้ำลงเป็นตัวแปรด้วยครับส่วนนึงนะตรงนั้นครับ
1: จองมาแล้วแต่วันนั้นเกิดฝนตกหนักเกิดพายุด้วยนี่จะต้องทำยังไงต่อคะเดี๋ยวเผื่อมาแล้วเดี๋ยวจะพลาด
0: มาเราต้องอธิบายข้อดีข้อเสียลูกค้าด้วยว่าถ้าฝนตกหนักแล้วก็มีพายุแต่พายุผมว่าไม่ใช่ตัวแปรเราเพราะเราอยู่ในโซนที่เซฟโซนม
1: ัน
0: อาจจะฝนตกหนักลูกค้าพอใจไหมจะไปเล่นไหมคือเราต้องถามความพอใจของลูกค้าด้วยลูกค้าถ้าลูกค้าบอกว่าโอเคอยากเที่ยวอยากเล่นคือไม่มีความตั้งใจจะต่อก็โอเคก็ทีมงานก็จะให้เที่ยวได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเรื่องนั้นครับผม
1: ก็คือจะดูให้นั่นแหละต่อให้ฝนตกยังไงก็สามารถเล่นได้แต่ยังต้องอยู่ในความปลอดภัยของทุกคนหลังจากที่ท่านรองแล้วก็พี่เอ็มพาเราเดินชมรอบๆแล้วก็เล่าถึงประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับอนุสรณ์สถานที่เราเห็นอยู่ข้างหลังที่แบบว่ามองแล้วจะจารึกได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปเปียกกันแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะล่องแพเปียกเราก็ต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัยยังไงบ้างคะ
0: งานล่องแพเปียกนะครับกฎเหล็กหนึ่งข้อคือต้องทุกคนครับว่ายน้ำเป็นต้องใส่เสื้อชูชีพเป็นหลักครับผมเพื่อเซฟในการที่อาจจะแพล่มหรืออะไรได
1: ้คนที่เล่นเองจะต้องมีการเซฟตี้ตัวเองยังไงบ้างคะในการเล่น
0: จะมีการ์ดนะครับหรือมีเจ้าหน้าที่นะครับโดยดูฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สามารถเล่นได้หรือไม่ได
1: ้ไปค่ะใส่ชูชีพแล้วพร้อมลงเพราะว่าตอนนี้ทีมงานเราพร้อมเปียกมากค่ะเชิญค่ะ

0: ล่องไปแบบชิลๆสบายๆไม่ร้อนใดๆคืออย่าให้กล้องตกน้ำก็พอเพราะว่ากล้องยังไม่กันน้ำทะเลจังหวะจะลงน้ำแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังล่องแพเปียกไปเรื่อยๆมีให้เลือกว่าอยากจะแอดวานซ์หรือว่าจะนั่งไปแบบชิวๆเราก็ขอชิวๆดีกว่า
1: เ
2: ป็นแบบดั้งเดิมอยู่แบบไหนก็แบบนั้น
1: ใช่มันเป็นแบบดั้งเดิม
0: ก็คือมันยังคงเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่เอาไว
1: ้
0: แต่ก็จะมีการท่องเที่ยวของชุมชนเสริมเข้ามาเพื่อให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับวิถีดั้งเดิมของคนที่นี่ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่เส้นทางนี้จะมีความยาวประมาณเท่าไหร่ได้คะสำหรับการล่อง
1: การล่องแพนี่เส้นทางนี้สักประมาณ2กิโลกว่าๆครับ
0: 2กิโลกว่านี้เราจะมีแบบว่าวิดวัดกันมั้งมั้ยคะมันอยู่ที่คนเล่นใช่ไหม
1: ใช่อยู่ที่คนเล่นคร
0: ับถ้าอยู่ที่คนเล่นเดี๋ยวเราต้องให้คนเล่นให้เราดูลุงหมีจะเล่นให้หนูดูไหม
1: ได
0: ้ได้ได้แต่ว่าหนูขอไม่ลงสนามเดี๋ยวหนูส่งเพื่อนไป
1: ได้
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันค่ะ
3: ปัดมือครับ
0: เป็นไงบ้างคะทุกคนนิ่งนิ่งพุทโธธัมโมสังโฆ

งแบบชิลๆใช่ถ้าจะแอดเวนเจอร์ก็ได้ก็กระโดดรถเต้นกันไปเลยแต่เราขอแบบชิลๆสบายๆยืนก็ได้แต่ต้องยืนกลางขาในระดับที่พอดีแต่ตอนนี้ลูกทีมของเราคือนอนแล้วค่ะกำลังจะเข้าฝั่งแล้วเข้าฝั่งแล้วจ้า

0: มื่อกี้หลังจากที่เราไปล่องแพเปียกกันมาสนุกสนานพอสมควรแล้วอาบน้ำเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้คุณลุงหมีพาหนูมาอยู่ที่ไหนคะ
1: ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวบ้านบางว่าครับมีกิจกรรมทำผลิตภัณฑ์จะกลับมาครับ
0: จุดเริ่มต้นของการทำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ค่ะเป็นมาอย่างไร
1: ตอนที่มีโควิดนะครับผมได้เก็บกลับมานะส่งให้กับนักธุรกิจพอหมดยุคโควิดด้วยที่ว่านักธุรกิจเขามีธุรกิจเขาเยอะเขาก็เลยทำไม่ทันเขาก็เลยบอกให้เครื่องทำกลับมาพอเขาบอกปุ๊บผมก็รีบแปลเลยกลัวเขาจะไม่ให้
0: เดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจ
1: กลัวเขาจะเปลี่ยนใจใช่ไหม
0: หลังจากที่ลุงได้เครื่องมาตอนที่ลุงทำอะค่ะใครเป็นคนสอนให้ลุงทำหรือลุงเรียนรู้เอง
1: เรียนรู้เองครับงมไปเลยครับตอนแรกออกมาทำไม่ได้ขึ้นรูปนะครับเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาทำไปทำมาเราก็ต้องเอามาตากแดดใช่ไหมพอตากแดดแล้วเราต้องมาล้างให้มันมีความชื้นพอมันมีความชื้นมันถึงจะขึ้นรูปได้ถ้าหากเราเก็บมาถึงไปขึ้นรูปเลยความชื้นข้างในตัวนี่มันยังไม่หมดมันไม่ขึ้นรูป
0: มันก็ทำไม่ได้ก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เรียนรู้
1: เอา
0: เราก็เรียนจากเครื่องที่เราได้มาตั้งแต่ตอนแรกที่บอกว่าเดี๋ยวเรากลัวเขาไม่ให้เราก็เลยไปเอามาก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ทีหลัง
1: แต่นี่ไม่ใช่ว่าเฉพาะกลุ่มผมอย่างเดียวนะครับที่ว่าได้เครื่องมาแล้วทำไม่ขึ้นรูปนะมีของวิสาหกิจของละแมนะครับก
0: ็
1: มาดูงานก็บอกของเขาทำไม่ขึ้นรูป
0: เขาก็มาเรียนรู้จากเราอีกที
1: เขาก็มาเรียนรู้จากผมเนี่ย

0: แนะนำว่าให้เราทำมาเป็นกลุ่มขึ้นมาผู้ใหญ่เขามีแนวคิดเกิดแสงท่องเที่ยว
1: สมมติว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวชุมชนล่องแพเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บถ้าอยากจะทานอาหารบนเกาะมีไหมคะหรือว่าต้องกลับมาทานที่นี
0: ่ต้องกลับมาทานที่นี่เราอยากจะให้เขาได้ชิมอาหารที่อร่อยที่อร่อยเพราะอะไรใช่ไหมเราจะบอกเคล็ดลับอีกนะถ้ามา10โมง11โมงเนี่ยเราจะยื้อเวลาให้เป็นประมาณสักบ่ายโมงนี่พอหิวจัดมันก็อร่อยใช่ไหม
1: ฝีมือแม่กลัวเราทำอร่อยค่ะเมื่อกี้ลองชิมแล้วอาหารอร่อยคุณลุงชอบแก
0: คนหมู่9เนี่ยครับมีอาชีพการทำเกษตรไม่ว่าจะเป็นสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันหรือว่าเป็นสวนผลไม้แล้วก็ยังมีทำการประมงพื้นบ้านเรามองเห็นว่าพื้นบ้านเราเนี่ยมันมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เราก็เลยคิดกันว่าเราทำเป็นการลากแพเปียกเพื่อชมวิถีชีวิตการทำประมงหรือว่าชมป่าโกงกลางคือป่าโกงกลางของเรามันเปรียบเสมือนครัวอันดามันคือเป็นครัวอันดามันที่ใหญ่ที่สุดในโลกไง
1: เราสามารถไปหยิบช็อปวัตถุดิบจากในท้องถิ่นได
0: ้ค่ะ
1: มีทุนทางในพื้นที่อยู่แล้วเราก็มาต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวซ
0: ึ่
1: งการท่องเที่ยวที่เราทำก็คือเหมือนที่พาไปวันนี้ทั้งแพเปียกทั้งดูชุมชนต่างๆอีกพอสุดท้ายแล้วก็คือหลังจากที่เราเล่นน้ำลงแพเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูวิสาหกิจชุมชนของที่นี่นั่นก็คือการทำ
0: กาบหมาก
1: ผลิตภัณฑ์จากกาบหมากซึ่งผลิตภัณฑ์จากกาบหมากก็จะเป็นตัวช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับโดยตามธรรมชาติแล้วกาบหมากที่ร่วงลงมาจากต้นนี้ครับมันจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยเรามาทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นมามันรักษาสิ่งแวดล้อมมันก็ลดขยะอะไรพวกนี้ได้ด้วยกาบหมากเนี่ยมันย่อยสลายได้ใน45วัน
1: จากเดิมเนี่ยเราทำเพื่อไปส่งให้กับนักธุรกิจเพื่อให้เขาไปทำต่อแต่พอเราได้เครื่องมาแล้วเราทำเองเราจะส่งไปที่ไหนคะ
0: ก็ผมส่งไปกรุงเทพให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร
1: ์
0: เขาสั่งมาเดือนละ 3,300 ใบ
1: ทำทัน
0: ใช่ครับทันครับ
1: เครื่องเราสามารถทำได้วันหนึ่งกี่ชิ้น
0: ประมาณผมว่าวันละเป็น 2-300 ชิ้น
1: พอเราทำเสร็จแล้วนอกจากตรงโรงพยาบาลแล้วมีส่งออกไปที่อื่นอีกไหมคะ
0: ก็มีพวกคาเฟ่อะไรครับพวกอย่างเข้าไปปิกนิกอะไรพวกลงทะเลอย่างไปปิกนิกทางทะเลอะไรนี่ครับหรือว่าก็หน่วยงานรัฐตอนที่เขามีการคลิปประชุมเป็นสัมมนาอะไรอย่างตัวนี้นะครับเรามาทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอีกครับตัวนี้เป็นการวาดนะครับนี่ไม่ได้รบปั๊มไม่ได้นี่นะครับ
1: วาดมือ
0: วาดมือนะครับ
1: อันนี้คือใส่อาหารไม่ได้
0: ใส่อาหารไม่ได
1: ้อ๋ออันนี้คือสำหรับตั้งโชว์เก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้แต่ว่าใส่อาหารไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นสีเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือใส่อาหารได้

0: เราทำในรูปแบบวิสาหกิจใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: คนที่จะมาทำกับเราค่ะมันต้องมีเวรหมุนเวียนหรือว่าเรามีสมาชิกเท่าไหร่แล้วคะตอนนี
1: ้ตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมดอยู่ประมาณ14คน
0: 14คนเราแบ่งหน้าที่กันยังไงคะ
1: จางกับมาร์กนี่ผมกับแม่บ้านจะเป็นคนทำ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพวกกับมาร์กเนี่ยคือเราจะซื้อของสมาชิกกลุ่ม
0: ก็คือคนในพื้นที่เขาก็จะมีกับมาร์กของเขาเราก็จะไปรับซื้อต่อมาแล้วก็มาทำซึ่งคุณลุงก็ทำกับคุณแม่บ้านที่นี่ค่ะแล้วการล่องแพอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องแบ่งคนยังไงบริหารจัดการคนยังไง
1: อย่างสมาชิกกลุ่มที่มาช่วยกันอย่างนี้นะครับเราก็ดูว่าจะเป็นคลิปใหญ่คลิปเล็กอะไรแต่ว่าเราก็มีค่าแรงให้ทุกคนครับ200 300เราก็ต้องแบ่งค่าแรงให้กันแล้วก็เราจะยกไว้ 15% เพื่อที่จะเข้า
0: วิสาหกิจชุมชนเพื่อบริหารจัดการต่อไปค่ะคนสนใจอยากจะซื้อสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะ
1: ก็มีทางเพจของชุมชนบ้านบางว่า
0: ค่ะ
1: 081ครับ0773119ครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำด้านในกันค่ะ

0: ันนี้ก็พร้อมสำหรับการขึ้นรูปแล้วแต่ก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้เขาต้องผ่านกรรมวิธียังไงบ้างคะ
1: เราต้องเอามาตากให้แห้งก่อนครับพอตากให้แห้งแล้วเราก็เอามาล้างเพื่อที่จะให้มันมีความชื้นแล้วก็ล้างความสะอาดด้วยในทีนี้เราก็เอามาพึ่งไว้สักประมาณ15นาทีแล้วก็มาเข้ารูปได้
0: สามารถขึ้นรูปได้เลย
1: ใช่ครับ
0: มีแอร์ร้อนนิดนึง
1: นี่นะครับ
0: ค่ะ
1: นี่เราตัวนี้มันจะดันขึ้นนะครับขอนะครับ
0: อ๋อคุณลุงขอแล้วอันนี้คือ2แบบใช่ไหมคะ
1: สองแบบครับ
0: สามารถทำพร้อมกันได้เลยชุบประมาณกี่นาทีได้คะหรือว่ากี่วิแป๊บเดียว
1: อันนี้ผมก็ไม่เคยได้ตั้งไว้แต่ว่าเราก็คำนวณเอา
0: ร้อนไหมอ่ะ
1: มีร้อนยังไงนี่จับหรือ
0: โอ้โหลุงบอกไม่ร้อนแต่หนูร้อนโอ้ยร้อนโอ้ร้อนคุณลุงบอกไม่ร้อนแต่หนูร้อน
1: เดี๋ยวตั้งนี่เลย
0: ตั้งนี่ออกมาใหม่ๆเลยใช่ไหมคะอ๋อนี่ได้ทั้งจานแล้วก็ได้ทั้งถ้วยอันนี้เสร็จจากนี้แล้วเราไปไหนต่อคะหรือว่าเรา
1: ใช้ได้เลยคร
0: ับ อ๋อก็คือรอให้เย็นแล้วก็ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับผมประมาณนาทีนิดๆประมาณนาที
0: นี่เสร็จแล้วมีเป็นลายด้วยอ่ะนี่ได้แบบโอ้ร้อน
1: เอาดันเข้าไปเลยปอกก่อนปึ๊บเอาใส่นี่ไป
2: เออเล่นไม่ยาก
1: เอาดันเข้าไปเลยปอก
0: พอมันขาดโป๊ะก็ปล่อยได้เลย
1: เอาลงเลยย่างได้สักนาทีได้มาก
0: กะเวลาโดยคุณลุงเอง
1: โอเคออกเลย
0: ว้าวนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วร้อนจริงค่ะร้อนจริงคุณลุงบอกไม่ร้อนแต่คุณร้อนอันนี้คือแบบว่าทำเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งจะเห็นว่าจานกับถ้วยมีขนาดที่แตกต่างกันเวลาที่เราเลือกกับหมากมาใช้อ่ะค่ะคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของกับหมากเขาจะต้องเป็นยังไง
1: ถ้าทำจานนี้มันต้องกับหมากใบใหญ่หน่อยถ้าถ้วยนี้บางทีเศษอย่างนี้เราก็มาทำได
0: ้ทำมันเล็กได้
1: ทำมันเล็กได้
0: เราเอาไปขายอย่างเงี้ยค่ะเราจะขายยังไง
1: อย่างงี้นะครับถ้าผมขายปีกนะครับขายปีกขายอยู่ที่12บาทถ้าราคาส
0: ่
1: งใช่ถ้าราคาส่ง8บาท
0: ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เงินก็เข้าวิสาหกิจชุมชนได้ไปต่อยอดชิ้นงานอื่นๆอีก
1: ใช่ไอ้นี่3บาทครับ
0: ค่ะอะถ้วยนี่3บาท
1: ถ้วยนี่3บาท
0: ค่ะส่วนอันนี้
1: ถ้าถูกใจฟรีนะครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราเตรียมเอากลับเลย
3: นี่ถ้าว่าหนักไม่ถ้าว่าเปลี่ยนแบบถ้าว่าเราให้เล็กกว่านี้เรื่องนี้มันใหญ่กว่าใช่ไหมสำหรับงานกิจกรรมชายไส้บาร์บีคิวหรือว่าไส้คล้องชิ้นงานไม่
1: นี่คือเราต้องสั่งโมนี่มาไหมคือพวกมึงได้มาฟรีคือเขาให้พวกมา
0: เราก็เอามาต่อยอด
1: ใช่เอามาต่อยอด
0: โอ้โหจบทริป1วันนะคะที่ในพื้นที่ของชุมชนบ้านบางว่าค่ะที่นี่ก็สามารถมาเที่ยวได้แบบ1วันเต็มๆเลยตั้งแต่ตอนเช้านะคะเราก็มาดูที่ชุมชนมาล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่แล้วก็ล่องไปในพื้นที่ที่เคยมีหมู่บ้านอยู่นั่นก็คือหมู่บ้านที่ก่อนจะเจอกับสึนามิเราได้ไปเห็นร่องรอยซากที่ยังคงเหลืออยู่ไว้เป็นเหมือนอนุสรณ์ในการเตือนใจแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาเล่นล่องแพเปียกกันสนุกบ้างนั่งชิลๆได้บ้างสามารถสลับอารมณ์สลับฟิลกันได้อยากสนุกตอนไหนก็ลุกขึ้นเล่นแต่ว่าอื่นใดก็คืออย่าลืมที่จะใส่ชูชีพนะคะอีกทั้งถ้าสมมุติไม่ใส่เนี่ยพี่ๆเขาก็จะไม่ให้เราเล่นโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับตัวเราค่ะแล้วพอเราล่องมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะกลับมาที่ฟาร์มของนุ่นตาฟาร์มค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะเป็นเหมือนวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์อยู่ที่นี่เราก็จะได้มาเห็นขั้นตอนในการทำจานจากกับหมากนะคะแล้วก็ไปส่งขายต่อเนื่องจากว่ากับหมากเนี่ยก็มีอยู่ในชุมชนก็เอาไปต่อยอดแล้วก็ทำเป็นรายได้ กลับเข้ามาสู่ชุมชนเพื่อเป็นการต่อยอดแล้วก็พัฒนาพื้นที่ชุมชนตรงนี้ต่อไปก็อยากให้ทุกคนนะคะลองมาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่อีกทั้งยังได้ความร่มรื่นได้ความสนุกสนานที่แปลกใหม่เพราะว่าการล่องแพเปียกเนี่ยแทบจะไม่เห็นในโซนของภาคใต้ที่นี่อาจจะเป็นที่แรกก็ได้ก็อยากจะให้ทุกคนมาลองสัมผัสดูนะคะและถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงสนุกแค่ไหนก็ต้องมาด้วยตัวเองค่ะสำหรับรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

สถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายังคงตึงเครียดหลังได้รับแจ้งเบาะแสเตือนทุกหน่วยในพื้นที่ยกระดับความระมัดระวังขั้นสูงสุดป้องกันรับมือก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงถนนถลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตกลายเป็นรันเวย์สุดสร้างสรรค์กับงานหลาดใหญ่รันเวย์26นำอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นมาตีความผ่านแฟชั่นร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ภูเก็ตในมุมใหม่ท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวเนืองแน่นเยาวชนภาคใต้ประชันเสียงร้องเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3รอภูมิภาคที่3เปิดเวทีให้เยาวชนแสดงความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ที่21กันยายน2569สดจากห้องส่งของ NBT ภูเก็ตโดยเย็นวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณวรวรรณทิพย์อุดมลักษณ์และผมสิทธิชัยทรัพย์สินครับ
1: ตลอด1ชั่วโมงเต็มนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของทางภาคใต้ค่ะ
0: ข่าวแรกในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสงขลากันก่อนเลยครับโดยทางด้านของนางรำนะครับกว่า16อำเภอจาก 6,200 คนนะครับ 2,600 คนนะครับต่างพร้อมใจกันรำน้อมถวายอาลัยสงขลารวมใจพักถวายอาลัยเสด็จสู่สวรรคาลัยครับจังหวัดสงขลาได้มีการจัดกิจกรรมสงขลารวมใจพักถวายอาลัยเสด็จสู่สวรรคาลัยที่บริเวณถนนราชดำเนินอำเภอเมืองสงขลาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานและประสบนิกรชาวจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมไฮไลท์สำคัญก็คือการรวมตัวของคณะนางรำจาก16อำเภอของจังหวัดสงขลารวมถึงนางรำจากจังหวัดพัทลุงและก็สตูลและก็ปัตตานีกว่า 2,600 คนร่วมใจกันในการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดโทนขาวดำและร่วมน้อมรำลึกถวายความอาลัยจำนวน3เพลงและก็ภายในงานนะครับยังมีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีรับชมวิดีทัศน์น้อมถวายอาลัยและการแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก่อนเข้าสู่กิจกรรมรำน้อมถวายอาลัยอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศที่สงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
1: ส่วนที่จังหวัดกระบี่ค่ะชาวกระบี่ต่างก็ภูมิใจกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูลนะคะที่ได้คว้ารางวัลรวมถึงมีการฉลองกันด้วยค่ะในรางวัลพระราชทานที่ได้มาค่ะชาวกระบี่ภูมิใจค่ะโรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูลจัดพิธีฉลอง3ผลงานที่ได้รับรางวัลพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพค่ะจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองผลงานที่ได้รับรางวัลพระราชทานณอาคารอมาตย์108ปีโรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูลโดยมีนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มาเป็นประธานพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนมาเข้าร่วมในพิธีค่ะซึ่งโรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูลได้สร้างผลงานโดดเด่นด้านการแข่งขันนะคะในการคว้ารางวัลพระราชทานรวม3รางวัลได้แก่รางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตระดับชาติโคราชแบนด์ออฟไทยแลนด์2022

0: ในรุ่นมูฟฟินค่ะรางวัลพระราชทานเสาเสมารักษ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและรางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงจีนในวันศิลปศาสตร์วิชาการขออภัยค่ะในวันศิลปศาสตร์วิชาการประจำปี2569โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมกับชื่นชมในความมุ่งมั่นทุ่มเทและความร่วมมือของผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนและชาวกระบี่ค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้มีการแสดงความยินดีนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับที่ได้มีการคัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจำปี2569ครับชาวภูเก็ตนะครับก็ร่วมกันแสดงความยินดีให้สำหรับนางวิจิตราปัญญาสุทธิกิจเนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีไทยดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ครับจังหวัดภูเก็ตครับได้มีการร่วมแสดงความยินดีกับนางวิจิตราปัญญาสุทธิกิจในโอกาสที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีไทยดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ซึ่งก็มีนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตจากจังหวัดภูเก็ตผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆนะครับรวมไปถึงองค์กรและก็ภาคีเครือข่ายร่วมแสดงความยินดีบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมบทบาทของสตรีในจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้นะครับการยกย่องสตรีไทยดีเด่นก็ถือว่าเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีและส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องครับ
0: ยังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีการส่งมอบชุดตรวจสุขภาพระบบแพทย์ทางไกลพร้อมกับระบบข้อมูลกลางและแอปพลิเคชันในการสนับสนุนบริการแพทย์ทางไกลนะคะในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหรือว่าอบจ.ภูเก็ตค่ะมีการเดินหน้าในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิส่งมอบชุดตรวจสุขภาพระบบแพทย์ทางไกลแบบพกพาหรือว่าชุดโฮมแคร์จำนวน300ชุดให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อที่จะจัดสรรครอบคลุมพื้นที่152หมู่บ้านและ21หน่วยบริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงอสม.เข้าร่วมค่ะซึ่งมีการให้ความรู้และมีการสาธิตการใช้งานในระบบชุดโฮมแคร์ค่ะประกอบไปด้วยเครื่องวัดความดันเครื่องตรวจน้ำตาลเครื่องวัดออกซิเจนเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดอุณหภูมิสามารถที่จะเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่ระบบกลางผ่านบลูทูธบันทึกประวัติสุขภาพและรองรับการปรึกษาแพทย์ทางไกลได้ทั้งนี้ค่ะอบจ.ภูเก็ตก็มุ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองและติดตามสุขภาพของประชาชนพร้อมกันกับการขับเคลื่อนไปสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิยุคใหม่ภายใต้แนวคิดประชาชนคือหัวใจค่ะ
1: มาดูเรื่องของการบริหารงานการพัฒนางานบุคคลของเทศบาลกันบ้างครับโดยทางด้านของจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมกทจ.เดินหน้าในการบริหารงานบุคลากรเทศบาลพิจารณาในเรื่องของการโอนย้ายแต่งตั้งเลื่อนระดับพร้อมวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาบุคลากรครับจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ตหรือว่ากทจ.ครั้งที่5ทับ2569โดยได้มีการประชุมที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีนายรอมฎอนฮะยีอาเวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเพื่อพิจารณาและติดตามการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในพื้นที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการติดตามเรื่องของสืบเนื่องและรับทราบผลการดำเนินงานด้านบุคลากรทั้งจากการพ้นตำแหน่งสายงานของผู้บริหารที่ว่างและก็การบริหารจัดการกำลังคนของเทศบาลครับ
0: พร้อมกับมีการพิจารณาวาระสำคัญค่ะในด้านของการบริหารงานบุคคล12เรื่องอาทิการย้ายการโอนและการรับโอนการเลื่อนระดับและการแต่งตั้งบุคลากรรวมถึงการเลื่อนวิทยาฐานะครูและการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปีประจำปีงบประมาณ2570ถึง2572ทางนี้ก็เพื่อให้เทศบาลจังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีโครงการบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจสามารถที่จะบริหารจัดการกำลังคนอย่างเป็นระบบและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่ค่ะ ขณะเดียวกันที่ห้องประชุมจันพันวามุกหลังชั้น4ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดภูเก็ตหรือกอบต.ครั้งที่9/2569โดยมีคณะกรรมการผู้แทนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมค่ะซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามมติในครั้งที่ผ่านมาและรับทราบเรื่องด้านการบริหารงานบุคคลของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาทิการจ้างและการพ้นจากตำแหน่งของพนักงานจ้างรวมถึงการบรรจุบุคลากรเป็นข้าราชการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ
1: ขณะเดียวกันครับได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญอีก6เรื่องทั้งการโอนรับบุคลากรนะครับการจ้างพนักงานตามภารกิจการลาออกการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3ปีและการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2572นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาในเรื่องของการโอนและก็การรับโอนของผู้ผ่านการสรรหาเข้าสู่ตำแหน่งสายงานผู้บริหารเพื่อที่จะให้การบริหารงานของท้องถิ่นนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการเรื่องของการให้บริการประชาชนในพื้นที่อีกด้วยครับ
0: นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีการมอบใบรับรองมอกสค่ะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนให้กับผู้ประกอบการด้วยค่ะจังหวัดภูเก็ตได้มีการมอบใบรับรองมอกสระดับ6นะคะพร้อมกับมีการนำมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับผู้ประกอบการ SME มุ่งที่จะยกระดับมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นค่ะจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมในการเผยแพร่ผลสำเร็จและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการยกระดับสถานประกอบการไปสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม S หรือว่ามอกสประจำปี2569ณร้านกินเซนนูโจเฮาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีนายรมดอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมาเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองซึ่งมีผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านการรับรองและเข้ารับมอบใบรับรองจำนวน6รายครอบคลุมมาตรฐานงานบริการและผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแผงเซลแสงอาทิตย์การให้เช่าชุดการกำจัดปลวกหนูและแมลงการบริการร้านกาแฟรวมถึงผลิตภัณฑ์ประดับมุกการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ให้สามารถยกระดับการดำเนินงานไปสู่มาตรฐานสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมีหน่วยงานจากทางภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตมาร่วมแสดงความยินดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันเพื่อเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจท้องถิ่นไปสู่มาตรฐานที่มีคุณภาพค่ะ
1: ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราได้มีการติดตามข่าวสารในเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่มีการตั้งครรภ์แล้วก็ว่าจะผลักดันออกนอกประเทศหรือไม่ครับล่าสุดทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็ย้ำนะครับว่าดูแลแรงงานต่างด้าวนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ยึดหลักสิทธิแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติด้วยครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องของการดูแลแรงงานต่างด้าวว่าจะต้องเป็นไปตามกรอบกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะกรณีเจ็บป่วยแล้วก็คลอดบุตรนะครับพร้อมกับยืนยันนะครับว่าผู้ประกันตนทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ขณะที่ภาครัฐเองก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้รับการบริการอย่างเหมาะสมและทั่วถึงครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังพิธีเปิดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนที่จังหวัดภูเก็ตได้มีการพูดถึงแนวทางการดูแลแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะกรณีที่มีการตั้งครรภ์และก็คลอดบุตรรวมถึงข้อกังวลเรื่องของการแย่งงานคนไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO มาอย่างยาวนานการดูแลแรงงานจึงดำเนินการภายใต้กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติผู้ที่อยู่ในระบบคุ้มครองตามกฎหมายก็จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งกรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรขณะที่สำนักงานประกันสังคมก็มีกลไกในการดูแลผู้ประกันตนตามสิทธิไม่ว่าจะเป็นกลไกขอไปครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นแรงงานต่างชาติพร้อมกับยืนยันนะครับว่าหากว่าพบปัญหาในเรื่องของการบริการสามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งให้ประชาชนโดยเฉพาะคนไทยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมครับ
2: ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมก่อนนะครับเราดูแลเรามีเม็ดเงินแล้วเรามีกลไกในการดูแลประชาชนในกรณีที่จะคลอดบุตรหรือเจ็บป่วยเนี่ยเยอะเพียงพอนะครับ เม็ดเงินของสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของสำนักงานประกันสังคมสามารถที่จะดำเนินการได้ครบทุกคนในส่วนของส่วนงานอื่นของรัฐนะครับอย่างเช่นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเองผมมีความเชื่อมั่นครับว่าทางกระทรวงก็คงจะดูเรื่องนี้อยู่แล้วก็ต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้มันขาดตกบกพร่องหมายความว่าในกรณีที่เป็นคนไทยต้องได้รับการบริการที่มีความเหมาะสมและทันท่วงทีนะครับตรงไหนที่เป็นประเด็นปัญหาเนี่ยส่งกันมาได้ครับผมเชื่อว่าทางกระทรวงทุกกระทรวงในส่วนของรัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะไปดำเนินการเพื่อให้มันเกิดความดูแลที่มันเหมาะสมและเท่าเทียมกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนไทยทุกคนครับ
0: อีกหนึ่งประเด็นที่เป็นกระแสอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการชาบัตรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะหลังจากที่มีการครบ7วันไปแล้วจะมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบซึ่งทางผู้ว่าเองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วผลจะเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะซึ่งหลังจากที่ครบ7วันจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบชาบัตรป่าตองเข้มในเรื่องของสินค้าฉลากการนำเข้าย้ำว่าทุกอย่างต้องได้มาตรฐานของไทยค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยฝ่ายปกครองศุลกากรตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในการติดตามผลการตรวจสอบชาบัตรป่าตองตามคำสั่งที่ให้ตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกในทุกมิติภายในกรอบ7วันทั้งเรื่องของที่ดินการก่อสร้างการประกอบกิจการและข้อมูลของผู้ถือหุ้นค่ะล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจนับสินค้าและเอกสารในการนำเข้าเบื้องต้นพบประเด็นอยู่ที่เบื้องต้นนะคะก็อยู่ระหว่างของการตรวจสอบค่ะโดยเฉพาะสินค้าบางรายการก็ไม่มีสลากภาษาไทยและยังรวมไปถึงประเด็นด้านมาตรฐานของสาธารณสุขและการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ขณะที่ศุลกากรเองก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารในการนำเข้าค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ย้ำนะคะว่าสินค้าทุกชนิดที่มีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายไทยโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายภายใต้อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานทางนี้จังหวัดเองก็จะมีการรวบรวมข้อเท็จจริงจากทุกหน่วยงานก่อนที่จะสรุปผลแล้วก็แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปค่ะ
3: เบื้องต้นเนี่ยด้วยการแสดงสลากเนี่ยก็ไม่แสดงสลากเป็นภาษาไทยอันที่สองก็คือว่าในเรื่องของมาตรฐานด้านสาธารณสุขและอย.เนี่ยอันนี้ตรวจสอบอยู่ในเมื่อก็ปรากฏว่ามีบางส่วนขณะที่กำลังแยกอยู่ส่วนการนำเข้าเนี่ยศุลกากรเขาจะให้ส่งเอกสารอันนี้ก็ต้องให้ศุลกากรซึ่งเป็นเจ้างานเนี่ยปฏิบัติตามนั้นนะฮะก็มี3หน่วยส่วนฝ่ายปกครองเนี่ยเรามีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยสิ่งใดที่เราคิดว่ามันจะเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนหรือกระทบจิตประชาชนเพื่อความสงบเราก็ต้องมาดูก็มีทางเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดก็ส่งเจ้าที่มาดูเราร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย
1: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการเปิดเวทีให้สำหรับคนภูเก็ตนะครับได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวครับซึ่งทางด้านของคณะกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยวนะครับสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการเปิดเวทีนะครับภูเก็ตทัวริซึม2030รับฟังเสียงชาวภูเก็ตกว่า300คนร่วมกันในการระดมความคิดเห็นสู่10แอคชั่นนะครับในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของภูเก็ตนะครับในอนาคตจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มีการเปิดเวทีสัมมนาภูเก็ตทัวริซึม2030 Voice to Actionเสียงของคุณสร้างอนาคตภูเก็ตซึ่งงานนี้ก็มีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวคนที่1และสสภูเก็ตเขต3หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการผู้นำท้องถิ่นรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตกว่า300คนให้ความสนใจเข้าร่วมเวทีนี้ซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสให้สำหรับคนภูเก็ตได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาและก็ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบ่งการระดมความคิดเห็นออกเป็น10กลุ่มครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยวก่อนที่จะรวบรวมนะครับเป็น10 action นะครับหรือว่า10 action เพื่อที่จะทำข้อเสนอนะครับเชิงนโยบายในการรวบรวมเอกสารต่อไปนะครับโดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ระบุครับว่าการท่องเที่ยวสร้างรายได้นะครับและก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ แต่ว่ายังมีความท้าทายทั้งเรื่องของการจราจรขยะน้ำเสียและการใช้ทรัพยากรรวมไปถึงค่าครองชีพจึงต้องสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตเพื่อที่จะขับเคลื่อนภูเก็ตสู่ปี2030อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนครับ
0: หลายคนคงจะมีวิธีในการหมุนเงินก้อนใช่ไหมคะแล้วก็หลายคนก็คงจะใช้วิธีการในการเล่นแชร์แต่จะเล่นแชร์อย่างไรให้ถูกกฎหมายไม่เสี่ยงในการติดคุกนะคะรู้ไว้ก่อนเริ่มวงแชร์ค่ะใน3 นาทีกับอัยการแผ่นดิน

3นาทีกับอัยการประเด็นวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องเล่นแชร์ยังไงไม่เสี่ยงคุกในสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในปัจจุบันการชักหน้าไม่ถึงหลังการหมุนเงินไม่ทันเป็นเรื่องที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวันบางคนโชคดีหน่อยก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแต่บางคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ก็ต้องอาศัยการกู้เงินจากนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและผิดกฎหมายแต่มีวิธีนึงครับซึ่งผมมั่นใจว่าพี่น้องทุกคนคุ้นเคยไปอย่างดีนั่นคือการเล่นแชร์แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการเล่นแชร์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและโทษปรับนั่นก็คือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พ.ศ. 2534ซึ่งตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้นิยามของการเล่นแชร์ไว้ว่าการเล่นแชร์คือการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปตกลงที่จะเป็นสมาชิกวงแชร์โดยสมาชิกแต่ละคนนั้นจะมีภาระในการส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดรวมเป็นทุนกองกลางเป็นงวดเพื่อให้สมาชิกวงแชร์แต่ละคนนั้นหมุนเวียนสับเปลี่ยนรับทุนกองกลางในแต่ละงวดไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีการอื่นใดนอกจากนี้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังระบุห้ามมีให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์นั่นหมายความว่ากฎหมายอนุญาตได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่จะเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ได้แต่อย่างไรก็ตามการเล่นแชร์นั้นกฎหมายก็ได้ระบุลักษณะต้องห้ามมิให้วงแชร์แต่ละวงนั้นมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ซึ่งมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวระบุสิ่งต้องห้ามของวงแชร์แต่ละวงดังนี้คือ1ห้ามไม่ให้นายวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า3วง2ห้ามมิให้มีสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า30คนและ3ห้ามมิให้มีทุนกองกลางในแต่ละงวดรวมกันทุกวงมากกว่า 300,000 บาทและ4ห้ามมิให้นายวงแชร์หรือผู้จัดการแชร์นั้นได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากทุนกองกลางในการร่วมเล่นแชร์ไปโดยไม่เสียดอกเบี้ยและสุดท้ายครับตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นห้ามมิให้นายวงแชร์หรือผู้ที่จัดให้มีการเล่นแชร์ชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมเล่นแชร์ได้ซึ่งการฝ่าฝืนถึงระเบียบหลักเกณฑ์ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั้นมีโทษทางอาญาครับไม่ว่าเป็นจำคุกหรือปรับนอกจากนี้นั้นและสุดท้ายเมื่อการเล่นแชร์ได้ดำเนินไปแล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากตัวผู้นายวงแชร์หรือเท้าแชร์หรือเกิดจากสมาชิกวงแชร์กฎหมายเองก็ให้ความคุ้มครองผู้ที่รับความเสียหายครับเช่นถ้าหากนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์บริหารงานผิดพลาดทำให้สมาชิกแต่ละคนนั้นไม่รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงไว้สมาชิกวงแชร์ที่รับความเสียหายนั้นสามารถยื่นฟ้องนายวงแชร์เป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายได้หรือถ้าหากนายวงแชร์นั้นตั้งใจที่จะโกงมาตั้งแต่แรกแน่นอนครับว่ามันเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341แน่นอนสมาชิกที่ความเสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีนายวงแชร์ในฐานฉ้อโกงได้และสุดท้ายครับลูกแชร์เองก็มีความรับผิดชอบนะครับถ้าท่านเป็นลูกแชร์แล้วนี่ท่านตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี่ท่านเองก็อาจจะถูกฟ้องในคดีแพ่งหรือถ้าเกิดลูกแชร์ตั้งใจจะเชิดเงินไปตั้งแต่แรกอาจจะเป็นความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ได้และสุดท้ายนะครับในกรณีที่ลูกแชร์ผู้ใดผู้หนึ่งนี่ไม่ส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตกลงไว้เท้าแชร์เองหรือนายวงแชร์นั้นมีหน้าที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมา

0: มาดูเรื่องของการให้บริการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันบ้างนะครับที่จะมีการให้บริการนะครับเพื่อที่จะปรับตัวเข้าสู่ยุคของดิจิทัลครับทางด้านของเทศบาลตำบลวิชิตนะครับได้มีการสรุปผลงานประจำปี2569ชูแนวคิดวิชิตเมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัยพร้อมกับเปิดตัวนะครับสำหรับ LINE Official Account ในการที่จะยกระดับนะครับสำหรับการบริการด้านดิจิทัลใกล้ชิดประชาชนเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นครับเทศบาลตำบลวิชิตได้มีการจัดแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569พร้อมกับเปิดตัวนวัตกรรมบริการดิจิทัล LINE Official Account เทศบาลตำบลวิชิตยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การเป็นสมาร์ทโลเคอลกอฟเฟอร์เมนต์โดยนายกรีธาโชติวิทพิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและก็หัวหน้าส่วนราชการร่วมแถลงผลการดำเนินงานโดยช่องทางสำหรับ LINE Official Account นะครับก็สามารถที่จะช่วยให้ประชาชนนั้นเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของเทศบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพียงแค่เพิ่มเพื่อนผ่าน QR Code เท่านั้นครับ
1: สำหรับการพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลวิชิตได้เดินหน้าครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตทั้งการปรับปรุงถนนระบบระบายน้ำไฟส่องสว่างการจัดการขยะการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยธรรมชาติพร้อมกับเตรียมเปิดอาคารศูนย์สร้างสุขในวันที่29ตุลาคม2569เพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั้งหมดนี้นะคะก็มุ่งที่จะไปสู่เป้าหมายของวิชิตเมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัยสร้างชุมชนที่น่าอยู่และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษากันบ้างค่ะวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะคะได้มีการเดินหน้าในการพัฒนาการเรียนสายอาชีพเชื่อมสถานศึกษาสถานประกอบการยกระดับทักษะของผู้เรียนไปสู่โลกของการทำงานยุคดิจิทัลค่ะวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตค่ะโดยดร.วิทยาเกตชูผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะทำงานได้มีการจัดกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับสูงหรือว่าอาชีวภูเก็ต Next Thailand Nextภายใต้แนวคิดเรียนรู้เชื่อมโลกสร้างอาชีพสู่การยอมรับมุ่งที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและทักษะของวิชาชีพพร้อมกับเชื่อมโยงสถานศึกษากับโลกของการทำงานจริงค่ะ
0: ภายในงานนะครับก็จะมี Next Open House นะครับเป็นการเปิดพื้นที่ให้สำหรับนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนเรียนรู้ศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพผ่านบูธนะครับ13แผนกวิชาห้องเรียนอาชีพและเครือข่ายสถานประกอบการพร้อมกับรับมอบศูนย์ AI จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์พัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับโลกการทำงานยุคดิจิทัลและก็มีการลงนาม MOU ระหว่างหน่วยงานด้านอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายเพื่อภาพสูงครับ
1: นอกจากนี้ค่ะยังเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและผู้ฝึกดีเด่นพร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานในการฝึกงานนะคะที่อยู่ในต่างประเทศเดินหน้าโครงการ Vocational Education 0.out และเปิดเวที Vocational Pride Child Your Talent นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสร้างโอกาสในการฝึกงานมีงานทำและก้าวเข้าไปสู่โลกอาชีพอย่างมีคุณภาพค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับทางด้านของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ได้มีการลงพื้นที่ในการเปิดเวทีนะครับร่วมพูดคุยกับชุมชนครับซึ่งทางด้านของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ได้มีการร่วมกันกับอำเภอท่าศาลาและก็ภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับสารสัมพันธ์ประชาคมในอำเภอท่าศาลาประจำปี2569ครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับได้ร่วมกันกับอำเภอท่าศาลาและก็ภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สารสัมพันธ์ประชาคมในอำเภอท่าศาลาประจำปี2569เป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาครัฐเอกชนผู้นำชุมชนและสื่อมวลชนเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นไฮไลท์สำคัญก็คือเรื่องของการบรรยายพิเศษจากศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏขอไปครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับเพื่อที่จะเป็นการชูเป้าหมายสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกโดยปัจจุบันนะครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นั้นก็ถือว่าติดอันดับที่1,201ของโลกครับหรือว่าอันดับที่6ของประเทศไทยครับ จากการสำรวจนะครับของ Time Higher Education World University Ranking 2026พร้อมกับยอดผู้สมัครปีการศึกษา2569มากกว่า 56,900 คนครับ
1: ขณะเดียวกันค่ะทางมหาวิทยาลัยก็เดินหน้าด้านบริการวิชาการเพื่อสังคมกว่า95โครงการและสร้างชุมชนต้นแบบด้านความยั่งยืน7ชุมชนจนได้รับการจัดอันดับให้เป็น The Sustainability Impact Rating 2026นะคะอันดับที่47ของโลกและเป็นอันดับที่3ของไทยค่ะด้านนายประสงค์จันหยูนายอำเภอท่าสารของมหาวิทยาลัยก็ถือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งการสร้างงานการท่องเที่ยวแล้วก็การนำองค์ความรู้การวิจัยนะคะมาเพิ่มมูลค่าของสินค้าประมงและพืชเศรษฐกิจไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ครับนายประสงค์จันอยู่นะครับเป็นนายอำเภอท่าสารานะครับก็มองว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งเรื่องของการสร้างงานท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่อีกด้วยครับ
1: ไปดูเรื่องของการพัฒนาพื้นที่นะคะหลังจากที่มีการเปิดผลสัมมโนครัวค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะมีการจัดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะปีพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมุ่งที่จะนำข้อมูลประชากรและเคหะมาใช้ในการประกอบการวางแผนในการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ค่ะวันนี้ค่ะที่โรงแรมชดาแอนนครจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะปีพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวต้อนรับและมีดร.เอกพงษ์ลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานภายในงานค่ะมีการนำเสนอผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568พร้อมกับมีการบรรยายในหัวข้ออ่านอนาคตภาคใต้ผ่านประชากร2568เพื่อให้ได้เห็นถึงแนวทางและโครงสร้างประชากรซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลสัมมโนประชากรแล้วนะคะยังเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการนำข้อมูลประชากรไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับการแลกเปลี่ยนของประชากรเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตค่ะ
0: ยังคงอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาดูเรื่องของการเปิดเวทีให้สำหรับน้องๆเยาวชนนะครับได้มีการแสดงความสามารถในการร้องเพลงไทยครับซึ่งทางด้านของสำนักงานพระคลังข้างที่ได้มีการจัดประกวดร้องเพลงไทยโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ปี2569รอบภูมิภาคนะครับจัดขึ้นที่ภาคใต้นะครับเป็นการเปิดเวทีให้สำหรับประชาชนได้แสดงความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชสำนักงานพระคลังข้างที่ได้มีการจัดประกวดร้องเพลงไทยโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569รอบภูมิภาคที่3ภาคใต้ประเภทเพลงไทยร่วมสมัยเปิดเวทีให้สำหรับเยาวชนได้แสดงความสามารถและก็ร่วมกันสืบสานบทเพลงไทยโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานพร้อมกับให้กำลังใจเยาวชนท่ามกลางผู้ปกครองและก็ประชาชนที่มาร่วมชมและก็ส่งแรงเชียร์โดยในปีนี้มีเยาวชนนะครับสมัครทั่วประเทศกว่า 2,000 คนคัดเลือกเหลือเพียง360คนแล้วก็แบ่งเป็น4ภูมิภาคภูมิภาคละ90คนใน3เพลงประเภทของเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งแล้วก็เพลงไทยร่วมสมัยสำหรับผลการประกวดประเภทเพลงไทยร่วมสมัยภาคใต้รางวัลชนะเลิศครับได้แก่นางสาวนฤบดีรอดภัยจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่เด็กหญิงนายดาเจริญผลจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนะครับแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่เด็กหญิงพัทราวดีศรีวัฒนกุลจากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนพร้อมกับการแสดงระบำพัดใบพ้อแล้วก็ระบำนกกรงหัวจุกจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชเรียกได้ว่างานนี้สร้างสีสันให้กับเวทีในการสืบสานสำหรับเพลงไทยครับ
1: ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะเปิดงานมอลลิสค่ะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการเปิดงานมอลลิสเทศบาลเมืองท่าศาลารวมพลังชุมชนมุสลิมสืบสานศรัทธาสร้างความสามัคคีค่ะ ที่มัสยิดบ้านหัวมัวในพื้นที่ตำบลท่าศาลาเทศบาลเมืองท่าศาลาเขาได้ร่วมกันกับมัสยิดบ้านหัวมัวค่ะในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีเมาลิดประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายไกสอนวิสิตวงที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมด้วยส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นคณะกรรมการอิสลามและประชาชนมาเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งสำหรับประเพณีเมาลิดนะคะได้มีการจัดขึ้นเพื่อที่จะรำลึกถึงวันคล้ายวันประสูติของศาสดามูฮัมหมัดตามปฏิทินอิสลามภายในงานก็จะมีการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการกล่าวบทสดุดีการขอพรรวมถึงการเผยแพร่จริยวัตรอันงดงามของศาสดามูฮัมหมัดนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการสืบสานประเพณีและหลักคำสอนทางศาสนาก็ยังเป็นเวทีที่จะสร้างความรักความสามัคคีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในชุมชนพร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนนำแบบอย่างที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับโครงการประเพณีเมาลิดเทศบาลเมืองท่าศาลาได้มีการจัดขึ้นในวันที่19-20กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
0: ช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงของเทศกาลเดือน10นะครับที่เทศบาลตำบลคอหงก็ได้มีการจัดงานอาหารนะครับในการต้อนรับเทศกาลเดือน10ด้วยครับเชิญชวนนะครับสำหรับประชาชนได้มีการเรียนรู้ในการรับประทานของอร่อยอย่างสมดุลผ่านอาหารพื้นถิ่นแล้วก็กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพนะครับหวังว่าจะต่อยอดวิธีการรับประทานที่ลดความหวานความมันความเค็มนะครับสู่ความสุขที่เขาเรียกว่าสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชนครับที่ตลาดสายเตราะเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักครับเมื่อประชาชนและก็นักท่องเที่ยวมาร่วมงานมหกรรมรสชาติแห่งศรัทธามนต์เสน่ห์อาหารใต้วิถีสุขภาพเทศกาลศาสตร์เดือน10พร้อมกับแต่งกายด้วยชุดไทยแล้วก็ชุดไทยพื้นถิ่นสัมผัสอาหารใต้ควบคู่กับการดูแลสุขภาพงานนี้ก็จัดโดยทางด้านของสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกันกับเทศบาลเมืองคอหงสสสเพื่อที่จะมุ่งในการเสริมสร้างการบริโภคอาหารอย่างสมดุลโดยเฉพาะการลดอาหารหวานมันเค็มและรับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะครับ
1: ภายในงานนะคะมีทั้งการสาธิตแล้วก็การชิมขนมศาสตร์เดือน10ทั้งขนมเจาะหูขนมเทียนขนมข้อมสามเหลี่ยมการแทงต้มสามเหลี่ยมแล้วก็เมนูแกงคั่วสมรมศาสตร์เดือน10สูตรสุขภาพจากแม่ครัว6ชุมชนค่ะนอกจากนี้ก็มีการแนะนำเครื่องมือในการประเมินความเค็มในอาหารเพื่อที่จะช่วยสร้างความตระหนักในเรื่องของโซเดียมแล้วก็เลือกบริโภคได้อย่างเหมาะสมเรียกได้ว่างานนี้เป็นทั้งพื้นที่ในการสืบสานอาหารและวัฒนธรรมใต้พร้อมกับสร้างการเรียนรู้เพื่อสุขภาพต่อยอดไปสู่พฤติกรรมการกินที่สมดุลและมีสุขภาวะที่ดีของชุมชนค่ะชาวนครชวนกลับบ้านไปในงานศาสตร์เดือน10กับคาราวานเลียวลี่คาราวานหลบคอแลเลินค่ะสมาคมชาวนครศรีธรรมราชจังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีการจัดแถลงข่าวการแข่งขันเลียวลี่คาราวานหลบคอแลเลินครั้งที่4ร่วมกันสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวภูเก็ตนครศรีธรรมราชค่ะที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์จังหวัดภูเก็ตค่ะมีการจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันเรียลลี่คาราวานร่วมกันสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ประจำปี2569หลบคอแลเรินครั้งที่4เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมในการสร้างการมีส่วนร่วมที่จะร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตกับจังหวัดนครศรีธรรมราชภายในงานค่ะมีดร.คำรณสุขบาลนายกสมาคมชาวนครศรีธรรมราชจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะผู้จัดงานร่วมกันแถลงถึงรายละเอียดในการแข่งขันค่ะ
0: สำหรับเรลลี่หลบคอแลเรินนะครับก็จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่4แล้วเพื่อที่จะมุ่งในการสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญของชาวนครศรีธรรมราชและก็ชาวภาคใต้ควบคู่กับการท่องเที่ยวและเรียนรู้วิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งการแถลงข่าวในครั้งนี้ก็ยังเปิดเผยถึงเรื่องของเส้นทางกติกากฎและกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง2จังหวัดก็คือจังหวัดภูเก็ตและก็จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมไปถึงกระตุ้นการเดินทางด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีท้องถิ่นก็คือศาสตร์เดือน10นั่นเองครับไปที่จังหวัดยะลานะครับไปดูเรื่องของจังหวัดยะลานะครับได้มีการเป็นเจ้าภาพในเรื่องของสภากาแฟได้มีการผลักดันเรื่องของการศึกษาครับซึ่งแน่นอนครับว่าเวทีนี้ทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็ได้เป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดสภากาแฟแหล่งการศึกษา อย่ารอครั้งที่8เป็นการผนึกกำลังนะครับของภาครัฐภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาครับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีการเดินหน้าในกิจกรรมสภากาแฟแถลงการณ์จิตการแสดงความขอบคุณและก็ยกย่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของผู้การสานต่อเวทีความร่วมมือและประสานด้านการทำงานการศึกษาเพื่อที่ต่อเนื่องครับ
1: กองร้อยทหารพรานที่4609เดินหน้าในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดค่ะได้มีการส่งชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่ไปที่บ้านศรีพิญโยอยู่ในพื้นที่ของตำบลโคกสตออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนในกลุ่มเปราะบางกำลังพลค่ะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการเทปูนบริเวณหน้าบ้านเพื่อที่จะปรับสภาพแวดล้อมนะคะให้มีความเหมาะสมมั่นคงและเอื้อต่อการใช้ชีวิตประจำวันโดยภารกิจก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยนะคะแล้วก็แล้วเสร็จค่ะซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้สะท้อนถึงการดูแลประชาชนในระดับชุมชนโดยเฉพาะครัวเรือนที่มีข้อจำกัดในการซ่อมแซมหรือว่าปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเองช่วยในการลดภาระแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนด้วยค่ะ
0: ซึ่งนอกจากจะมีการปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพแล้วนะครับความร่วมมือของกำลังพลก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเอื้ออาทรความเข้มแข็งและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่องครับนอกจากนี้ครับที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดยะลากองร้อยตำรวจระเวนชายแดนที่443อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาก็ได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่8928/2โดยมีรองเลขาธิการสบต.เป็นประธานในการเปิดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็คณะวิทยากรและสมาชิกผู้เข้าร่วมการอบรมและก็มีนายวีรพัฒน์ปุณธริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาร่วมพิธีขณะที่ทางด้านของพันตำรวจเอกปัญญาพลสุรทินรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาพร้อมกับกำลังพลก็ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งก็มีการจัดการอบรมนะครับระหว่างวันที่20-23 กันยายน 2569นี้ครับ
1: ซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะก็มุ่งที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนส่งเสริมความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงในระดับชุมชนพร้อมกับขับเคลื่อนแนวทางการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะที่ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้การฝึกอบรมนั้นเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: มาดูทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ครับได้มีการรวมพลังนะครับ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนจัดกิจกรรมดีๆในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ได้มีการรวมพลัง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนจัดกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลนสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ครับได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือว่ากิจกรรม CSR ภายใต้โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ2569โดยได้มีการจัดขึ้นที่โรงเรียนคลองเคียนรัฐราชรังสรรค์อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาโดยมีนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายอุทิศมัชชาเวศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5รวมถึงสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนทั้งข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวรวมไปถึงศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่14ตะโกทุ่งพังงาตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนคลองเคียนรัฐราชรังสรรค์ประมาณ120คนร่วมกันทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการปลูกป่าชายเลนเก็บขยะมูลฝอยบริเวณชายหาดรวมถึงการทำความสะอาดโรงเรียนโรงอาหารพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนครับ
1: ด้านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ได้กล่าวนะคะว่ากิจกรรม CSR เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส่งเสริมการทำงานแบบเป็นทีมการสื่อสารแล้วก็ความร่วมมือระหว่างบุคลากรพร้อมกับสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทางองค์กรค่ะผ่านการลงมือทำในกิจกรรมเพื่อสังคม

0: และสิ่งแวดล้อมร่วมกันขณะที่นักเรียนของทางโรงเรียนคลองเคลียนรัฐราชรังสรรค์เองก็ต่างรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่พร้อมกับได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของป่าชายเลนต่อระบบนิเวศและชุมชนและยังได้ตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้ค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ได้มีการนำคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร่วมกันในกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรประจำปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่18ถึง19กันยายนที่ผ่านมาที่จังหวัดพังงาโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาได้ให้การต้อนรับค่ะ
1: ซึ่งไฮไลท์กิจกรรมนะครับก็คือการเรียนรู้ในหัวข้อการสร้างงานผ่าน AI ส่งเสริมการเรียนรู้ตลาดออนไลน์ถ่ายทอดแนวทางการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุนภารกิจด้านสื่อสารการประชาสัมพันธ์พร้อมกับชมการสาธิตการจำหน่ายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์และเยี่ยมชมบูธสินค้าเรียนรู้ตั้งแต่การนำเสนอสินค้าการสร้างเนื้อหาการเข้าถึงผู้บริโภคไปจนถึงการเพิ่มโอกาสทางการตลาดแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งนี้นะครับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเสริมสร้างทักษะใหม่ให้สำหรับบุคลากรสามารถนำ AI แล้วก็การตลาดออนไลน์ไปปรับใช้กับงานประชาสัมพันธ์แล้วยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีในองค์กรเพื่อที่จะยกระดับการสื่อสารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตอบโจทย์ประชาชนในยุคดิจิทัลครับ
0: นอกจากนี้นะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ยังได้จัดกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาสามัคคีอ่าวไทยอันดามันภายใต้กิจกรรมในการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดมาเข้าร่วมเพื่อที่จะเสริมสร้างความผูกพันความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมค่ะสำหรับการแข่งขันนะคะมีบุคลากรจากทางพื้นที่ในอ่าวไทยและอันดามันมาร่วมกันประชันฝีมือในหลากหลายประเภททั้งฟุตบอลชาย7คนแชร์บอลหญิงแล้วก็กิจกรรมกีฬามหาสนุกหรือว่ากีฬาพื้นบ้านท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเองค่ะ
1: โดยผลการแข่งขันนะครับแชร์บอลหญิงทั้ง2ทีมก็เสมอกันนะครับ9ต่อ9ก่อนที่จะมีการดวลจุดโทษเป็นทีมอ่าวไทยชนะทีมอันดามัน10ต่อ9นะครับส่วนกีฬามหาสนุกครับทีมอันดามันชนะทีมอ่าวไทย2ต่อ1เกมครับขณะที่ฟุตบอลชาย7คนทีมอ่าวไทยก็คว้าชัยชนะเหนือทีมอันดามันนะครับไปสกอร์อยู่ที่ประมาณ3ประตูต่อ0ครับนอกจากนี้ครับยังมีทีมฟุตบอล VIP ระหว่างทีม PRD5 ที่วงการบริหารส่วนจังหวัดพังงาและทีมสาริกาพาฝันก็สร้างสีสันและก็มิตรภาพให้สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ต้องบอกว่านะครับเป็นการที่จะมุ่งในการสร้างความสัมพันธ์และก็พลังการทำงานของบุคลากรร่วมกันเพื่อที่จะเพิ่มความพร้อมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการสื่อสารของกรมประชาสัมพันธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ในอนาคตครับพาคุณผู้ชมย้อนไปดูเรื่องของแฟชั่นโชว์นะครับที่ได้มีการปิดถนนถลางนะครับเพื่อที่จะชมนะครับสำหรับผ้าพื้นถิ่นของภูเก็ตครับแน่นอนครับว่าถนนถลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับได้เนรมิตให้กลายเป็นรันเวย์สุดสร้างสรรค์กับงานหลาดใหญ่รันเวย์26ที่นำเสนอเรื่องของอัตลักษณ์และก็วัฒนธรรมท้องถิ่นมาตีความผ่านแฟชั่น

0: บันใจนะครับในการสู่แฟชั่นร่วมสมัยภายในงานก็มีนายสมยศมาตีความใหม่ผ่านเสื้อผ้าลวดลายวัสดุและงานออกแบบสะท้อนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าและผลงานที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมกับเพิ่มมูลค่าให้สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ครับ
1: และไฮไลท์สำคัญค่ะก็คือแฟชั่นโชว์บนถนนถลางที่เปลี่ยนพื้นที่ใจกลางเมืองถลางนะคะตรงบริเวณย่านเมืองเก่าให้กลายเป็นแฟชั่นรันเวย์โดยมีอาคารสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสเป็นฉากหลังท่ามกลางนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาร่วมกันชมถนนคนเดินตลาดใหญ่หรือว่าหลาดใหญ่สร้างภาพของแฟชั่นที่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตและบรรยากาศเมืองเก่าได้อย่างลงตัวขณะที่ที่แบรนด์บ้าบ่าภูเก็ตเองนะคะก็ได้ร่วมกันถ่ายทอดอัตลักษณ์ชาวบ้าบ่าภูเก็ตผ่านมุมมองแฟชั่นร่วมสมัยมีการนำรายละเอียดของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตมาผสมผสานกับการออกแบบสะท้อนให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตเรียกได้ว่าเป็นงานหลาดใหญ่รันเวย์26ที่เป็นมากกว่าแฟชั่นโชว์แต่จะเป็นเวทีในการเชื่อมแฟชั่นการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมจากโลเคอลรูทนะคะสู่Global Runway พาอัตลักษณ์เมืองภูเก็ตไปสู่สายตาคนทั่วโลกค่ะ
0: ไปดูเรื่องของการยกระดับความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาครับซึ่งทางด้านของฝ่ายความมั่นคงยะลาครับได้มีการคุมเข้มพื้นที่ในการสกัดกั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับที่เตรียมแผนในการป่วนเมืองโจมตีเป้าหมายรัฐครับสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลังจากหน่วยงานความมั่นคงได้มีการรับแจ้งเบาะแสการเตรียมก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในห่วงของวันที่17ถึง25กันยายนนี้จึงได้มีการแจ้งเตือนทุกหน่วยในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดซึ่งข้อมูลจากหน่วยงานความมั่นคงนะครับก็ระบุว่าพบความเคลื่อนไหวของผู้ต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาโดยเฉพาะตำบลลำใหม่ลำพญาบันนังสาเรงและก็บุดีครับขณะที่ทางด้านของฝ่ายการข่าวก็ยังคงเฝ้าระวังติดตามความเคลื่อนไหวที่อาจจะเชื่อมโยงกับการก่อเหตุหลากหลายรูปแบบโดยทั้งสถานที่ราชการฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐและก็พื้นที่เป้าหมายอ่อนแอก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษครับ
1: ด้านหน่วยความมั่นคงเองก็มีการยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยพร้อมกับเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนค่ะหากว่าพบเห็นบุคคลหรือว่าวัตถุต้องสงสัยให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้และแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในทันทีเพื่อที่จะร่วมกันป้องกันเหตุและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะมีฝนตกต่อเนื่องค่ะหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมทางจังหวัดเองก็เร่งที่จะเยียวยาค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะมีการลงพื้นที่ไปที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะเพื่อที่จะมอบถุงยางชีพและเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดพังงาค่ะได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอตะกั่วป่าค่ะเพื่อที่จะบางนายศรีโคกเคียนและเทศบาลเมืองตะกั่วป่าซึ่งทางด้านของนายอำเภอตะกั่วป่านะคะก็ได้รับผลกระทบประมาณ5ตำบล24หมู่บ้านรวมแล้ว 1,017 ครัวเรือนขณะนี้นะคะระดับน้ำส่วนใหญ่ก็ลดลงสู่ภาวะปกติแล้วเหลือเพียงบางพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณรอบที่พักที่อยู่อาศัยซึ่งก็อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำค่ะ
0: ขณะที่ทางด้านเรื่องของการฟื้นฟูนะครับทางจังหวัดพังงาก็ได้มอบหมายให้อำเภอตะกั่วป่าร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องของการช่วยเหลือให้สำหรับประชาชนตามระเบียบและอำนาจหน้าที่พร้อมกับเตรียมเสนอหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปสาเหตุและวางแผนในเรื่องของมาตรการการป้องกันเพื่อที่จะลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยซ้ำซ้อนในอนาคตครับ
1: ไปดูเรื่องของการออกกำลังกายกันบ้างค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้เป็นประธานในการเปิดฮาร์ดเพลย์คิวบิดี้มาราธอนครั้งที่9ค่ะจังหวัดภูเก็ตคึกคักนะคะเพราะว่ามีนักวิ่งและประชาชนมาร่วมกิจกรรมในการเดินวิ่งการกุศลฮาร์ดเพลย์คิวบิดี้มาราธอนครั้งที่9ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดใจละลายที่ปลายพรหมเทพค่ะขออภัยค่ะใจละลายที่ปลายแหลมพรหมเทพโดยมีนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมาเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้สนับสนุนและบุคลากรจากทางโรงแรมในเครือแอคคอร์มาเข้าร่วมค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเกิดจากความร่วมมือของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือแอคคอร์จำนวน28แห่งในจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่มุ่งที่จะส่งเสริมเรื่องของสุขภาพควบคู่กับการระดมทุนเพื่อ

0: นับสนุนเด็กเยาวชนและชุมชนในพื้นที่อันดามันค่ะ
1: ซึ่งโดยในปีนี้นะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับการจำหน่ายบัตรวิ่งเนี่ยไปถึง 6,500 ใบตลอดการจัดงานที่ผ่านมานะครับรายได้ก็จะถูกนำไปสนับสนุนทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนคอมพิวเตอร์สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษรวมไปถึงการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ครับไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.10หรือว่าสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตทางด้านของนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานนะครับในการเปิดกิจกรรม MI Night Run 2026พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและก็ผู้เข้าประกวด Mr. International 2026นะครับแล้วก็ยังคงมีประชาชนและก็นักวิ่งรวมไปถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกายสุขภาพของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตผ่านกิจกรรมยามค่ำคืนริมทะเลใจกลางเมืองภูเก็ตพร้อมกับเปิดโอกาสให้สำหรับประชาชนและก็นักวิ่งได้ร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026ซึ่งก็ถือว่าเป็นเวทีระดับนานาชาติครับ
0: สำหรับการแข่งขันก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะนะคะก็คือฟันรันค่ะ 4.5 กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรค่ะประชาชนก็มาเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากถือได้ว่าเป็นการสร้างสีสันแล้วก็สร้างบรรยากาศคึกคักให้กับจังหวัดภูเก็ตค่ะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวคาเฟ่กันสักนิดนึงค่ะเดินดินคาเฟ่เสิร์ฟไอศกรีมฟิวชั่นรสชาติสุดแปลกปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวปลาหลังเขียวผสมผสานกับไอศกรีมกับอาหารพื้นถิ่นค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำความรู้จักกับที่เดินดินคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่ไอศกรีมโฮมเมดเล็กๆอยู่ตรงบริเวณริมถนนพิพิธใจกลางเมืองปัตตานีที่มีการหยิบเอารสชาติอาหารและก็ขนมพื้นถิ่นของทางชายแดนใต้นะคะหรือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในด้านอาหารของชายแดนใต้ค่ะมาดัดแปลงเป็นไอศกรีมฟิวชั่นถ่ายทอดเรื่องราวและเสน่ห์ของวัฒนธรรมอาหารผ่านรสชาติที่แปลกใหม่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่มีทั้งไอศกรีมปูปะซูตงหรือว่ารสชาติของหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ยังมีไอศกรีมมะม่วงน้ำปลาหวานลอปะตีแกค่ะหรือว่าไอศกรีมกระโดงทงและยังมีรสชาติของปลาเค็มหลังเขียวและก็แตงโมปลาเค็มก็มีค่ะ มีหลากหลายรสชาติค่ะ
1: ไอศกรีมกระโดดแทงนะครับคุณบรวรรณนะก็ชื่อแปลกมากเลยค่ะแล้วก็อีแกตาแมนะครับเป็นรสชาติของปลาเค็มหลังเขียวแล้วก็อีกหนึ่งรสชาตินะครับก็คือแตงโมปลาเค็มนอกจากนี้ก็มีรสชาติอื่นๆเนี่ยมากกว่า30รสชาติให้ได้เลือกด้วยพร้อมกับเครื่องดื่มราคาย่อมเยาครับภายในร้านเนี่ยก็จะมีการออกแบบนะครับสไตล์อาร์ตแกลเลอรี่ครับให้ลูกค้าเนี่ยได้ลิ้มลองไอศกรีมเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานพร้อมกับชมผลงานศิลปะเรียกได้ว่าสร้างบรรยากาศผ่อนคลายพร้อมกับวัยรุ่นและก็นักท่องเที่ยวหากว่าใครเนี่ยได้ไปสัมผัสนะครับชิมรสชาติไอศกรีมนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวของชายแดนใต้เนี่ยก็อย่าลืมแวะไปได้นะครับที่บ้านเดินดินนะครับตั้งอยู่ที่ถนนริมถนนพิพัฒน์ใกล้กับธนาคารไทยพาณิชย์ครับเปิดบริการ10โมงเช้าถึง2ทุ่มปิดทุกวันอังคารนะครับเบอร์โทรก็ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอครับคุณวรวรรณ0924659304ครับไปกินกันได้นะไอศกรีมรสชาติแปลกๆอาหารฟิวชั่นนั่นเองนะครับที่จังหวัดปัตตานีครับ
0: แล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

คุณรู้ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตเราจากความตายได้มากที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่กันตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือเกราะป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหัดมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับ

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมืองไทยดีดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับชมเรื่องราวอะไรนั้นติดตามได้จากรายการวันนี้ครับเสียงคลื่นซัดสาดกระทบหาดทรายขาวที่ทอดตัวยาวเคียงคู่ผืนน้ำสีครามของหาดวาสุกรีดินแดนที่ธรรมชาติโอบกอดไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งความงดงามของชายหาดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและวิถีชีวิตอันเรียบง่ายแต่อบอุ่นของพี่น้องชาวเลแต่สิ่งที่ล้ำค่าที่ซ่อนอยู่และเป็นหัวใจสำคัญของที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่มนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลเพียงเท่านั้นแต่มันคือภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั่นก็คือเรื่องราวของช่างวาดลายเรือกอและผู้ใช้ปลายผู้กันและสีสันแต่งแต้มเรือประมงพื้นบ้านให้กลายเป็นงานศิลปะที่คู่กับท้องทะเลไทยที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณศรัทธาและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเอาละครับเราไปสัมผัสเรื่องราวสีสันของพวกเขากันเลยดีกว่า

0: าละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาพูดคุยกับหนึ่งในสมาชิกนะครับที่รับโปรเจกต์ชิ้นใหญ่ชิ้นนี้นะครับซึ่งเป็นการวาดลายเรือกอและบนเรียกว่าบนพื้นผิวซีเมนต์นะครับซึ่งแตกต่างจากการวาดบนพื้นไม้นะครับที่เป็นเรือจริงนะครับอันนี้เป็นเรือจำลองที่ทางเทศบาลตำบลตาลุบันนะครับเขาขอสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นการแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับที่คู่กับหาดวาสุกรีแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นเรือกอและขนาดใหญ่จำลองนะครับมีไว้ให้ผู้คนที่มาเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหาดวาสุกรีนะครับได้ชมได้ถ่ายรูปนะครับได้บันทึกเรื่องราวแล้วก็ได้มาเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนได้เป็นอย่างดีครับตอนนี้ผมอยู่กับแบดุลนะครับหนึ่งในสมาชิกที่รับโปรเจกต์ชิ้นนี้มาครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับแบดุลครับ
1: สลามครับ
0: ผมโปรเจกต์ชิ้นนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงครับแบดุลครับ
1: ครับโปรเจกต์นี้ก็เริ่มมาจากเทศบาลเมืองตาลุบัน
0: ครับ
1: อยากให้ศิลปินนักเขียนลายเรือก็แล้วช่วยมาเพ้นลายเรือบนสถาปัตยกรรมประติมากรร
0: ม
1: ของเรือก็แล้วให้เกิดความสวยงามตรงนี้ก็เลยติดต่อหาช่างแต่ละช่างมาโดยติดต่อช่างนักเขียนภาพวาดทีนี้นักเขียนภาพวาดเขียนไม่เป็นเขาก็เลยประสานมาทางเวดุนฟอร์ตอนีอาร์ตช็อปแล้วก็ประสานไปที่ชมรมลายเรือกอและปัตตานีก็จะมีเบดุน

0: ก็คนหนึ่งแล้วก็เบมันปนารีคนหนึ่งที่อยู่ในชมรมลายเรือกอและปัตตานี
1: ครับผมแล้วก็ลวดลายที่เรานำมาบรรจงใส่ในผลงานชิ้นนี้นี่มีลวดลายอะไรบ้างครับแม
0: ่ลวดลาย
1: หลักๆเลยเนี่ย
0: หลักๆเนี่ยเป็นลวดลายเรือกอและมลายูโบราณที่เริ่มตั้งแต่สมัยรุ่นปุยตายาที่เคยเผยแพร่มาเราเอาลายพวกนี้ลายมลายูเนี่ยอนุรักษ์ไว้ให้อยู่บนเรือกอและของปัจจุบันนี
1: ้
0: ให้คนทั่วไปและก็เยาวชนทั่วไปได้เห็นว่านี่คือลวดลายของปัตตานีของโดยตรง
1: เท่าที่ผมได้เดินสำรวจนะครับก็จะเห็นเป็นส่วนบนเนี่ยก็จะเป็นลายดอกไม้นะครับลายกันนงกันหนกที่เป็นอ่อนช้อยมากส่วนข้างล่างก็จะดุดันนิดนึงก็จะเป็นพวกพญานกพวกมังกรพวกอินซีอะไรประมาณนี้นะครับทำไมพวกลวดลายพวกสัตว์ในตำนานต้องอยู่ข้างล่างแบบมันเป็นเอกลักษณ์ยังไงทำไมไม่อยู่ข้างบนผมเห็นทุกลำจะต้องอยู่ข้างล่างตลอดเลย
0: คือความเชื่อแต่ก่อนฮะเขาก็ทำพวกมังกรพวกนกเนี่ยก็เหมือนว่าไปออกทะเลเนี่ยมันจะไปเจอพูดผีอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในทะเล
1: ครับ
0: พวกเนี้ยมันก็จะเป็นไอ้ตัวที่คอยขู่ไอ้พวกที่อยู่ในทะเลพวกนี้ห้ามมายุ่งเขาก็จะไอ้นั้น
1: เป็นความเชื่อ
0: เป็นความเชื่อของเขาอ่ะ
1: สมัยก่อนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าเรือกอและแต่ละลำที่ผมไปเห็นมาเนี่ยก็ส่วนมากแล้วเนี่ยแถบบนก็จะเป็นลวดลายดอกไม้สวยงามอ่อนช้อนนุ่มนวลแต่ส่วนครึ่งล่างของเรือที่อยู่สัมผัสกับขอบน้ำเนี่ยผิวน้ำเนี่ยจะดุดันมากจะเป็นพวกสัตว์ในตำนานก็ดีเป็นพญานกมีทุกอย่างเลย
0: ทุกอย่าง
1: เ
0: พื่อให
1: ้ก็เป็นความเชื่อ
0: เป็นเวลาออกทะเลเนี่ยไอ้พวกพูดผีปีศาจอะไรของไม่ดีเนี่ยมันก็
1: จะกลัว
0: พวกนี้แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นงานศิลปะ
1: ศิลปะไปแล้วนะ
0: ใช่ตรงนั้น
1: ก็เดี๋ยวจะให้ไปรับชมนะครับกับการวาดลายนะครับโดยแบมังช่างผู้มีประสบการณ์กว่า30ปีนะครับซึ่งตอนนี้ก็แบมังเองก็อายุ60กว่าปีแล้วก็ยังยึดอาชีพการวาดลายเรือกอและเป็นอาชีพหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของแบดุลนะครับก็อย่างที่บอกก็เป็นกำลังเสริมนะครับเมื่อรูปแบบถูกร่างเป็นเส้นแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าที่ลงสีสร้างความสะดุดตาสีสันหลากหลายเนี่ยก็จะเป็นแบดุลตามหลังอีกทีนึงนี่เป็นการทำงานร่วมกันที่เป็นการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแล้วก็ทำงานกันอย่างมีความสุขท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุมากเพราะอยู่ริมชายหาดข้างหน้าก็เป็นหาดนะครับฝั่งซ้ายมือก็เป็นปากบางซึ่งงานชิ้นนี้เนี่ยต้องถือว่าทรหดมากนะครับเพราะว่ามันจะต้องทำกลางแดดนะครับและใช้เวลา4เดือนฉะนั้นแล้วศิลปินจะต้องมีความอดทนขนาดไหนวันนี้จะไปดูครับ
2: ช่างวาดลายเรือกอและเปรียบเสมือนผู้รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าลวดลายอันวิจิตรที่บรรจงลงบนตัวเรือนะครับคือการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างศิลปะไทยลายมลายูสะท้อนเอกลักษณ์พหุวัฒนธรรมอันงดงามของชายแดนใต้ทำให้พวกเขากลายเป็นหอศิลป์มีชีวิตที่บันทึกประวัติศาสตร์และความผูกพันของผู้คนกับสายน้ำทุกเส้นสายที่ตวัดลงไปแฝงไว้ด้วยศรัทธาความเชื่อเรื่องโชคลาภและการคุ้มครองยามที่ชาวเรือต้องออกไปเผชิญคลื่นลมกลางทะเลลวดลายที่เด่นชัดและฉูดฉาดจึงทำหน้าที่เป็นเหมือนขวัญกำลังใจที่สำคัญยิ่ง
1: เอาละครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่กับเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งก็ว่าได้นะครับผู้เผยแพร่ลวดลายเรือกอและหรือเป็นลวดลายมลายูท้องถิ่นนะครับซึ่งแบบบางท่านนี้ก็มีอายุ60กว่าปีแล้วนะครับเรียกได้ว่า30กว่าปีที่ผ่านมานี่ก็วนเวียนอยู่กับการสรรสร้างผลงานลวดลายบนเรือกอและนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นร้อยลำแล้วมั้ง
3: ประมาณนั้นแหละ
1: นะเริ่มแรกเอาเริ่มแรกก่อนเลยแบบบางตั้งแต
3: ่เริ่มแรก
1: ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นเนี่ยเราทำอาชีพอะไรอยู่ก่อนหน้านั้น
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ saya memang mari dari panare panare สมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นหาดทรายล้วนๆ

0: มีปาดอ่าว
1: อ๋อ
0: สมัยก่อน
1: ครับ
0: ตอนที่สมัยเรียนก็ชอบศิลปะอยู่แล้วพอจบป.6ปุ๊บตอนนั้นใบเกรดก็จะเป็นใบสุทธิ
1: ครับ
0: แล้วข้างล่างสุดมันจะมีความชำนาญพิเศษแบบมังได้ศิลปะตรงนั้นพอจบป.6ปุ๊บก็อยากเรียนต่อแหละครูสองคนมาที่บ้านให้มาคุยกับหมอว่าให้ไปมาเรียนต่อเพราะว่าไปมันได้ศิลปะไงหมอว่าหมอไม่มีตังค
1: ์ไ
0: ปมาว่าไม่เป็นไรไม่มันไม่เรียนก็ได้มันจะเรียนด้วยตัวเองจบ
1: บ
0: อกก็ตอนนั้นก็ฝึกมาเรื่อยๆแหละเพราะว่าไม่ใช่ฝึกที่บ้านไปฝึกที่ถ้าตอนที่อยู่ในโรงเรียนนั้นตอนที่เรียนอยู
1: ่
0: ได้ข่าวว่ามีชาวบ้านซื้อเรือมาจากสายบุรีกับบ้านแล้วเรือทุกลำก็ต้องลากขึ้นบนชายฝั่งและหาดสายมันจะสวยไงผมก็กลับบ้านเพราะได้ยินข่าวว่ามีเรือใหม
1: ่
0: บางทีก็ไม่ถึงบ้านไปถึงที่เรือก่อนก็วางกระเป๋าแล้วถอดเสื้อผ้าไอ้ถอดกางเกงสมัยนั้นมันไม่มีอะไรเด็กๆเนาะมันไม่เหมือนสมัยนี
1: ้
0: ก็หากิ่งไม้อะไรสักอย่างนั่นแหละเน
1: า
0: ะแล้วไปนั่งแล้วก็วาดบุกสายแหละจนกว่าเบื่อเบื่อก็กลับบ้านก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละทุกวันบางทีเรามาดูตอนกลางวันตอนกลางคืนเรานอนไม่หลับเราก็เอาดินสอแล้วก็สมุดมาวาดไปก็นึกถึงอีกลายหนึ่งเราจำไม่ได้ไงมันอยู่ไม่ได้เราต้องไปลงที่เรือแหละถึงแม้จะเป็นตีหนึ่งตีสองกลางคืนก็ตามเราก็ปลุกเพื่อนเฮ
1: ้
0: ปัตตาสาไปประชา
1: เลย
0: ไปทำไมเดี๋ยวมึงรู้เองแหละแล้วว่าถ้าเราบอกมันไม่ไปไง
1: เ
0: ขาก็ไปแล้วสมัยนั้นมันไม่มีไฟแชทมันจะมีไม้ขีดมากกว่า
1: ไม้ขีดไฟ
0: ไปถึงที่เรือปุ๊บเราก็จุดโอเคนี่เองไอ้ที่เงือแตกอะไรก็หายไป
1: ไปมาครับจากอดีตเนี่ยพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยลวดลายที่เราวาดนี่มันมีความแตกต่างจากอดีตไหม
0: ต่างมากครับตอนแรกๆมันจะเป็นเบมาฝึกก็จะเป็นลายไทยมากกว่าแต่ตอนนั้นก็มังกรยังไม่ม
1: าม
0: ันจะมีแต่พญานาคหงส์แล้วก็นกนี่แหละ อยู่ไปเบมันก็ตอนได้250แล้วมังพาสั่งไปให้หมอว่ามึงไปขโมยตังค์ที่ไหนอ่ะ เพราะว่าตอนนั้นผมจำได้ว่าเด็กจะจับ
1: แบงค์ร้อยมันยากมาก
0: มันยากใช่เพราะว่าเบมาว่าเบมังไปเข็นเรือมาเขาก็ยอมรับจนวันนั้นถึงวันนี้แหละได้ทำมาเรื่อยๆ
1: ได้ทำมาเรื่อยๆทุกครั้งที่ทำก็ถึงแม้จะต้องยืนตากแดดตากฝนยังไงก็ยังยืนหยัดที่จะทำอยู่นะ
0: ใช่ครับ
1: จนกว่าที่
0: จะทำไม่ได้
1: จนกว่าจะทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักนะรักมาแต่สมัยเด็กแล้วแต่กว่าที่เราจะค้นเจอความสามารถของเรานี่ก็ใช้เวลามาพอสมควรลองผิดลองถูกมาเยอะไปมั้งนะ
0: บางคิดในใจนะการฝึกก็ไม่มั่งถ้าเราไม่ช่วยมัน
1: ไม่สำเร็จ
0: ไม่ใช่ลายนั้นปัตตานีกับนราธิวาส มันจะต่างกันแล้วก็ของปัตตานีเองแต่ละช่างก็จะต่างกันเหมือนกันถ้าเราสังเกตเราจะรู้ว่าเออนี่คนนี้เขียนนี่คนมันจะไม่เหมือนอย่างเช่นหัวมังกรหัวนกลายอะไรมันจะต่างกันถ้าเราดูเผินๆมันจะเหมือนนั่นแหละถ้าเราสังเกตมันไม่ใช่

0: เมื่อการเวลาหมุนเปลี่ยนภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่บนลำเรืออีกต่อไปครับแต่เรื่องราวของช่างวาดลายเรือกอและกำลังข้ามไปสู่การสรรสร้างที่ร่วมสมัยและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากลวดลายอันวิจิตรการตาของเรือกอและบัดนี้ได้รับการต่อยอดลงบนผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบไปจนถึงของที่ระลึกดีไซน์เก๋ไก๋การนำอัตลักษณ์อันโดดเด่นนี้มาผสมผสานกับวิถีชีวิตยุคใหม่ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้คนรุ่นใหม่นะครับและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสได้เข้าถึงและได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะท้องถิ่นได้ง่ายยิ่งขึ้น
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับแบรนด์ยุนเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะพาทุกท่านนี่เนี่ยมาดูการทำผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์ชิ้นงานนะครับที่มีการต่อยอดจากเขาเรียกว่าอาชีพประจำซึ่งเป็น

0: ช่างฝีมือวาดลายเรือกอและนะครับซึ่งก็เป็นดุลของเรานั่นเองนะครับจากชิ้นงานโตๆชิ้นงานใหญ่ที่เป็นเรือกอและลำใหญ่ๆนะครับมันสามารถที่จะมานำมาต่อยอดได้เป็นชิ้นงานเล็กๆที่ทำเป็นสินค้าเป็นของที่ระลึกก็ดีเป็นของซื้อฝากเป็นของตกแต่งบ้านซึ่งก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เบดุนของเราได้สร้างสรรค์มันขึ้นมานะครับซึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละอย่างนะครับก็มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ใช้สอยใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงทำให้การต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์ครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเบดุนเองด้วยแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเบดุนเองด้วยนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการต่อยอดจากงานของเรานะครับให้มันพัฒนาขึ้นไปแล้วก็ให้มันเกิดความหลากหลายเป็นที่ต้องการของตลาดและวันนี้นะครับเบดุนก็พร้อมที่จะสาธิตการวาดลายบนเขาเรียกว่า อุปกรณ์วางโทรศัพท์
1: วางโทรศัพท
0: ์ที่จำลองมาจากหัวเรือกอและวันก่อนเราไปดูชิ้นใหญ่มาแล้วอลังการร้านแปะอย่างสูงเลยนะครับ อยู่ที่หาดวาสุกีนะครับอันนี้เรามาดูผลงานชิ้นเล็กของเบดุนบ้างครับว่าจะมีหน้าตาลวดลายที่มันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับแต่ความอลังการน่าจะสู้ชิ้นงานใหญ่ไม่ได้แต่ความละเอียดตัวนี้อาจจะต้องใช้ความละเอียดใช้ความประณีตมากกว่าเพราะมันเล็กกว่า
1: ความละเอียดคล้ายกัน
0: คล้ายกันนะครับ
1: คล้ายกัน
0: แล้วก็ลวดลายที่เราใช้นี่คือเราถอดแบบมาจากลวดลายเรือกอและใหญ่เลยเหรอแบ๊
1: ใช่ใช่ครับเราก็เอาลายของเรือกอและนี่มาใส่ของเรือกอและจำลองเป็นเฉพาะหัวเรือ
0: เฉพาะหัวเรือ
1: เฉพาะหัวเรืออ
0: ันนี้เป็นโทนสีฟ้านะไปดูนะ
1: อันนี้เป็นโทนสีฟ้าที่มีขอบเป็นสีฟ้า
0: อ๋อนี่ลวดลายผมคิดว่าเสร็จแล้วนะยังไม่เสร็จเหรอไปด
1: ูยังไม่เสร็จครับมันก็จะมีขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงเส้นสี
0: อ๋อลงเส้นสีเพื่ออะไรไปดู
1: เพื่อให้เกิดมิติ
0: oh.
1: ทำให้ลวดลายนั้นเกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมา ทำให้ดูแล้วสวยงามเป็นสีสัน
0: ครับครับอันนี้ก็เรากำลังจะลงสีแดงนะไปดูนะ
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวไปดูบรรเลงไปเลยนะครับแล้วก็ระหว่างบรรเลงผมก็จะพูดคุยกับไปดูไปเรื่อยๆนะครับนอกจากชิ้นงานชิ้นนี้แล้วที่เป็นที่วางโทรศัพท์แล้วมันมีชิ้นงานไหนอีกบ้างครับไปดูที่ร้านเนี่ย
1: ที่วางโทรศัพท์นี่ก็จะมีอยู่3รูปแบบก็จะมีหัวเรือกอและแล้วก็จะเป็นว่าววงเดือน
0: ว่าววงเดือน
1: แล้วก็จะเป็นหัวกริด
0: หัวกริด
1: หัวกริดมี3รูปแบบ
0: ที่ร้าน
1: ที่เป็นที่วางโทรศัพท์
0: แต่เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆนะมีกระต่ายขูดมะพร้าวนั่นไปดูนะ
1: ใช่ครับกระต่ายขูดมะพร้าว
0: น่ารักมากเลย
1: จำลองคือยอดส่วนลงมาใส่ในตู้กระจก
0: เอาไว้โชว
1: ์ไว้โชว
0: ์เอาไว้ซื้อฝากนะ
1: ฝากคนที
0: ่ชอบเคารพนะ
1: ชอบในกระต่ายคุณมะพร้าว
0: ครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานชิ้นเล็กๆนะครับที่ทำแบบจำนวนหลายๆชิ้นบางทีก็ทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาไปด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าให้เปรียบเทียบแล้วการวาดลวดลายบนชิ้นงานใหญ่อย่างเรือกอและจำลองใหญ่ๆเนี่ยกับชิ้นงานเล็กๆที่เบดุนกำลังทำอยู่เนี่ยความยากง่ายมันแตกต่างยังไงครับเบดุน
1: ความยากง่ายอยู่ที่ว่าลวดลายที่ย่อส่วนลงมาเนี่ยขนาดเล็กเนี่ยจะยากจะยากขึ้นกว่าเรือลำใหญ่ๆ
0: ใหญ่ใช่ไหม
1: เพราะว่าด้วยต้องย่อส่วนแล้วใช้ปุกันเล็กเนี่ยก็คือต้องมีความชำนาญมือนี่จะต้องนิ่ง
0: ต้องนิ่ง
1: นิ่งมากเมื่อนิ่งแล้วเขียนมาแล้วความสวยงามก็อยู่ที่เส้นทีเนี้ยถ้ามือนิ่งเส้นก็จะสวยออกมาขนาดเล็กนี่ก็จะยากขึ้นมา
0: ครับผม อย่างวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่เป็นร้านนะครับแล้วก็เป็นแกลเลอรี่ของส่วนตัวของเบดุนนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในเขตเมืองปัตตานีซึ่งมีชื่อร้านว่าปัตตานีอาร์ตช็อปร้านนี้ก็เปิดมา20ปีได้แล้วมั้งไปดู
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: เป็นแหล่งผลิตชิ้นงานไม่รู้กี่พันกี่หมื่นชิ้นแล้วนะไปดูนะตลอด20ปีที่ผ่านมานะ
1: ใช่ครับแล้วผลิตเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับของฝากปัตตานี
0: ของฝากปัตตานีนะ
1: ใช่ครับเราพยายามคิดไอเดียแล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาเพื่อให้กับคนปัตตานีได้เห็นว่าปัตตานีมีของดีมีของฝากที่จะมอบให้กับคนที่มาจากต่างจังหวัดได้รับของสิ่งดีๆจากเมืองปัตตานี
0: ครับ
1: ครับ

0: การนำเอกลักษณ์ลวดลายและสีสันของเรือกอและซึ่งเป็นเรือประมงพื้นบ้านชายแดนใต้ที่ผสมผสานศิลปะไทยมลายูและชวาไว้ด้วยกันมาสร้างสรรค์ลงบนของที่ระลึกชิ้นเล็กถือเป็นงานฝีมือที่ทรงคุณค่าและช่วยสืบสานภูมิปัญญาได้อย่างงดงามหัวใจสำคัญของการรังสรรค์ศิลปะชิ้นจิ๋วนี้นะครับอยู่ที่การเลือกใช้องค์ประกอบและโทนสีฉูดฉาดที่ทับซ้อนและตัดกันเป็นมิติสะท้อนความมีชีวิตชีวาของท้องทะเลโดยการนำมาปรับย่อส่วนลงบนชิ้นงานนั่นเองครับเอาละครับมาดูชิ้นงานกันบ้างนะครับนี่เป็นชิ้นงานที่สำเร็จแล้วนะครับพร้อมวางจำหน่ายแล้วก็พร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้าได้นำไปใช้ตามใจปรารถนานะครับไปดูนะมีอะไรบ้างไปดูที่เห็นอยู่นี้ไปดู
1: ก็จะมีเรือจำลองนะ
0: นี่ครับใส่กระจกเรียบร้อยนะครับนี่เป็นเรือกอและนะ
1: แล้วก็จะมีกระต่ายขูดมะพร้าว
0: กระต่ายขูดมะพร้าวโอ้นี่สวยมากเลย
2: เอาเรือละ
0: สมัยนี้ยังมีบ้านเรือนไหนเขาใช้กระต่ายขูดมะพร้าวบ้างครับทุกคนวันนี้ใช้เครื่องหมดแล้วนะไปดูนะ
1: ใช้เครื่องหมดแล้วแต่ก็ยังมีคนใช้อยู
0: ่มีคนใช้อยู่นะ
1: อันนี้ก็ย่อส่วนลงมาเพื่อให้เป็นของฝาก
0: เป็นของฝากนะ
1: ใช
0: ่ถ้าจะทำเป็นของที่ใช้จริงได้แล้วเพ้นท์ลายมันก็ทำได้ใช่ไหม
1: ทำได้ครับก็ทำอยู่
0: ทำอยู่นะมีลูกค้าสั่งเหมือนกัน
1: ลูกค้าสั่งเหมือนกัน
0: โอ้โหคลาสสิกมากลูกค้าเจ้านั้น
1: อันนี้ก็
0: น่ารักครับน่ารัก
1: ส่วนเอาไว้เวลาเดินทางเอากลับไป
0: ใช่ก็ถ้าเกิดเราส่งลูกค้าเราก็จะใส่เป็นครอบกระจกแบบนี้ใช่ไหมใส่ปุ๊บก็จะสวยงาม
1: ครอบกระจกตู้แล้วก็จะเป็นว่าวว
0: าววงเดือน
1: ว่าววงเดือนก็เป็นว่าวคนนิยมในปัตตานีชอบเล่นกันว่าววงเดือน
0: เป็นถือว่าเป็นว่าวเอกลักษณ์ของคนสันจังหวัดในภาคใต้เลยนะว่าววงเดือนนะ
1: แล้วก็ใส่ตู้กระจกเป็น
0: เพิ่มมูลค่าแล้วก็ทำให้มันดูสวยงามมากขึ้นส่วนมากพวกชิ้นงานแบบนี้เนี่ยเขาจะซื้อไปตกแต่งบ้านไม่ไปดูหรือว่าซื้อไปเป็นของฝาก
1: เป็นของฝากไว้ตกแต่งบ้านแล้วก็เอาไว้เป็นแบบว่าเป็นสื่อแทนใจที่ระลึกอะไรพวกนี้ไว้โชว์ไว้ในโชว์ในตู้ของในบ้านสไตล์แบบนี้
0: ครับผมโหสวยงามมาก
1: น
0: ี
1: ่ก็จะเป็นเรือกอและท้ายตัด
0: ท้ายตัด
1: เรือกอและท้ายตัดจำลอง
0: ท้ายตัดเรือกอและท้ายตัดนี่คือก็พัฒนามาจากเรือกอและ
1: เรือกอและ
0: แบบนี้ดั้งเดิมแล้วก็พอหลังๆมาเขาจะใช้เป็นท้ายตัด
1: ท้ายตัดก็คือเอาหัวออกอัน
0: เอาหัวออกอันนึง
1: แต่เรือ
0: หัวแต่รูปทรงแล้วก็ลวดลายก็ยังเอกลักษณ์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่
1: ใช่เป็นเหมือนเดิม
0: ซึ่งลวดลายของปัตตานีกับของนราธิวาสนี่คือมีความแตกต่างไงไปดูนะ
1: ก็คือมีความแตกต่างของนราธิวาสจะเป็นลายกระหนก
0: ครับ
1: ส่วนของลายของปัตตานีก็จะเป็นลายชวาพื้นบ้าน
0: ลายชวาพื้นบ้านนะครับพอสังเกตข้างล่างก็จะเป็นเรือกอและมีกระต่ายขูดมะพร้าวสวยนะครับทุกคนสีสันเขาแบบจัดจ้านมากนะครับนี่คือเอกลักษณ์เลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นเรือกอและนะในพื้นที่ของปัตตานีกับนราธิวาสนะมันจะเด่นตามากเลยเมื่อเขาแล่นเข้าฝั่งมาเนี่ยมันจะมีสีสันลวดลายที่แบบโอ้โหแบบเด่นชัดมากแล้วก็พอเรามันทำเป็นต่อยอดเป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กอย่างนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยความสวยงามของลวดลายก็ยังคงอยู่ไม่ได้แตกต่างจากเรือที่ใช้งานจริงเลยนี่คือเขาเรียกว่าคุณค่าของลวดลายที่ผมคิดว่าทุกวันนี้ก็จะมีผู้สืบทอดแต่ละรุ่นไปใช่ไหมไปดูนะน่าจะไม่สืบหายนะ
1: ไม่สืบหายครับก็มีการสืบทอดส่งรุ่นต่อรุ่นให้รักษาไว้ลวดลายของเรือ
0: ส่วนข้างล่างก็จะเป็นพวกงานเซรามิกนะงานดินเผาเพ้นท์ลาย
1: เบอร์เจกกัน
0: อ๋อโอเคอ่ะมีอีกจะไปดูกันต่อครับ
3: คุณผู้ชมครับสำหรับผู้ที่สนใจงานศิลปะและผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานีฟาตอนีอาร์ตช็อปปัตตานีถือเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับและเลือกชมสินค้าที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนร้านแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนรามโกมุตในอำเภอเมืองปัตตานีเป็นพื้นที่ที่รวบรวมงานฝีมือที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะพื้นบ้านโดยเฉพาะการประยุกต์การใช้ลวดลายเรือกอและและงานศิลปะที่สืบทอดกันมาให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกหรืองานศิลปะตกแต่งซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับช่างฝีมือและเป็นการสืบสานองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่โดยแท้จริงเอา าละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการเมืองไทยดีๆกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมไปทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

คุณรู้ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตเราจากความตายได้มากที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่กันตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือเกราะป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหัดมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับ

ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในโลกที่มีแต่ความวุ่นวายมนุษย์มักจะไขว่คว้าหาความสงบจงมาเรียนรู้วิธีแห่งธรรมและนำไปปรับใช้กับวิถีชีวิตรายการคนครองธรรมนี้พาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ธรรมะในศิลปะการแสดงของภาคใต้เนื้อหารายการจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้ในตอนที่มีชื่อว่าศีลสะท้อนธรรม

พูดถึงหนังตะลุงกับศาสนามันก็เกี่ยวพันกันมาตั้งนานแล้วนะครับนะโดยเฉพาะหนังตะลุงโดยหลักแล้วนอกจากการแสดงเพื่อความบันเทิงแล้วนะครับก็ยังมีการสอดแทรกคติต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นธรรมะสอนใจนะครับสอดแทรกโดยใช้ตัวหนังเนี่ยเป็นสื่อนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเจรจาก็ดีหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการใช้บทกลอนก็ดีนะก็แล้วแต่ลักษณะและโอกาสนั้นๆที่เหมาะสมสมควรที่จะนำเข้าไปนะครับในทั้งนี้โดยหลักแล้วหนังตะลุงเนี่ยนะคือเขาจะเล่นหนังตะลุงตามที่อาจารย์ท่านบอกนะครับก็คืออาจารย์ล้อมสังสัพพันธ์ก็คือเป็นผู้ที่ครอบมือให้กับครูเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเราเล่นเพื่อยอคนดีติคนชั่วคือเราก็ต้องเอาคนดีเนี่ยเชิดชูไว้นะครับแล้วก็คนชั่วก็ใช่ว่าเขาจะชั่วตลอดไปนะครับแต่เราพยายามหวานล้อมให้เขากลับตัวกลับใจนะครับเหมือนอย่างศาสนาพุทธของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีนะแต่พระพุทธเจ้าสอนให้คนทุกคนน่ะทำความดีคือคนดีก็ทำความดีได้คนชั่วก็ทำความดีได้

0: ยึดหลักธรรมนำเหตุผลรู้สิ่งใดไม่ทรูรู้เตือนตนเกิดเป็นคนรู้ทุกผิดรู้จักพิจารณาอย่าเอาแต่อารมณ์ร้อนไม่ได้รู้จักพ้นตนแล้วเกิดเป็นคนตาเตคือรู้จักการแก้ปัญหารู้สิ่งใดไม่ทรูหน่อยนะรู้วิชารู้รักษาตัวรอดยอดต่อเบาไอ้ไรล่ะนายนู่นนี่รู้สิ่งใดไม่ทรูรู้วิชารู้รักษาตัวรอดแต่มันเป็นยอดคุณเอาแล้วไม่ใช่ยอดต่อเบาอาจารย์ลายซาระกราบนมัสการครับท่านอาจารย์เจริญพรเลยลูกเรามาถึงก็ไม่ได้ไหว้พระจริงไม่ได้นี่ก็เรียกมาไม่ถึงวัดทำมันไม่ถึงใจย่างน้อยๆเราก็จะต้องเข้ามาต้องกราบพระก่อนนมัสการกับท่านอาจารย์ที่เคารพในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนอะไรไว้บ้างครับท่านอาจารย์โอ้ในเรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็ทรงตรัสในเรื่องข้องการให้เราเนี่ยละอกุศลและลูกให้ทำความดีว่าพนันคือละความชั่วสร้างความดีความดีทางกายความดีทางวาจาความดีทางใจแค่นี้ไม่ได้ซ่อนในเรื่อยให้เรามากเมื่อพอเรารู้แล้วที่นี่ก็เรารู้จักปล่อยวางที่นี่ปล่อยวางนี่เกิดขึ้นจากอะไรลูกเมื่อเจ้าปฏิบัติเข้าไปแล้วเจ้าจะรู้เองแล้วมันจะปล่อยวางของมันไปเองนี่แหละหลักการพึงตนพึงธรรมโอ้พึงตนพึงธรรมนี่หมายความอะไรครับท่านอาจารย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้ทรงตรัสกับพระอานุนว่าดูก่อนอานุนนักการบัดนี้ก็ตามหรือว่าการหลวงไปแห่งเราก็ตามใครก็ตามจะต้องมีตนเองเป็นประทีปจะต้องมีตนเองเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะถีพึงนี่ก็คือการพึงตนพึงธรรมนั่นเองพระองค์ไม่ให้พึงไอ้ร้อยเลยลูกที่ว่าอัตตาอิอัตตานุนาโทตนยอมเป็นถีพึงของตนขอบคุณครับท่านอาจารย์ผมก็พอได้รู้แจ้งจากท่านอาจารย์แม้เป็นโชคดีของผมนี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญเลยลูกสิ่งที่บุคคลเราได้เข้ามาพบในพระพุทธศาสนาได้พบกับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้พบกับพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเจ้ารู้ไหมว่าเจ้านั้นมีบุญก่อลูกบุญที่เคยกระทำบริชาติปางโกนชาตินี้เจ้าจึงได้มาพบธรรมคำสั่งครอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร
1: ูปตัวละครที่ฉลุลวดลายกลายเป็นหนังตะลุงทำการแสดงบนผืนผ้าสร้างความบันเทิงและเสียงหัวเราะหนังตะลุงเป็นมากกว่าการแสดงเพื่อความบันเทิงที่สนุกสนานแต่กลับเป็นจิตวิญญาณที่บรรพชนต้องการสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและปรัชญาชีวิตของคนไทยมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสะท้อนถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแก่นหลักของสังคมไทย
0: หนังตะลุงคือโดยหลักแล้วตั้งแต่เรื่องของการเชิดมานะครับก็สอนให้รู้จักสมาธิให้เรามีสติมีปัญญาที่แน่วแน่การเชิดรูปครูตรงนั้นก็เป็นส่วนที่ให้เราเนี่ยมีสมาธิในเชิงของการบริกรรมคือจิตใจที่ตั้งมั่นนะครับถ่ายทอดออกไปจากรูปแม้กระทั่งการเชิดนะครับที่ต้องมีลีลาอย่างสุขุมเลือกเย็นเหล่านี้เป็นต้นนะทำให้เรามีสมาธิเพิ่มขึ้นในการแสดง
1: บทกลอนที่ร้อยเรียงเป็นคำสอนคอยเตือนจิตเป็นหลักธรรมแนวคิดที่ถูกสรรสร้าง เป็นธรรมะที่คอยตอกย้ำเตือนจิตใจของผู้ฟังโดยถ่ายทอดผ่านเงาบนผืนผ้าหนังตะลุงไม่ใช่เพียงแค่การแสดงที่ให้ความบันเทิงแต่ยังเปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ที่บรรจุเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องราวในชีวิตประจำวันเรื่องราวในตำนานและเรื่องราวที่สำคัญคือเรื่องราวทางธรรมะที่สอดแทรกอยู่ในบทพูดของตัวละครต่างๆตัวละครเหล่านี้จะเป็นผู้ถ่ายทอดคติสอนใจคำคมและหลักธรรมคำสอนต่างๆให้แก่ผู้ชมโดยเฉพาะบรรดาเด็กๆที่สามารถซึมซับและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้น้องก้องหรือนายประถมพงษ์ชูปานผู้ที่สืบสานวัฒนธรรมศิลปะการแสดงหนังตะลุงและมโนราเอาไว้จนเห็นได้ว่าเด็กๆคืออนาคตของชาติการที่เด็กๆได้เรียนรู้และสนใจศิลปะวัฒนธรรมนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง
2: หนังตะลุงมโนราเนี่ยผมก็รู้จักมาตั้งแต่4-5 ขวบแล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องการแสดงสักเท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับอยู่มาเนี่ยทางที่บ้านนะครับหรือว่าทางครอบครัวเนี่ยเขาก็ได้มีการนับถือครูหมอโนราแล้วก็ครูหมอหนังตะลุงนะครับเขาก็ได้นับถือเอาไว้อยู่ช่วงทีหนึ่งนะครับในทางครอบครัวเนี่ยเหมือนกับถูกเขาเรียกว่าถูกเพศครูหมอนะครับหรือว่าถูกครูหมอโนราย่างหรือว่าให้ไปไข้เจ็บกับคุณย่าของผมเองนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยย่าผมก็ไปโรงพยาบาลแบบไปแบบบ่อยมากครับแต่พอไปทุกทีเนี่ยพยาบาลก็จะบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่พอกลับมาถึงบ้านแล้วก็มีการไข้เจ็บทันทีและหลังจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็เหมือนเป็นเด็กที่วิกลจริตนะครับเหมือนกับเดินตามถนนเดินตามคือเดินรำไปเรื่อยในวัดในเดินไปเรื่อยเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยเดินไปบ้านที่เป็นคณะโนราอยู่ข้างบ้านนะครับเดินไปถึงและทีนี้ทางอาจารย์เนี่ยที่เป็นในคณะโนราเนี่ยแกก็เลยบอกว่าเธอถูกนะคือหมายถึงว่าเธอถูกเพศครูหมอโนรานะประมาณนั้นครับแล้วทีนี้ผมก็ไม่รู้อะไรครับอาจารย์เลยหัดให้ผมรำโนราหรือว่าฝึกสอนให้ผมเนี่ยได้รำโนราแล้วทีนี้เนี่ยย่าผมก็เลยหายลงเรื่อยๆหายขึ้นเรื่อยๆครับและหลังจากนั้นก็ได้มาสร้างเป็นคณะของตัวเองจนถึงปัจจุบัน
1: มโนราเป็นศิลปะการแสดงที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อความศรัทธาและหลักธรรมทางศาสนา
3: คำสอนสอดแทรก
2: บทธรรมะนะครับผมในของมโนราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบทพิธีกรรมหลวงครูเขาเรียกว่าบทชัยชาย
3: เนี่ย
2: เป็นคนที่ฝึกเรียนมาจากกาน้ำเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ปีกนะครับผมซึ่งกาเนี่ยมันมีลีลาการหาปลาหรือว่าอะไรคือเล่นน้ำอะไรประมาณนั้นคือเป็นท่าทางที่มันน่าดูและทีนี้เนี่ยชายเนี่ยก็ไปเห็นว่ากาน้ำเนี่ยมาเล่นน้ำอยู่ดูแล้วท่าทางเนี่ยคงจะน่าจะเอาท่วงท่าของกานี้เนี่ยรำไร้รำกับดาบได้และทีนี้เนี่ยชายคนนี้เนี่ยก็เลยเอาท่ารำเนี่ยของกาน้ำนี่แหละมารำเพลงดาบได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นผู้รู้แห่งดำก็เลยมาเห็นว่านี่เจ้าชายเนี่ยได้ดำสวยมากแต่พระพุทธเจ้าถามว่าชายเนี่ยไปได้ท่าดำมาจากไหนแต่ชายเนี่ยบอกไปว่าผมนี่เรียนมาเองถือว่าเป็นการลบหลู่ครู
3: ใช่
2: คือเรื่องบุญคุณครูและทีนี้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้บอกไว้ว่าไหนเธอลองรำดูสิไหนเธอลองรำดูว่าท่วงท่านี้เนี่ยจะสวยงามขนาดไหนในเมื่อที่เจ้าเนี่ยคิดท่าทางก็มาเองทีนี้เนี่ยใจนั้นก็กำลังรำท่วงท่ารำอยู่นะครับปรากฏว่าดาบนั้นอะเทงเอาตัวเองตายต่อหน้าพระธรรมสัมพุทธเจ้า
3: ก็เปรียบเสมือนกับคำสอนเล็กๆในการแสดงและการแสดงพิธีกรรมก็ใช่ว่าถ้าเราลืมบุญคุณครูหรือไ ระลึกถึงหรือพระคุณต่างๆก็มันก็จะสะท้อนกลับมาหาเราในทางที่ไม่ดีเหมือนกัน
2: ใช่ครับประมาณนี้ครับผม

มันเละไปเองน้ำมันเละไปเองเอามาเรียบมาเรียบเป็นกันแล้วนี่ก็เหล่าโยนเต้ใส่โยนเต้ใส่ควาย

0: ก็ยังมีบทอย่างอื่นอีกบ้างไหมที่อยู่ในธรรมะแล้วก็หยิบยกมาแสดง
1: ก็คือยังมีบทอยู่บทหนึ่งเขาเรียกว่าบทฟ้าลั่น
0: บทฟ้าลั่นอันนี้
1: ใช่บทฟ้าลั่นเนี่ยบทฟ้าลั่นบทฝนตกทิศเหนือ คือจะสอนคนว่าคนเราเนี่ยเหมือนกับเป็นคู่สีภรรยากันเนี่ย อยู่กันแล้วต้องทำอะไรกันบ้างต้องเป็นเมียที่ดีเป็นผัวที่ดี คือโนราก็คือเขาก็จะว่ากันไปคือจะแบบสอดแทรกกันไปว่าคนเป็นเมียต้องเป็นแบบนี้คนเป็นผัวต้องเป็นแบบนี้เหมือนกับสอนคนไปในตัวด้วยประมาณนั้นครับผม
0: พอพูดถึงบทฟ้าลั่นที่ก็อยากได้ยินบทนี้เหมือนกันเพราะว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะว่าเป็นบทที่ประพันธ์ขึ้นใหม่นะ
1: ไม่ครับมันเป็นเขาเรียกว่าบทนี้เนี่ยที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยเขาเรียกว่าเล่นในพิธีกรรมหมดเลย
0: อ๋ออยู่ในพิธีกรรมวันนี้น้องสามารถสาธิตบทนี้ให้พี่ฟังได้ไหม
1: ได้ครับผม
0: โอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันในบทฟ้าลั่นครับ

0: ส่วนที่ครูบาอาจารย์ได้สอนเอาไว้นะครับผมให้ทำสมาธิให้มีสติปัญญาก่อนจะทำงานหรือว่าจะไปรำที่ไหนยังไงนะครับแล้วก็ใช้หลักธรรมะหรือว่าต้องอยู่ในธรรมและจำในศีลนะครับผมหรือว่าศีล5อย่างน้อยเนี่ยโนราเนี่ยต้องมีศีล5เนี่ยเป็นคำหลักอยู่ในจิตใจนะครับผมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและก็ระหว่างที่ไปทางท่านผู้ชมทางเจ้าภาพเนี่ยเราก็จะนำหลักธรรมเหล่านี้เนี่ยหรือว่าศีล5เนี่ยไปสอนเป็นประจำหลักหรือว่าจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้ว่าโอ้บทนี้เนี่ยเขาจะกล่าวถึงตรงนี้จะสอนจิตใจคนยังไงบ้างหรือว่าบทตรงนี้ข้อนี้จะสอนจิตใจคนเนี่ยไปอีกแนวหนึ่งควรปฏิบัติอย่างไรบ้างอันนี้ก็คือสำหรับอาจารย์ที่มโนราจันแก้วสุธาพรศิลป์ของผมได้สั่งสอนมาไว้ว่าต้องอยู่ในธรรมจำในศีลใช้สติปัญญาให้ดีสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ก่อนที่เราจะไปไหนทำอะไรครับผม
1: วันนี้รายการคนครองธรรมก็ดำเนินมาถึงช่วงท้ายของรายการคุณผู้ชมเห็นไหมว่าธรรมะมักจะอยู่ในทุกๆสิ่งรอบตัวเราแม้กระทั่งในศิลปะการแสดงที่ยังคงมีธรรมะมาสอดแทรกเพื่อเป็นหลักธรรมข้อคิดคติเตือนใจฝากให้กับบรรดาผู้ชมหนังตะลุงและมโนราก็ถือเป็นสื่อในการเผยแผ่หลักธรรมทางศาสนาเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะและปรัชญาอย่างลงตัวเป็นการนำเอาสองสิ่งที่ดีงามมารวมกันอย่างกลมกลืน

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องรู้อย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: แหล่งปลูกกาแฟที่ดีนะคะควรตั้งอยู่ในระหว่างละติจูดลองติจูดที่23นะคะกาแฟดังๆทั่วโลกเอธิโอเปียเคนยาปานามาอินโดนีเซียเวียดนามรวมไปถึงประเทศไทยเราค่ะก็ตั้งอยู่ในระหว่างที่ละติจูดลองติจูดที่23รวมไปถึงกาแฟไทยนะคะเพราะฉะนั้นอัตลักษณ์รสชาติกาแฟไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาเที่ยวจังหวัดกระบี่แล้วเนี่ยหลายคนคงหาสถานที่ท่องเที่ยวท็อปฮิตติดฮิตยอดฮิตกันไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้ค่ะพลอยจะพามาหาของกินกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะในแต่ละวันนั้นเราต้องการคาเฟอีนเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมล่ะคะถ้าคาเฟอีนก็คงจะต้องนึกถึงกาแฟแล้วล่ะค่ะและที่สำคัญนะคะจังหวัดกระบี่เองค่ะก็มีกาแฟที่เป็นสินค้า GI ค่ะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะแล้วก็มีการผลักดันเรื่องนี้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์กาแฟของกระบี่นะคะให้ดังไปทั่วโลกค่ะและวันนี้ค่ะเมื่อมาถึงแล้วนะคะที่นี่จะบอกว่าติดท็อปต้นๆเลยค่ะสำหรับร้านกาแฟค่ะนั่นก็คือโรงคั่วกาแฟ23ค่ะโรงคั่วกาแฟ23ค่ะเป็นโรงคั่วของคนท้องถิ่นค่ะมีกลิ่นเฉพาะหอมกลุ่นสำหรับคนอ่าวนางเป็นกลิ่นพิเศษเลยล่ะค่ะแต่สามารถทานได้ทุกคนนะคะซึ่งที่นี่ค่ะเป็นชื่อว่าโรงคั่วก็ต้องมีโรงคั่วอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงตามพอไปดูข้างในกันค่ะ

0: สดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: คั่วกาแฟอยู่ครับ
0: คั่วกาแฟอันนี้เป็นเหมือนโรงคั่วที่อยู่หน้าร้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ร้านนี้ชื่อว่าโรงคั่วกาแฟ23ก็เลยต้องมีโรงคั่วแบบนี้อยู่
1: ใช่ครับ
0: จุดเริ่มต้นเลยค่ะพี่แมวคั่วกาแฟเองตั้งแต่แรกเลยไหมคะ
1: ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เปิดโรงคั่วตอนแรก
0: แล้วเรามีความรู้ความชำนาญขนาดไหนคะในตอนที่เราเปิดครั้งแรก
1: ก่อนเปิดโรงคั่วเนี่ยก็ไปเรียนอยู่
0: ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็ทำโอสเทลเนาะมันมีหน้าไอซีซันกับโรซีซัน
0: ค่ะ
1: พอช่วงโรซีซันเนี่ยเราก็ไปเรียนเดินทางศึกษาเรื่องกาแฟใช่ครับเดินทางขึ้นเหนือกรุงเทพอะไรแบบนี
0: ้ไปหมดที่ไหนดีเราไปหมด
1: ไปหมดแล้วไปหมด
0: แต่พอช่วงหน้าไฮเราก็มาทำโฮเทล
1: เราก็ทำโฮเทลแล้วก็ฝึกจากเริ่มดื่มกาแฟแล้วก็ว่าส่วนตัวทั้งสองคนนั้นเริ่มจากศูนย์นะไม่ดื่มกาแฟ
0: ไม่ดื่มแต่เปิดร้านกาแฟทำไมเราถึงมีแรงบันดาลใจอะไรคะในการที่จะมาเปิดร้านกาแฟ
1: คิดว่าไปเจอกาแฟที่มันมีกลิ่นแปลกมีความซับซ้อนกลิ่นลิ้นจี่กลิ่นเบอร์รี่แบบเอ๊ะปกติเราเจอกาแฟที่มีกลิ่นรสชาติขมเลยขมไม่ไหม้อ่ะแต่พอมาเจอของกาแฟความเป็นผลไม้มีกลุ่มผลไม้หลากหลายมีกลุ่มวายกลุ่มอะไรพวกนี้ก็เลยแปลกใจ
0: แปลกใจเอ๊ะ
1: มันมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรแบบนี
0: ้ก็เลยศึกษาเลย
1: ศึกษามาแล้วก็สั่งเมล็ดกาแฟมาฝึกชิมอะไรแบบนี้ก็มาเรื่อยๆแต่พอเราซื้อกาแฟมาฝึกชิมเนี่ยตอนแรกนะไอ้ที่ซองกาแฟมันมีพวกเทสโน้ตอะไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทำไมเราชิมไม่ได้อย่างเขา
0: เอ้าไม่เหมือนกันนี่
1: ไม่เหมือนกันเนี่ยใช่ครับก็เลยมันต้องมีวิธีก็เลยศึกษาลงคอร์สเรียน
0: จนมาเป็นร้านแล้วก็มีโรงคั่วแบบนี้
1: ใช่
0: จะเห็นด้านข้างของพี่แมวอันนี้คืออะไรคะ
1: อันนี้เป็นเพนคราฟของการกาแฟของแต่ละตัวให้เราเห็นระดับของทางคั่วจากต้นทางถึงปลายทางครับ
0: เราต้องคุมขนาดนี้เลย
1: ครับทำให้เราคิดน้อยลงแล้วก็ช่วยให้สม่ำเสมอในการคั่วของแต่ละรอบ
0: เราเลยได้คุณภาพในทุกล็อตในการที่เราคั่ว
1: ใช่ครับ
0: ขั้นตอนในการคั่วนี่คือเราจะต้องทำยังไงบ้างคะ
1: เราต้องรู้แหล่งที่มาที่ไปของแหล่งกาแฟความเป็นกาแฟของแหล่งเนี้ย
0: ต้องรู้แหล่งก่อน
1: ต้องรู้แหล่งครับ
0: ทำไมต้องรู้แหล่งก่อนคะ
1: ด้วยกาแฟแหละโครงสร้างพื้นที่การปลูกของแต่และพื้นที่เนี่ยมันมีความแตกต่างความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินแร่ธาตุอะไรก็แตกต่างฝนตกหน้าแล้งปีก่อนกับปีนี้แตกต่างฉะนั้นมันเล็กกาแฟน่ะ
0: ก็จะต่างกันอีก
1: มันก็ต่างด้วยภูมิอากาศของแต่ละปี
0: เราก็เลยจะต้องมีการคุมหมดเลย
1: คุมหมด
0: อย่าง
1: ใช่ครับ
0: ขนาดอากาศอุณหภูมิในห้องก็ต้องคุมเอาไว้
1: คุมหมดครับใช่ครับ
0: ไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ต้องปรับใหม
1: ่ต้องปรับใหม่
0: เพราะว่าแต่ละที่ก็คือไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: หลังจากคั่วเสร็จแล้วคือเราใช้ได้เลยไหมคะหรือว่า
1: ไม่ครับเราคั่วเสร็จแล้วเราต้องเก็บไว้ในถัง
0: ถัง
1: ใช่ถังไม่ได้ครับรอให้กาแฟมันดีแก๊สให้มันคายแก๊สเพื่อรสชาติที
0: ่ใส่แบบร้อนๆเลยเหรอคะ
1: คั่วเสร็จมันก็
0: พักไว้ตรงนี้ก่อน
1: พักมันก็มีระบบคูลิ่งของเครื่องนะแป๊บเดียวมันก็เย็นแล้วก็ใส่เก็บ
0: ใส่ในถัง
1: ใช่
0: ถังนี้เก็บประมาณกี่วันคะ
1: 5 วัน 5 วัน
0: เราก็จะแปะวันที่ไว้แบบนี้เลยหรอ
1: ใช่ครับวันที่เนี้ยเป็นวันที่ตั้งแต่วันที่เราคั่ว
0: อ๋อแล้วก็เก็บไป5 วัน
1: ใช่
0: เสร็จแล้ว
1: 5 วัน 7 วันแล้วแต่
0: แล้วแต่สูตรอีกระหว่างที่คุยกันก็คือพี่แมวก็จะหันไปคุมเครื่องอยู่เรื่อยๆนะคะ
1: ขออนุญาต
0: อันนี้คือกำลังทำอะไรคะ
1: ตอนนี้กำลังจะปล่อยนะ
0: อันนี้จะปล่อยแล้วค่ะอันนี้เขากำลังทำให้มันเย็นเหรอคะ
1: ใช่ครับตอนนี้กำลังคูลิ่งลดความร้อนคือลดความร้อนให้เร็วที่สุดเพื่อบล็อก รสชาติที่เราอยากได้ให้มันเย็นเลย
0: ไว้อยู่อย่างนี้เลย
1: ถ้าเกิดมันร้อนต่อก็หมายความว่ามันโดนสุกต่อโดนคั่วต่อ
0: รสชาติก็จะต่างไปอีก
1: หลุดออกไปอีก
0: เรามีส่งออกข้างนอกไหมคะ
1: ส่งครับมีกลุ่มโรงแรมกลุ่มร้านคาเฟ่อะไรพวกนี้
0: ก็คือไม่ใช่ขายแค่ที่นี่แต่ยังส่งให้กับ
1: ใช่
0: ผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วย
1: กลุ่มคาเฟ่กลุ่มโรงแรมหรือว่าคุณลูกค้าที่เขาซื้อเมล็ดกลับไปชงเองที่บ้านก็มีหลายกลุ่มนะครับ

0: โรบัตต้า
1: อันนี้โรบัตต้าที่เราจะทำปรับเป็นสูตรของร้านเราค่ะทุกอย่างต้องแทบเพื่อมาตรฐานและคุณภาพก็เดิม
0: ใช่ครับเพื่อความสม่ำเสมอของรสชาติโรบัตต้า
1: สูตรของทางร้านก็คือจะต้องเอาโรบัตต้าผสมกับ
0: อาราบิก้า
1: อาราบิก้า
0: ใช่ครับ
1: ทำไมเราถึงต้องมีการผสมกันคะ
0: เพื่อมีความกลมกล่อมเสริมสร้างบอดี
1: ้
0: เพราะว่าด้วยความเป็นพื้นที่ของบ้านเราลูกค้าชอบสั่งเมนูเย็นทีเนี้ยโรบัตต้าเนี่ยเขาสู้นม
1: สู้น้ำแข็ง
0: สู้น้ำแข็งก็เลยมีความจัดจ้านหนักหน่วงหน่อย
1: เพราะว่าถ้าเป็นเดี่ยวๆก็อาจจะจืดเร็วจางเร็ว
0: อาจจะเบาบางครับ
1: ก็ผสมดีค่ะ
0: ก็เนี่ยโรบัตต้าก็อันนี้เราใส่
1: ในอัตราที่เท่ากันเหรอคะไม่เท่า
0: 20-80
1: บอกสูตรเลยเหรอคะ
0: บอกสูตรเลย
1: 20-80
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าถามสูตรเท่าไหร่เราก็ต้องบอกเพราะว่าบางคนอ่ะเขาแพ้ความเป็นโรบัตต้
1: า
0: บางคนก็ต้องยอมเปิดใจ
1: ต้องบอก
0: เขา
1: ไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อทานไปแล้ว
0: ใจสั่นด้วยความเป็นโรบัตต้ามันมีคาเฟอีนเยอะกว่าอาราบิก้าเราก็ต้องบอกเขาอันนี้เราใส่แล้ว
1: ครบแล้ว
0: ครับทั้งหมดนั้น10กิโลแล้ว
1: 10ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: 10กิโลในอัตราส่วน80-20
0: ใช่ครับ
2: เครื่องนี้มันทำอะไรครับเครื่องนี้มัน
0: เครื่องผสมเน
2: า
0: ะอ๋อ
2: ผสมก็จะ
0: ผสมทั่วถึง
2: เ
0: นี่ยถ้าเกิดเราใช้มือมันได้น้อย
2: เพราะเครื่องนี้มันจะผสมได้ดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: คือเราเล็กคนไม่กลัว
0: แล้วก็เหนื่อยด้วย
1: ใช้เครื่องดีกว่าอ๋ออยู่ด้วยมันจะขยับแบบนี้ใช่ครับ
0: แล้วก็
1: ใช้
0: เคร
1: ื่อง ห้าวันอ๋อก็คือเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือแบบจะเสร็จตรงนี้ก็คือปิดในสามวัน

0: รงนี้นะคะเป็นมุมสโลบาร์ค่ะพี่เขากำลังดริปกาแฟอยู่นะคะซึ่งกาแฟนี้ก็มาจากตั้งแต่ในสวนค่ะจากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟนะคะส่งต่อมาจนถึงผู้ที่นำมาคั่วค่ะเหมือนอย่างที่ร้านเองก็มีโรงคั่วอยู่ข้างหน้าคั่วเสร็จปุ๊บก็มาบรรจุใส่ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแบบนี้เสร็จแล้วถ้ามาที่ร้านก็สามารถมาดริปกาแฟสดๆก็ได้หรือจะมาแบบชงนั่งดื่มเป็นลาเต้คาเฟ่ก็ได้ค่ะอันนี้ทำเมนูอะไรคะ
1: วันนี้ลูกค้าเลือกเป็นกาแฟไทยนะคะเป็นตัวขายดี
0: อันนี้ขายดี
1: ขายดีค่ะแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นดิฟเย็น
0: ดิฟเย็นค่ะ
1: แล้วก็ลูกค้าเลือกที่จะไปเทเอง
0: ก็คือสามารถที่จะเลือกให้เราเทให้ก็ได้หรือว่าจะไปเทเองที่โต๊ะก็ได้ใครที่แบบว่ามาดื่มกาแฟแล้วอยากจะรองท้องด้วยของหวานนะคะที่นี่ก็จะมีเบเกอรี่ค่ะให้เลือกหลากหลายเลยทั้งโดนัทนะคะครัวซองค่ะแล้วก็หรือว่าจะเป็นเค้กก็มีค่ะเผื่ออยากมาลองเลือกทานคู่กันกับกาแฟของทางร้านค่ะอันนั้นคืออะไรคะ
2: โดนัทเสียบไม
0: ้โดนัทเสียบไม้เคลือบน้ำตาลเหรอคะ
2: นิดหน่อย
0: ไว้ทานคู่กับอะไรอร่อยคะอันนี
2: ้กับอเมริกาโน่ร้อน
0: คู่กันเลยกับโดนัทตัวนี้อร่อยมาก
2: ครับผมใช่ครับ

0: นะคะชนินยานฤโชควณินทรค่ะก็เป็นเจ้าของร้านแล้วก็โรงคั่วกับพี่แมวนะคะที่เป็นโรสเตอร์ค่ะ23 โรสเตอร์โรงคั่วหรือว่าโรสเตอร์เนี่ยนะคะในโซนคาเฟ่เนี่ยเราก็เป็นเหมือนต้นน้ำคือเกษตรกรเราเป็นคนกลางน้ำค่ะเกษตรกรตั้งใจทำกาแฟดีๆแล้วเราก็นำสื่อสารนำมาคั่วนำมาชงแล้วก็ส่งต่อให้ถึงคนดื่มค่ะตัดสินใจคิดอยู่15นาทีว่าจะทำอาชีพอะไรที่เป็นเสริมจากโฮสเทลที่มีรายได้แค่เวลาแค่4เดือนแล้ว8เดือนเราว่างงานก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราทำโฮสเทลเอ๊ะลูกค้าเขาชอบกาแฟนะแล้วตอนนั้นเดินทางอ่ะกำลังจะไปเที่ยวไร่กาแฟที่น้ำหนาวเพชรบูรณ์ตอนนั้นยังไม่รู้ว่ากระบี่มีกาแฟก็เลยถามพี่แมวว่าพี่แมวพวกกาแฟได้ไหมพี่แมวบอกเดี๋ยวลองถามครูว่าเขาสอนเราไหม
1: ได้ไหม
0: ได้ไหม
1: เราก็ต้องไปเรียน
0: เรียนการเรียนเป็นทางลัดที่สุดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่เหมือนรู้สึกว่าเราจะทำอะไรดีในชีวิตจริงๆก็ลองใช้เวลาแล้วก็คิดแบบสบายๆให้เวลาตัวเองเริ่มที่จะสนใจศึกษาเรื่องกาแฟก็เริ่มที่จะเลือกอุปกรณ์ชงง่ายๆก็คือดริปโมคาพอตอะไรอย่างนี้ค่ะมาเริ่มชงให้ลูกค้าอาหารเช้าได้ดื่มนะคะเขาก็รู้สึกชอบประทับใจในรสชาติเราเองก็ได้ฝึกฝนตอนนั้นแหละค่ะก็เลยเออทำไมเราดื่มได้อะแบบนี
1: ้
0: จริงๆเราก็ไปรู้อ๋อจริงๆมันเป็นกาแฟที่มีคุณภาพมันมีหลายเกรดสำคัญต้องมีความสะอาดเด
1: ี๋
0: ยวรสชาติที่ดีจะมาเองพอลูกค้าประทับใจแล้วเนี่ยเขาขอซื้อเมล็ดกาแฟกลับค่ะ
1: จากเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ฉันขอแบ่งซื้อฉันชอบมากเลยกาแฟคุณเพื่อนฉันชอบมากเลยฉันจะซื้อกาแฟไปฝากเขาที่เยอรมันอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เขาบอกว่าเมืองไทยปลูกกาแฟด้วยเหรอพี่ก็ตกใจว่าเอ้า
1: ไม่รู้เหรอ
0: เขาไม่รู้เหรอว่าเมืองไทยปลูกกาแฟคุณไม่รู้เหรอเขาก็บอกว่าเขานึกว่ามีเวียดนามม
1: ี
0: อินโดนีเซียแต่อย่าว่าลูกค้าชาวต่างชาติเลยพี่เองตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ากระบี่มีกาแฟ
1: เพราะว่าเราจะคงคุ้นชินกับภาคเหนือซะส่วนใหญ่ที่ปลูกกาแฟปลูกชาอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยคุ้นว่ากระบี่มีกาแฟด้วย
0: ใช่เพราะว่าพี่ไม่ได้สนใจเลยแต่ว่าตรงนี้ค่ะก็อาจจะเป็นคำแนะนำให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่นะคะว่าเวลาเราไม่ชอบอะไรอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเราไม่ชอบ
1: เหมือนตอนแรกที่เราแบบโดนไปปุ๊บเราโอ้ไม่เอาอ่ะ
0: ใช่ก็ลองไปศึกษาดูก่อนว่าเอ้ยมันมีอะไรกาแฟมีทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้ากาแฟมีทั้งกาแฟที่มีดีเฟกต์ปนเปื้อนและกาแฟที่ดีสะอาดมีหลายเกรด
1: ถึงจะเปิดร้านกาแฟแถมยังไปเรียนมาด้วยไปศึกษาเพิ่มเติมมาด้วยแต่ก็ยังคงมีการเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆอีกทั้งยังได้รางวัลมีมาตรฐานต่างๆด้วยเพื่อเป็นการการันตี
0: ตอนยังไม่เปิดกำลังก่อสร้างอยู่ก็ร่วมไปสนุกๆไม่ได้คิดอะไรเลยคิดว่าอยากม
1: ี
0: ชื่อนึง
1: อยากมีส่วนร่วม
0: ในส่วนร่วมในงานที่ก็จะเป็นตัวนี้งานRoasting We Are The Champion ก็คือแค่คุณได้เข้าร่วมคุณก็ถือว่าเป็นแชมป์แล้วเนาะพี่แมวก็เพิ่งฝึกคั่วได้แค่ไม่ถึง1เดือนแต่เราก็สนุกก็รู้สึกจะ44ทีมก็ได้ที่14เขาคัดเข้ารอบ13ทีม
1: 44แต่14นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะในการแข่งครั้งนั้นก็ถือว่า
0: เป็นกำลังใจให้เรารู้สึกมีความหวังใน
1: การแค่เข้าร่วมก็ชนะแล้ว
0: ก็คือไม่ได้เข้ารอบต่อไปแต่ก็รู้สึกว่าเรายังพัฒนาได้อีกมีกำลังใจแค่นั้นเองในการพัฒนาตัวเองพี่ว่าการแข่งขันนะไม่ได้ไปแข่งเพื่อชนะหรืออยากได้เงินรางวัลแต่มันเป็นการพัฒนาตัวเอง
1: กาแฟที่จะต้องแบบแนะนำเลยเวลาใครมา
0: เริ่มแรกจริงๆแล้วอ่ะพี่เอกก็เลือกทำสูตรที่ตัวเองชอบรสชาติที่ตัวเองชอบก่อนแล้วเราค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆลูกค้าเนี่ยคือครูของเรานะ
1: ค่ะ
0: เขาชอบอะไรแต่เราเองก็ต้องฝึกเป็นคนใส่ใจแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าก็จะเป็นตัวแรกก็จะเป็นสูตรตัวนี้ค่ะคือทุกโรงคั่วเนี่ย ในต่างประเทศเองที่จุดเริ่มต้นทุกโรงครัวตัวนี้จะเป็นชื่อว่าสูตร Red Bird
1: ค่ะ
0: Red Bird Blend House Blend ก็คือทุกๆโรงครัวจะต้องมีสูตรเหมือนสูตรลับสูตรประจำโรงครัวที
1: ่ Signature
0: Signature ว่ากาแฟประจำโรงครัวสูตรก้นหม้อของเราเนี่ยคืออะไรอันนี้คือสูตรแรกเพราะพี่เอกเป็นคนชอบดื่มโทนคั่วกลางก็จะเป็นมีเดียมโรสนะคะลูกค้าบางคนก็ชอบที่มีความเข้มขึ้นมากกว่านี้จะเป็นโทนดาร์กช็อกโกแลตแต่เข้มแค่ไหนที่ไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพหมายถึงว่ากาแฟที่เราคั่วไปที่เราได้ยินว่าเข้มมากๆๆๆเนี่ยมันก็อันตรายกับสุขภาพเพราะมันก็มีแบบเผาไหม้เนา
1: ะ
0: แล้วเราสกัดมามันเหมือนกับเราดื่มน้ำเท่าฐานโดยตรงเลยมันขมเพราะความเบิร์นไหม้แต่ว่าเราคั่วแค่ระดับไหนที่ให้มันเป็นความเป็นคล้ายโทนดาร์กช็อกโกแลตไม่ได้อันตรายกับสุขภาพก็จะเป็นกาแฟ GI กระบี่ของไร่กาแฟพุทธวัน
1: ค่ะ
0: ก็คือตอนเปิดโรงคั่วไปสักประมาณ3เดือนน้องเกษตรกรพุทธวันเขามาที่โรงคั่วเพราะเขาได้ยินว่าเขามีกาแฟ
1: ค่ะ
0: เขาก็ถือกาแฟมาก็มาพูดคุยอยู่2ชั่วโมง
1: ก็เหมือนเราเองก็เป็นส่วนสนับสนุนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟด้วย
0: มันขนลุกนะคะวันนั้นน่ะเพราะพี่เคยคิดไว้แล้วว่าเราอ่ะเปิดรับไว้เราเบรนสูตรนี้ให้มีกาแฟโรบัสต้าแต่ตอนนั้นยังเป็นโรบัสต้าเชียงรายนะคะแล้วก็อาราบิก้า 80% อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ไงเวลาลูกค้าถามอ่ะเรามีโรบัสต้าเพราะเรามั่นใจในความสะอาดเราไม่ต้องกลัวว่าโรบัสต้าแล้วไม่ดีแต่เราใช้ตรงนี้แหละค่ะอ้าวโรบัสต้ามันเปรี้ยวใช่มั้ยเราก็ได้แนะนำคือลูกค้ากลายเป็นเข้ามาที่นี่แล้วเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้ด้วย
1: ได้มาแลกเปลี่ยนกัน
0: ใช่ๆค่ะถูกต้องเลยตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนของพี่เอกับพี่แมว
1: ก็ไม่ว่าใครจะไปใครจะมาหรือเกษตรกรผู้ประกอบการก็สามารถมานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกาแฟก็ได้เหมือนที่เราจะเคยได้ยินว่าสภากาแฟก็เหมือนกับเรามานั่งคุยกัน
0: ใช่ใช่ถูกต้องค่ะก็เป็นตั้งใจตั้งแต่แรกว่าที่นี่เป็นเหมือนห้องรับแขกเป็น
1: ค
0: อมมูนิตี้คนทุกคนอ่ะทุกอาชีพขับเคลื่อนด้วยกาแฟนะคะเช้ามาอยาก
1: สดชื่น
0: เติมพลัง
1: เติมคาเฟอีนเท่าไหร่
0: คาเฟอีนธุรกิจหลายธุรกิจมาตกลงกันที่ร้านกาแฟ
1: อย่างเราตั้งอยู่ในชุมชนแล้วเหมือนเป็นประตูที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแสดงว่าคนที่ให้บริการที่อยู่ภายในร้านนี้ก็คือมาจากคนในชุมชน
0: ถูกต้องอ่ะชุมชนในญาติพี่น้องครอบครัวเราก็เหมือนสร้างงานสร้างอาชีพเพราะว่าจุดเริ่มต้นพี่เอ๋ทำกับพี่แมว2คนยังไม่มีน้องๆมาช่วยเลยตอนนั้นตั้งใจว่าทำแค่2คนแต่บังเอิญว่าอาจจะมีความโชคดีวิกฤตเป็นโอกาสตอนนั้นที่เกิดวิกฤตการโควิดใช่มั้ยคะเมืองกระบี่อ่ะก็เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวคนไทยสนใจที่จะมาเที่ยว
1: แ
0: ล้วก็นักท่องเที่ยวที่มีกำลังจ่ายที่เขาไปต่างประเทศไม่ได้เขาก็เที่ยวเมืองกระบี่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราเองก็มีลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทำสองคนไม่ไหวก็เริ่มที่จะต้องมีน้องๆเข้ามาช่วยก็อยากดื่มจากตัวแมชชีน
1: อ่าค่ะ
0: เขาอยากสกัดเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตก็ได้หรืออเมริกาโน่ก็ได้เพราะเขาชอบบอดี้เพิ่มขึ้นชอบรสชาติที่มีความชัด
1: ก็เลยมีแบบตัวเลือกให้เลือก
0: ก็จะเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์จากกาแฟอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าชอบก็สามารถมา
1: ซื้อกลับได
0: ้กลับได้ก็จะมีสูตรเรดเบิร์ด
1: ค่ะ
0: แบล็คแคทที่จะเป็นโทนดาร์กช็อก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวนี้เป็นพุทธวันโรบัสต้ากระบี่เป็นวอตโปรเซสเป็นกาแฟกระบี่100%ค่ะเป็นของฝากส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าต่างจังหวัดและต่างประเทศค่ะ
1: เพราะเหมือนที่พี่เอ๋เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าต่างชาติพอลองชิมปุ๊บอยากเอากลับ

0: ทำยังไงได้บ้างนี่เลยค่ะตอนนี
1: ้ก็ลูกค้าบางคนกลับมาทุกปี
0: ค่ะ
1: ก็อันนี้เป็นพลังและก็ความสุขให้กับพี่เอมากลูกค้าส่งรูปมาให้ดูตอนหิมะตก
0: ค่ะ
1: ฉันกำลังดื่มกาแฟ
0: ดื่มกาแฟนี้อยู่
1: คิดถึงคุณนะเขาส่งมาใน WhatsApp ใน Instagram บ้างแล้วก็เขาบอกว่าซื้อกลับไป7กิโลเว้นกระเป๋าไว
0: ้
1: เพื่อซื้อกาแฟ
0: เพื่อกาแฟเลย
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าจะดื่มทุกวันเสาร์เป็นวันพิเศษเพื่อให้อยู่ได้ครบ1ปีแล้วก่อนกลับมา
0: ค่อยกลับมาใหม่เหมือนเป็นความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนเป็นเพื่อนต่างแดน
1: ชวนให้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วย
0: นี่ไงน่ารักมากจุดเริ่มต้นจากแค่การดื่มกาแฟแล้วก็ซื้อกลับไปจนตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่จากสภากาแฟสู่มิตรภาพกาแฟค่ะทุกคน
1: ก็ฝากชุมชนใหม่นะคะเป็นมิติใหม่นิมิตหมายที่ดีแห่งกาแฟกระบี่เพจชื่อเป็นภาษาทองแดงเนา
0: ะ
1: ภาษาใต้บ้านเราเนาะ
0: ว่ายังไงคะ
1: สภากาแคว
0: ไม่ใช่แฟนะคะกาแควต้องภาษาใต้ค่ะ
1: สภากาแคว
0: ต้องให้ทองแดงนิดๆ
1: แควก็คือใส่น้ำ
0: ค่ะ
1: กาก็เหมือนกาน้ำ
0: กาน้ำ
1: กาแฟก็เป็นแบบใส่น้ำเป็นกาแฟได้เป็นชุมชนใหม่ให้เรามารวมกลุ่มกันร้านผู้ประกอบการหรือเกษตรกรนะคะได้มาร่วมได้มาจอยกันแบบเราไม่แข่งขันกันนะคะแล้วมาช่วยยกระดับกาแฟกระบี
0: ่ไปด้วยกัน
1: สู่ความยั่งยืน
0: ค่ะ

จุดเด่นของที่นี่นะคะนอกจากจะมีเมล็ดกาแฟที่ได้คุณภาพค่ะซึ่งก็ได้มาจากชาวบ้านนะคะที่อยู่ในชุมชนที่นี่ที่อยู่ในจังหวัดกระบี่ค่ะนำมาคั่วเองนะคะที่หน้าร้านให้เห็นกันสดๆให้ได้เห็นถึงคุณภาพแล้วก็ถึงความพิถีพิถันของการคั่วกาแฟของที่นี่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งเลยที่ประทับใจนะคะก็คือทุกคนที่นี่น่ารักมากค่ะอีกทั้งพี่เอกก็บอกแล้วนะคะว่าถ้าใครมาที่นี่นะคะทานกาแฟแค่1แก้วค่ะดื่มไป1แก้วเนี่ยอยู่ที่นี่เป็นชั่วโมงเลยเนื่องจากว่าที่นี่เหมือนเป็นสภากาแฟให้กับทุกคนค่ะได้มาพูดคุยสื่อสารกันแลกเปลี่ยนความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟค่ะก็หลังจากแลกเปลี่ยนเสร็จแล้วก็มีการนำไปปรับปรุงพัฒนาของตัวเองไปนะคะอีกทั้งร้านนี้เองค่ะก็ได้รับเสียงตอบรับจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยค่ะที่ยอมรับในเรื่องของรสชาตินะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะจนเป็นที่ยอมรับแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับจากทุกคนเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะวันนี้นะคะพลอยก็ได้มาลองชิมนะคะมาลองดูวิธีการทำสดๆถึงแบบนี้แล้วใครที่อยากจะตามมานะคะก็สามารถมาได้ค่ะที่โรงคั่วกาแฟ23อ่าวนางกระบี่ค่ะ

0: เองกินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
0: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
1: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
0: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
1: ฮะ
0: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
1: อย่ากินเกินขาบนะครับ
2: เทรนใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
3: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
0: โอเค
2: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
4: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
5: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
4: ช่วงนี้ผมดองตอกอะพี่อยากไปวัดครับ
5: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
6: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
4: ไป
7: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: เรียนรู้อยู่ร่วมบนความต่างอย่างมีความสุข
1: ไปโรงเรียนก่อนพอ
2: เออเข้าโรงเรียนดีลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะแล้วมันวาด
3: ไปเล่นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT Safe

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอังคารที่22กันยายน2569นะคะเช้านี้อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปลามจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประสานทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเน้นย้ำการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้ข้อมูลถึงประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างทั่วถึงนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุม301ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลและผ่านระบบการประชุมออนไลน์โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วยโดยวาระสำคัญของการประชุมคือติดตามความคืบหน้าการวางแนวทางและการขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยรวมทั้งฝ่ายเลขาเตรียมนำผลการประชุมกราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกคนจะทำให้ภารกิจครั้งนี้ลุล่วงสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
2: ค่ะจากนี้ไปจนถึงช่วงพระราชพิธีที่สำคัญนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนนะคะซึ่งภารกิจของแต่ละคณะจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นเป็นหน้าที่สำคัญของพวกเราทุกคนที่จะต้องประสานความร่วมมือดำเนินงานให้มีความชัดเจนเป็นเอกภาพแล้วก็เข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะการประชุมในวันนี้นะคะจึงเป็นวาระสำคัญที่เราได้ติดตามความคืบหน้าหารือแนวทางแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อย
0: มาดูภารกิจขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลกันบ้างนะครับเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแต่สำหรับภารกิจเมื่อวานนี้ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมทีมไทยแลนด์พร้อมแจ้งการยืนยันจากญี่ปุ่นว่าจะไม่ย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยและเตรียมเปิดรับการลงทุนยุคใหม่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตณห้องโบทันชั้น2โรงแรม Imperial Tokyo กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าและฟุกุโอกะตลอดจนผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยนายกรัฐมนตรีระบุถึงภาพรวมการค้าการลงทุนกับญี่ปุ่นว่าแม้การลงทุนอาจจะชะลอตัวลงบ้างและมีการปรับเปลี่ยนของโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยานยนต์ที่เปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้าแต่จากการหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้รับการยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยทั้งหมดตามกระแสข่าวและไทยยังลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าและผลิตได้เองมากขึ้นส่งผลให้ตัวเลขการขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นลดลงจากระดับ10,000 ล้านบาทเหลืออยู่ราว6,000 ล้านบาท
3: วันนั้นมันมีข่าวเหมือนกับว่าญี่ปุ่นจะถอนฐานการผลิตไปอีกประเทศหนึ่งตัวทูตญี่ปุ่นเองก็ยังยืนยันกับผมว่า that's not the case เขาค่อนข้างจะร้อนใจมากทีเดียวแต่ถามว่าจะเหมือนเมื่อก่อนไหมไม่เหมือนหรอกครับเพราะว่าเราก็ซื้อของเขาน้อยลงจริงท่านเปิดดูเมื่อกี้ดูในรายงานก็เห็นว่าเราขาดดุลเขาเพียงแค่6,000 ล้านนะสมัยก่อนเนี่ยเราขาดดุลเขาเป็น10,000 ล้านนะครับ

0: การดูมันลดลงถ้าเทียบกับจีนตรงนี้เราขาดดุลกับจีน 75,000 ล้านในขณะเราได้ดุลอเมริกา 75,000 ล้านใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องเปลี่ยน approach ที่ท่านทูตพูดมานี่ถูกต้องเลยก็คือเราต้องไปคุยเขาเห็นว่าตอนที่เขาให้ความสำคัญในเรื่องของพลังงานสะอาด Green Energy นะครับ Recycle ในเรื่องของการลดภาวะมลพิษของการผลิตอะไรต่างท่านสามารถคอนเฟิร์มเขาได้เลยว่าประเทศไทยเข้าแทร็กนี้แล้วนะครับท่านก็จะเห็นใช่ไหมเราก็ออกพรก.เงินกู้มาเพื่อทรานส์ฟอร์มไออะไรพื้นฐานของพลังงานจากฟอสซิลมาเป็นพลังงานสีเขียวเพิ่มให้มากขึ้นอีกหน่อยเราจะใช้พลังงานโซล่ามากขึ้นพลังงานเป็นไบโอที่มันไม่ได้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
1: นอกจากนี้ยังได้ย้ำว่ากุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงเป็นหุ้นส่วนนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันจากการผลิตให้กลายเป็นการผลิตร่วมกันและเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานซึ่งกันและกันโดยที่ทางความร่วมมือในอนาคตไทยและญี่ปุ่นพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานที่มีความสะอาดซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครับ
0: เพราะนั้นไอ้ส่วนนี้เราท่านสามารถพูดกับญี่ปุ่นได้แล้วเราก็ยังเฟล็กซิเบิลอยู่คุณเข้ามาสิคือถ้าคุณเข้ามาด้วยเม็ดเงินลงทุนเราก็พร้อมที่จะให้การเจรจาว่าแต่คุณต้องการอะไรที่มันเป็นสเปเชียลมากกว่านี้แล้วเราจัดการได้เราก็พร้อมที่จะจัดการให้เพราะผมเชื่อว่ายังไงญี่ปุ่นเขามีความคุ้นเคยกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็วิธีการทำงานของเขารูปแบบประเพณีที่เขาอยู่เมืองไทยมานานมันไปไหนไม่ได้ครับผมเห็นคนญี่ปุ่นที่พอไปทำงานในเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาก็พยายามอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้
1: นายกรัฐมนตรียังขอให้ทีมไทยแลนด์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ความสัมพันธ์และเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาประกอบการทำงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานและการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยครับ
2: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะแล้วก็ได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออังกา81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ผู้นำหรือ High Level Week โดยในวันนี้ค่ะ22กันยายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอังกา81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบปะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
1: พูดถึงภาคีสหรัฐที่เรากำลังเดินหน้าแล้วก็เจรจาให้เกิดผลสำเร็จนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งสรุปการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐก่อนที่สหรัฐจะประกาศมาตรการตามมาตรา301โดยมีการตั้งเป้ารักษาอัตราภาษีไทยให้อยู่ในกรอบเดิมที่ร้อยละ19พร้อมตั้งความหวังว่านายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกับผู้นำสหรัฐด้วยครับนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจามาตรการทางภาษีกับสหรัฐว่าจากการหารือรอบนอกกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ได้มีการติดตามผลต่อเนื่องจากการเดินทางไปวอชิงตันดีซีรอบก่อน โดยตกลงกรอบหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตเรียบร้อยแล้วซึ่งในการเดินทางร่วมภารกิจกับนายกรัฐมนตรีในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่สหรัฐก็จะมีโอกาสพบปะกับผู้แทนการค้าอีกครั้งซึ่งรอบนี้มีเป้าหมายเพื่อกล่าวและปรับถ้อยคำในตัวบทสัญญาทางเทคนิคให้ตรงกันก่อนหน้านี้สหรัฐประกาศจัดเก็บภาษีกับประเทศที่สหรัฐเกินดุลการค้าซึ่งไทยได้ดุลการค้าจากสหรัฐเป็นอันดับที่11ของโลกรัฐบาลต้องการเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีลงมาอยู่ที่ 19% แต่ยังมีรายละเอียดเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในกรอบอาร์ตที่ยังเจรจาไม่เสร็จสิ้นหากเจรจาอาร์ตไม่สำเร็จไทยจะไม่สามารถใช้อัตราภาษีที่ 19% ได้ต่อมาสหรัฐได้ประกาศใช้มาตรการตามมาตรา301ซึ่งมี2กรอบเป้าหมายที่ไทยต้องเจรจาคือแรงงานบังคับโดยไทยถูกกำหนดอัตราภาษีที่ 12.5% ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เซ็นอาร์ตไปแล้วได้อัตรา 10% ทำให้ไทยต้องเร่งจบอาร์ตเพื่อดึงอัตราภาษีลงมาอยู่ที่ 10% ให้เท่ากับประเทศเพื่อนบ้านและเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยสหรัฐจะประกาศผลในเร็วๆนี้ทีนี้หน้าที่ของประเทศไทยคือต้องเจรจาอาร์ตให้จบก่อนการประกาศออกเพื่อไม่ให้ภาษีของไทยสูงเกินคู่แข่งและควบคุมให้อยู่ในกรอบเดิมที่ไม่เกิน 19% ครับ
3: แต่ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของกระบวนการภาษีของสหรัฐนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยสหรัฐกำลังจะประกาศการผลการพิจารณาข้อไต่สวน301ในเรื่องของการอัตราผลิตส่วนเกินหรือ structural excess capacity เนี่ยค่ะซึ่งเราก็ตั้งใจว่าเราจะจบอาร์ตให้ได้ก่อนที่จะมีการประกาศ301 structural excess capacity นี้เพื่อที่เราจะยังได้คงภาษีอยู่ในกรอบที่เคยตกลงกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะสิ่งที่สหรัฐทำทันทีเลยหลังจากที่ออกประกาศมาตรา122คือที่ 10% เป็นการชั่วคราวนั้นเนี่ยก็ออก301ออกมาเป็นมาตรการในการเจรจาดึงภาษีตัวเองขึ้นมาอีกนะคะซึ่ง301ที่ออกมามี2ด็อกเก็ตที่ประเทศไทยต้องเจรจาด้วยก็มีในเรื่องของแรงงานบังคับแล้วก็ในเรื่องของตัว access capacity เนาะตัวการเขาเรียกว่าดัชนีการผลิตส่วนเกินเพราะเขามองว่าเราอาจจะไม่ได้มีการผลิตอะไรมากนักในประเทศประมาณนั้น301ตัวที่เป็นแรงงานบังคับเนี่ยได้ประกาศผลออกมาเรียบร้อยนะคะก็คือเราได้ที่ 12.5 แต่ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เซ็นอาร์ตไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่เจรจาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาได้ที่10หน้าที่เราก็คือพยายามจะเจรจาอาร์ตให้จบเพื่อเราจะได้กลับไปอยู่ที่ระดับเดียวกันกับเพื่อนบ้านที่จะแข่งขันกันได้ส่วน301ตัว structural excess capacity เนี่ยทางสหรัฐบอกว่าจะออกมาในเร็วๆนี้หน้าที่เราก็คือพยายามที่จะเจรจาอาร์ตให้จบก่อนเพื่อให้เมื่อ301 structural excess capacity ออกมาเนี่ยจะไม่ทำให้ภาษีของเราเนี่ยสูงเกินคนที่เป็นคู่แข่งของเราเพื่อนบ้านรอบข้างเราและรวมถึงกรอบเดิมที่เราเคยเจรจาไว้คือที่ 19%
1: นางสุปชียังระบุว่าอาจเสนอให้นายกรัฐมนตรีหารือเพิ่มเติมกับประธานาธิบดีสหรัฐในระดับผู้นำเพื่อยืนยันความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและผลักดันให้การเจรจาได้ข้อสรุปโดยเร็วโดยไทยคาดหวังว่าการปิดดีลภาษีกับสหรัฐจะช่วยรักษาความสามารถในการแข่งขันของไทยและสร้างความชัดเจนในภาคธุรกิจก่อนสหรัฐประกาศใช้มาตรการทางการค้ารอบใหม่ครับ
2: ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ก็ได้ร่วมแถลงเดินหน้าแนวทางขับเคลื่อน Reinvent Thailand ตั้งเป้าผลักดัน GDP ของไทยขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% พร้อมทั้งเพิ่มสัดส่วนการลงทุน 30% ค่ะและขยับอันดับแข่งขันสู่ท็อป20ของโลกใน4ปีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าแนวทางขับเคลื่อน Reinvent Thailand เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 3% ขึ้นไปผ่านนโยบายขับเคลื่อนด้วยการลงทุนหรือว่า Investment Less Growthเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้ถึง 30% ของ GDP รวมถึงยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันสู่ท็อป20ของโลกภายใน4ปี ดยภาคเอกชนจะทำหน้าที่เป็นกองหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน7อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรและแปรรูปอาหารโครงสร้างพื้นฐานการเงินและตลาดทุนส่วนกองหลัง

0: เนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้จัดตั้งทีมทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมนำกรอบการทำงานเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนชุดใหญ่ภายใน1เดือนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังกำลังพิจารณาใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือรับมือวิกฤตพลังงานและก็ดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะน้ำมันที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบการเกษตรเช่น E20 และ B20 เพื่อให้ประโยชน์จากการลดภาษีส่งต่อไปยังเกษตรกรประเทศไทยครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอธิบายว่าหากลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันหมายถึงรายได้รัฐก็ลดลงไปด้วยแต่รายจ่ายไม่ได้ลดลงตามสุดท้ายต้องไปกู้เงินมาใช้อยู่ดีที่ผ่านมาจึงเลือกมาตรการที่มองว่าเหมาะสมกว่าเช่นกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือการนำประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาลดราคาน้ำมันอย่างไรก็ตามการลดภาษีสรรพสามิตเป็นหนึ่งในแนวทางแต่จะมุ่งเน้นไปที่ E20 และ B20 ซึ่งมีสัดส่วนเอทานอลและไบโอดีเซลซึ่งมาตรการนี้ทั้งช่วยลดราคาน้ำมันแล้วก็ยังผลดีต่อพี่น้องภาคการเกษตรยังมันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันด้วยย้ำว่าการเลือกใช้มาตรการใดๆต้องมีการพิจารณาอย่างถูกต้องและถูกจังหวะนอกจากนี้การที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือว่าฟิตเรตติ้งได้ออกรายงานล่าสุดว่าประเทศไทยสามารถบริหารจัดการปัญหาพลังงานควบคู่กับการรักษาวินัยการเงินการคลังได้อย่างเข้มแข็งเรื่องนี้คุณเอกนิติมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลต้องรักษาเอาไว้ครับ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำรวมถึงมาตรการรับมือกันค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

6:22 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำกันนะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำล่าสุดจังหวัดอ่างทองและจังหวัดชัยนาทเร่งขุดลอกผักตบชวาเพื่อเปิดช่องทางเดินน้ำและเสริมคันดินป้องกันในจุดเสี่ยงค่ะขณะที่อธิบดีกรมชลประทานกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยารองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยส่งผลให้

0: ต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมประมาณทางด้านนายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองติดตามสถานการณ์น้ำคลองผงเพงหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างประตูระบายน้ำโดยจุดนี้คุณผู้ชมเป็นจุดเสี่ยงถ้าหากว่าปริมาณน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นค่ะทางอบต.ผงเพงจึงได้เร่งเสริมคันดินพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะขณะที่นายมนตรีเนียมรอดชลประทานจังหวัดอ่างทองคาดการว่าหากท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำในคลองผงเพงและแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 50-70 เซนติเมตรแต่ว่าขณะนี้พื้นที่ริมตลิ่งทั้งสองฝั่งยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะแต่ว่าทางจังหวัดก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้แล้วนะคะ
1: ขนาดเส้นทางของน้ำจากห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีที่มาบรรจบที่สะพานกระทงผ่านประตูระบายน้ำอำเภอวัดสิงห์เข้าบ้านห้วยคลองกระทงลงแม่น้ำท่าจีนซึ่งขณะนี้มีระดับน้ำสูงขึ้นจนทำให้ชาวบ้านมีความวิตกกังวลในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งด้วยหน่วยงานภาครัฐเข้าไปดำเนินการเบื้องต้นแล้วนอกจากนี้ทางอบจ.ชัยนาทได้นำรถแบ็คโฮขนาดใหญ่เร่งขุดลอกผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงรับมือกับมวลน้ำนายชวลิตฉลอมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทกล่าวว่าเมื่อวานนี้ที่สถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะดำเนินการแบบขั้นบันไดและให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าแล้วก็จะมีการติดตามทั้งปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องและที่จังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่2ระดมกำลังพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งป้องกันและระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอลาดยาวหลังจากที่มวลน้ำจากเทือกเขาแม่วงเพิ่มปริมาณแล้วก็ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนและร้านค้าของประชาชนพร้อมกับมีการจัดเวรยามเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์น้ำเนื่องจากยังมีมวลน้ำไหลเข้าพื้นที่นายบรรเจิดกลิ่นฤทธิ์ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกลสำนักทรัพยากรน้ำที่2ก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเพื่อเตรียมรับมือและป้องกันทรัพย์สินขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังเร่งเก็บสิ่งปฏิกูลเศษกิ่งไม้แล้วก็สิ่งกีดขวางที่ลอยมากับน้ำออกจากบริเวณท่อและทางระบายน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำสามารถไหลผ่านและระบายออกจากพื้นที่ได้สะดวกมากที่สุดครับ
0: และจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากโดยจะมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ23กันยายนไปจนถึงวันที่27กันยายนล่าสุดก็มีการประเมินสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและท่วมขังดินโคลนถล่มจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมคำเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ค่ะโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.คาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณภาคเหนือมีที่ไหนบ้างคุณผู้ชมมาดูกันนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอศบเมยแม่สะเรียงและขุนยวมจังหวัดตากที่อำเภออุ้มผางท่าสองยางแม่ระมาดและแม่สอดจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอเนินมะปรางชาตรการและวังทองและจังหวัดอุทัยธานีต้องเฝ้าระวังที่อำเภอลานสักและบ้านไร่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันที่บริเวณอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษค่ะพื้นที่เสี่ยงบริเวณภาคกลางได้แก่จังหวัดลพบุรีที่อำเภอเมืองลพบุรีและหนองม่วงจังหวัดสระบุรีที่อำเภอหนองแคและพระพุทธบาทจังหวัดปทุมธานีเฝ้าระวังอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรี

0: และปากเกร็ดรวมถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอบางบ่อค่ะ
1: ขณะที่ภาคตะวันตกพื้นที่ต้องเฝ้าระมัดระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอสังขละบุรีศรีสวัสดิ์พนมทวนและทองผาภูมิจังหวัดราชบุรีอำเภอจอมบึงและสวนพึ่งและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกอำเภอปากพลีและเมืองนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์และจันตคามจังหวัดศรีสะแก้วอำเภอขออภัยครับจังหวัดสระแก้วอำเภออรัญญประเทศวัฒนนครและเขาฉกรรจ์จังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีบ่อทองศรีราชาและบ้านบึงจังหวัดจันทบุรีอำเภอมะขามแก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนขลุงและเขาคิดจกูดและจังหวัดตราดอำเภอเมืองตราดและบ่อไร่นะครับ
0: ค่ะนอกจากนี้ก็ยังส่งผลกระทบพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะได้แก่จังหวัดระนองที่อำเภอกระเปอจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่คลองหอยโข่งและสะเดาและที่จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังที่อำเภอระแงะสุขีรินและสุไหงโกลกค่ะส่วนบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพยาจังหวัดสิงห์บุรีที่อำเภออินบุรีจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซากพี่น้องประชาชนเมืองปทุมธานีและสามโคกค่ะสทนช.ยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอา10มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจับเครื่องมือและให้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะ
1: ยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำนะครับแต่เกิดจากการกระทำความผิดของฝีมือมนุษย์ครับเทศบาลนครแหลมฉบังเข้าตรวจสอบบริเวณแคมป์คนงานก่อสร้างของแรงงานต่างด้าวหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านชุมชนห้วยเล็กว่าได้รับความเดือดร้อนจากแคมป์คนงานก่อสร้างครับที่เขาปล่อยน้ำเสียแล้วก็ไปส่งกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นไปทั่วบริเวณโดยตรวจพบความผิดแล้วก็ยังแอบสวมรอยก็คือนำแคมป์เก่ามาสวมรอยเปิดใหม่ครับนายสุขุมอินแดงรองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังพร้อมด้วยนายวิชัยถาวรพงศ์สมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุขเทศบาลนครแหลมฉบังลงพื้นที่ไปตรวจสอบแคมป์คนงานก่อสร้างของคนต่างด้าวริมทางรถไฟสังกิวหมู่ที่11บ้านห้วยเล็กตำบลทุ่งสุขาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็ไปพบว่าเอกสารขอใบอนุญาตเป็นแคมป์คนงานเก่าที่มาขออนุญาตกับเทศบาลไปแล้วและทำงานแล้วเสร็จได้ย้ายแคมป์และคนงานออกไปแล้วซึ่งแคมป์คนงานปัจจุบันได้เข้ามาสวมสิทธิ์ก่อสร้างแคมป์คนงานขึ้นมาแทนที่จึงแจ้งการกระทำความผิดเบื้องต้นว่าไม่ขออนุญาตก่อสร้างแคมป์คนงานก่อสร้างกับเทศบาลนครแหลมฉบังจากนั้นเข้าไปตรวจสอบภายในแคมป์คนงานพบว่าใบอนุญาตสร้างที่พักแคมป์คนงานไว้ที่36ห้องแต่จากการตรวจสอบพบว่ามีห้องพักคนงานประมาณเกือบ400ห้องรวมทั้งไม่มีบ่อพักน้ำเสียทำให้น้ำที่อาบน้ำจากการล้างจานเศษขยะหรือว่าน้ำจากห้องน้ำทางแคมป์ปล่อยไหลไปสู่ช่องทางธรรมชาติไหลขังเน่าเหม็นยังพื้นที่ที่ดินของคนอื่นรวมทั้งทางสาธารณะอีกด้วยและยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวบ้านว่าแคมป์แห่งนี้มักจะส่งเสียงดังเปิดเพลงเสียงดังในวันหยุดและตอนกลางคืนทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบแน่นอนได้รับความเดือดร้อนครับด้านนายวิชัยถาวรพงศ์สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังเปิดเผยว่าแคมป์คนงานแห่งนี้ได้ถูกร้องเรียนมาแล้วหลายครั้งในเรื่องเสียงดังและกลิ่นเหม็นเรื่องคนงานที่พักอาศัยซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมดจึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วหลายครั้งแต่ว่ายังไม่มีการแก้ไขโดยเฉพาะน้ำเน่าเสียและก็ที่สำคัญยังไม่มีการขออนุญาตจากเทศบาลนครแหลมฉบังเลยแต่มีแคมป์มานานแล้วแม้ว่าต่อจากนี้ทางแคมป์จะไปขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้วแต่ก็ไม่ควรที่

0: จะมาตั้งในพื้นที่เขตชุมชนแห่งนี้แล้วหลังจากนี้ทางกองช่างจะปิดประกาศห้ามใช้แคมป์แห่งนี้และจะนำเสนอผู้บริหารพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ
1: ส่วนปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังคงระบาดนะคะคุณผู้ชมต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็รู้เท่าทันเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อด้วยอย่างล่าสุดตำรวจไซเบอร์สามารถช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์พื้นที่อีสานแล้วก็สามารถตามเงินคืนผู้เสียหายได้กว่า1,300,000 บาทค่ะนี่ยังโชคดีมีหลายคนที่ไม่สามารถตามเงินคืนกลับมาได้นะคะรายนึงเนี่ยตำรวจตามอายัดเงินคืนได้เต็มจำนวนถึง1,000,000 บาทค่ะพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือผบช.สท.นะคะนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ภาคอีสานโดยสามารถตามอายัดเงินคืนให้ผู้เสียหายได้ถึง2รายรวมมูลค่ากว่า1,300,000 บาทรายแรกเป็นข้าราชการหญิงในจังหวัดอุบลราชธานีถูกคนร้ายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายมือถือแล้วก็อ้างตัวเป็นตำรวจโทรศัพท์ข่มขู่ว่าพัวพันกับคดีฟอกเงินต้องโอนเงินมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์จนเหยื่อตกใจโอนเงินให้จำนวน1,000,000 บาทตำรวจตามแกะรอยได้จากเส้นทางการเงินจนพบว่าเงินถูกโอนต่อไปยังบัญชีม้า2 บัญชีก่อนถูกกดเงินออกไปบางส่วนแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตามอายัดเงินคืนได้ยอดรวมประมาณ 1,370,000 บาทโชคดีนะคะที่ตำรวจตามได้ส่วนรายที่2ค่ะเป็นหญิงถูกเพจ Facebook ปลอมหลอกให้ทำกิจกรรมเพื่อแลกค่าตอบแทนก่อนที่จะออกอุบายให้โอนเงินให้จนสูญเงินไปกว่า4,500,000 บาทรายนี้ตำรวจตามอายัดเงินคืนได้กว่า300,000 บาททางด้านผู้เสียหายรายหนึ่งเล่าประสบการณ์บอกว่าตอนโดนหลอกก็เหมือนคนขาดสติพร้อมฝากเตือนประชาชนถ้าหากว่ามีโทรศัพท์ลักษณะนี้ให้รีบตั้งสติให้ดีแต่ถ้าพลาดโอนเงินไปแล้วให้รีบโทรแจ้งสายด่วนศูนย์ AOC 1441โดยเร็วที่สุดค่ะฟังเสียงผู้เสียหายเล่ากันหน่อยค่ะ
2: พอเราจะแบบมีความรู้สึกว่าได้สติขึ้นมาเขาเปลี่ยนคนมาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นวิธีการเหมือนใช้หลักในเชิงจิตวิทยาร่วมด้วยอะค่ะไม่ค่ะไม่ถึงวันค่ะค่ะไม่ถึงวัน
3: โอนหนึ่งล้านโอนครั้งเดียวเลยครับ
2: โอนครั้งเดียวค่ะคือได้สติจากเพื่อนหรือน้องๆรอบข้างเนี่ยเขาบอกว่าพี่โดนแล้วนะตอนนั้นก็ยังตกใจอยู่ค่ะก็ไม่คิดว่าจะมันเหมือนมันฝันนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าเออเราก็เลยตัดสินใจทำตามขั้นตอนก็คือไม่ต้องตกใจนะคะถ้าคุณเจอเหตุการณ์เหล่านี้ตำรวจไซเบอร์ช่วยคุณได้ค่ะ1441
0: และเมื่อย้อนไปที่บรรยากาศในการประชุมและก็มอบนโยบายให้กับทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นช่วงหนึ่งครับนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครหาผลประโยชน์กับยาเสพติดหรือธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและรัฐบาลก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องประนีประนอมกับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวช่วงหนึ่งระหว่างเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปแล้วกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือผิดกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Ratings S&P Moody's ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรการในการจัดการกับเรื่องนี้ครับ
4: ยากมากจริงๆในการที่จะทำธุรกรรมทางการเงินที่มันไม่ใช่เป็น normal นะครับfinancial transaction มันตรงนี้ไทยก็ถ้ามองจากสายตาผมเองที่ดูก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรแล้วก็น่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่reliable ได้ reliable ไม่ reliable ท่านก็ดู2 วันก่อน ทั้ง Fitch ทั้ง S&P ใช่ไหมทั้ง Moody มันออกมาตรงหมดมันปรับไทยจากนิเกตีฟเอาลุกเป็นโพสิทีฟเอาลุกแค่นี้พอแล้วครับเพราะระดับของเรามันทิปเปิลบีบวกอยู่แล้วแค่นี้หากินได้แล้วนะครับในขณะที่คนอื่นยังบอกว่าประเทศไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าเราไปล็อบบี้คนพวกนี้ได้ไหมล็อบบี้ไม่ได้เขายิ่งกว่าตรงไปตรงมามันเขาออกมาแบบนี้ก็มันเถียงไม่ได้แล้วล่ะนะครับใครจะไม่เข้าใจก็คือคนนั้นหาเรื่องละ
0: ส่วนประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดรัฐบาลยืนยันว่าขณะนี้ได้ดำเนินการปราบปรามในประเทศอย่างเต็มที่โดยภารกิจสำคัญที่เหลืออยู่คือการพุ่งเป้าไปที่โรงงานผลิตยาเสพติดในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทางทิศตะวันตกซึ่งผลิตแล้วลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาการปราบปรามมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยล่าสุดจึงได้มีการหารือกับทางการประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจังและชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินการต่อไปเช่นนี้เพื่อสะท้อนให้เวทีนานาชาติเห็นถึงความเด็ดขาดของไทยในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบนอกจากนี้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครหาผลประโยชน์กับยาเสพติดรัฐมนตรีทุกคนไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องประนีประนอมกับผู้กระทำความผิดกฎหมายอีกต่อไปครับ
4: ผมได้เริ่มพูดคุยกับเขาแล้วว่าถ้าประเทศที่โรงงานนี้ตั้งอยู่ยังหยุดแม่มันผลิตแล้วถือว่ามันเป็น national trade ของประเทศไทยแล้วคุณไม่ได้ขายในบ้านคุณละเป็นส่วนใหญ่แล้วเอาส่วนน้อยมาขายบ้านเรานี่คุณทำทุกอย่างเอาส่วนใหญ่มาผ่านบ้านเราเท่าไหร่ปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดทุกครั้งที่ปราบก็มีความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ของเราผมพูดกับทางฝั่งเพื่อนบ้านของเราด้านตะวันตกอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ถึงจุดนึงก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันว่าเราก็คงปล่อยอย่างนั้นไม่ได้มันสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ประเทศไทยได้แสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังในการปราบปรามในเรื่องอาชญากรรมจากต่างชาติในทุกรูปแบบทุกท่านสามารถพูดได้เลยนะรัฐบาลผมนั้นไม่มีใครทำมาหากินกับเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับในฝั่งการเมืองของผมไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่มีทายมีrelationshipกับพวกสแกมเมอร์หรือหากินกับสแกมเมอร์หากินกับเงินเทานะครับหากินกับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนไม่มีในรัฐบาลชุดนี้เพราะไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะก็เลยคอมโพไมส์กับพวกที่ผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับ
1: พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามโดยเฉพาะกรณีที่เวที Miss Universe กัมพูชาเคลมชุดไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมไทยว่าอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:44 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ติดตามกรณีที่เวทีกองประกวด Miss Universe กัมพูชาได้มีการเปิด VTR นำเสนอประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะหลายนาทีเลยทีเดียวนะคะในช่วงของการประกวดล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมไม่ทนค่ะเปิดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5ภาพต่อภาพเลยนะคะเพื่อยืนยันว่าภาพสตรีแต่งกายชุดไทยห่มสบายและนุ่งโจงกระเบนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเรียกร้องให้กัมพูชาหยุดบิดเบือนข้อมูลด้วยค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงถึงกรณีที่กองประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอวีดิทัศน์ประกอบการประกวดโดยนำภาพวัฒนธรรมไทยไปใช้ซึ่งการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ต้องการกล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของชาวกัมพูชาทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเรียกร้องให้กองประกวดยุติการกระทำดังกล่าวและหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริงสำหรับภาพที่ปรากฏนั้นแท้จริงแล้วเป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหอสมุดวชิรยานและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017อีกทั้งภาพต้นฉบับยังมีตราประทับของกรมศิลปากรอย่างชัดเจนแต่ทางกองประกวดของกัมพูชาได้ทำการตัดภาพเพื่อทำลายน้ำเพื่อนำเอาลายน้ำออกแล้วก็นำไปใช้โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาก
1: ระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวีทีอาร์ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตาลายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตาลายน้ำออกนะคะ
0: นางสาวซาบิดาระบุว่าหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดหากไม่มีการตอบรับทางกระทรวงมีความจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: แต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าทางกระทรวงขอขอบคุณที่ประเทศเพื่อนบ้านช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอแต่ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องด้วยทั้งนี้ประเทศไทยไม่ต้องการให้ประเด็นด้านวัฒนธรรมนำไปสู่ความขัดแย้งทว่าการละเมิดในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจปล่อยผ่านได้และจำเป็นต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบโดยยึดหลักฐานเป็นสำคัญเนื่องจากชุดไทยกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะกระทรวงวัฒนธรรมยังได้นำภาพถ่ายต้นฉบับ ซึ่งบันทึกบนฟิล์มกระจกอายุนับร้อยปีจากกรมศิลปากรมาจัดแสดงเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงโดยภาพดังกล่าวเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรนั่งบนแคร่ไม้สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายนุ่งกระโจงนุ่งโจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นการแต่งกายดั้งเดิมของสยามเพื่อเป็นการโต้แย้งข้อกล่าวอ้างของเวทีการประกวดดังกล่าวด้วยค่ะ
2: ตัวฟิล์มกระจกเนี้ยค่ะอยู่ในชุดของหอพระสมุทรวชิรยานนะคะแล้วก็ถูกจัดเก็บรวบรวมเข้ามาและจนมาอยู่ที่ในการดูแลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติค่ะซึ่งฟิล์มตัวเนี้ยค่ะเป็นฟิล์มที่จัดเก็บอยู่ในกล่องลำดับที่68ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดลำดับไว้ค่ะแล้วก็อยู่ลำดับที่แผ่นที่18ของกล่องค่ะซึ่งถ้าเราดูพิจารณาภาพทั้งหมดในกล่องทั้งหมดนะคะก็จะเป็นภาพในช่วงที่เป็นสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะท่านเสด็จประพาสนะคะในตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ภาพชุดนี้ก็ได้มาทำเป็นหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ก็มีการอ่านภาพกันค่ะซึ่งก็เป็นภาพในช่วงของแถบจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นภาพหญิงสาวค่ะ
3: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยตลอดทั้งเดือนกันยายนเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนพร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดประวัติความเป็นมาและการใช้ธงชาติไทยอย่างถูกต้องครับนายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาธงไตรรงค์ธรรมรงค์ไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยไทยเนชั่นแนลแฟลกเดย์28กันยายนประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและสร้างจิตสำนึกรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่รองศาสตราจารย์ชัดพลชัยพรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมและนายพฤกษ์พลประชุมผลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้แทนสถาบันการศึกษาบุคลากรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการอบรมโดยให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความหมายหลักปฏิบัติในการใช้การชักและการประดับให้ถูกต้องตามระเบียบโดยผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้รับสื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธงชาติไทยเพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยอีกด้วยทั้งนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนร่วมกันประดับธงชาติไทยตลอดเดือนกันยายนนี
0: ้ผู้แทนเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงนำคณะสื่อจีนเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนค่ะนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับนางเฉินยี่จุนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงและนายยางหัวรองผู้อำนวยการช่องอินเตอร์สถานีวิทยุและโทรทัศน์กวางซีในโอกาสเข้าเยี่ยมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พร้อมหารือการแลกเปลี่ยนรายการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทยจีนทั้งนี้ทางกวางซีจ้วงได้เสนอความร่วมมือระหว่างกันใน4ด้านคือการสร้างกลไกด้านสื่อสารมวลชนที่มั่นคงพร้อมแลกเปลี่ยนรายการด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสังคมการจัดทำละครสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการค้าและการรักษาสิ่งแวดล้อมและแลกเปลี่ยนบุคลากรขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ก็เตรียมนำสารคดีที่ผลิตโดยความร่วมมือระหว่างไทยจีนซึ่งได้รับความนิยมอย่างเช่นเรือโนอากับการคุ้มครองวานปรูด้าและการเฝ้าคอยนกเงือกมาออกอากาศซ้ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ด้วยค่ะ
3: พาไปชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนในกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันโขงจื้อ ที่จังหวัดระยองครับงานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในกลุ่มเยาวชนพร้อมกับสานสัมพันธ์ไทยและจีนครับโดยงานเทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดระยองและกิจกรรมวันขงจื้อประจำปี2569จัดขึ้นที่โรงเรียนกวงหัวจังหวัดระยองภายใต้แนวคิดแม้อยู่ไกลสุดขอบฟ้าแต่อยู่ใต้ช่วงเวลาเดียวกันโดยมีนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายซุนเหยียนเทาราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยซึ่งมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนหลากหลายชุดสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั้งการแสดงจากคณะศิลปินจีนและนักเรียนโรงเรียนกวงหัวเช่นการแสดงชุดมังกรจีนมังกรเริงร่าสู่มหาสมุทรการขับร้องเพลงจีนการบรรเลงเครื่องดนตรีเอ้อหูและดนตรีพื้นบ้านถ่ายทอดความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมของจีนโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงครับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันและการกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวส่วนวันขงจื้อสะท้อนคุณค่าด้านการศึกษาคุณธรรมความกตัญญูและการเคารพซึ่งกันและกันขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยและใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนไทยและจีนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนครับ
0: รู้สู้ภัยเอลนีโญวันนี้ก่อติดแผนรับมือภัยแล้งของภาคตะวันออกกันนะคะกับการเร่งผันน้ำกักเก็บเข้าสู่อ่างเก็บน้ำสำคัญก่อนที่เอลนีโญจะเริ่มส่งผลกระทบให้ฝนทิ้งช่วงและแล้งยาวนานข้ามปีค่ะท่ามกลางโจทย์ใหญ่ในการกระจายน้ำต้นทุนที่มีข้อจำกัดให้เพียงพอกับเมืองท่องเที่ยวสวนผลไม้แล้วก็แหล่งอุตสาหกรรม EEC ให้เดินหน้าต่อได้โดยไม่สะดุดติดตามจากรายงานทีมข่าว NBT จันทบุรีค่ะ

0: ลุ่มน้ำสำคัญของภาคตะวันออกบางปะกงตนเลสาบและชายฝั่งทะเลตะวันออกเครื่องสูบน้ำเหล่านี้ยังทำงานต่อเนื่องในช่วงที่หลายพื้นที่ยังมีฝนน้ำบางส่วนไม่ได้ปล่อยให้ไหลผ่านไปตามธรรมชาติแต่ถูกสูบและส่งต่อเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในอีกหลายเดือนข้างหน้าต้นเดือนกันยายนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง62แห่งของภาคตะวันออกมีน้ำรวมประมาณ 1,536 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราว 59% ของความจุแต่ภาพรวมน้ำไม่ได้เท่ากันทุกพื้นที่ประแสมีน้ำประมาณ 71% บางพระและหนองปลาไหลอยู่ราวครึ่งอ่างนฤบดินทรจินดา 44% ส่วนคลองสียัดมีน้ำประมาณ 32%
1: ปริมาณฝนเฉลี่ยในภาคตะวันออกอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอยู่นิดหน่อยนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเนี่ยเราจะมีระบบเขาเรียกว่าโครงข่ายน้ำที่สามารถที่จะหันน้ำส่วนเกินจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากนะครับเข้ามาเก็บกักในแหล่งน้ำที่เรามีอยู่จะเป็นปริมาณน้ำที่ให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนะครับ
0: เดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวน้ำกว่า32ล้านลูกบาศก์เมตรถูกเติมเข้าสู่อ่างบางพระอีกกว่า74ล้านลูกบาศก์เมตรถูกผันจากคลองใหญ่ไปหนองปลาไหลขณะที่น้ำจากคลองสะพานเติมเข้าสู่อ่างประแสนี่ไม่ใช่แค่การเก็บน้ำแต่คือการผ่านน้ำจากจุดที่มีไปยังจุดที่ต้องการ
1: ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องปริมาณน้ำจืดนะครับเพราะว่าน้ำจืดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยจะมีเฉพาะช่วงฤดูฝนเราก็มีความจำเป็นจะต้องผันน้ำจากแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากเข้ามาเติมมาเก็บไว้นะครับข้อจำกัดก็คือผันได้เฉพาะในช่วงมิถุนาถึงพฤศจิกาหลังจากพฤศจิกาแล้วเนี่ยจะมีการลุกตัวของน้ำเค็ม
0: ปลายทางหนึ่งคือเมืองและชุมชนที่ต้องมีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งเดินทางเข้าสู่ภาคเกษตรโดยเฉพาะสวนผลไม้ของจันทบุรีระยองและตราดซึ่งต้องใช้น้ำต่อเนื่องในช่วงแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทานยิ่งต้องระวัง
2: ตอนที่ทำแปลงนี้ครับนิวมีบ่อลูกนี้แค่ลูกเดียวใช่แล้วก็ในช่วงหน้าแล้งครับน้ำมันจะซุดลงไปเยอะมากบ่อนี้ครับเป็นบ่อที่ขุดเพิ่มเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตเราอาจจะต้องเจอปัญหาซุปเปอร์นิโญ
0: พอหลายแห่งยังพึ่งน้ำฝน
2: ครับผมและนี่ก็คือบ่อบาดาลครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งต้นทุนน้ำที่เราใช้ในสวนครับ
0: สระในสวนและแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน
2: ถ้าร้อนแรงเยอะเขาก็เหมือนคนเขาก็จะหิวน้ำเขาต้องกินน้ำเยอะกว่าปกติในช่วงหน้าแล้งพฤษภาเมษาเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยช่วงนี้มันร้อนมากเพราะฉะนั้นนะการคายน้ำการกินน้ำของต้นน่ะมันจะเยอะอยู่แล้วเราต้องมีการจัดการบริหารตัวเองดูแลตัวเองเราใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยระบบฟาร์มรักน้ำระบบน้ำอัจฉริยะแหล่งอื่นๆเช่นบ่อบาดาลอย่างเงี้ยก็ยังจำเป็นอยู่ครับ
0: ขณะเดียวกันชลบุรีและระยองคือฐานอุตสาหกรรมสำคัญน้ำจากอ่างเก็บน้ำเหล่านี้จึงเป็นต้นทุนหลักที่หล่อเลี้ยงโรงงานและพื้นที่ EEC ให้เดินหน้าต่อเนื่องโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาที่ใช้น้ำมากกว่าจำนวนประชากรเพราะต้องรองรับทั้งโรงแรมธุรกิจบริการและนักท่องเที่ยวมหาศาล
1: ถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตถ้าไม่มีอะไรมาเติมเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการให้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็หาแหล่งน้ำสำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นการผันน้ำเพิ่มเติมจากแหล่งน้ำธรรมชาติจากบ่อดินเอกชนหรืออะไรนั่นก็คือแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนว่าถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตเนี่ยเราจะต้องมีการใช้น้ำตรงนี้เท่าไหร่ลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนได้เพื่อจะให้มีความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำครับ
0: วันนี้ภาคตะวันออกยังไม่ได้ขาดน้ำแต่การเก็บน้ำก็มีข้อจำกัดด้านเวลาหากถึงเดือนพฤศจิกายนฝนแล้งน้ำทะเลก็จะลุกคืบและหากเอลนีโญพัฒนารุนแรงขึ้นแผนลดใช้น้ำบางกิจกรรมและขอความร่วมมือประชาชนจะถูกนำมาใช้ควบคู่กับแผนปัจจุบันเก็บสะสมผันและเชื่อมโยงแหล่งน้ำ

0: ช่วงนี้มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยารอบใหม่นะครับ23-27กันยายนเตือนว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ไปเตรียมพร้อมรับมือกับสถานีอากาศ NBT ครับ
1: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
2: เช้านี้มีประกาศเตือนภัยฝนรอบใหม่ค่ะวงไว้เลยวันที่23-27กันยายนนี้ฝนรอบใหม่กำลังมาโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วอย่ารอให้น้ำมาแล้วค่อยเตรียมตัวค่ะจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากต้องติดตามเป็นพิเศษประกาศเตือนภัยรอบนี้เตือนว่าจะมีฝนตกหนักเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีรวมทั้งจันทบุรีและที่ตราดส่วนฝนหนักยังมีในยโสธรชัยภูมินครราชสีมาร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีรวมถึงหลายจังหวัดภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้นพื้นที่ฝนตกหนักมากจะขยายเพิ่มขึ้นครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรอบนี้มาจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นสิ่งที่ต้องระวังไม่ใช่เฉพาะฝนตกหนักในแต่ละวันแต่ต้องเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มจุดน้ำท่วมซ้ำซากวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่แม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักในโซนจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกรวมทั้งพื้นที่ชายฝั่งมีฝน 80% ของพื้นที่จะ